ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: วันนี้หลายคนพูดถึง 2-3 เรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักๆหนึ่งก็คือปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับมีคำเตือนออกมาบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะจันทร์อังคารพุธกรุงเทพฝั่งธนบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับไอ้ตกหนักเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นท่วมขังหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วแต่บางเขตที่เขาเตรียมพร้อมรับมือแต่ตกหนักนี่ทำหลายคนกลัวแน
0: ่
1: กับอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ครับวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่ของค่ายสีน้ำเงินเขาคนก็จับตามองกันว่ามีใครที่จะไปบ้างใครที่จะกล้าไปปรากฏตัวในช่วงที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศกำลังเจอกับเหตุน้ำท่วม
0: คือก่อนหน้านี้ดิฉันก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะมีใครไปบ้าง เพราะว่านายกเองเนี่ยประชุมปภทุกวันทุกเช้าเวลา8นาฬิกาแล้วก็ลุ้นกันกับน้องๆนะคะ
1: ก็ลุ้น
0: เมื่อวานก็ประชุมค่ะแต่ว่าประชุมมาจากที่บุรีรัมย
1: ์ครับประชุมออนไลน์
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างนี้คนก็โอ้โหจับตามองงานวันเกิดคุณเนวินกันคือเขาจัดของเขาทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ปีนี้มันมีสถานการณ์ไง
0: ปีนี้เล็กๆนะ
1: เอ
0: าเล็กๆนะ
1: อุ้ยนี่เล็กเหรอเนี่ยเล็กแล้ว
0: เล็กแล้วเล็กแล้ว
1: เล็กแล้วนะครับทีนี้ที่ปีนี้ถูกจับจ้องมากไม่แพ้ปีไหนๆแม้ว่าจะจัดเล็กแล้วและประกาศว่าจะจัดเป็นการส่วนตัวก็เพราะว่ามันมีสถานการณ์น้ำท่วมคนก็จะมองกันว่าคอการเมืองเนี่ยขอดูหน่อยสิว่าใครที่จะไปปรากฏตัวเคียงข้างคุณเนวินที่บุรีรัมย์ปรากฏว่าพี่ประจักษ์ครับก็นายกละหนึ่งบรรดาโคศกบิ๊กเนมสุพรรณก็ไปบิ๊กเนมชลบุรีก็ไปกับเขาในงานนี
2: ้แน่นอนครับพี่น้องยังไงก็ต้องไปเจอกันนะครับบุรีรัมย์เนี่ยสมัยก่อนงานใหญ่เขาจะจัดวันที่5เมษายน
1: เป
2: ็นวันคล้ายวันเกิดของปู่ชัยชิดชอบประมุขบ้านใหญ่ณขณะนั้นแต่ว่าพอปู่ชัยนั้นเสียนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากวันที่จัดงานใหญ่5เมษายนมาเป็น5ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบปรากฏครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ถูกจับตากรณีของน้ำท่วมแต่ว่าคุณเนวินเนี่ยประกาศหนุนคุณอนุทินเป็นนายกจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งครับ
1: อ
2: ย่างน้อยก็อีก2สมัยถ้านับสมัยนี้ด้วยก็3สมัย12ปีครับเอากันเบื่อกันไปข้างหนึ่งนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นนัยยะสะท้อนให้เห็นของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าเขายังพร้อมยังเชื่อมั่นในการที่จะขยับขับ

0: คลื่อนสร้างผลงานต่อไปและยังจะส่งผลไปถึง FC และบรรดาบ้านใหญ่ที่อาจจะยังผิดหวังในช่วงรอบที่ผ่านมายังมีโอกาสจะได้เข้าร่วมครม.ของรัฐบาลชุดนี้ใจเย็นๆครับมีโอกาสแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: คุณอัชราเมื่อวานนี้เนี่ยนายกประชุมออนไลน
3: ์ค่ะ
2: คือไม่ให้บกพร่องเลยในเรื่องของการจัดการน้ำท่วม
3: ใช่ค่ะคือเหมือนมีการประชุม2ที่อ่ะ
2: ครับ
3: ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่บุรีรัมย์เพราะว่าไม่ใช่มีแค่นายกคนเดียวนะ
2: ครับ
3: มีรัฐมนตรีหลายคนเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวานเนี้ยที่บุรีรัมย์แต่ว่าเป็นการประชุมเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ
2: ์โอ้โหลองไม่ประชุมสิ ร่วงหัวเราะเพราะมีงานไง
3: ไม่ก็ลุ้นอยู่ไงก็ลุ้นอยู่เมื่อวาน
2: ลุ้นว่าจะมีไหมเหรอ
3: ใช่อ่ะ
2: ต้องมีอยู่แล้วนะฮะลองไม่ประชุมนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหลายคนไปปรากฏตัวในงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินไงนะครับคุณผู้ชมว่ายังไงกันบ้างฮะนี่มีตั้งคำถามด้วยผู้กองธรรมนัสไปฝากตัวไหมเดี๋ยวดูภาพคุณก็จะเห็นว่าใครไปบ้างนะครับวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินชิดชอบเนี่ยบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองบ้านใหญ่และลูกหลานบ้านใหญ่ก็ไปกันนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ประจักษ์บอกคืองานผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ
3: ค่ะ
2: ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้พรผู้น้อย
3: ใช่ค่ะ
2: นึกภาพตอนบรรดาเหล่าทัพไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุงป้อมอ
3: ่ะ
2: ลุงป้อมก็ให้พรอะไรงี้นะครับอันนี้ภาพช่วงเช้าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะนี่จะเห็นภาพอันนี้เป็นภาพที่กทม.
2: ครับ
3: ใช่ค่ะแต่นี่จะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากบุรีรัมย
2: ์อืมโอ้โหเครื่องแต่งกายพร้อมนะฮะคุณอนุทินวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังห้องประชุม1กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณอนุทินเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์แล้ว
3: ค่ะ
2: นะครับเตรียมร่วมงานวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ประชุมเข้ามาเพื่อดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วหลังจากงานนี้แหละเอาเข้าจริงนะคุณอนุทินวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาเนี่ยผมเห็นในสื่อสังคมออนไลน์คนที่เขาอาจจะไม่ได้นิยมชมชอบคุณอนุทินมากนักเนี่ยก็ตั้งคำถามแหละบอกโอ้ยบุรีรัมย์มันสำคัญนะมันอย่างโง่นอย่างนี้นะครับนายกก็คงจะพูดได้แหละว่าก็รับผิดชอบอยู่มีออนไลน์นะฮะแต่เขาจะไปร่วม งานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินนี่เท่าไหร่แล้วนะ68เนาะ
3: 68ปี
2: อายุ68ปีแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศก็จัดเล็กๆนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เนี่ยค่ะก็จะมีบรรดาส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกหลายคนเลยนะคะร่วมงานในวันนี้ค่ะ
2: ดูใครนักการเมืองบ้านท่านนักการเมืองใครนี่คุณชาดาเป็นไงฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สีกัน
3: คุณสุชาติ
2: คุณสุชาติด้วยนะครับนี่แฟนประจำก็เริ่มคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะ
3: คืองานวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินเนี่ยปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่นะที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จะมีพิธีประกรรมช้างค่ะซึ่งเป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบด้วยเมื่อวานถ้าเกิดว่าเห็นบรรยากาศนะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยคุณเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินแล้วก็อวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่า
2: 2สมัยก็พอเหรอ
3: 2สมัยก็พอ
2: 2สมัยคืออีก8ปี
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่รวมสมัยนี้ซึ่งยังไม่ครบ4ปีเลยนะครบปีหรือยังเหอะ
3: ยัง
2: นะยังไม่ครบปีเลยนะฮะเท่ากับว่าคุณเนวินกำลังอวยพรกำลังเชียร์ให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นเนี่ย12ปีมีภาพบรรยากาศไปฟังกันหน่อยฮะ
4: เอาจนเบื่อ
5: เบื่อแล้ว
4: เป็นอีกสองสมัยก็พอ
2: ครับอันนี้สะท้อนอะไรคุณผู้ชมครับบางคนก็ออกลูกน้อยใจบอกว่าน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมแต่ไปวันเกิดเดี๋ยววันนี้นายกก็คงชี้แจงแหละบอกเขาก็ไม่ได้บกพร่องอะไรเขาก็มีสั่งงาน
3: น่ะแต่ว่าถ้าเกิดจำกันได
2: ้ครับ
3: ปีที่แล้วอายุครบ67ปีคุณอนุทินก็พูดแบบคุณเนวินก็พูดกับคุณอนุทินแบบนี้ล่ะผูกข้อไม้ข้อมือพูดอย่างนี้แหละค
2: ่
3: ะบอกให้เป็นนายก4ปีแล้วก็ให้ชนะการเลือกตั้งคือตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลอนุทิน1
2: ครับ
3: ก็บอกว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก4ปี

0: ือนกันคล้ายๆกันรอบนี้ก็เป็นนายกอีก2สมัย8ปีไปเลย
1: ตอนนั้นเป็นครม. 4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บอกให้เป็นอีก4ปี
0: ใช่ค่ะ
1: พอมารอบนี้บอกให้เป็นอีก2สมัย2สมัยมา12ปีไงคุณ มันหลายเด้งจังนะครับอันที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมพรรคภูมิใจไทยเขาแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวิน เดิมทีเนี่ยกองทัพนักข่าวก็จะติดตามไปด้วยเวลามีงานอีเวนต์ใหญ่ของบรรดาบิ๊กเนมการเมืองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอเขาแจ้งยกเลิกเราก็โอเคก็นักข่าวท้องที่เขาก็ติดตามอยู่แล้วนะครับเดิมทีเนี่ยกำหนดจัดวันที่3ถึง4ตุลาคมนะฮะ3ถึง4ก็คือเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4ก็มีรายงานวันเกิดว่ามีรายงานว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยเขาขอจัดภายในนะครับแล้วคุณเนวินก็โพสต์ข้อความ Facebook Fanpage ลุงเนวินเนี่ยบอกว่าเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันอะไรอย่างนี้แต่ก็มีแบบซีๆก็อยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นั่นก็จะเดินทางไปร่วมด้วยอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะครับก็มีการเชียร์กันไปผมเห็นหลายคนก็ตั้งคำถามมาอาจจะไม่พออกไม่พอใจกันบ้างที่เห็นบรรดาคณะรัฐมนตรีบางท่านหรือว่าบิ๊กเนมการเมืองบางท่านเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินถึงบุรีรัมย์ทั้งที่ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลยังเผชิญกับอุทกภัยมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่นะครับเขาผมย้ำอีกครั้งเขาก็สามารถชี้แจงได้ว่าเขาก็มีการสั่งงานอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เขาก็ต้องยอมรับเขาที่ว่านี้ก็คือบรรดาผู้นำการเมืองผู้นำประเทศทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่าประชาชนก็ตั้งคำถามเหล่านี้ได้เหมือนกันและผมเชื่อว่าคุณอนุทินเองก็เห็นแล้วว่าถูกตั้งคำถามเพราะเมื่อวานนี้มันทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันทั้งวันคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้งานวันกงวันเกิดเอามารายงานกันทำไมคุณผู้ชมครับต้องไม่ลืมว่าคุณเนวินเนี่ยก็คือบิ๊กเนมการเมืองเป็นผู้มากบารมีคนหนึ่งที่อยู่นอกสภาและนอกทำเนียบเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวในอีเวนต์เหล่านี้ใครไปใครเจอใครใครพูดอะไรมันก็เลยมีนัยยะพี่ประจักษ์นี่ยังไม่ได้พูดถึงบรรดาคนที่อาจจะมีชื่อชั้นลำดับรองลงมาที่ไปร่วมยิ้มแย้มแจ่มใสไปผูกข้อไม้ข้อมือกับคุณเนวินที่ชอบเมื่อวานนี้สะท้อนบารมีทางการเมืองที่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะครับ
2: ครับความจริงก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันเกิดเพียงแต่ว่าปีนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ประชาชนโดยทั่วไปกำลังตกทุกข์ได้ยาก
1: ครับ
2: กับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหลายคนอยากจะเห็นทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนก่อนแต่ว่าเราก็ยังได้พบเห็นบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ไปกันเยอะนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการส่งสัญญาณสะท้อนเตือนนะครับทั้งให้กำลังใจนายกว่าสู้ต่อไปไม่มีปัญหาขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึง FC และคนพรรคของค่ายสีน้ำเงินด้วยนะครับบอกว่าไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรครับสามารถเดินหน้าต่อไปได้ใครที่รอคิวอยู่เดี๋ยวถึงคิวเองครับนัยยะมีความหมายว่าอย่างนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับวันที่5ตุลาคมของทุกปีนี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบประมุขบ้านใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับว่าจะมีใครเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมในวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินบ้างสิ่งที่เราได้เห็นครับทางตระกูลชิดชอบก็ยังจัดงานตามปกตินะครับพิธีประกรรมช้างซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบมาตั้งแต่สมัยลุงชัยชิดชอบก็ยังมีการจัดงานปกติที่สำคัญไฮไลท์หลังจากที่มีการทำพิธีประกรรมช้างเสร็จสับเรียบร้อยก็คือเจ้าของงานตัวของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยและเป็นประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็มีการผูกข้อมือให้กับน้องเลิฟคุณอนุทินชาญวีรกูลครับอวยพรให้เป็นนายกจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งเป็นนายกอีกอย่างน้อย2สมัยครับคราวนี้ในมุมของคอการเมืองทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนวินอยากจะให้คุณอนุทินเป็นนายกไปจนกระทั่งเบื่อนะครับ2สมัยเนี่ยถ้านับรวมสมัยณปัจจุบันเข้าไปด้วยครับก็เท่ากับว่า3สมัยถ้าอยู่ครบวาระครั้งละ4ปีรวมแล้วก็จะ12ปีครับที่คุณอนุทินจะอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะทำสถิติครับเป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่ครับเป็นนายกรัฐมนตรี9ปี และยังจะทำลายสถิติ

ของป๋าเปรมครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี3สมัยครับรวมระยะเวลา8ปีกับอีก5เดือนนี่ฮะถ้าเป็นไปตามที่มีการประกาศอวยพรเอาไว้ให้นะครับคราวนี้คำอวยพรของคุณเนวินแน่นอนที่สุดครับมันจะตีความหมายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นคำอวยพรปลุกปลอบขวัญให้กำลังใจกับคุณอนุทินเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเจอกับสารพันปัญหาครับมาลุมมาตุ้มเข้ามาทุกเดือนเป็นประจำสำหรับคุณอนุทินก็ส่งขวัญและกำลังใจให้นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีนัยยะในการส่งสัญญาณไปถึงบรรดา FC บรรดาแฟนคลับผู้สนับสนุนรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยในที่สำคัญยังส่งสัญญาณไปถึงพลพรรคของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเดินหน้าต่อไปแน่ๆไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับรวมไปจนกระทั่งถึงใครที่อาจจะตกขบวนนะครับไม่ได้เข้าร่วมครม.ในการฟอร์มรัฐบาลเมื่อต้นปี2019ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสไตล์ของพรรคภูมิใจไทยลีลาแนวทางประสบการณ์ที่จ้ำจองของครูใหญ่เนวินชิดชอบก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันไม่มีใครที่จะเทียบชั้นครูใหญ่เนวินได้นะครับเรียกได้ว่าคู่แข่งบารมีทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยหายากมากแม้แต่พรรคการเมืองซึ่งแสดงท่าทีในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างพรรคค่ายสีเขียวครับนี่ก็ยังเที่ยวไร้เที่ยวคือยังตื้อไม่เลิกครับนะสมกับสมญาที่ได้รับการให้สมญาว่าเป็นพรรคคอยครับคือไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านไม่ใช่พรรคฝ่ายแค้นอย่างที่เคยถูกเรียกกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้แต่กระทั่งพรรคเพื่อไทยภายใต้การขับเคลื่อนของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับดร.เชนนะครับนี่สามารถที่จะขับเคลื่อนสร้างผลงานแล้วก็สะสมคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นทั้งตัวบุคคลและของพรรคเพื่อไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ทำตัวโดดเด่นไม่ได้ทำตัวอะไรให้เกิดความหมั่นไส้หรือถูกจับตาเป็นพิเศษในทางกลับกันครับกลับยังคงสงบเสงี่ยมเตรียมตัวนะครับและก็พยายามย้ำถึงโควต้า5กระทรวงที่พรรคเพื่อไทยได้รับการจัดสรรอยู่นี่ถือได้ว่ามีนัยยะเป็นการตีกันไปถึงรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับถ้าต้องการที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ต้องไปเอาโควต้าของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มาเอาโควต้าของพรรคเพื่อไทยแต่ก็คงเป็นการคาดหวังนะครับเพราะจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหากจำเป็นต้องดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมอีกหนึ่งพรรคถึงอย่างไรก็ต้องไปหักคอเอาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเรียกได้ว่าเอามาหารแบ่งโควต้ากระทรวงกันใหม่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพรรคภูมิใจไทยณปัจจุบันปัญหาไม่ได้อยู่ที่โควต้ากระทรวงมีเท่าไหร่แต่ปัญหาของพรรคภูมิใจไทยจะอยู่ที่เรื่องผลงานและคะแนนนิยมจากผลการสำรวจของโพสำนักต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนิดาโพครับที่ออกมาไตรมาสที่3ทับ2565อันนี้กลับมาพูดถึงกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะคะแนนนิยมทั้งคุณอนุทินทั้งของพรรคภูมิใจไทยมันวูบต่ำลงจนหน้าใจหายนะครับตัวคุณอนุทินที่เคยได้คะแนนนิยมสูงสุดถึง 29.4 ตามหลังคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในไตรมาสที่1ปี2569ครับคุณณัฐพงษ์ได้ไป 30.6ตัวของคุณอนุทินแพ้อยู่เพียงแค่ 1% กว่าๆเท่านั้นครับแต่ผ่านพ้น2ไตรมาสไตรมาสที่3ไปเรียบร้อยปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณอนุทินเหลืออยู่ 13.7 ครับขณะที่คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยไม่น่าเชื่อครับลดวูบลงมาเหลือเพียงแค่ 12% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่1ปี69ที่ได้สูงถึง 26.6%มีหนำซ้ำครับคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยยังต่ำกว่าพรรคเพื่อไทยไตรมาสที่3ทับ69พรรคเพื่อไทยขยับขึ้นไป 18.4 ครับเอาชนะพรรคภูมิใจไทยได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อต้นปี2569เป็นต้นมานะครับนี่ยังไม่นับรวมครับคะแนนนิยมส่วนตัวของคุณอนุทินที่มีการเปลี่ยนโอนนะครับ

ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีปัญหาในความเห็นของประชาชนโดยทั่วไปในมุมมองนักวิชาการครับอย่างรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้าเนี่ยอาจารย์ให้ความเห็นถึงหลายปัจจัยครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคะแนนที่ลดลงของคุณอนุทินเมื่อเทียบกับ2ไตรมาสแรกนะครับนี่มันเป็นวิกฤตความไม่ไว้วางใจและข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเรื่องของการทุจริตการสอบข้าการท้องถิ่นก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องคดีเขากระดูกอาจารย์พิชัยบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยคำชี้แจงที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านี่เป็นผลพวงจากผลงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาราคาพลังงานรายได้เกษตรกรรวมทั้งพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตเปลี่ยนผ่านพลังงาน200,000 ล้านนะครับนี่ในมุมของนักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามครับมุมมองของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองก็ออกมายอมรับนะครับยอมรับว่าคะแนนนิยมของตนเองและพรรคภูมิใจไทยลดลงครับยอมรับว่าผลโพลนั้นเป็นเหมือนกระจกส่องเงานะครับสะท้อนเสียงของประชาชนซึ่งรัฐบาลจำเป็นจะต้องรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับนายกบอกว่าเสียงสะท้อนดังกล่าวต้องกลับไปดูนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นซึ่งก็น่าจะมาจากหลายเรื่องหลายประเด็นแต่ยืนยันว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่อยู่นิ่งเฉยครับยังเดินหน้าสร้างผลงานที่สำคัญที่สุดนายกย้ำบอกว่านอกจากเดินหน้าสร้างผลงานแล้วต้องสื่อสารเป็นด้วยครับต้องสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ว่าทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินออกมาพูดถึงผลโผล่นะฮะมันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะนี่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าสถานการณ์ณขณะนี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับสำหรับการประเมินผลงานครบรอบ1ปีของบรรดารัฐมนตรีในรัฐบาลครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คงจะจำก็ได้นายกอนุทินเนี่ยเคยออกมาพูดถึงเรื่อง KPI ในการที่จะชี้วัดผลงานของรัฐมนตรีเมื่อครบรอบ1ปีนะครับตอนนั้นเคยส่งสัญญาณนะครับว่าถ้าใครไม่มีผลงานโดดเด่นก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาคนที่มีศักยภาพเอาคนที่มีความตั้งใจเข้าไปทำหน้าที่แทนครับปรากฏว่าคำประกาศของคุณอนุทินเนี่ยก็ก่อให้เกิดมรรคผลตามมาเหมือนกันครับในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ารัฐมนตรีลูกเทพหลายคนครับทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและในกระทรวงอื่นก็เรียกได้ว่าฟิตจัดนะครับสร้างผลงานเข้าตากันหลายต่อหลายคนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังคงเป็นรัฐมนตรีโลกลืมครับขยับอย่างไรก็ไม่มีงานออกมานะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับนี่น่าจะเป็นการเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครม.ของคุณอนุทินครับเพราะคะแนนที่ยมที่มันวูบต่ำลงนะครับในไตรมาสที่3ทับ269มันตกลงมาเยอะมากเป็นคะแนนที่คนระดับแกนนำในพรรคภูมิใจไทยมีหรือจะไม่รู้ครับว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรื้อฟื้นเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะอะไรการทำสำรวจโพลครั้งต่อไปของนิด้านี่จะพ่วงไปถึงเรื่องผลงานเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมจะพ่วงเข้ามาด้วยครับเผลอๆนี่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนนิยมอาจจะลดต่ำลงมากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรื่องผลงานในการเยียวยาในการฟื้นฟูเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันไม่โดดเด่นเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้คนเมื่อนั้นคะแนนที่อาจจะลดลงก็อาจจะมีปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดในส่วนของบ้านใหญ่หลายต่อหลังที่เฝ้ารอคอยนะครับในการที่จะขยับเข้ามาทำหน้าที่บ้านใหญ่หลังหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือบ้านใหญ่สะสมทรัพย์จากจังหวัดนครปฐมครับคุณอนุชานะคุณอนุชาสะสมทรัพย์นี่เคยออกมาส่งสัญญาณเตือนทวงเก้าอี้รัฐมนตรีมา2 รอบแล้วนะครับ
ความจริงบ้านใหญ่สะสมทรัพย์

0: กับบ้านใหญ่บุรีรัมย์นี่หาใช่อื่นไกลครับความจริงเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพรรคเอกภาพพรรคเอกภาพมีคุณชัยยศสะสมทรัพย์ครับเป็นหัวหน้าพรรคตอนนั้นเลขาธิการพรรคไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณเนวินชิดชอบครับหลังจากที่ออกจากพรรคชาติไทยหลังจากคุณบรรหารศิลปาอาชายุบสภานะครับเมื่อปี2539คุณเนวินตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการหาพรรคการเมืองสังกัดครับสุดท้ายก็นำพาสส5คนจังหวัดบุรีรัมย์มาสกัดพรรคเอกภาพครับกลายเป็นพรรคที่มีจำนวนสส8คนครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างสะสมทรัพย์กับบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์มันแนบแน่นกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสในครั้งนี้การขยับปรับเปลี่ยนมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือการประกาศสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนเบื่อเป็นนายกอีกน้อย2สมัยซึ่งนับรวมเสร็จสรรพเรียบร้อยก็12ปีมันก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่สะท้อนเห็นว่าทางพรรคภูมิใจไทยณปัจจุบันก็ยังมีความมั่นใจอย่างยิ่งสำหรับศักยภาพรวมไปจนกระทั่งถึงคู่แข่งบารมีในเชิงทางการเมืองมันหายากมากตอนนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของคุณเดวินจะตรงกับช่วงจังหวะเวลาน้ำท่วมและก็มีข้าราชการบางส่วนมีส.ส.บางส่วนไปร่วมในงานด้วยแต่ว่าถ้ามองถึงศักยภาพและความมั่นใจของตระกูลที่ชอบของบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งคุณอนุทินยังไงยังไงเสียก็เป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งครับว่ายังไงเดินหน้าต่อแน่ครับเรื่องของการส่วนเซเนี่ยอาจจะดูแล้วค่อนข้างยากครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับสิ่งที่แสดงออกมาจากแค่งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินแค่นั้นแต่มันมีนัยยะมีมิติทางการเมืองให้ได้พูดต่อโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างยิ่งทั้งในทางการบริหารและทางการเมืองในห่วงเวลานั้นคุณเนวินกลับบอกว่าอยู่ต่ออีก2สมัยรวมระยะเวลา12ปีคือเชียร์อะไรทำนองนั้นนะครับมันกำลังสะท้อนว่าภูมิใจไทยไม่มีคู่แข่งขันทางการเมืองและไม่มีอะไรที่จะมาสั่นคลอนพวกเขาได้เลยจริงหรือไม่หรือกำลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วเขาทำงานดีแต่มันก็เลยอยู่ได้ไงเราวิเคราะห์กันต่อกับนักรัฐศาสตร์จากนิด้าครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอุไรชัยแล้วก็คุณอัชรานะครับผู้ฟัง
1: อาจารย์ครับสิ่งที่คุณเนวินเขาสื่อสารออกมาในงานเลี้ยงวันเกิดเขาเมื่อวานนี้เชียร์ให้นายกอนุทินอยู่ต่ออีก2สมัยรวมทั้งสิ้นแล้วก็3สมัย12ปีมันสะท้อนความมั่นใจมันสะท้อนว่าเขาชัวร์มากๆว่าไม่มีใครเป็นคู่แข่งหรือมันกำลังสะท้อนมุมมองทางการเมืองอะไรของค่ายสีน้ำเงินที่ปรากฏออกมานี้ครับ
3: คืออย่างแรกเนี่ยเขาอยู่12ปีไม่ได้คุณรู้ใช่ไหมเขาอยู่ได้แค่8ปี
1: ติดล็อกกฎหมายนะ
3: ใช่ใช่กี่สมัยก็แล้วแต
1: ่ครับ
3: ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเต็มที่ก็คือ8ปีนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่คุณเนวินได้พูดอย่างนั้นก็แปลว่าเขาก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถคุมสภาพการเมืองไทยนับตั้งแต่ปี69นะเป็นต้นไปเนี่ย
1: ครับ
3: โดยเฉพาะการคุมสภาพการเลือกตั้งได้อย่างเสร็จสามารถทำให้บรรดากลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่ทั้งหลายที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยมารวมศูนย์อยู่ในพรรคภูมิใจไทยได้แล้วก็เขาคงจะมีกลไกทางการเมืองอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้โอกาสเนี่ยได้รับการเลือกตั้งกลับมาเขาคงมีความมั่นใจในลักษณะนั้นทีนี้มันก็เป็นธรรมดานะที่คนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็จะแสดงความมั่นใจในลักษณะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
1: ครับ
3: ว่าแน่นอนว่าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเสมอไปครับเพราะว่าการเมืองไทยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินของการดำเนินงานของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลอนุทินเนี่ยก็คะแนนตกคะแนนนิยมเนี่ยตกแล้วตกอีกนะครับจาก 29% ลงเหลือ 13% ล่าสุดที่ทางนิดาโพเขาไปสำรวจทีนี้คะแนนนิยมตกแบบนี้เนี่ยหมายความว่าไงก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยได้ลดลงแน่ๆจำนวนหนึ่งจากเดิมได้19ก็อาจจะได้ไม่ถึงแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะอยู่ในระดับหลักหน่วยไม่ถึง10ที่นะครับส่วนส.ส.เขตอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันของพรรคอื่นๆด้วยที่เป็นคู่แข่งในสนามเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในสนามต่างจังหวัดบ้านใหญ่เนี่ยคู่แข่งหลักของเขาก็คือมีนี่แหละเพื่อไทยแล้วก็กล้าทำนะครับที่จะเป็นคู่แข่งในสนามบ้านใหญ่ต่างๆครับเพราะงั้นเนี่ยการแสดงความมั่นใจแบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการพูดในการให้กำลังใจเสียมากกว่าแล้วก็พูดในการแสดงให้เห็นว่ายังมีความเชื่อมั่นอยู่ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะก็คือผมคิดว่ามีการสั่นคลอนทั้งภายในเองก็มีการสั่นคลอนระหว่างกลุ่มปักฝ่ายต่างๆของบ้านใหญ่ซึ่งก็บ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาแน่นอนว่าสิ่งที่ยึดโยงพวกเขาอยู่เนี่ยก็คือการมีผลประโยชน์ร่วมถ้าหากว่าผลประโยชน์ร่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกสลายหรือมันเริ่มปริมันก็สร้างความขัดแย้งขึ้นมาได้และในขณะเดียวกันแรงกดดันจากภายนอกทั้งประชาชนที่มองการทำงานของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มองเรื่องของการลุกคืบของรัฐของระบบสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเข้าไปในอาณาบริเวณต่างๆของสังคมเพื่อที่จะดำเนินการที่เราใช้ภาษากันว่ากินรวบประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเหิมเกริบแล้วก็ดำเนินการแบบต้องการที่จะรวมทั้งอำนาจและผลประโยชน์เข้ามาอยู่ในมือของพวกตัวเองหรือว่าในกลุ่มนักการเมืองแบบบ้านใหญ่นี่แหละอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นที่การมีการพยายามเสนอแก้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินของสสช.หรือแม้กระทั่งไทย PBS เองเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณปกติซึ่งเราก็รู้นะครับระบบงบประมาณปกติมันถูกครอบงำโดยนักการเมืองบ้านใหญ่ที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้องค์การเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเนี่ยหน่วยงานที่เคยทำหน้าที่อย่างอิสระเนี่ยก็จะมีความเกรงอกเกรงใจเซ็นเซอร์หรือว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็อาจจะถูกข่มขู่คุกคามในการตัดงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเข้าไปยุ่งกับงบของทางสสช.เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะมีบรรดานักการเมืองต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะไปดึงงบประมาณโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยเข้าในพื้นที่ตัวเองดังที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการไงอย่างที่เราเห็นนะอย่างเช่นงบน้ำบาดาลเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรมน้ำบาดาลเนี่ยก็อยู่ในระบบราชการพอการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราก็เห็นว่าจัดสรรในพื้นที่ของส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมากเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: ในขณะที่ส.ส.พรรคอื่นเนี่ยก็ได้นิดเดียวซึ่งเป็นการจัดสรรตามอำนาจของพรรคการเมืองที่มีอยู่ไม่ได้จัดสรรตามความจำเป็นความต้องการที่แท้จริงเป็นการจัดสรรเพื่อส่งเสริมฐานเสียงของตัวเองแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาแอบแฝงอยู่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยงบประมาณอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยทำเนี่ยมันก็ตกเป็นเป้าสายตาซึ่งคนเขารู้เจตนา
1: ครับ
0: เป็นอย่างดีว่ามีเจตนาเพื่ออะไรในการดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่ามันก็จะยิ่งทำให้คะแนนนิยมต่างๆของพรรคเนี่ยก็จะถดถอยไปอีกและมันก็คงจะกระทบกระเทือนกับบรรดาผู้

0: สนับสนุนที่เขาคิดว่าแข็งแกร่งเนี่ยก็คงจะมีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะขอที่การสนับสนุนก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่ารัฐบาลที่ประชาชนไม่เอาเนี่ยขืนใครไปสนับสนุนกลุ่มนั้นคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าการอยู่8ปีเนี่ยมันก็เป็นช่วงของการฝันในปลายฤดูฝนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์คะอวยพรให้นายกเนี่ยอยู่8ปีดูจากสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้หรือว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้เอาแค่เทอมนี้ก่อนค่ะอาจารย์ไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ผมคิดว่าในเทอมนี้สิ่งที่เราต้องจับตาดูเนี่ยก็คือในช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ช่วงต้นปีซึ่งก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กดดันรัฐบาลหนักขึ้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ทุกข์ขึ้นซึ่งมันก็เกิดมาจากฝีมือในการจัดการอย่างเช่นการจัดการภัยพิบัติเรื่องน้ำอะไรต่างๆนี้เนี่ยซึ่งเราก็เห็นชัดว่าในการจัดการก็เป็นการจัดการวิกฤตที่ค่อนข้างจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับก็สะท้อนให้เห็นฝีมือแล้วก็การจัดการทางเศรษฐกิจซึ่งนับวันก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลงไปหรือว่าการดำเนินงานทางการเมืองที่แสดงความโอหังแข็งก้าวพยายามกินรวบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย
2: ครับ
0: มันก็จะไปกระทบทุในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นมรสุมที่จะกระหน่ำรัฐบาลกระหน่ำคุณอนุทินมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับอาจารย์แต่เราดูความมั่นใจณขณะนี้อาจารย์มองว่ามีโอกาสขนาดไหนที่ค่ายสีน้ำเงินจะรักษาองคาพยพของทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่ณขณะนี้ไว้ได้เพื่อที่จะเกื้อกูลเกื้อหนุนให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเมืองต่อไปเท่ากับว่าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายอื่นในทางการเมืองไม่มีศักยภาพพอที่จะมาเขย่าหรือว่าจะมาเล่นเกมสวนกลับอะไรค่ายนี้ได้เลยถูกไหมครับ
0: คือปกติเวลารัฐบาลจะไปเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยคือไปด้วยองค์การอิสระใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แบบรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารก็ไปด้วยมีคนไปยื่นฟ้องเรื่องของการอับจริยธรรมของนักการเมือง
2: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยในกรณีของพรรคภูมิใจไทยหลายคนก็คงจะมีมุมมองที่ตรงกันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆไปถึงองค์การเหล่านี้เนี่ยเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็อาจจะถูกปัดเป่าให้กลายเป็นไม่มีเรื่องโดยเฉพาะถ้าผ่านองค์กรอย่างเช่นกกต.ปปช.หรืออะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่สังคมมอง
2: ครับ
0: ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปอย่างที่หลายคนที่ผู้สนใจทางการเมืองคาดหมายนั่นแหละก็ไม่ได้ต่างจากที่มีการคาดหมายเลยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีความเข้มแข็งและได้รับการปกป้องจากองค์กรเหล่านี้อันนี้คือเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปที่มองเข้าไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็องค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ย ก็ใช่ว่าจะ อยู่ภายใต้หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกลุ่มอำนาจในปัจจุบันเสียทั้งหมดนะครับก็ยังมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านอื่นๆนะที่อาจจะยังมีความเป็นอิสระทางความคิดอยู่เพราะงั้นถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้มันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคนที่ถูกส่งชื่อเข้าไปในพิจารณาในเรื่องราวต่างๆอันที่สองก็คือว่าองค์กรที่ประชาชนยังมีความคาดหวังอยู่ก็คืออย่างศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะครับ
2: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็คือประเด็นที่เข้าไปตอนนี้ก็คือสว26คนที่ถูกเข้าไปแล้วก็มีความคาดหวังกันว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องขยายวงจะเป็นได้คือหมายความว่าคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าในองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ส่วนประการที่สองก็คือแรงสนับสนุน

0: ชาชนนี่แหละเท่าที่ผมประเมินตอนนี้รัฐบาลนี้เนี่ยก็ยังเข้าสู่ภาวะตกต่ำยังไม่ถึงที่สุดนะครับคือ 13% เนี่ยยังไม่ตกต่ำถึงที่สุดมันยังตกต่ำได้อีกแล้วก็นับวันเนี่ยมันก็มีทิศทางไหลไปทางนั้นตลอดในทางโลกตลอดเพราะที่มันก็จะทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมในการที่จะบริหารประเทศนี้ก็จะเป็นแรงกดดันที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งมันทำให้โอกาสที่รัฐบาลจะอยู่รอดปลอดภัยจนครบวาระ4ปีเนี่ยมันมีความยากมากทีเดียว
1: ครับ
2: อาจารย์คะแล้วถึงเวลาหรือยังคะที่จะเอาพรรคกล้าทำเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงนี้ค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ก็แล้วแต่คุณอนุทินเอาเข้ามาก็มันได้ในแง่ของความมั่นคงของเสียง
2: ค
0: ่ะตัวเลขที่เราเห็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาเข้ามามันก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าผลประโยชน์มันมีเท่าเดิมเพราะการจัดสรรผลประโยชน์เนี่ยมันจะลงตัวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ลงตัวเอาเข้าวันไหนที่เอาเข้ามาคือนับถอยหลังได้เลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็อาจจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลได้นะครับ
1: สุดท้ายอาจารย์ครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์การบริหารปากท้องอะไรต่างๆยังไม่แรงพอที่จะเป็นเชื้อไฟทำให้เกิดการขับไล่ทำให้เกิดการสูญเสียเรตติ้งแบบทิ้งดิ่งของรัฐบาลนี้เลยถูกไหม
0: คือมันสูญเสียเรตติ้งมันทิ้งดิ่งแล้ว
1: ทิ้งดิ่งแล้ว
0: เหลือใ
1: ช่ครับ
0: ก็คือจากที่เราก็ดูจากโพลนั่นแหละจาก16เหลือ13เนี่ย
1: ครับ
0: มาเกือบ 10% เนี่ยมันก็ดิ่งแล้วเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าไอ้ลักษณะของการต่อต้านของประชาชนในช่วงปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นการต่อต้านโดยการใช้โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลักยังไม่ได้มีการยกระดับไปสู่การต่อต้านในเชิงของการชุมนุมอย่างกว้างขวางซึ่งมันก็อาจจะมีหลากหลายปัจจัยอย่างเช่นช่วงนี้น้ำก็ท่วมฝนก็ตกนะครับเพราะการที่คนจะมาร่วมชุมนุมหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบากพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะงั้นในปีที่สิ้นฝนเนี่ยนะครับแล้วก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็เป็นฤดูที่อาจจะเหมาะกับการชุมนุมทางการเมืองก็ได้นะสำหรับประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อตอนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการเกิดขึ้นปุดขึ้นจุดดังดอกเห็ดของการชุมนุมในการต่อต้านรัฐบาลก็ได
1: ้ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์พิชัยเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์พิชัยรัตนดีหลกนักภูเก็ตนะครับนักรัฐศาสตร์จากนิด้าคือตอนนี้รัฐบาลก็จะมีมุมที่เขามองได้ว่าเป็นจุดแข็งของเขาฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะมีมุมที่มองได้ว่าอันนี้ย่ำแย่สุดๆเลยนะครับงัดข้อกันอยู่สองฝ่ายนายกรัฐมนตรีกลับจากบุรีรัมย์แล้วเนาะ
2: กลับแล้วค่ะวันนี้มีประชุมปภ.ตอนเช้า8โมง
1: นั่นน่ะเดี๋ยวรอดูการสื่อสารนะครับจะมีหลากหลายคำถามที่ถามถึงนายกตอบไหมไม่รู้ถามไปก่อนนะฮะแล้วคุณผู้ชมครับรอติดตามกันนะครับกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเขาทำหนังสืออันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเหตุการณ์สภาเดือดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระหว่างคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนกับคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับไปพาดพิงกล่าวหากันกลางสภาแล้วก็เป็นเรื่องเดือดเลยปรากฏว่าคุณรังสิมันโรมในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยหนังสือนัดประชุมกรรมาธิการครับนัดประชุมในวันพุธนี้พุธที่7ตุลาคมนะครับศึกษานโยบายกฎหมายเชิงรุกติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินบนปราบเว็บไซต์พนันออนไลน์สินบนอะไรจำได้ไหมในช่วงเวลาประมาณนี้แหละของปีที่แล้วช่วงของรัฐบาลอนุทินหนึ่งคุณชัยชนกชิดชอบเคยออกมาเปิดเผยว่าโอ้มีคนเสนอมาเดือนละ40ล้านนะภาพนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เดือนละ40ล้านนะครับขอให้เหมือนกับทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กรณีปราบเว็บไซต์อะไรทำนองนี้จนถึงวันนี้แล้วเขาก็พยายามติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่องว่าท่านรัฐมนตรีดีอีท่านมาเป็นรัฐมนตรีดีอีอีกรอบนึงแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนปรากฏว่า

0: เชิญหลายคนมากๆนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่คุณสุชาดานะคะ
0: ครับ
1: มีนายกอนุทินด้วยค่ะมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการไซเบอร์นะคะแล้วก็คุณสุชาดาด้วยนะคะรวมไปถึงสามีชาวจีนด้วยนะคะให้เข้ามาชี้แจงค่ะ
0: สามีของคุณสุชาดาซางด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มาเปล่าไม่รู้นะครับแต่เขาเหมือนกับใส่ชื่อเชิญไปทีนี้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ากันมาที่การกฎหมายเนี่ยตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องนี้มาแล้ว6ครั้งนะครับเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยกันให้ข้อมูลกันส่วนการประชุมวันพุธนี้เนี่ยพบว่าได้เชิญบุคคลเพิ่มเติมเข้ามาใหม่2คนก็คือคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์กับสามีเข้ามาด้วยอันนี้เป็นชื่อใหม่นะฮะซึ่งอันที่จริงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอสมควรนะเรื่องทรัพย์สินอะไรของคุณสุชาดา
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของนาฬิกาด้วยมีคนไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนเนี้ยได้มีการแจ้งแบบปปช.หรือเปล่า
0: เอ๊ะเรื่องนาฬิกานี่โดนวิจารณ์กันหลายคน
1: ใช่
0: ทำไมนาฬิกามันแพงมันหรูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ทำให้คุณนรเศรษฐ์นะน้องตูมเนี่ยค่ะทนายความโพสต์ตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาของคุณสุชาดาเนี่ยแต่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นปปช.แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะใช่ของตัวเองหรือเปล่าโดยในวันที่5ตุลาคมก็เตรียมที่จะไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็โปร่งใส
0: ครับ
1: แล้วก็คุณนรเศรษฐ์เนี่ยโพสต์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาของส.ส.ไอเดียเนี่ยเพิ่มเติมนะคะว่าหากอ้างว่านาฬิกายืมเพื่อนก็ยังต้องมีหน้าที่จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.ด้วยนะคะเพราะว่าคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงนะคะได้วินิจฉัยวางหลักไว้อย่างชัดเจนว่าหากผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลอื่นแม้จะไม่อาจถือว่าเป็นทรัพย์สินของตนได้เต็มปากเนี่ยแต่การถือแทนนั้นน่ะย่อมก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายแล้วก็เป็นหนี้สินที่ต้องส่งคืนเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็บอกว่าเมื่อมีสถานะเป็นหนี้สินผู้ยื่นจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในฝั่งทรัพย์สินและก็หนี้สินให้ปรากฏในแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนการละเว้นไม่แจ้งย่อมเข้าข่ายปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบด้วยล่ะ
0: ครับทนายนรเศรษฐ์เนี่ยเขาเชื่อเขาพิจารณาและเขาเชื่อว่าถ้านำบรรทัดฐานนี้เนี่ยไปจับกับข้ออ้างยอดฮิตอย่างนาฬิกายืมเพื่อนนะครับข้ออ้างยอดฮิตเนี่ยผลทางกฎหมายในมุมมองของทนายนรเศรษฐ์เขามองว่ามันไม่ต่างกันเลยเรื่องของผลตามกฎหมายเพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา640ครับการยืมใช้สอยสิ่งของย่อมมีสถานะทางสัญญาเป็นการยืมใช้คงรูปผู้ยืมมีหน้าที่และภาระผูกพันตามกฎหมายคือมีหนี้ฮะต้องส่งมอบทรัพย์สินคืนเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วดังนั้นในมุมทนายนรเศรษฐ์นะไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นการถือครองแทนยืมเพื่อนมาในทางกฎหมายก็สร้างภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนด้วยกันทั้งสิ้นถ้ายึดตามแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกานะครับอันนี้ทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมเขาพิจารณามาข้ออ้างเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนไม่อาจหลุดพ้นจากข้อหาการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไปได้เลยเขาเลยจะแนบคำพิพากษาฉบับที่คุณอัชราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ไปยื่นต่อปปช.ด้วยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนี้มันฉีกไปหลายประเด็นนะครับคือเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนหนึ่งส่วนเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันผิดกฎหมายของครอบครัวของสามีคุณสุชาดานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีการรายงานข่าวกันไปก็ยังแสดงความมั่นใจแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์อยู่นะครับเชื่อมั่นในสามีเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เดี๋ยวรอติดตามไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าวันพุธนี
1: ้
0: ตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้ไปไม่ไปก็ได้ชี้แจงอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวรอดูกันส่วนวันนี้อย่างที่คุณอัชราบอกครับเราปิดท้ายเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันอีกนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมาประชุมหารือแต่วันนี้คงไม่ใช่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มาแบบตัวจริงนะครับประชุมร่วมกับปอพอในการรับมือน้ำคือเมื่อวานนี้ผมสรุปนิดหนึ่งเมื่อวานที่เราเล่าว่าเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนายกเขาสั่งมา4ข้อให้เร่งดำเนินการนะครับตั้งแต่ข้อแรกเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนต่อมาให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่สภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลข้อที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคและสุดท้ายครับให้ผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใ เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีไงปลายปีแบบนี้ภาคใต้มาตามปฏิทินนะฮะ
1: ใช่ค่ะนายกบอกว่าต้องทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่นะคะแล้วก็แผนอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินแนวโน้มหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะคะพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะนายกบอกว่าสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีนะแต่ยังอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างสูงจึงต้องอัปเดตสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือช่วยเหลือการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็การเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานประสานกับแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมอพยพให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
2: ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: และในช่วงท้ายนี้คุณผู้ชมครับวันที่5ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป5 6วันนี้วันพรุ่งนี้ครับกรุงเทพแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งธนบุรีอันนี้หนักเลยนะครับกรุงเทพเขาระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300คนตอนนี้เร่งผลิตถุงยางชีพต่างๆขึ้นมาคือส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปช่วยเหลือนะฮะกลุ่มที่ยังต้องการอยู่พื้นที่ประสบภัยต่างๆคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพบอกว่าต้องการขณะนี้ความต้องการถุงยางชีพมีมากกว่า 100,000 ชุดนะครับส่งไปช่วยพื้นที่ลาดกระบังแล้วกว่า 10,000 ชุดแล้วจะเร่งผลิตเพิ่มเติมให้พอกับความต้องการในแต่ละเขตที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงครับในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปสนับสนุนมีลาดกระบังหนองจอกบางกะปิคลองสามวานะครับถ้ารถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้เดี๋ยวใช้เรือหรือว่ารถยกสูงช่วยลำเลียงนอกจากนั้นครับถนนสายหลักในพื้นที่ตอนนี้ที่หลายจุดบอกว่าเริ่มมีน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้ว 80% คลี่คลายไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่ยังเป็นจุดลุ่มต่ำเป็นซอยย่อยนะครับโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังอันนี้ยังมีน้ำอยู่ตั้งแต่ครึ่งฟุตถึง1ฟุตก็คือครึ่งใบบรรทัดถึง1ใบบรรทัดเลยนะฮะก็ยังแนะนำให้รถเล็กยังหลีกเลี่ยงกันอยู่ที่เราต้องเตือนคุณผู้ชมก็คือนี่เลยครับวันนี้วันพรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของกทม.โดยเฉพาะฝั่งธนบุรีเช่นเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันน้องแขมก็จะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 35-65 มิลลิเมตรค่ะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าฝนรอบนี้เนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่น่ากระทบกับพื้นที่น้ำท่วมเดิมแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ไม่มีใครอยากเสี่ยงแล้วนาทีนี้นะครับส่วนน้ำเหนือเนี่ยที่หลายคนกังวลกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับน้ำทะเลหนุนกรุงเทพทางกรุงเทพเขายืนยันว่าสามารถรองรับได้นะครับยังรองรับได้อยู่มีแนวเขื่อนกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงประมาณ2เมตร80เซนถึง3เมตร50เซนจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้แต่ว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพกับที่เรารายงานคุณผู้ชมไปว่านายกสั่งให้ผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคไม่ใช่ขออภัยให้พื้นที่จังหวัดภาคใต
1: ้
0: ทั้งหมดเฝ้าระวังก็เพราะว่ามันเข้าสู่ปีปฏิทินของภาคใต้แล้วนะครับปกติที่นี่ก็จะมีมรสุมมีอะไรต่างๆรอติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าวันนี้ครับมุมการเมืองลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับกับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดารินสารพัฒน์ด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทั้งไทยผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทั้งไทยคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วในเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะครับถึงจะตกไม่นานแต่ตกครั้งหนึ่งนั้นโอ้โหสนั่นฟ้านะน้องยุ้ยนะฟ้าผ่านะ
0: แล้วจริงๆเนี่ยโอ้เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยคือมีให้ลุ้นกันตลอดเลยนะคุณผู้ชมส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็เตือนพื้นที่บางพื้นที่เรามัดระวังเรื่องการเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีความเสี่ยงฝนตก 60% ของพื้นที่พร้อมแพ็กเกจลมกันโชคแรงด้วยค่ะ
1: นะฮะโอ้โหจะงงว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนก็สงสัยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็คือลูกเห็บตก
0: ใช่
1: ใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันนึงในกรุงเทพเนี่ยนะครับในเมืองเนี่ยครับจะมีลูกเห็บตกปกติเมื่อก่อนเราจะเห็นข่าวก็จะตามภาคเหนือหรือภาคที่มีฝนแบบหนักๆหน่วงๆนะ
0: ใช่ทีนี้บางพื้นที่เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของต้นไม้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาบางทีต้นไม้ล้มต่างๆเอาระมัดระวังทั้งการขับรถแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องละกันเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจตอนนี้ผักราคาแพงรอแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: งั้นก็ลำบากคนอย่างคุณเพราะคุณกินผักเยอะ
0: อ๋อคุณกำลังจะบอกว่าอ๋อโชคดีที่คุณไม่รับประทานผักอย่างนั้น
1: ไม่ใช่แค่ผักนะถ้าไปตามเชลฟ์ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับพวกผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็เหมือนมันขาดตลาดนะน้องยุ้ยเหมือนเขาเติมไม่ทันหรืออะไรไม่แน่ใจอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมแวะซื้อจะซื้อนมดื่มเป็นนมแบบโปรตีน
0: อะ
1: ไม่มีไอ้ยี่ห้อที่จะกินน่ะไม่มีแหว่งไปหมดเลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นเอง
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวัดได้นะอะไรเหลือบนเชลฟ์มันจะมีอยู่2กรณีด้วยกัน1

0: สต็อกของคุณดีสองมันดันเป็นไอเทมที่คนไม่ค่อยนิยมรับประทาน
1: ไม่อร่อยอย่างนั้นเหรอ
0: เอาไม่รู้ไม่ได้พูดอย่างนั้น
1: อ่ะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนอย่างไรลองบอกกันมาหน่อยนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังกันก็คือการเสพข่าวหรือว่าเนื้อหาข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนครับวันนี้เน้นย้ำกันเรื่องของการเปิดพื้นที่ตรวจสอบข่าวจริงนะครับกับไทยพีบีเอสเวอร์ฟายนะครับที่จะเป็นพื้นที่ในการตรวจสอบเรื่องจริงคุณผู้ชมไปเจออะไรมาเรื่องน้ำเรื่องเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่แน่ใจส่งมาให้เราช่วยเคลียร์ช่วยดูให้ได้นะครับ
0: เอาไปดูกรณีนี้หน่อยคุณผู้ชมคะมีการเผยแพร่คลิปแล้วก็อ้างว่าเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงแตกแล้วก็เกิดความกังวลว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่หรือไม่แต่จากการตรวจสอบของไทย PBS Verify พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายของโครงสร้างริมตลิ่งแม่น้ำปิงไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำแตกตามที่มีการกล่าวอ้างค่ะนี่คือข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจลักษณะของเหตุการณ์ได้ตรงกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ข่าวปลอมนะคะ
1: ข่าวปลอมนะครับอีกกรณีนึงครับคือคลิปที่อ้างว่าเกิดน้ำท่วมภายในสนามบินกรุงเทพเนี่ยนะครับโดยปรากฏภาพน้ำจำนวนมากไหลเข้าบริเวณสายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทางครับทางไทย PBS Verify ก็ตรวจสอบแล้วว่าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาด้วย AI ดูคุณผู้ชมจะเป็นไปได้ยังไงขนาดนี้นะครับไม่ใช่ภาพจริงตามที่กล่าวอ้างกรณีนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในช่วงที่ประชาชนกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาพที่ดูสมจริงแบบนี้เนี่ย AI มันยิ่งทำเหมือนทุกวันนะครับมันก็อาจจะทำให้การเข้าใจนั้นคลาดเคลื่อนได้ตามแหล่งที่มาและบริบทของเหตุการณ์นะต้องมีการตรวจสอบที่ถูกต้องก่อนนะครับ
0: ส่วนคลิปที่อ้างว่าเกิดน้ำท่วมหนักในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไทย PBS Verify ตรวจสอบว่านี่คือคลิปจำลองเหตุการณ์ที่ถูกสร้างด้วย AI ไม่ใช่ภาพบันทึกจากสถานการณ์จริงที่มีการนำเสนอค่ะแม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจริงแต่ต้องแยกข้อมูลสถานการณ์จริงออกจากภาพจำลองที่ถูกนำมาเผยแพร่ด้วยนะคะ
1: ทั้ง3กรณีนี้ครับคุณผู้ชมครับก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเพราะข้อมูลที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยลดความเข้าใจผิดครับแต่ยังช่วยลดความตื่นตระหนกที่อาจจะเกิดจากข่าวลือหรือภาพที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยดังนั้นประชาชนสามารถติดตามผลการตรวจสอบข่าวและข้อมูลที่กำลังเป็นกระแสได้นะครับผ่านไทย PBS Verify ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/verify ซึ่งก็จะรวบรวมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากประเด็นต่างๆที่คนเขาแชร์กันนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลครับในการติดตามข่าวสารและช่วยประชาชนได้รับรู้สถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นครับ
0: คือมีคุณผู้ชมส่งมานะบอกว่าตามจับได้ไหมพวกนี้พวกข่าวเท็จต่างๆคุณผู้ชมเอาอย่างนี้บางคนที่คอมเมนต์เรื่องของการนำข้อมูลเท็จหรือหมิ่นประมาทหรือก่อให้เกิดความตระหนกตกใจวุ่นวายเชื่อหรือไม่แค่กระบวนการตรวจสอบนะคุณผู้ชมแอคเคาท์ยังไม่ใช่แอคเคาท์จริงเลย
1: กว่าจะเจอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันเนี่ยแหละครับก็ตรวจสอบกับไทย PBS Verify นะครับดังนั้นก่อนเจออะไรก่อนจะแชร์อะไรนะฮะไปเจอมาไม่เป็นไรเอามาให้เราช่วยดูก่อน
0: เราตรวจสอบข่าวจริงให้ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเอาไปดูเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและพื้นที่ชุมชนอันนี้ไม่ใช่ AI ย
1: ้ำ
0: อันนี้ของจริง
1: น้ำเริ่มดำแล้วค
0: ุณนั่นน่ะสิแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะอันนี้เสียงเรียกร้องจากในหลายพื้นที่ทีนี้วันนี้ 6:30 นาทีของวันที่4ตุลาคมถนนสายหลักหลายเส้นทางเริ่มกลับมาแห้งแล้วนะคะโดยถนนพญาสุเรนถนนสวนสยามถนนสุวินทวงศ์เกือบตลอดสายและถนนสีหบุรานุกิจบางช่วงสามารถกลับมาสัญจรได้ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำขังบริเวณแยกหทัยราชและช่วงแยกเมืองมีนจนถึงคลองเจกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอย่างไรก็ตามถนนสายหลักหลายจุดยังต้องเฝ้าระวังอย่างถนนพหลโยธินบริเวณรอยต่อกรุงเทพตั้งแต่หน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถึงพหลโยธินซอย60น้ำท่วมประมาณ 15-20 เซนติเมตรส่วนถนนฉลองกรุงบางช่วงน้ำสูง 10-15 เซนติเมตรและบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์ถึงทางรถไฟน้ำสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรซึ่งรถขนาดเล็กไม่ควรผ่านค่ะ
1: เหมือนมันไม่ลดลงเลยเนาะใช่ไหม
0: ลดลงอยู่บ้างนิดนึงแต่พอฝนตกมาก็หลายคนก็ตกใจอยู
1: ่ในขณะที่ถนนเจ้าคุณทหารขาเข้าคุณผู้ชมครับก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15-25 เซนติเมตรส่วนถนนลาดกระบังนะครับก็บริเวณแยกสนามบินหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังช่วงคลองตาพุกถึงแยกกิ่งแก้วและบริเวณแยกสนามบินสุวรรณภูมิมีน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับและแถวถนนสายไหมบริเวณซอย 27-35 ยังมีน้ำขังบนผิวถนนประมาณ 5 เซนติเมตรส่วนถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงหน้าซอย 45-55 มีน้ำท่วมอยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรและถนนอ่อนนุชบริเวณซอย 57-59 น้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรครับ
0: นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุมชนและซอยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องค่ะเช่นเคหะร่ม9ถนน

0: เทพกรีฑาถนนสายไหมถนนสุขภิบาล5ถนนรามคำแหงถนนสุวินทวงศ์ถนนลาดกระบังและถนนราชอุทิศบางจุดน้ำท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึงมากกว่า1เมตรจึงควรตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะผู้ใช้รถขนาดเล็กค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับโดยข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่3ตุลาคมเวลา6นาฬิกาพบว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่162อำเภอ 1,254 ตำบลและ 9,219 หมู่บ้านครับมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 1,170,000 ล้านครัวเรือนนะครับหรือกว่า 3.24 ล้านคนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยครับได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์ครับ
0: ค่ะก็26จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มคลี่คลายลงหลังฝนลดลงและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะร่มเกล้ายังเป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนให้เตรียมรับมือกับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วง 4-10 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ประชาชนจึงควรมีการติดตามประกาศเตือนภัยและการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมายังส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยตรงครับหลังระดับน้ำเริ่มลดลงทางมหาวิทยาลัยจึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังเผชิญน้ำท่วมหนักต่อเนื่องนานกว่า6วันโดยบางจุดครับระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรส่งผลให้อาคารมากกว่าครึ่งจากทั้งหมด65อาคารนั้นได้รับความเสียหายเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายอาจสูงกว่า200ล้านบาทและก็นับเป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดของมหาวิทยาลัยในรอบกว่า4ทศวรรษเลยครับอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนโดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่5ตุลาคมก็คือวันนี้ครับแล้วก็สอบปลายภาคระหว่างวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ก็ยังคงกำหนดเดิมไปต่อครับ
0: และสำหรับประชาชนบางส่วนที่ยังติดอยู่ในที่พักอาศัยและต้องการอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นไทย PBS และเครือข่ายค่ะเปิดรับบริจาคภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยโดยเร่งรับสิ่งของจำเป็นณจุดรับบริจาคสิ่งของไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครติดกับสโมสรตำรวจเปิดรับทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ
1: ส่วนผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเป็นเงินนะครับเป็นทุนทรัพย์สามารถบริจาคได้ครับทุกท่านครับเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่0710156235ครับโดยเงินบริจาคจะไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับสอบถามข้อมูลเรื่องการบริจาคโทรที่027902136ส่วนผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือติดต่อได้เลยครับที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS โดยโทรไปที่เบอร์027902111หรือ027902630-2ได้ทุกวันนะครับเวลา 9:00 นถึง 18:00 นหรือแอดไลน์มาแจ้งข้อมูลและส่งภาพความเดือดร้อนได้นะครับที่แอดร้องทุกไทย PBS และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ครับ
0: ค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะช่องทางทั้งหมดนะคุณผู้ชมถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอแล้วก็นอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารอัปเดตสถานการณ์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยนะคะซึ่งมีเรื่องของในสถานการณ์สำคัญแบบนี้นะคะเว็บไซต์ไทย PBS เราทะยานขึ้นอันดับที่2ในช่วงสถานการณ์สำคัญนี้ด้วยนะคะ
1: อันดับแรกอะไร
0: เพราะว่าวันที่27กันยายนเนี่ยคือมันมีรายงานสถานการณ์ยอดผู้ใช้งานพุ่งกว่า 200,000 แล้วกว่ายอดวิวกว่า 3.6 แสนนั่นเองนะคะ
1: ไทยได้ติด2
0: อันดับที่คนเข้ามาดูเยอะเป็นกลุ่มข่าวกลุ่มสื่อค่ะใช่ค่ะนะคะก็ฝากคุณผู้ชมกันไว้ด้วยอย่างน้อยที่สุดในสถานการณ์นี้เราเชื่อว่าในภารกิจของสื่อสาธารณะที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข้อเท็จจริงให้คุณผู้ชมนั้นสามารถไว้วางใจได้อย่างไทย PBS Verify ที่ช่วยตรวจสอบข่าวปลอมให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุบ้านการเมืองอะไรแบบนี้นะครับทางไทย PBS เองเนี่ยก็ถือว่าชื่นใจที่ประชาชนหลายๆคนนั้นเนี่ยไว้วางใจที่จะเลือกนะครับรับข้อมูลจากทางเราก็ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดีถึงแม้ว่าจะมีความชัดเจนเรื่องข้อมูลแต่บางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนได้ฉะนั้นไทย PBS

0: ไฟเป็นหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมเจอเรื่องอะไรมาน้ำท่วมเรื่องไหนก็ตามถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์ครับส่งมาให้พวกเราตรวจสอบก่อนได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเอาไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเสิร์ฟยิ้มยามเช้าค่ะเราพูดอยู่เสมอว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแม้วันที่ยากลำบากเราพูดตรงๆว่าประโยคหลังเราไม่ค่อยอยากจะยากลำบากกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะมีรอยยิ้มให้กันและกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเอาคัดเรื่องราวสุดไวรัลที่มีทั้งความใจฟูความน่ารักปนฮาและพลังจิตอาสาที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันในวันที่เรายากลำบากค่ะ

0: ภัยลักษณะเหมือนชมัยพรตอนไหว้พายเรือกับคุณกระต๊อบที่ระยองเหมือนกัน
1: วุ่นวายมากแต่อันนี้คืออันนั้นมันเราไปทำรายการไงเราสนุกแต่เนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆมันก็ไม่สนุกหรอกแต่มันตลกจนสนุกใช่ไหม
0: ทีนี้คลิปนี้คนไทยหัวใจเต็มร้อยคือหัวใจคนช่วยเนี่ยมาเต็มเกินล้านแน่นอนเหมือนเรือจะไม่ค่อยเป็นใจ
1: ไม่สกิลยังไม่ได้แต่จิตใจได้
0: เหมือนบางทีอยากไปแตะขอบบ้านแต่ดูเหมือนเรือไม่ค่อยเป็นใจ
1: ตกลงทีมงานทราบไหมครับว่าแก๊งนี้ตกลงถึงที่หมายหรือยัง
0: สรุปว่าถึงเป็นน้องๆตำรวจจากสภ.เมืองปราจีนบุรี นะคะกำลังหัดขับเรือ เพื่อจะนำข้าวกล่องไปแจกให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้องๆก็ออกตัวว่าพวกผมไม่ใช่มืออาชีพไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ถนัดแค่ไหนก็ดูจากสภาพที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปจ้ะ
1: เนี่ย
0: พอแล่นเรือมาจากซอยคุณกระต๊อบเหมือนชมัยพรเลย
1: ปึ้ง
0: กะจะพุ่งไปข้างหน้าแต่มันเซไปชนกับเสาไฟข้างทาง
1: ขอไปคุณอย่าขับดิเขาเศร้าอยู่
0: คืออย่างนี้ชมัยพรนึกถึงตัวเองมันไม่ง่ายจริงนะคุณผู้ชมมันยากมาก
1: อันนี้คือเป็นเขาพายใช่ไหม
0: เขาพาย
1: ไม่เขาเป็นมอเตอร์
0: คือมันเป็นมอเตอร์มันมีหางเสือ
1: แต่มันคุมยากไงใช่ไหม
0: หนึ่งมันไม่ได้เป็นพื้นที่แหล่งน้ำสำหรับการฝึกโดยทั่วไปอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งความเข้าใจ
1: คือบางคนไม่เคยจับแม่กล้ามเนื้อมันยังไม่จำ
0: ใช่
1: ชาวบ้านที่ยืนดูอยู่เนี่ยเขาก็ลุ้นนะครับคือลุ้นเนี่ยทั้งลุ้นของคนที่มาช่วยด้วยแล้วก็ลุ้นของตัวเองด้วยว่าจะได้กินหรือเปล่า
0: คือเขาก็สู้ชีวิตอ่ะแต่ระบบก็สู้ชีวิตจัดเหมือนกัน
1: นะฮะแคปชั่นเนี่ยเขาก็เคยเลยแซวไปในคลิปนะครับว่าประชาชนปวดรอสักครู่ความช่วยเหลือกำลังประสบภัยอยู่เหมือนกันถึงจะหมุนไปหน่อยแต่น้ำใจและความตั้งใจของน้องๆทหารของตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้ใจชาวบ้านไปเต็มร้อยเลย
0: นะคะ
1: ถึงแล้วนอกป่านนี้น่าจะคล่องแล้ววันน
0: ี้ถึงแล้ว
1: น่าจะคล่องแล้ว
0: ความช่วยเหลือถึงแต่อาจจะช้านิดนึงเน
1: ี่
0: ยค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมส่งมาคอมเมนต์ได้กี่โมงค่าของ
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: แล้วก็มีบอกว่าสงสารเลยอาจจะไปได้ทุกจุดไหมเนี่ยคุณอาซาลี่คุยเหมือนอยู่เลยระบบสู้ชีวิตจัดเลยค่ะ
1: นะ
0: จะไปเป็นผู้ประสบภัยเอง
1: ประชาชนปวดรอสักครู่ความช่วยเหลือกำลังประสบภัยอยู่เหมือนกัน
0: ทุกจุดไหมไม่แน่ใจแต่เสาเนี่ยมีมาแล้วหนึ่งนะคะ
1: เออนะเอาพักจากความตลกมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งความน่ารักนะฮะช่วงทำความสะอาดหลังน้ำรถอุปกรณ์ที่สำคัญคืออะไรฮะ
0: ก็ของไม่กวาดไง
1: ฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อน
2: หนูซื้อไม่กวาดหน่อยค่ะไปแล้วอ่ะเขาหนีไปแล้วอ่ะโอ้เอาวิ่งตามรถไม่กวาดจะขายไม่เนี่ยพี่หนูจะทำความสะอาดบ้านนะหนูขอซื้อไม้กวาดหน่อยได้ไหมหรออยากกวาดก่อน
1: คือบางทีลุงเขาอาจจะไม่ได้อยากมาขายของเขาอาจจะแค่มาขับเซอร์เวย์แต่ว่าน้องเขาก็เก่งนะวิ่งไปแล้วทำไมคือลุงตอนอยู่ในซอยเนี่ยดูเหมือนไม่เร็วนะฮะ
0: ขอโทษนะคะอาชีพเก่าลุงขายไอติมมาก่อนหรือเปล่าย
1: ี่ห้อเนี้ยมันจะมียี่ห้อหนึ่งอะที่เรียกไม่ค่อยได้ยิน
0: พอสภาพอะเรียกรถไอติมอะเหมือนรถไม่กวาดลุงเลย
1: เออแต่ว่ารถลุงไม่น่าจะซิ่งขนาดนั้นไง
0: ค่ะ
1: นะฮะกลายเป็นของหายากซะแล้วไม้กวาดคุณผู้ชมแล้วเนี่ยคือจะทำความสะอาดบ้านมันไม่มีไม้กวาดเท่ากับทุกอย่างศูนย์นะที่ตั้งใจมันไม่ได้ทำไง
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณลุงไปไวมากไม่แน่ใจว่าคุณลุงขับอะไรไปฮะ
0: หนูรูปจากเสียงอ่ะพี่ว่าหนูเจนซีแล้วลุงเขาไม่คิดว่าหนูอยากกวาดพื้นหรือเปล่าพ
1: ี
0: ่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องน
1: ี้ลุงเขาจะมาอีกมั้งพรุ่งนี
0: ้เออเดี๋ยวลุงมาอีกลูกอ่ะถ้าหนูได้ไม่กวาดแล้วหนูอัปเดตพวกพี่ด้วยนะ
1: เออตกลงได้ไหม
0: โอ้ยดูแล้วเกินเอาไปปิดท้าย
1: ถ้าเกิดแฟนรายการที่เป็นคนขี่ไม่กวาดขายไม่กวาดกับขายไอติมเนี่ยก็ถ้าเห็นแล้วก็ช่วยชะลอหน่อยบางทีอยากกินอยากใช้
0: คือบางทีอ่ะน้ำมันมันก็แพงเนาะลุงเนาะเราอยากขับผ่านอย่างเดียว
1: แล้วก็เดี๋ยวขายของไม่ได้เดี๋ยวจะน้อยใจอีกไงแล้วลุงขับเร็ว
0: เอาไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมการมีเพื่อนบ้านดีคือลาภอันประเสริฐเจ้าของบ้านต้องออกไปข้างนอกช่วงน้ำท่วมค่ะแต่พอกลับมาเปิดกล้องวงจรปิดดูอุ้ยเอาจริงจริงนะอยากไปกอดข้างบ้านน่ะ
1: นี่เขาเก็บให้หมดเลยเหรอ
0: ใช่ข้างบ้านมาทำความสะอาดให้คุณผู้ชมเนี่ยมากวาดพื้นมาเก็บขยะด้วย
1: แล้วในบ้านเหลืออะไรอยู่ไหม
0: เดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่ใช่โจร
1: อ๋อแค่นอกบ้าน
0: เขาคือคนข้างบ้านเขามาทำให้เนี่ย
1: เยี่ยมเลยนะ
0: เนี่ยโอ้แล้วปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยเลย
1: แสดงว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะผมว่าการที่จะแบบสบายใจไปทำบ้านให้ขนาดนี้แปลว่าเขาต้องแบบสนิทกันพอสมควรนะ
0: ดูสิน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยเอาไม้ใบไม้เยอะเหรอจ๊ะเอาเก็บให้จ้า
1: ก็อาจจะไม่มีอะไรทำด้วย เพราะว่าไม่อาจจะไม่ทำงานไง
0: แต่เอาจริงๆคุณคนอย่างสมมติคุณไม่มีอะไรทำคุณเลือกจะมาดูข้างบ้านหรือคุณจะนอน
1: ถ้าเกิดสมมติผมบ้านอยู่ข้างคุณผมก็ต้องมาทำอะไรให้หน่อยแหละ
0: จริงหรอ
1: เออดิ
0: หวังผลไหมถ้าข้างบ้านเป็นดิฉัน
1: อ่
0: ะ
1: ไม่อ่ะผมไม่ชอบให้รอบบ้านลบไม่ชอบให้รอบเขาอาจจะอยากให้บ้านเขาดูแบบสะอาดด้วยไงพอ
0: เดี๋ยวดิฉันให้คุณแจบ้านคุณไว
1: ้
0: คุณมีโอกาสคุณเข้ามาทำได้เลย
1: ผมจะยกไปหมดเลยนะครับอ่ะใครที่ภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ส่งมานะครับอันเพื่อนบ้านนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเห็นไหมว่าได้เพื่อนบ้านดีโชคดีไปอีก4ชาติน
0: ั่นน่ะสินะคะโอ้โหคอมเมนต์คุณผู้ชมนี่มากันคึกคักเลยบอกรถไม่กวาดบินไม่กวาดใครจะซื้อวิ่งไล่ตามมาก่อนจอดไม่ได
1: ้หรือจริงๆเป็นรถไม่กวาดแฮร์รี่พอตเตอร
0: ์หรือร
1: อ
0: บางทีเขาไปซื้อตรอกไดแกออนก็ได้มั้ง
1: เ
0: ออนะบางทีเขาอาจจะมีเป็นอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างไงซื้อไม่กวาดลุงเนี่ยคือมันเป็นการทดสอบร่างกายเพราะว่าการทำงานบ้านมันต้องใช้พลังงาน
1: แล้วรถพวกนี้
0: ถ้าคุณสามารถวิ่งตามซื้อไม่กวาดลุงได้หนูก็ทำความสะอาดบ้าน
1: พวกรถพวกนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมวันที่เราอยากจะใช้อ่ะไม่มาไม่มีแต่วันที่เราไม่อยากใช้เนี่ยจอดขายเพียบเลย
0: ใช่
1: ตามทาง
0: นี่คุณผู้ชมส่งแชร์กันใหญ่เลยเอ็นดูมากๆนะคะเอ้ามีบอกว่าคุณอิราวดีขออนุญาตอ่านใจฟูนิดนึง1คุณกระต๊อบหล่อขึ้น2ชอบคุณทั้งคู่อ่านข่าวแซวกันสนุกดีค่ะคนดูยิ้มตามไปด้วย
1: เราไม่ได้แซวครับเราทะเลาะกันจริงๆนะครับแต่แค่มันดูออกมาสนุกแค่นั้นเอง
0: ทำให้ดูข่าวแล้วไม่เครียดแต่จริงๆสิ่งที่ทำให้คุณผู้ชมน่าจะไม่เครียดได้เอาของกินไปชุบชูใจนิดนึง
1: ถูกต้องครับมากันทั่วของจานเด็ดวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับจานเด็ดวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แซ่บนัวอร่อย
0: ชมัยพรไปมาเอง
1: อะไร
0: หนึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่คู่มาอย่างยาวนาน2คือเมนูที่อยู่ข้างหน้านี้คุณผู้ชมมีชื่อว่าหอยแครงดิสโก
1: ้เดี๋ยวจะให้ดูนี่
0: ไม่ได้แปลว่ากินแล้วอยากจะขึ้นมาเต้นเป็นดิสโก้นะ
1: ทำไมอ่ะทำไมถึงเรียกว่าดิสโก้แล้ว
0: เขานำหอยแครงมาปรุงรสให้จัดจานพร้อมเครื่องสมุนไพรก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันจะบอกว่างานนี้นะมีเมนูอาหารไทยหลายอย่างเลยหมูสเต๊ะก็มาชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนก็มีค่ะ
1: เ
0: ป็นอาหารไทยที่ดูเหมือนเราจะคุ้นเคยแต่รายละเอียดหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันมีความจัดเต็มมากมายทั้งการปรุงและรสชาติที่แตกต่างกันเล่าเบื้องหลังให้ฟังชมัยพรไปตอนแรกคุยกับทีมงานเอ๊ะทำไมมาเต็มโต๊ะเลยล่ะม่อนบอกว่าอ๋อตอนแรกคุยกับเขาอ่ะมีอยู่ไม่กี่เมนูครับพี่แต่ที่เหลือทางร้านอ่ะเขาอยากให้นำเสนอ
1: เอ้า
0: เออ
1: น่ารักสิเพราะว่าไปที่ร้านเนี่ยเขาก็อยากให้เห็นทุกอย่างของเขา
0: ถูกต้องค่ะนะคะกับอาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้านย่านวิภาวดีเอาจะเป็นอย่างไรตามยุ้ยไปในจานเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

สังเกตจากการแต่งกายหน้าผมที่ค่อนข้างที่จะมีความเรียบร้อยและเป็นทางการนิดนึงวันนี้พามารับประทานอาหารไทยโบราณค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงอาหารไทยก็ว่าหารับประทานณวันนี้ที่เป็นแบบโบราณแท้ๆนี่หาได้ยากมากๆที่นี่เป็นหนึ่งร้านดังที่เปิดมาอย่างยาวนานการันตีด้วยคุณภาพมากมายแต่สิ่งสำคัญมันไม่ได้หมายความเรื่องของชื่อชั้นของร้านค่ะแต่เรากำลังหมายถึงวิธีการทำที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้สมุนไพรพริกแกงแล้วเมนูโบราณที่หารับประทานได้ยากหลายเมนูเจอได้ที่นี่แล้วการสืบต่อทายาทจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงความเป็นออริจินอลของอาหารไทยดั้งเดิมเอาไว้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามยุ้ยไปด้วยกันที่ร้านเลยค่ะต้องเรียบร้อยเรียบร้อยพูดน้อยไม่วีนไปผู้ชมและเท่าที่เป็นชาวบ้าน3ลองสังเกตดูลูกค้าที่นี่มีความหลากหลายกลุ่มมากๆค่ะจะเป็นกลุ่มที่ทำงานพาชาวต่างชาติมารับประทานหรือว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวนี่คือร้านครัวสารสจัดอยู่วิภาวดี44ร้านนี้เนี่ยมีรางวัลการันตีต่างๆมากมายแต่ที่น่าสนใจค่ะที่นี่ใช้วัตถุดิบที่หลากหลายอย่างบนโต๊ะนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมมีปลาถึง3ชนิดด้วยกันค่ะทั้งปลากระพงปลาช่อนปลากรายที่ถูกนำมาทำด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นยังมีเมนูอาหารโบราณอย่างหอยแครงดิสโก้หมูสเต๊ะไม้กลมๆแบบนี้แล้วก็มียำครัวสาด้วยนะคะเดี๋ยวพามาทำความรู้จักในแต่ละเมนูกันเลยค่ะถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยยุ้ยถามทางร้านว่าครัวสารสจัดจัดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะซึ่งคุณนัททายาทรุ่นที่3ของทางร้านเล่าให้ยุ้ยฟังคือคุณนัทเนี่ยม่วนอยู่ในครัวนะคะเขาไ

แครงตัวใหญ่ๆรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูเครื่องก่อนน้ำจิ้มคือยืดน้ำลายสอเลยนะคุณผู้ชมแล้วคือหอยเนี่ยเป็นหอยตัวใหญ่มากๆน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทางร้านเนี่ยทำเองแบบเนื้อละเอียดค่ะตัวหอยแครงใช้เป็นหอยแครงวังจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนำมาลวกกำลังพอดีแล้วก็เสิร์ฟคู่กันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำไมถึงชื่อหอยแครงดิสโก้คุณนัทเล่าว่าถ้าอย่างเป็นรุ่นเราๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผักใช่ไหมความบันเทิงแต่ถ้ารุ่นคุณพ่อเนี่ยคือดิสโก้ค่ะแล้วก็เป็นเมนูอารมณ์เชิงวาเรียกน้ำย่อยกับแกล้มกินแล้วอาจจะเต้นดิสโก้ไหมอันนี้อาจจะแล้วแต่อรรถรสนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยค่ะไม่ติดรายการที่ยืนเต้นตรงนี้นะหอยแครงดิสโก้สมชื่อค่ะสดชื่นเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีแล้วตัวหอยแครงวังลวกมาแล้วนิ่มสดเด้งอร่อยไปกันต่อเมนูถัดมาเป็นทอดมันปลากรายนี่คือทอดมันปลากรายชิ้นใหญ่ชิ้นโตทางร้านทำเองปลากรายสดแท้ 100% ค่ะมายูก็แซวนะว่าทำไมแบบไม่เห็นมีถั่วฝักยาวอะไรเหมือนที่ยูเคยกินเลยก็บอกว่าเป็นทอดมันปลากรายในแบบที่ครอบครัวชอบหลังๆเขาจะใส่แบบอะมะกรูดเป็นหลักนะคะแค่กลิ่นอ่ะก็คือผ่านแล้วรสชาติแตกเนื้อปลากรายแท้นุ่มเด้งสู้ฟันจุดที่ชอบคือตัวเครื่องแกงค่ะได้เนื้อสัมผัสของปลากรายเมนูถัดมานี่คือหนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยมมากนี่คือหมูสเต๊ะค่ะอันนี้คุณนัทเล่าให้ฟังว่าตั้งใจทำเป็นหมูสเต๊ะไม้กลมแบบนี้ตั้งแต่แรกเพื่อให้ได้เนื้อและรสสัมผัสแบบเต็มๆค่ะหมักข้ามคืนเพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มแล้วน้ำจิ้มอันนี้สำคัญหัวใจหลักของการรับประทานหมูสเต๊ะคือน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มอ่ะเนี่ยแอบเมาว่าอยู่อยากลองหมุนเล่นๆที่จะบอกก็คือว่ามีความเข้มข้นมากๆเป็นน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแบบถั่วที่เราคุ้นเคยแต่เป็นถั่วเนื้อเนียนละเอียดค่ะแล้วก็รับประทานกับอาจารย์เข้มข้นตั้งแต่หมูที่หมักเนื้อนุ่มแต่ว่ารสชาติอ่ะไม่ไปหักล้างกับตัวน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเองค่ะแล้วคือตัวน้ำจิ้มอ่ะขอยืมคำว่าอัลต้าสมูทมาใส่ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนจริงๆอ่ะว่ามันอัลต้าสมูทมากคือมันเนื้อละเอียดเนื้อเนียนเมนูต่อมาค่ะเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายลูกชิ้นปลากรายปั้นสดปั้นใหม่ทุกวันและต้องรับประทานกับขนมจีนค่ะซึ่งตัวขนมจีนก็มาแบบพอดีคำมากๆคุณผู้ชมนี่ขนมจีนวางแล้วตัวแกงเขียวหวานก็ต้องมาแกงเขียวหวานทำเองตั้งแต่เครื่องแกงนะคะตำทำเองสดใหม่แล้วนี่ค่ะตัวเครื่องค่ะหารับประทานยากนะจะมีทั้งมะเขือและยอดมะพร้าวอ่อนในหนึ่งเดียวกันตัวน้ำแกงเห็นถึงความเข้มข้นของตัวเครื่องแกงเลยค่ะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะตอนสั่งแล้วก็ลงไปเลยลองชิมยิ่งว่าความสนุกอย่างหนึ่งของอาหารไทยจริงๆแล้วอะรับประทานคนเดียวไม่อร่อยไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่านะต้องมาแบบกันหลายๆคนแบ่งกันแชร์ตักอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีถ้าแบบมากับพิธีกรชายชื่อกับต๊อปอะไรเงี้ยอะไรที่แบบเขาเล็งเอาไว้เราก็จะแบบรีบชิงกินก่อนอะไรเงี้ยนี่ค่ะแต่ว่าแต่ขนมจีนขอข้าวสวยมาเลยดีกว่าอีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูตามชื่อร้านเลยมีชื่อว่ายำครัวสาค่ะยำครัวสาเท่าที่ขอความรู้จักคุณนัดมาลักษณะคล้ายๆกับยำสามกรอบแต่ว่ามีกุ้งมีหมึกแล้วตัวน้ำยำจะเป็นน้ำยำพริกเผาพริกเผาของที่ร้านเขาทำเองนะคุณผู้ชมแล้วรสชาติมาแบบสามรสมาแบบเข้มข้นตามสไตล์แบบฉบับของทางร้านเลยมาลองกันค่ะนี่เป็นหมึกนะคะมากับเครื่องแบบครบรสเลยน้ำยำตัวนี้เขาบอกเป็นพริกเผาสูตรของทางร้านแล้วก็มาเป็นยำครัวสาสูตรพิเศษเป็นหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วก็แอบเหลวว่าทุกโต๊ะเขาก็สั่งนะคะไปตอนแรกคิดว่านิยามน่าจะเหมือนยำสามกรอบแต่ว่าพอมีพริกเผาของทางร้านเข้าไปอ่ะมันทำได้ทุกอย่างมันหอมละมุนแล้วก็เข้มข้นมากๆกินได้เรื่อยๆแล้วเครื่องเขาแบบแน่นมากนะคะ

0: านนี้เป็นหนึ่งจานที่แบบยี่ว่าไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดมาที่ร้าน
1: และอีกหนึ่งเมนูของที่นี่นะคะนี่ค่ะข้างหน้านี้นี่คือปลากระพงพริกไทยดำหลายคนก็จะบอกว่าเอากระพงพริกไทยดำแบบคุณยุ้ยที่ไหนมันก็มีหรือเปล่า1วัตถุดิบทุกอย่างที่นี่นะคะคัดสรรทุกอย่างมาเป็นอย่างดีมั่นใจได้ในคุณภาพ2คือตัวปลากระพงชิ้นใหญ่มากค่ะแล้วคลุกแป้งแบบบางๆเพื่อนำไปทอดทอดเสร็จนำมาผัดกับตัวพริกไทยดำสดพริกไทยอ่อนผัดกับตัวต้นหอมและพริกแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาใช้เป็นกระเทียมดองก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้กระเทียมดองเขาบอกว่ากระเทียมดองอ่ะมันให้รสสัมผัสที่มีความจัดจ้านมากกว่าการใช้กระเทียมทั่วไปแล้วช่วยชูวัตถุดิบอย่างตัวกระพงได้เป็นอย่างดีอ่ะลองกันเลยดีกว่าวิจะชิ้นใหญ่จริงให้ดูเลยคุณผู้ชมโอ้โหชิ้นใหญ่ชิ้นโตชิ้นหนามากอันนี้กินทั้งคำไม่ได้ไม่น่าไหวหอมพริกไทยดำเข้มข้นตามคำบอกรสชาติหอมกลมกล่อมได้รสสัมผัสของวัตถุดิบทุกอย่างแบบครบถ้วนอุ้ยดีมากเลยจานนี้ข้าวหมดหม้อดีนะไม่มีข้าวตรงนี้เนี่ยมีขนมจีนทีนี้หนึ่งเมนูนะคะเป็นปลาช่อนค่ะปลาช่อนถ้าเกิดดูหน้าตาเผินๆน่ะจะเป็นปลาช่อนลุยสวนใช่ไหมคะแต่ที่ร้านครัวสาเนี่ยเขาเรียกว่าปลาช่อนเสวยปลาช่อนเสวยคืออะไรปกติถ้าปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนจะเป็นตัวแต่ที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาผ่าตัวปลามาให้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานนำไปทอดแบบกรอบๆเลยแล้วก็โรยด้วยตัวเครื่องสมุนไพรซึ่งน้ำยำตัวสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านที่กินแล้วให้รสชาติ3รสครบเครื่องสมุนไพรอ่ะมาลุยกันดีกว่าปลาช่อชิ้นใหญ่มากชอบกินเครื่องนี่มาแบบครบๆเลยอุ้ยหอมสมุนไพรรสเลยแหละอันเนี้ยเนื้อปลาเนื้อแน่นเท็กเจอร์ข้างนอกกรอบกำลังดีน้ำยำไม่หนักจนเกินไปกินได้แบบเรื่อยๆจกเครื่องสมุนไพรนี่แบบถูกใจสิ่งนี้มากเป็นหนึ่งจานที่ว่าแบบน่ารับประทานได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันทีเนี้ยนอกจากของคาวทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเมนูของหวานที่ร้านเป็นเมนูไอศกรีมโฮมเมดที่ร้านเนี่ยก็จะมีไอศกรีมโฮมเมดต่างๆมากมายมีทุเรียนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมีเป็นไอศกรีมเผือกแล้วก็ไอศกรีมกะทิรวมมิตรอีกทั้งก็ยังมีลูกตาลลอยแก้วซึ่งที่ร้านเนี่ยทำเองทั้งหมดเลยนะคะยุ้ยอ่ะบอกไปแล้วว่าพอดียุ้ยไม่รับประทานทุเรียนค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรคคอมเมนต์เป็นไอศกรีมกะทิรวมมิตรกับลูกตาลลอยแก้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันค่ะนี่ไงล่ะของหวานมาพอดีเลยคุณผู้ชมเอ้าแล้วคุณนัทมาเสิร์ฟเองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุยนะแต่ว่าอย่ามาเสิร์ฟเองแต่จริงตอนคุยกับคุณนัทอรรถรสมากเลยอ่ะพูดถึงของหวานไปกับคุณนัทค่ะ
2: ตัวนี้จะเป็นลูกตาลลอยแก้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นไอศกรีมกะทิโดมิทค่ะ
1: น
2: ี่ค่ะจะเป็นโฮมเมดค่ะทำเองค่ะ
1: งานที่ร้านทำเองนะคุณผู้ชมถ้ามาแล้วห้ามพลาดเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุ
1: ณนัทนะคะเพราะว่าถ้าคุยอย่างอื่นคุณนัทเขาจะไม่คุยด้วยละก่อนนั้นนั่งคุยกันนานมากคือว่าความยากของการทำของโฮมเมดแบบนี้ค่ะมันคือการรักษาคุณภาพวัตถุดิบแล้วหนึ่งแล้วก็คุณภาพในการทำขอเริ่มที่ไอศกรีมก่อนอย่างไอศกรีมกะทิอะค่ะถ้ามันใช้น้ำแข็งเยอะเกินไปอะมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งมันจะไม่ได้เป็นไอศกรีมที่แบบเนื้อเนียนนุ่มเป็นไอศกรีมกะทิโฮมเมดเป็นแบบรวมมิตรด้วยนะลอดช่องข้าวโพดแล้วก็แบบผลิตส่งที่เราคุ้นเคยจริงๆอะหอมตั้งแต่แบบตอนที่คุณอาถือมาแล้วอะตากเนื้อลอยคิดถึงตอนเด็กๆเหมือนกันนะเนี่ยหอมมากกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานมากแล้วเครื่องแน่นสุดๆค่ะคือทุกอย่างเนี่ยที่ใส่มานะยูได้เท็กเจอร์ทุกอย่างหมดเลยเนื้อเนียนมากอ่ะกินอีกสักคำนึงมีขนุนด้วยนะแล้วก็มีตัวข้าวโพดแล้วก็มีลอดช่องนะคะอร่อยหอมและลูกตาลลอยแก้วค่ะเวลาเจอเมนูแบบนี้นายยุ้ยพูดเลยยุ้ยโดดใส่เพราะว่ามันหากินยากค่ะหวานน้อยแล้วลูกตาลเป็นลูกตาลอ่อนนำเชื่อมทุกอย่างความหอมมาครบมาเต็มค่ะ ป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยูว่ามาเราไม่ควรพลาด

านอาหารไทยแบบนี้นะคะยุ้ยว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่มาคุณอาจจะได้รู้จักเมนูอาหารไทยโบราณแท้ๆที่วันนี้หาคนทำได้ยากมากๆที่นี่เป็นที่ที่ดีมากที่เราจะมาทำความรู้จักจากเมนูอาหารไทยที่เราคุ้นเคยในการสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นยุ้ยว่าดีมากๆที่มีร้านแบบนี้ทำให้เราได้ยังคงนึกถึงความทรงจำของอาหารไทยโบราณที่หารับประทานได้ยากมากๆและนี่คือทั้งหมดของจานเด็ดวันใหม่ของเราวันนี้เต็มโต๊ะเลยเกรงใจทีมงานจังเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรับประทานต่อแล้วติดใจมากเลยหอยแครงที่สโก้เนี่ยเอาไปคุณผู้ชม

0: นี่ไงโฉมหน้าทั้งหมดเลยค่ะ
1: นี่เป็นไงน่ากินละสิ
0: ใช่แหละ
1: หอยแครงดิสโก้เหรอ
0: คือมันดิสโก้แหละแต่เราก็ดิสโก้นิดนึงถ้าอันนี้คือจริงๆเมนูเขามีหลายอย่างนะคุณผู้ชมอย่างหมูสเต๊ะเน้นการหมักหมูให้เข้าเนื้อแล้วก็ไปย่างจนมีกลิ่นหอมแล้วลักษณะหมูเขาก็ใช้เป็นหมูไม้กลมๆนอกจากนั้นเนี่ยก็มีชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนนะคะวันนั้นทำไมพรไม่ได้ชิมแต่ทีเนี้ยถามว่าจานเด็ดวันใหม่ของทำไมพรนั้นเนี่ยนี่เลยค่ะหอยแครงดิสโก
1: ้ร้านเนี้ยผมเคยไปกินเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานหอยแครงดิสโก้เนี่ยวันนั้นผมกินนี่ด้วยของนี่เขาอร่อยนะครับแกงคั่วหอยขมเขาก็อร่อยคุณ
0: เอาใช่นะคะเอาเป็นว่าทางร้านเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะเขาบอกว่าตอนนี้ร้านเปิดให้บริการตามปกติใครอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสามารถไปรับประทานกันได้นะคะ
1: ร้านอยู่ซอยไหนนะ
0: ร้านอยู่วิภาวดีเดี๋ยวนะใกล้ๆกับสถานีเราด้วยแหละ
1: เลยปั๊มน้ำมันไปนิดนึง
0: เลยปั๊มน้ำมันไปนิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ใช่ใช่นะคะ
1: นะครับไปกันได้เลยนะรสอร่อยแบบไทยๆนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีเมนูที่น่าสนใจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับนะทางรายการวันใหม่เรทตี้ของเราในช่วงจานเด็ดวันใหม่ครับสแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้หรือว่าจะแอดมาก็ได้ที่ LINE @thaipbs นะครับเราจะเขาเรียกว่าเลือกเอาร้านที่น่าสนใจและตามไปเด็ดจานให้ถึงที่เป็นจานเด็ด
0: นะคะซึ่งร้านนี้ชื่อว่าครัวสารสจัดนะคะคุณผู้ชม
1: ครัวสารสจัด
0: ไปกันได้อยู่วิภาวดีรังสิต44ค่ะ
1: ไม่ไกลนะครับไปกันได้เลยนะส่วนใครที่ส่งมานะครับถ้าเกิดคุณได้รับเลือกในการออกอากาศหรือไปถ่ายทำรายการก็จะได้ของที่ระลึกจากไทยพีบีเอสนะครับเป็นเสื้อประจำวันสวัสดีจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
0: ใช่แล้วค่ะมีแก้วน้ำแก้วเก็บอุณหภูมิแล้วก็มีตุ๊กตานะคะเป็นตัวหมอนจากไทยพีบีเอสเรานะคะมอบให้คุณผู้ชมสัปดาห์ละ3รางวัลประกาศผลผู้โชคดีทุกวันศุกร์นะคะในรายการวันใหม่วาไรตี้ช่วงจานเด็ดวันใหม่ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสีสันวาไรตี้รออยู่แล้ววันนี้จะมีอะไรบ้างที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ครับกลิ่นกาแฟหอมคุ้งไปทั่วสตูเลยคุณยุ้ยชมพรคุณไปมั่วมาได้แล้วเนี่ย
0: หยุดเดี๋ยวนี้
1: คุณไปหยิบโชว์สิ
0: คุณผู้ชมรู
1: ้ไหนเอาอวดหน่อยก่อนเข้า นี่ไงคุณผู้ชมดูครับมิสมั่วบ้านงาน2026ได้แก่
0: ไม่ได้มั่วบ้านงานแต่ว่าเขาผู้ประกอบการก็ถามชมพร
1: ว่า
0: คุณยืนรับกาแฟ
1: คุณปฏิเสธก็ได้
0: ไม่ปฏิเสธ
1: เพราะว่าคนในสตูมีเยอะแยะคุณไปกันคิวคนอื่นเนี่ยแล้วแก้วที่ท่านแหล่ละเช้านี้เป็นกาแฟจากภูทับช้างใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้น่าสนใจนะครับวันใหม่วันนี้ของเราในสีสันวันที่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ต้องต่อสีสันส่งต่อยิ้มเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับ
1: เอาบอกคุณผู้ชมก่อนนะดูกาแฟเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการเพราะว่าเดี๋ยวเกษตรกรเขาจะมาบอกเล่าให้ฟังเองเลยอันนี้เป็นกาแฟไทยที่เราแบบควรจะภาคภูมิใจไปด้วยกัน
0: ใช
1: ่แต่ไปดูเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะหน้าฝนแบบนี้ชาวบ้านเราก็ปรับตัวกันเก่งเพราะเขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาพากันหาลูกนมวัวหรือว่าบักพีพวนค่ะไปดูชมหน้าของ
0: บักพีพวนเหรอ
1: บักพีพวนเราต้องทำเสียงอีสานสำเนียงอีสานในเรื่อง
0: ถ้าผีผ่านนะ
1: ถ้าผีผ่านไม่ได้เดี๋ยวนะทีมงานเพื่อเลยนะ
0: ไม่ถ้าผีผ่านมันจะเงียบไง
1: รอ
0: เวลาเขาเงียบเขาเรียกว่าโมเมนต์ผีผ่าน
1: อย่างโมเมนต์เมื่อกี้อันนี้เขาเรียกผีผ่านแต่ไปหาบักพีพวนกันค่ะคุณบุ๊ส้มอ้าวที่นี่ค่ะที่ชาวบ้านทรัพย์เจริญตำบลโคกกระชายจังอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่างพากันออกหาเก็บผลไม้ป่าหายากตามฤดูกาลมีชื่อว่าลูกนมวัวหรือว่าบักพีพวนค่ะเป็นผลไม้ป่าที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีให้ได้ลองรับประทานปีละครั้งช่วงหน้าฝนเท่านั้นค่ะผลไม้ป่านี้เป็นผลไม้ที่หายากแล้วในปัจจุบันแต่พื้นที่อำเภอคอนบุรีมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงยังสามารถเห็นผลไม้ป่าชนิดนี้ได้ทั่วไปค่ะ
0: คุณหวีออมกระโทกครับอายุ71ปีเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าลูกนมวัวหรือบางพื้นที่เรียกบักพีพวนเนี่ยครับเป็นไม้พุ่มเลื้อยต้นเนี่ยจะไม่ใหญ่มากครับสูงประมาณ 4-5 เมตร 4-5 เมตรนี่ไม่ใหญ่ใหญ่นะ มักเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นทั่วไปครับออกลูกเป็นพวงช่อ ขนาดผลใกล้เคียงกับลูกตำลึงครับมีประมาณ 4-10 ลูกต่อ1พวง ลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วตอนผลดิบเนี่ยมันจะมีสีเขียวอ่อนครับ แต่เมื่อเริ่มแก่หรือห่ามจะเปลี่ยนเป็นเหลืองอมส้มและเมื่อสุกจะมีสีแดงเข้มสวยงามมีกลิ่นหอมมีสรรพคุณทางยาด้วย ปัจจุบันเนี่ยลูกนมวัวเป็นผลไม้ที่หายากในหลายพื้นที่นะครับแต่ที่บ้านทรัพย์เจริญแห่งนี้ก็ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปเพราะสภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่บางปีเนี่ยชาวบ้านเก็บไปขายสร้างรายได้เสริมอีกด้วยนะเนื่องจากเป็นผลไม้ที่รับความนิยมหากินได้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นส่วนราคาขายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็แต่ละความพึงพอใจของคนซื้อไม่มีตลาดราคาตายตัวนะสะดวกขายแค่ไหนก็ขายแค่นั้นบางคนขายแพงไปขอซื้อถูกคนหนึ่งขายก็มี
1: คือบางพื้นที่ขายราคากิโลละ100บาทก็มีบางแห่งอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาทต่อกิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งผลไม้จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่านะคะที่มีผลไม้ป่าตามฤดูกาลให้ชาวบ้านได้เก็บกินแล้วสร้างรายได้เสริมตลอดทั้งปีคุณผู้ชมรู้จักบักพีพวนไหมส่งมาคุยกันได้นะคะไม่เคยกินเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บักพีพวนหรือว่าลูกนมวัวเนี่ยคุณพลอยใสบอกไม่อร่อยนะจริงเหรอคุณพลอยใส
0: คุณมาช็อตฟิลได้ไงคุณพลอยใส
1: คุณพลอยใส
0: อาจจะไม่ถูกปากเรา
1: ใช่ อร่อยเขาอร่อยเราไม่เท่ากันไงคุณ
0: ถ้ากินเขาเรียกว่ากินห้วนกินเพียวเนี่ยก็คือกินแบบไม่จิ้มมันอาจจะฝาด
1: อาจจะเปรี้ยวไป
0: แต่เมื่อกี้เห็นเขาจิ้มพริกเกลืออาจจะช่วยไงหรือว่าจิ้มกะปิไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: น้ำปลาหวานอะไรอย่างงี
1: ้เอาส่งมาแชร์กันได้นะคะคุณผู้ชม
0: จากเรื่องของบักพีพวนคุณผู้ชมครับมาดูบักแพะกันหน่อยฮะถ้าพูดถึงแพะเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับแต่ในแง่ของบางเรื่องแพะนั้นเปรียบเสมือนบางสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่สิรับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ผิดแต่ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยนะครับนะโดนกล่าวหาหลายๆคนเสียโอกาสจากการเป็นแพะนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้วันนี้ครับมีอีกหนึ่งรายการที่อยากชวนผู้ชมมาติดตามกันคุยกับแพะความยุติธรรมมีราคาคนไม่ผิดต้องสูญเสียอะไรน้องยุ้ยหลายอย่างนะถ้าเกิดเราได้ยินคำว่าโอ้ฉันโดนเป็นแพะรับบาปเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นกลายเป็นว่าเมื่อสังคมเนี่ยได้ตีตาเราแล้วว่าเราเป็นคนผิดทั้งที่เราไม่ได
1: ้
0: ไปกว่าจะพิสูจน์ได้มันเป็นปีนะ
1: ถูกต้องค่ะไหนจะโอกาสในการใช้ชีวิตเรื่องของรายได้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะคะคุณผู้ชมรายการจะนำเสนอคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นแพะ13ตอนด้วยกันและมองให้เห็นถึงข้อเท็จจริงกระบวนการยุติธรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคน1คนซึ่งบางทีมันอาจจะมากกว่า1คนด้วยนะคุณผู้ชมแล้วบางครั้งกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้เหมือนที่พี่ต๊อปบอกต้องใช้เวลาหลายปีมาคุยเบื้องหลังรายการกันหน่อยค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเรื่องราวแต่ละตอนทีมงานต้องทำงานอย่างไรและเบื้องหลังของคำว่าแพะในมุมมองรายการมีอะไรที่น่าสนใจนอกจากนี้บ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ควบคุมการผลิตรายการคุยกับแพะคุณบดินทร์ลุนทามาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค
0: ุ
2: ณบด
0: ิน
2: ทร์
0: คร
2: ับ สวัสดีครับผม
0: มากันเลยคือเรื่องรายการเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วพูดเราเปรียบเทียบบริบทนี้คือแพะคือคนที่ไม่ได้ผิด
1: ใช
0: ่แต่โดนต้องรับผิดแทนคนอื่นแล้วก็เสียโอกาสในชีวิตทีนี้จุดเริ่มต้นของคุยกับแพะเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคุณบดินทร์ครับ
2: ปีนึงครับประเทศเราเนี่ยครับ มีคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเข้าสู่โรงขึ้นศาลเนี่ยปีละเป็นล้านคดีเลยแล้วในล้านคดีเนี่ยมันก็มีบางคดีเนาะที่อาจจะเกิดความบกพร่องผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาได
0: ้
2: ก็มันเริ่มจากอย่างนั้นนะครับก็คือเริ่มจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรร
0: ม
2: แล้วก็เริ่มจากระบบเองอาจจะเอื้ออำนวยความยุติธรรมได้ไม่เท่าเทียมกันนัก
0: ครับ
2: ก็เริ่มจากการตั้งคำถามก่อนว่าระบบยุติธรรมในปัจจุบันเนี่ยครับมันสมบูรณ์แค่ไหนมันมีปัญหาไห
0: ม
2: ในคดีที่ขึ้นไปสู่ศาลปีละเป็นล้านคดีเนี่ยมันดีพอหรือยัง
1: ครับจากล้านคดีเอา13เคสมามีเกณฑ์ในการเลือกยังไงครับพี่บัณฑิต
2: ก็จริงๆคนมันแพ้เยอะนะคนถ้าเรานิยามว่าเป็นแพ้เนี่ยก็คือไม่ผิดแต่ต้องรับบาปก็อาจจะไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น คนที่เป็นเหยื่อจากกระบวนการยุติธรรมก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำเลยไม่จำเป็นต้องติดคุกฟรีใช่ไหมมันก็มีหลายๆเคสที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตรวจสอบข้อเท็จสองก็คือได้รับอนุญาตจาก
1: จากคนต้นเรื่อง
2: ใช่แล้วครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของคำว่าราคาของความยุติธรรมจากเคสทั้ง13เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคมันมีหลายอย่างที่สูญเสียไปทีนี้พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมว่าในกรณีที่แบบเกิดขึ้นทั้ง13เคสอย่างจริงมันมีหลายเคสแต่13เคสเนี่ยอะไรที่เขาสูญเสียมากที่สุดในชีวิตครับที่เขาต้องรับบทเป็นแพะเนี่ย
2: คุณท็อป

0: คยได้ยินคําที่เขาบอกว่าถ้าจะเป็นความเนี่ยกินขี้หมาดีกว่า
1: หมายความว่าเคยได้ยินแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่า
0: หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะโจทจำเลยไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นความเนี่ยมันแย่มากเลยนะม
1: ัน
0: แย่กว่ากินขี้หมาอีก
1: อ๋อ
0: คือยอมกินขี้หมาดีกว่า
1: ที่จะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลใน
0: ความเป็นคดีใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือทุกๆคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นโจทเราไปบอกว่าใครก็ตามมาทำละเมิดเรามาคุกคามเรามาทำให้เราเสียหายเนี่ยหรือจำเลยคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทุกคนมีความสูญเสียมีความเสียหายหมดเลยร้ายสุดก็ชีวิตใช่ไหมเร
1: ื่
0: องของทรัพย์สินใช่ไหมเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของการงานที่ต้องเสียเวลาไปศาลเรื่องค่าใช้จ่ายจ้างทนายก็เป็นหมื่นเป็นแสนบาท
1: ครับ
2: ทีนี้
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
2: ยุ้ยเชื่อว่าทุกอย่างทุกตอนน่ะทำแล้วสะเทือนใจหมดพี่บัณฑิต
0: ครับ
2: ยกตัวอย่างมาสักตอนหนึ่งได้ไหมคะมีตอนไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหเราคุยกับคนต้นเรื่องแล้วเรารู้สึกแบบไม่ไหวเลย
0: ชวนไปดูเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนรู้จักบ้านคุณยุ้ยรู้จักบ้านกกอกใช่ไหม
1: รู้จักซีลุงคนป้าแตน
0: ใช่มีแพะที่บ้านกกอก
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดคดีน้องชมพู่
1: ครับ
0: ฮะและไม่ใช่ลุงพลมีแพะ
2: ค
0: นหนึ่งครับที่บ้านกกอกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเลยช่วงเวลานั้นเนี่ย
1: เรามี
0: นักข่าวเต็มหมู่บ้านเลยเรามีตำรวจเต็มหมู่บ้านเลยเรามีผู้คนไปทำไปไล่สดไปเต็มหมู่บ้านเลยแต่เกิดแพะขึ้นมาได้นะที่นั่นในช่วงเวลานั้นด้วยแพะคนนี้ติดคุกอยู่เป็นปีแล้วตอนถูกจับเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะในหมู่บ้านรู้หมดเลยต้องติดคุกอ่
2: ะ
0: เมียก็ขออภัยฮะเมียก็ทิ้งล
2: ู
0: กก็ทิ้งบ้านก็ร้างพอพ้นคดีมาซึ่งพิพากษาแล้วนะ
1: คร
0: ับ พอพ้นคดีมาเนี่ยกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ได้
1: เอาฝากเลยตอนแรกเนี่ยน่าดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสแล้วคนให้ความสนใจด
0: ู
1: ได้วันไหนเริ่มต้นยังไงครับ
0: ดูได้ทุกวันพุธ4ทุ่มตรงครับ
2: วันพุธ4ทุ่มตรงทางไทย PBS เพราะฉันจะเริ่มต้นก็คือพุธที่7ตุลาคมนี้
0: ถูกต้องครับ
2: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากการนำเสนอเรื่องราวคิดว่าจะมีเรื่องเคสประเด็นหรืออะไรก็ตามที่คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้จากรายการคุยกับแพะไหมคะ
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราอย่ายอมให้เกิดการทุจริตหรือก็การทำผิดกฎหมายโดยที่เราคิดว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันก็เกิดขึ้นเราก็เห็นอยู
2: ่
0: อย
2: ่
0: างหลายๆกรณีเช่นการตรวจเอารถเข้าไปตรวจสภาพเนี่ยบางทีก็เราก็รู้ว่าบางทีไม่ต้องไปตรวจจริงใช่ไหมก็ไปซื้อเอกสารตรวจสภาพมาไอ้เรื่องแบบนี้ที่เราเรียกว่าตรวจรถทิพย์เนี่ย มันทำให้เด็กและครูตายไป23ศพ
1: นี่ไง
2: นี่มันมีรายละเอียดมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามรายการได้เลยคุยกับแพะความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะเริ่มพูดที่7ตุลาคมนี้แล้ว
0: ใช่ครับ
2: นะคะติดตามกันได้เลยช่วง4ทุ่มทางไทย PBS นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะทั้งพี่บัณฑิตลุนทาที่มาร่วมมาคุยกับเราด้วย
0: ขอบคุณ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ชมครับมากินกันต่อนะครับรายการเรากินกันเก่งมากเลยนะฮะมากินกันต่อนะไม่ได้ไปไหนนะฮะ
2: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยไปดูหุ่นทองโย่งกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุ้นเคยเขาบอกคนในพื้นที่เนี่ยคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะการละเล่นตามทุ่งท้องนาเอาการเล่นนี้หุ่นทองโย่งมีลักษณะอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะ

0: การเล่นตองโยงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพอโตขึ้นมาก็เล่นเป็นภาษาเด็กท้องพื้นถิ่นนะครับเล่นกลางทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เล่นกันกิจกรรมที่เราเล่นกันในชุมชนของเราที่เราอยู่กันเรื่องนี้อยากจะช่วยกันส่งเสริมให้มีการเล่นแบบนี้เรื่อยไปเพราะว่าเป็นการที่เด็กๆจะได้ฝึกสมาธิด้วยในการใช้การเดินอย่างเงี้ยการทรงตัว
1: ทองโยกมันก็เป็นการอนุรักษ์ของเก่าพอโตขึ้นมาก็เคยเห็นการเดินทองโยกเด็กรุ่นหลังบางทีเขาก็อาจจะไม่เห็นพอเขาได้เห็นเขาก็ได้รู้จักขึ้นมาค่ะมันก็ได้เป็นยุคของคนรุ่นหลังต่อไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากการที่เดินทองโยกนี้มันก็ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะให้คนทุ่งสงชักชวนกันฝึกเล่นกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ

ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หยุดไปหลายปีแล้วเพิ่งมาเริ่มที่นี่แหละเริ่มต้นใหม่เนี่ย3ปีติดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็นึกจะเล่นกับตำกันเล่นเองเดินกันอย่างนั้นแหละตำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนั้นก็ยากเหมือนกันที่ทำกันคือมือสองมือคือไอ้เน้นไอ้จับมันการหมุนไม้อะแต่ว่ามือกับไม่เน้นคือว่าไม้หมุนก็ตกเลยก็เริ่มจากที่ก่อนจาก50เซนถ้าเดินจับแล้วก็จดขึ้นมาจดขึ้นมาจนว่าเนี่ยมันลงได้ว่าตอนนี้สองเมตรกันเดินได้เนี่ยขาก็ควายแข็งแรงมือทำกันแล้วก็จิตใจเราก็ให้มันคงด้วยเนี่ยว่าปีนี้ว่าจะจัดการจะหาเด็กมาหัดซ้อมให้เยอะขึ้นเพราะว่าได้มาเติบโตว่าลุงก็แก่กันแล้ว

0: สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวงานศาสตร์เดือน10ที่ทุ่งสงนะครับไปกันได้จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เขาจัดยาวเลยที่นั่นก็มีความน่าสนใจมากมายหลากหลายนะครับมันจะเป็นของกินศิลปะวัฒนธรรมไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงท้ายรายการครับแหมคุณชมัยพรวันนี้สังเกตไหมครับว่าตาของนางมันเลิกผิดปกติเพราะอะไรครับเพราะตื่นตัวไงคาเฟอีนมันเยอะเหลือเกินและเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจริงๆอ่ะทีมงานอ่ะให้ชงเอาไว้เพื่อมาโชว์แหละครับแต่ว่าคุณชมัยพรเขารีบโชกเลยดูดเร็วมากเพราะว่าอะไรเพราะอยากเบิ้ลแก้วอยากมั่วบ้านงาน
1: กาแฟก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินเดี๋ยวมันละลายนะคะเพราะนี่คือกาแฟเย็นคุณผู้ชม
0: มันดียังไง
1: สิ่งที่น่าสนใจนี่คือกาแฟคนมักจะคิดใช่ไหมว่าถ้าเป็นกาแฟในประเทศไทยโรบัสต้าต้องเป็นภาคใต้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าจะต้องเป็นภาคเหนือวันนี้พามาดูอาราบิก้าที่วันนี้จังหวัดเลยภาคอีสานบ้านเราเขาปลูกได้ปลูกได้ไม่พอคุณภาพดีด้วยมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรของเรานะคะคุณณัฐพัฒน์แดงรักษาประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภูทับช้างตำบลห้วยบ่อซืนอำเภอบางปากชมจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีบาริสต้า
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวต้องบอกงี้ก่อนว่าเลยเนี่ยจริงๆถือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก
2: ็
0: อยู่เป็นทางค่อนเหนือ
2: ใช่ครับ
0: เมล็ดพันธุ์กาแฟที่ปลูกนี่เป็นพันธ
2: ุ์ของเราเป็นพันธุ์โรบัสต้า 84-4 ครับ
0: โรบัสต้าเลยนะฮะ
2: 84-4 คร
0: ับ 84-4 นี่คือเป็นชื่อซีรีส์เป็นนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์เขาจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรครับ
2: จุดเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือมีความเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเลยเป็นอย่างมากครับ
1: ค่ะทีนี้โรบัสต้าคนคิดว่าจะต้องปลูกที่ภาคใต
2: ้
1: ทำไมถึงเลือกเอาโรบัสต้ามาปลูกก่อนหน้านั้นเคยลองทดลองเรื่องของเมล็ดกาแฟอาราบิก้าอื่นๆอะไรด้วยมั้ยคะ
2: ที่เลยเดิมทีเรามีปลูกกาแฟอาราบิก้าก่อนแล้วครับผมแต่คุณภาพค่อนข้างจะไม่ดีเมื่อเทียบกับในตลาดนะครับผมก็เลยได้ในพื้นที่มีปลูกโรบัสต้าก่อนแล้วจากช
1: ุ
2: มพรฝั่งนั้นเดิมนะครับเกษตรกรนำมาปลูกแต่ว่าพันธุ์ที่เด่นๆก็คือเป็นพันธุ์เป็นซิกซี
0: ่
2: อ
0: ัน
2: เนี้ยทำไมถึงดีกว่าที่อื่นหรือว่ามีความประสงค์ก็คือระดับพื้นที่ของเราจะสูงก็ไม่ได้สูงมากนะครับอยู่แค่505เมตร
1: ค่ะ
2: ถ้าอาราบิก้าต้องอยู่ที่ 1,000 กว่านะครับโรบัสต้าก็อยู่ที่ตั้งแต่200จนถึง800
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมปลูกขึ้น
2: ใช่ครับผมก็แล้วก็ลักษณะดินภูมิอากาศเลยมีความเหมาะสมค่อนข้างจะสูงครับ
0: ครับครับ
1: แต่ถ้าเกิดถามสำหรับยุ้ยนะคือปกติคนคิดว่าโรบัสต้ามันจะต้องเข้มแล้วไปผสมนมอย่างเดียว
2: ค่
1: ะโอเคยุ้ยเคยกินที่ชุมพรชุมพรนี่จะเข้มเลยแต่พอเป็นที่เลยเนี่ยเลยจะไม่เข้มถึงขนาดนั้นแล้วแอบมีความรู้สึกว่ามีความเปรี้ยวแล้วก็มีเหมือนเป็นความอาราบิก้าผสมอยู่ด้วยอะค่ะ
2: ใช่ครับของเราใช้วิธีการตั้งใจเนาะเกษตรกรเริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะเมล็ดปล
0: ู
2: กคือวิธีการดูแลอย่างเต็มที่ครับผมเข้าใจรายละเอียดว่ากาแฟเรามีความต้องการอะไรในพื้นที่เราแล้วก็ใช้วิธีการโปรเซสนะครับผมแบบพิถีพิถันเรามีคนโปรเซสคือเป็นคุณกิติคมนะครับก็เป็นคิวโปรเซสซิ่งนะในพื้นที
1: ่
2: ก็คือใช้วิธีการโปรเซสทำให้กาแฟรสชาติเด่นขึ้นมาครับผม
1: อ๋อเพราะว่าทุกกระบวนการสำคัญทั้งการปลูกแล้วก็การคั่ว
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ในชุมชนเนี่ยคือรวมตัวกันกี่คนครับ
2: ของเรากลุ่มของเรามีทั้งหมด73รายครับผมที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกจากนั้นเรามีกลุ่มเครือข่ายเป็นคัตเตอร์กาแฟจังหวัดเลยด้วยครับผม
0: อ๋อก็คือไม่ได้แบบขายเฉพาะกลุ่มแต่คือส่งไปให้คนอื่นอีก
2: เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยครับผมซ
0: ึ่
2: งเราเลยสามารถปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าได้ทุกอำเภอนะครับผม
0: เพราะโลเคชั่นได้
2: ใช่ครับโลเคชั่น
0: ได้ทีนี้พูดถึงจุดเด่นเมื่อกี้คุณยุ้ยพูดไปแล้วแหละว่ารสชาติมันจะเป็นประมาณไหน
1: แต่อันนี้ยุ้ยเข้าใจถูกไหมยุ้ยไม่แน่ใจเผื่อความเข้าใจยุ้ยจะผิดหรือว่าคาดเคลื่อนไปจริงๆมันต้องที่นี่ความตั้งใจที่ทำมาคือยังไง
2: จุดเด่นของเราก็คือเราคนจะมองว่ากาแฟโรบัสต้าเป็นกาแฟที่เกรดโรงงานนะครับเป็นกาแฟที่ด้อยกว่าอาราบิก้าแต่เราพยายามชูกาแฟโรบัสต้าคือวิธีการใช้ในการโปรเซสแล้วก็หมายถึงว่าส่งประกวดครับผมเหมือนปีล่าสุดนะครับเราส่งประกวดเวทีสุดยอดกาแฟไทยได้คะแนนอยู่ที่83
0: เต็ม100
2: เต็ม100ครับ 83.43 ซึ่งเป็นกาแฟที่เป็นเกรดไฟโรบัสต้านะ
0: พี่ท่านนี้เลยไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: ว้าวยินดีด้วยนี่คือแชมป์มาชงให้เรากิน
1: ใช่อ
0: ันนี้เดี๋ยวพี่จะชงอะไรให้เรากินท่านนี
3: ่เป็นอเมริกาโน่อเมริกาโน่เย็นนะ
0: อเมริกาโน
2: กาน่าอเมริกาโน
0: อเมริกาโน
2: ครับผมนอกจากนั้นนะครับเกษตรกรเกษตรกรเรายังมีการทำเกษตรกรแบบปลอดภัยเหมือนถึงมาตรฐาน GAP ครับผมซ
1: ึ่
2: งเกษตรกรในกลุ่มของเราได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมด73รายทุกคนได้หมดเลยนะครับผม
0: อ
2: ันนี้เป็นการตรวจสอบกันกับว่าเกษตรกรผิดพลาดหรือว่าทำมายังไงตรงไหนมาครับผม
1: อันที่นี้เกิดเราว่าด้วยราคาอะราคาอย่างคนก็จะคิดว่าอย่างโรบัสต้าเนี่ยมูลค่าที่ทางภูทับช้างทำนี่ราคาเท่าไหร่คะ
2: ถ้าเป็นซองเนี้ย250กรัมครับจะอยู่ที่150บาทนะครับ
1: โอ้ยราคาดีมากนะ
2: ไม่แพงนะครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นเกรดไฟโรบัสต้าที่คะแนนคัพปิ้งอยู่ที่83
0: ที่บอกที่เราให้ฟัง
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ดี
1: แล้วถ้าเกิดขายเป็นแก้วโดยทั่วไป
2: เป็นแก้วก็อยู่ที่เริ่มที่กาแฟร้อนอยู่ที่40บาท
0: วันนี้คุณยุ้ย 480บาทแล้วนะครับที่คุณต้องจ่าย
1: กาแฟ40บาทยังมีให้รับประทานอยู่นี่เป็นเรื่องที่ดีมาก
0: ครับผมมันคือ60แล้วนะ65
2: แต่ที่ตัวที่คุณยุทธทานก็คือที่เป็นเย็นนะครับอยู่ที่50บาทนะครับ
0: 2แก้ว100
1: ก็50บาทก็ยังราคาดีอยู่ดีค่ะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกาแฟมูลค่าบางคนแซวกันอยู่ว่าแพงกว่าค่าข้าวอ
0: ีกใช่แพงจริงนะครับ
1: แต่เนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนของการร่วมกันในชุมชนทำกันในท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการโอเคนอกจากเรื่องชาวบ้านรวมกันแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการทำทุกอย่างด้วยความที่ต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับผมเราจะไม่บุกรุกพื้นที่ป่านะครับผมเราจะใช้วิธีอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีคุณค่านะครับผมก็คือเกษตรกรคนเนี่ยเดิมนะชาวบ้านในพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับมันสำปะหลังเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันมียางพารามาเพิ่มเติมในพื้นที่แต่ว่าเรามองโอกาสว่าที่ผมทำแล้ว 7-8 ปีเรามองโอกาสกาแฟ
0: กาแฟน่าจะโอกาสดีกว่า
2: โอกาสดีกว่าเป็นรายได้ตัวหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็สร้างความยืนยันในพื้นที่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะรู้กระบวนการในการทำกาแฟเดิมนะครับเขาเป็นคนที่โดนเป็นผู้กำหนดแต่ปัจจุบันเกษตรกรเป็นผู้กำหนดเองนะครับผมทั้งเรื่องของราคา
0: แต่ตอนนี้มีคนหนึ่งกำหนดชีวิตตัวเองด้วยของฟรีครับพี
1: ่แล้วก็เขาไม่ได้เที่ยว
0: แล้วไม่ถามว่าเขาอาจจะชงให้ผมกินหรือเปล่า
1: คุณไม่กินกาแฟ
0: ใครบอก
1: คุณพูดเอง
0: นี่เทียบเงินกับเขา2แก้ว50แล้วนะฮะ2แก้ว100แล้วนะ
1: อุดหนุนผู้ประกอบการยุ่ยยินดีอยู่แล้ว
0: คุณกินน้ำเปล่าบ้างนะ
1: กินน้ำเปล่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะส่งมาเตือนชมัยพรอีกว่าคุณยุ้ยคะนอกจาก
0: กินผักแล้วสดๆซิรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
1: มาแต่จริงๆอ่ะยุ้ยชื่นชมในการพัฒนาเพราะว่าโรบัสต้าคนมักจะคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะจะต้องไปผสมนมอย่างเดียวไงแต่ว่านี่เป็นอเมริกาโน่ที่เป็นโรบัสต้าแล้วเราสามารถดื่มได้
0: คุณสังเกตไหมว่าคุณพูดเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะมันแก้วที่3ที่4ของคุณแล้วมั้งเช้าวันเนี้ยคุณระวังดีดนะขับรถอย่าขับเร็วนะทีนี้อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนเนี่ยไปซื้อที่ไหนครับกาแฟภูทับช้าง
2: เราสามารถติดต่อผ่านเพจไล่เทิงภูทับช้างได้เลยนะคร
0: ับไล่เทิง
2: ภูทับช้างเทิงตั้งเทิงที่แปลข้างบนนะคร
0: ับ เทิงที่แปลข้างบนนะฮะ
2: ครับ
0: แถวบ้านผมเรียกเทิงอันนี้เรียกเทิงใช่มั้ยเทิง
2: ครับผม
0: ครับผมติดต่อได้เลย
2: ติดต่อได้เลย
0: ออนไลน์ที่ไหน
2: ใช่ครับผมหรือไม่ก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ก็เป็นภูทับช้างได้เลยครับ
0: กาแฟภูทับช้างก็ขึ้นเลย
2: ขึ้นเลยครับผม
0: โอเคโอเค
1: นี่ไงคุณสวนธนภูมิยังส่งมาเลยบอกว่าราคาดีไม่แพงค่ะ
0: เออ
1: เนี่ยเห็นมั้ยมีคุณผู้ชมส่งมา
0: เขาไม่มีค่าโฆษณาแบบพวกแอดยิงแอดอะไรอย่างงี้ไงเขาเลยทำราคานี้ได้
2: ใช่ครับเพราะว่าวัตถุดิบของเรามาจากเกษตรกรเราโดยตรงนะครับผมผู้ดื่มกาแฟจะเราให้มองว่านึกถึงคนปลูกกาแฟ
1: ค่ะ
2: วิถีชีวิตก็เป็นยังไงครับผมทุกเมล็ดทุกแก้วก็คือเรื่องราวของเกษตรกรในพื้นที่ของเราครับ
1: นี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟ1แก้วให้คุณค่ามากกว่าคาเฟอีนที่ทำให้เราตื่นตัวนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณด้วยนะคุณณัฐพัฒน์นะคะขอบพระคุณด้วยนะคะ
2: ค
1: ุณบริษัทของเราด้วยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วันที่ในเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มต้นวันคุณผู้ชมครับขอให้ทุกอย่างนั้นออกมาดีเพอร์เฟคตลอดทั้งวันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: แม่งิ้วอาการพ่อสั่งเป็นเยี่ยงไรสุดลงอีกกันนั้นหรือ
1: เฮ้คะไอ้มันถูกส่งไปรบกับพวกตัวเหี้ยที่แปดริ้วพี่มัน
2: ยมนิ้วทำใจเผื่อไว้บ้างนะ
1: กระไรหรือเจ้าคะ
2: แต่เกรงว่ามัจจุราชจะไม่ปราณีต่อพระองค์ชาย
3: ยื้อชีวิตพ่อสั่งไม่ได
1: ้พ่อสั่ง
4: และจากนี้ไปลูกจะต้องมีหน้าที่สำคัญเพื่อบ้านเมืองถือกุญแจทองพระคลังให้พ่อ
1: ข้าอยากทำบุญเลี้ยงพระให้พ่อสังที่วัดราชโอรสในวันพระที่จะถึงนี
5: ้ข้าพอรู้แล้วว่าจะมีใครมาช่วยทำการนี
6: ้พระองค์หญิงให้ฉันมารับตัวแม่ขำให้ไปช่วยการครัวจัดเลี้ยงพระงานพระศพพระองค์เจ้าสัง
7: แม่จ๋าที่นี่กว้างกว่าสวนตาคามอีก
8: แม่สุด
9: น่าขำ
8: ข้าไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ข้าก็เช่นกันลูกปานจำน้าสุดได้หรือไม่ลูก
7: ฉันจำได้จ้ะ
8: เก่งมาก
10: มาแล้วหรือคุณขำ
8: ไปเร็ว
10: พระองค์หญิงทรงรออยู
8: ่เอ้าแล้วเด็กนั่น
10: ลูกสาวฉันเองจ้ะ
8: ลูกสาวไปได้มีนานก็มีลูกสาวแล้วหรือ

0: เป็นพระกรุณากับหม่อมชันนักเพคะ
1: ให้มาช่วยการพระศพของพ่อสังแม่ขำคงไม่ว่าอะไรนะ
0: หม่อมชันเต็มใจเพคะ
1: ส่วนเจ้าอยู่กับข้าก็อย่าดื้ออย่าซนช่วยหยิบจับอะไรได้ก็ช่วยกันนะ
2: จ้าค่ะเพคะ
1: แล้วเจ้าถนัดการใดบ้างข้าจะได้เรียกใช้ถูก
2: ฉันหม่อมฉันทำการเรือนได้ต้มยารักษาคนก็ได้หม่อมฉันอยากเป็นหมอเพคะ
1: เจ้าน่ะหรืออยากเป็นหมอ
3: พ่อแม่หนูปานเป็นหมอเพคะเจียดยาปรุงยาสมุนไพรรักษาคนที่ส่วนนอกอัมพวาสืบทอดกันมาหลายรุ่นหนูปานก็เลยอยากเป็นหมอตามพ่อแม่เพคะ
1: เข้าทีนะแม่ปานแม่ขำกับแม่ปานนอนห้องแม่ยวงนะจะให้นอนห้องแม่สุดก็กระไรอยู่มีลูกมาด้วยทั้งคนเรือนบ่าวก็คับแคบแถมยังดูไม่เหมาะกับแม่ขำด้วย
4: ว่ากะไรล่ะคุณสุดทูลพระองค์หญิงไปสิ
5: เพคะ

0: คุณขำเล่า
1: พระองค์หญิงให้พักในตำหนักห้องแม่ยวง
2: เอาข้านึกว่าข้าจะได้คุยกับคุณขำ
1: คุณขำมีลูกมาด้วย
2: ฮะ
1: ไม่ใช่ลูกแท้ๆดอกเป็นเด็กกำพร้าที่คุณขำเอามาอุปการะ

0: สงสารคุณสุดนะคงนึกว่าจะได้อยู่กับคุณขำ
1: แม่ปิ๊กจ๋าหายดีแล้วหรือ
2: หายหัวเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเลิกเป็นนางห้องแล้วหรืออีอึ่ง
1: แม่เนียมพอข้าจะมาช่วยงานครัวก็พูดจาไม่ดีกับข้า
2: คงรู้แล้วสินะว่าคุณขำมาทำการครัวแทนเองแล้วต่อแต่นี้เองก็เป็นลูกมือคุณขำเถิด
1: ข้าไม่เป็น
2: เองไม่เป็นลูกมือหรือเองก็เป็นได้อย่างเดียวเหรอวะเป็นหมาหัวเน่าวะ
1: ทำครัว

0: หนูปานไปล้างเท้าก่อนก่อนนอนต้องล้างเท้าด้วยจำไว้หนา
1: จ้าป้ายวงแต่ว่าเหตุใดต้องล้างด้วยนะจ๊ะฉันไม่ได้ไปวิ่งสนที่ไหนเลยนะจ๊ะ
0: โบราณเขาว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ใบหน้าเขาถึงต้องล้างหน้าตอนเช้าตอนกลางวันราศีอยู่ที่อกเราจึงต้องอาบน้ำส่วนตอนกลางคืนราศีอยู่ที่เท้าเราจึงต้องล้างเท้าก่อนนอนยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อจ้ะยิ่งนั้นฉันไปล้างก็ได้จ้ะ

0: คับแคบหน่อยนะคุณขำ
1: มีเป็นไรดอกข้าอยู่ได้แค่นี้ข้าก็ดีใจมากแล้วจ้ะ
0: ที่พระองค์หญิงกับคุณสุวรรณให้คุณขำกับลูกมานอนกับฉันเป็นเพราะพระประสงค์ดีของพระองค์หญิงท่านทรงไม่อยากให้ใครๆพูดถึงเรื่องคุณขำกับคุณสุด
1: ข้าเข้าใจดีจ้ะพี่ยวงข้าจะระวังตัว
0: คุณสุดประสงค์จะร่วมห้องหับกับคุณขำเต็มที่เลยคราวนี้อาจจะขาดใจตายก็ได้นะ
1: พี่ยวงก็ฉันล้างสะอาดแล้วจ้ะราศีจะได้จับอยู่ที่เท้าฉันใช่หรือไม่จ๊ะ
0: จ้าแล้วก็ต้องทำทุกคืนด้วยเล่า
1: จ้า

0: ระองค์ชายทรงไล่ออกไปแล้วเหตุใดแม่แก้วจึงกลับมาอีก
1: แต่เพลานี้พระองค์ชายก็สิ้นพระชนไปแล้วข้าเพียงแต่อยากจะขอความกรุณาจากหม่อมงิ้ว
0: พูดธุระของแม่แก้วมาดีกว่า
1: ข้าก็ยังอาลัยในพระองค์ชายเคยอยู่ที่นี่เคยสุขสบายข้าก็ไม่เคยลืมอยากไปกราบพระศพแต่ข้าเห็นว่าพระองค์หญิงวิราชบอกว่าคนที่จะไปกราบพระศพได้ต้องเป็นเจ้านายเพียงเท่านั้นแต่ข้าม
0: ิได้เป็นหม่อมห้ามแล้ว
1: ใช่หม่อมงิ้วช่วยพาข้าเข้าไปกราบพระศพของพระองค์ชายหน่อยเถิดนะกราบเสร็จข้าก็จะออกมาทันที

0: งิวไม่ทันฆ่าดอกตกปากรับคำพาข้าไปงานพระศพแต่จะวันใดก็ให้รอก่อนจะหาทางพาข้าเข้าไปกราบ
1: ข้าถามจริงๆเถิดแม่แก้วตั้งใจไปทำอะไรในงานพระศพเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีสิทธิ์และอย่าไปทำอะไรแม่งิวล่ะเรื่องราวจะไปกันใหญ่โต
0: วาสนาบารมีแม่งิวเขายังอยู่เต็มเปี่ยมข้ามีกล้าทำอะไรดอกแต่หากวาสนาตกขึ้นมาวันใดวันนั้นต้องเป็นของข้า
1: และจะแบกหน้าไปงานพระศพทำอะไรกันเล่าใครๆต่างก็รู้ว่าแม่แก้วถูกไล่ให้ระเหตุออกจากตำหนักของพระองค์ชายแม่แก้วไม่อายดอกหรือ
0: พระองค์ชายไล่ข้าเพราะเห็นอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนสำคัญกว่าข้าเมื่อสิ้นพระองค์ชายแล้วอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนนั้นก็หาควรมีบารมีอยู่ในตำหนักใดทั้งสิ้น
2: อุ้ยเจ็บหรอจ๊ะยาย
3: ไม่เจ็บไม่เจ็บลูกน้ำหนักมือเองดีนะกดเอ็กลูกกดเอ็ก
4: จ๊ะยาย
3: โอ้ยเอ็งไปเรียนมาจากไหนหรือหนูปาน
4: ไม่ได้เรียนจ้ะยายเห็นพ่อกับแม่เอาหมอนวดมานวดที่เรือนฉันก็จำไว้นะจ๊ะ
3: ดีลูกดีลงน้ำหนักอีกลงน้ำหนักอีกเออ

0: วงพูดจริงหรือ
1: ก็จริงสิวะมีหมายมาบอกเสด็จกรมหมอหลวงจะเสด็จมาวันพรุ่งในหมายบอกว่าคุณพระสุริยภักดีกับคุณพระเจนอภิบาลก็จะมาด้วยหากคุณพระมาคุณประจงกับไอ้มั่นของเองก็อาจจะมาด้วยก็เป็นได
0: ้พี่มั่นพี่ยวงฉันดีใจเหลือเกินฉันจะได้เจอพี่มั่นพี่ยวง
1: ข้าบอกว่าอาจจะเท่านั้นต้องรอถึงวันพรุ่งก่อนจึงจะรู้ว่ามันจะได้มาหรือไม
0: ่หากพี่มั่นมาพี่วงหาหนทางให้ฉันได้พบกับพี่มั่นได้หรือไม่จ๊ะ
1: จะดีหรือวะผู้ชายก็ต้องอยู่ในขอบเขตจะเพ่นพ่านเดินเหินไปไหนมาไหนมิได้เองก็รู้นี
0: ่ให้ฉันออกไปข้างนอกก็ได้แต่พี่วงต้องพาพี่มั่นมาหาฉันฉันอยากเห็นหน้าพี่มั่นสักครั้งนะพี่ยงนะนะจ๊ะนะ
1: หากมันมาจริงข้าจะหาหนทางช่วยเองก็แล้วกันแต่หัวเด็ดตีนขาดก็อย่าบอกใครว่าข้าช่วยเองนะเว้ย
0: จ้ะฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครเลยฉันขอบคุณพี่ยงล่วงหน้านะจ๊ะ
2: เพราะเหตุใดหม่อมจึงใจอ่อนยอมเอาคุณแก้วไปงานพระศพด้วยล่ะเจ้าคะคิดอะไรอยู่หรือเจ้าคะ
3: ข้ากำลังคิดว่าแม่แก้วถูกไล่ออกจากพระตำหนักมีหรือจะมีขุนแค้นใจและการขอเข้ากราบพระองค์ชายคราวนี้ข้าว่าแม่แก้วคงจะไปก่อเรื่องเสียมากกว่าข้าจึงคิดว่าข้าจะไปทูลขอประทานพระอนุญาตพระองค์หญิงที่ตำหนักใหญ่เองไปบอกแม่แก้วว่าหากจะไปด้วยกันก็ให้มาพบข้าที่นี่วันนี้เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่พระองค์หญิงจะเห็นสมควรก็แล้วกัน
2: เจ้าค่ะ
4: หลานสมนัสเป็นเยี่ยงไรบ้างเหตุใดจึงไม่พามาด้วย
5: ท่านหญิงประชวรเล็กน้อยนะเพคะแต่ให้กินยาแล้ว

0: ฉันจึงไม่กล้าพามันด้วยเพคะ
1: ไม่เป็นไรเสร็จจากการพระศพแล้วพาหลานมาหาข้าด้วยนะ
0: เพคะคือ
1: เหตุใดจึงยังไม่มากันนะแม่สุวรรณ
0: ทรงมีกิจใดที่ทรงทำอยู่หรือไม่เพคะหม่อมฉันกับแม่แก้วจะได้ออกไปรอที่ด้านนอกเพคะ
2: หม่อมฉันให้แม่ยวงไปตามแล้วเพคะ
1: อ๋อแม่งิ้วเสร็จจากการพระศพแล้วมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะข้าจักได้ช่วยดูแลหลานสมนัสส่วนที่นี่ข้าจักปรุงตำหนักให้แม่งิ้วมาอยู่ด้วยกันเถิดนะจักได้ช่วยดูแลกัน
3: แล้วตำหนักเดิมของพระองค์ชายเล่าไปคะ
1: ได้ข่าวว่าเช่าอยู่เรือนแถวละแวกสำเพ็งไม่ใช่หรือ
3: เพคะทรงทราบด้วยหรือเพคะ
1: แม่งิ้วอยากได้เรือนไม้หรือตึกเล่าข้าจักได้ทำให้ถูก
0: แล้วแต่จะทรงพระกรุณาเพคะ
1: แม่ยวงเข้ามา
4: เพคะ

0: เย็นนี้จะมีเจ้านายหลายพระองค์มาหาเรือกับข้าเรื่องการพระศพข้าเลยอยากรู้ว่าวันนี้จะมีเครื่องเสวยกระไรถวายเจ้านายบ้าง
1: หม่อมฉันกับแม่สุดจะทำยำใหญ่มัสมั่นไก่แกงเนื้อแล้วก็พลากุ้งเพคะ
0: แล้วขนมเล่า
2: หม่อมฉันให้แม่ขำทำรังไรเป็นเครื่องหวานเพคะ
0: หมายว่าจะงามทั้งรูปและรสสมคำร่ำลือเช่นเคยนะแม่ขำรสเมื่อดีข้าจักให้เป็นแม่ครัวหลวง

0: ครั้งแม่แก้วที่อยู่วังหน้าข้าเคยได้ยินเรื่องแม่แก้วมาบ้างย้ายไปอยู่สำเพ็งแล้วกิริยาหนักกว่าเดิมนะ
1: พระองค์หญิง
0: แม่ยวงไปส่งแม่แก้วหน้าตำหนักใหญ่แล้วบอกตำรวจหรือโขลนให้ควบคุมตัวเอาไว้อย่าให้ทำการอันใดที่เป็นการเสื่อมเสียเกียรติของตำหนักข้าและบอกตำรวจยามไว้ด้วยว่าห้ามผู้หญิงคนนี้ย่างกลายเข้ามาภายในตำหนักใหญ่เด็ดขาด
2: เพคะ
1: พระองค์หญิงทรงรังเกียจหม่อมฉันเรื่องอะไรหรือเพคะหรือว่าหลงคารมอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนสองคนนี้ระวังเถิดนะเพคะมันสองคนจะทำให้ตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงแปดเปื้อนไปด้วยราคะจนเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นคาวเฉาโชในภายหลัง
0: พูดจบแล้วหรือไม่ถ้าพูดจบแล้วแม่ยวงก็ไปส่งซะข้าไม่ให้กราบศพพ่อสังวิญญาณของพ่อสังจะไม่เป็นสุข
2: เพคะ

0: มิได้พระองค์หญิงทรงมีรับสั่งให้ข้าไปส่งแม่แก้วถึงนอกประตูท้ายวังข้าก็ต้องทำตามนั้น
1: ไปรังเกียจกูนักคิดหรือว่ากูอยากมาเหยียบที่นี
0: ่มิต้องพูดมากเดินไปเร็ว
1: ฝันอยากจะเป็นแม่ครัวหลวงคงได้แต่ฝันกระมังใครจะไปกล้าชิมรสมืออีกคนเยี่ยงมือ
2: คนเยี่ยงข้ามันเป็นอะไรก็ไอ้พวกที่เกิดมาผิดมนุษย์ไงเล่าอีกแก้วมึงเฮ้ยสุดสุดสุดสุดสุดอีกแก้วอีกแก้ว
1: อย่า
2: ผู้หญิงมึงก็ไปที่นี่กับผู้หญิงสักเพียงเถิด
1: คุณสุดพอแล้วคุณสุดพอ
2: ภาพนี้รอบลาต่อกันข้าจะเรียกตำรวจบ้างจะให้ขวดจับเขี้ยนทั้งสองฝ่ายเลย
1: อีสุดกูจะจำวันนี้ไปจนตายมึงอย่าหวังเลยว่าจะได้ดีมียศในชาตินี้กูจะตามดังควานมึงไม่หยุดจำคำกูไว
2: ้แก้ว
1: ผา
3: แม่ขำ
4: ข้าไม่อยากให้แม่สุดมีเรื่องกับใครแล้วเหตุใดต้องทำเช่นนี้ด้วย
3: ข้าก็ไม่ได้อยากทำร้ายใครถ้ามันไม่มาพูดจาดูถูกแม่ขำ
4: หรือแม่ขำไม่เจ็บไม่แค้นที่ถูกพวกมันดูถูกพวกมันรังแก
5: หากเราไม่ถือสาเขาก็จะเลิกราไปเอง
3: ยิ่งแม่ขำเป็นคนดีเยี่ยงนี้ก็จะยิ่งถูกรังแกแต่เอาเถอะแม่ขำรักษาความดีของแม่ขำไว้ส่วนตัวข้าจะปกป้องแม่ขำเองจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแม้แต่วาจาข้าก็จะไม่ยอม
5: สุดอย่าเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าเลยพระราชทานเพลิงพระศพแล้วข้าก็ต้องกลับไปอยู่ส่วนนอกอัมพวาดังเดิม
3: แม่ขำไม่ได้นะแม่ขำหากแม่ขำทิ้งข้าไปแล้วข้าจะอยู่อย่างไรเพราะความสุขของข้าคือการที่มีแม่ขำอยู่ข้างๆอย่าไปเลยนะ
5: เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ข้าจะบอกหนูปานว่าอย่างไร
3: ต้องได้สิต้องมีสักวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีใครตำหนิได้เชื่อข้านะ
6: มันจะมีวันนั้นจริงๆหรือแม่สุด

0: เถิด
1: เจ็บใจนัก
2: เหตุใดจึงกราบเร็วนักได้เข้าไปกราบพระศพหรือไม่เจ้าคะ
1: ไม่ได้กราบเกิดอะไรขึ้นแม่แก้วมันดูถูกข้ามันหาว่าข้าอยู่สำเพ็งคงหนีไม่พ้นเป็นผู้หญิงสำเพ็งดอกแถมมันยังไล่ข้าเยี่ยงหมูเยี่ยงหมาจังมีให้ข้าไปเหยียบที่นั่นอีก
3: ใจเย็นๆนะเป็นธรรมดาเมื่ออับจนวาสนาก็อย่าหมายให้ใครมานับถือเราหมดเกียรติหมดศักดิ์ศรีก็หามีใครยำเกรงแต่หากมีอัดขึ้นมาเมื่อใดเกียรติยศศักดิ์ศรีและอำนาจก็มาเมื่อนั้นเมื่อถึงเพลานั้นแม่แก้วจะเหยียบใครให้จมดินก็ย่อมได
1: ้ข้าคงไม่มีวันนั้นดอกเมื่อพระองค์ชายไล่ข้าจากตำหนักข้ามีอันติดตัวมันน้อยมากอย่างดีว่าข้ามีเครื่องประดับติดตัวมาหลายชิ้นจึงเอามาขายกินพอประทังให้ชีวิตอยู่ได้มาจนทุกวันนี้
3: อัดนะหาง่ายจะตายอยู่ที่แม่แก้วจะหาหรือไม่ก็เท่านั้น
1: แม่เผาพูดจาพิกลนักจะหาได้ยังไรบอกข้าหน่อยเถิด
3: รออีกสักหน่อยเถิดแล้วข้าจะบอก

0: คุณขำเหตุใดจึงยังไม่นอนอีกคิดอะไรอยู
1: ่ข้าไม่ได้คิดอะไรดอกจ้ะพี่วงแค่นอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับมันก็ต้องมีสาเหตุหรือว่าคิดเรื่องคุณสุด
1: พี่วงข้าเหมือนคนมีกรรม

0: ในตำหนักนี้มีคนที่เป็นคู่เล่นเพื่อนเยี่ยงคุณขำกับคุณสุดอีกมากโขไหนจะยังนอกตำหนักอีกนับไม่หวาดไม่ไหวเยี่ยงนั้นทุกคนก็ต้องเป็นคนมีกรรมกันหมดนะสิอย่าคิดมากเลยนะคุณขำชายหญิงรักกันก็ไม่ได้มีความสุขทุกคู่อาจต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานก็เป็นได
1: ้มันก็จริงอย่างที่พี่วงว่าแต่เรื่องคิดมากข้าคงทำใจไม่คิดยากเพราะข้ามีลูก
0: หากจะกังวลเรื่องหนูปานเกรงว่าจะรับไม่ได้ว่าคุณขำกับคุณสุดรักกันฉันว่าเรื่องนั้นหาต้องกังวลไม่เพราะฉันมั่นใจว่าหนูปานจะต้องเข้าใจในความรักของคุณขำ
1: เหตุใดพี่ยงจึงมั่นใจเช่นนั้น
0: ก็เพราะหนูปานเขารักแม่ของเขานะสิจริงหรือไม่เล่า

0: เห็นแม่เนียมหรือไม
1: ่ไม่เห็นเจ้าค่ะ
0: น้ำปลีก
2: จ๊ะ
0: เองเห็นแม่เนียมหรือไม่วะ
2: ตั้งแต่ได้หนูปานบีบนวดให้แม่เนียมก็นอนนวดอย่างเดียวเลยจ้ะแต่ช่างแกเถอะพี่ยวงแกแก่แล้วพี่ยวงมีอะไรหรือ
0: ข้าจะมาแจ้งเรื่องเครื่องเสวยวันนี้นะสิ
2: เห็นคุณขำเตรียมการแล้วนี่จ๊ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่จ๊ะหรือว่า
0: ไม่มีอะไรเปลี่ยนดอกตังกลิกเสด็จกรมหมอหลวงจะเสด็จกลับมาพร้อมกับพระองค์หญิงและจะอยู่เสวยมือค่ำด้วยกันตามหมายเดิมเยี่ยงนั้นข้าฝากบอกคุณขำให้ทำสำรับเผื่อไว้สัก 2-3 สำรับหนาเผื่อว่าจะมีคนอื่นตามมากับคุณพระเจนอภิบาลด้วย
2: ประเดี๋ยวจ้ะพี่ยวงเมื่อครู่ที่พี่ยวงบอกว่าจะมีคนอื่นมากับคุณพระพี่ยวงหมายถึงพี่มั่นกับคุณประจงหรือไม่จ๊ะ
0: ก็เออสิวะแต่ต่อให้มันมาข้าก็มีแน่ใจว่าจะปลีกตัวออกมาได้หรือไม่เพราะข้าต้องอยู่ช่วยการคุณสุวรรณเขา
2: ไม่เป็นไรจ้ะพี่ยวงฉันเข้าใจแค่พี่ยวงมีใจคิดจะช่วยฉันก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพี่ยวงมากแล้วจ้ะ

0: ขอให้ได้พบพี่มั่นทีเถิดสรรพคุณ
1: เห็นว่ามิชชันนารีที่มาใหม่เชี่ยวชาญภาษาไทยแถมพูดได้คล่องแคล่วอีกด้วยคงจะเตรียมการมาอย่างดีเพื่อเผยแผ่ศาสนาจริงหรือไม่เสด็จอา
2: ใช่แล้วเห็นว่าเรียนจบหมออย่างสมัยใหม่มาแต่มริกันแต่อุทิศตนให้แก่คริสตศาสนาคุณพระน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถวายแด่พระองค์หญิง
3: หมอมิชชันนารีผู้นี้ทุกคนต่างเรียกว่าหมอประหลัดเลเป็นคนที่เก่งมากเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กหูของเขาดับทั้งสองข้างมิได้ยินเสียงอันใดเลยเขาจึงสวดอ้อนวอนพระเจ้าเป็นเวลากว่า2ปีแล้วหูของเขาก็กลับมาได้ยินเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์เขาจึงปวารณาตนอุทิศถวายพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้เองเพราะศรัทธาจึงทำได้ทุกอย่าง

0: แล้วหมอฝรั่งคนนี้เข้ามาในสยามแล้วเป็นอย่างไรคุณพระ
1: แต่แรกเขาจะไปอยู่ที่เรือนของนายกลิ่นที่หมอยอนเคยอยู่แต่เรือนนั้นมีคนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
0: คงเป็นแม่แก้วอดีตหม่อมห้ามของพ่อสังใช่หรือไม่แม่สุวรรณ
2: มิผิดดอกเพคะพระองค์หญิง
1: ต่อมานายหันแตรจึงได้ช่วยเหลือโดยการพาไปรู้จักกับเจ้าพญาพระคลังจึงได้ปลูกโรงโอสถศาลาอยู่ในที่ดินของท่านเจ้าพญาที่แถบวัดประยูรวงศาวาสไม่ห่างจากห้างของนายหันแตรพระพุทธเจ้าค่ะแต่ละวันจะมีคนไปหาหมอประดัดเลที่โรงโอสถศาลาของเขาเพื่อรักษาโรคนับร้อยคนแต่บางวันก็มีถึง300คนพระพุทธเจ้าค่ะ
3: พระเยซูอยู่ข้างใจป้าป๋าจะได้หายเข้ามาอยู่ในศาสนาของเรา
0: ได้ยินเยี่ยงนี้แล้วข้าเสียใจนักเสด็จอาหมอฝรั่งคนนี้เข้ามาในสยามหลังจากที่พ่อสั่งสิ้นไปแค่2เดือนหากเขาเข้ามาก่อนหน้านั้นพ่อสั่งอาจจะไม่สิ้นก็เป็นได
4: ้อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยหมอฝรั่งมาเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาสิ่งใดดีเป็นคุณต่อสยามเราก็ต้องรับมันไว
5: ้ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งคนออกสะกดรอยตามได้ความว่าหมอประหลัดเลคนนี้มีความสนิทสนมกับในห้างหันแตรเป็นอย่างมากอีกทั้งยังสนิทกับเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์หนึ่งในนั้นคือทูลกระหม่อมฟ้าน้อยและทูลกระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะ
0: จริงหรือคุณพระ
5: เรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอพักไว้ก่อนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสามัญที่ฝรั่งจะยึดผู้ใหญ่ในสยามไว้เป็นที่พึ่งพิงแต่เรื่องที่อาจจะบานปลายได้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดเกาะเมื่อไม่กี่วันมานี้พระพุทธเจ้าค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นที่วัดเกาะหรือคุณพระ
5: นายฮันเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่านายหันแตรถือวิสาสะเข้าไปยิงนกพิราบที่ลานวัดเกาะพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ไม่พอใจเพราะได้มีการเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่ไม่ฟังพระสงฆ์จึงทำร้ายนายเวลเลอร์สหายคนสนิทของนายฮันเตอร์ด้วยการตีที่ศีรษะนายหันแตรพากัปตันเวลเลอร์ไปที่โอสถศาลาของหมอปลัดเลพระพุทธเจ้าค่ะ
6: หากเจ้านายนายแพนดินเซียไม่จัดการนำพระที่ทำร้ายของเรามาลงโทษ
7: then I'll just have to teach Siam a lesson
8: but you have to understandIt is a different religion here. วัดคือเขตอภัยทานการจะเข้ามายิงนกในบริเวณวัดมันถือว่าเป็นการทำบาปและยังเป็นการรบกวนพระที่กำลังสวดมนต์อยู่ด้วย
6: ข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นข้าจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุด
5: เรื่องนี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่นายหันแตรถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะบีบสยามให้ยอมทำการทุกอย่างตามที่ตนต้องการ
4: เรื่องนี้นายหันแตรหาลือกับขุนนางผู้ใหญ่หลายคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าเดินเรื่องให้กับเขาความทราบถึงพระกันของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงโปรดเกล้าให้พระวชิรยานภิกขุเป็นคนตัดสินปัญหานี้หลังจากทรงรับเรื่องไปได้4วันก็ทรงสั่งให้พระสงฆ์ที่ก่อเหตุวันนั้นนั่งตากแดดเป็นบทลงโทษ
0: แล้วนายหันแตรว่าเยี่ยงไรบ้างเสด็จอา
4: ก็เงียบนะไม่ได้ว่าอะไรคงไตร่ตรองดูแล้วว่าอาจจะทำให้ตนเนี่ยเสียผลประโยชน์ในเมืองสยามเสียมากกว่า

0: นี่อึ่งกับอีปริกมันหายหัวไปไหนของมันวะ
1: นั่นน่ะสิตั้งแต่ทำเครื่องเสวยกันข้าก็ไม่เห็นมันเลยนะใช่หรือไม่วะอีใบ
2: ไม่รู้ว่ามันไปทะเลาะกันอยู่ที่ใดเอหรือมันไปดักรอไอ้มันอุ๊ยไม่มีอะไรจ้ะไม่มี
0: เยี่ยงนั้นก็ต้องขอแรงคุณสุดกับคุณขามช่วยกันยกออกไปแม่ยวงก็ด้วยส่วนอีกสำรับหนึ่งให้อีจวบยกไปเพราะหากให้อีใบยกจะหกล้มเข้าของตกแตกเสียหมด
3: ได้จ้ะ
4: ได้จ้ะ

0: ามฉันมาด้วยเหตุอันใด
1: ข้าก็จะมาสมน้ำหน้าเองน่ะสิเอ้ยไม่ใช่ข้าก็จะมาปลอบใจเองน่ะสิ
0: ปลอบใจข้าเรื่องอะไร
1: ก็ไอ้มันมันไม่ได้มาป่านี้มันคงตายคาสนามรบแล้วกลำมัง
2: พี่อึ่ง
0: อย่าพูดเช่นนี้อีกนะหาไม่ฉันจะตบพี่อึ่ง
2: ตบข้าสิตบข้าให้ตายเลยเพราะข้าก็อยากตายด้วยน้ำมือแม่ปริก
0: ฉันจะไปถามคุณพระไปฟังด้วยกันเลยฉันเชื่อว่าพี่มั่นไม่ได้เป็นไปตามปากของพี่อึ่งดอก
3: ก็คอยดู

0: ออกไปกันได้แล้ว
1: ตั้งแต่ได้แม่ขำมาเป็นคนครัวนี่อาหารรสดีขึ้นทุกมื้อเลยไหมคะเสด็จอา
2: อาไม่แปลกใจดอกเรื่องรสมือแม่ขำใครๆต่างลือกันมาแต่วังหน้าแล้วหากใครได้ไปเป็นเมียแล้วก็คงอ้วนพีสบายไปทั้งชาติเลยจริงหรือไม่คุณพระ
3: พระพุทธเจ้าค่ะ
1: คนที่โชคดีได้เป็นคู่แม่ขำก็คงต้องเป็นคนที่แม่ขำเลือกเองเพคะ

0: ้าไม่ชอบสายตาของคุณพระเจนอภิบาลที่มองมาที่แม่ขำเลย
1: เหตุใดเล่าแม่สุด
0: ก็สายตาที่คุณพระมองมาที่แม่ขำมันแสดงออกถึงโอ้ยเอาเป็นว่าข้าหึงก็แล้วกัน
1: โถแม่สุดเขาก็แค่มองข้าส่วนข้าไม่ได้มองตอบเขาเสียหน่อย
0: ก็อย่ามองแล้วกันขำมองข้าได้คนเดียวนะ
1: แม่สุดนี่เป็นเอามากเที่ยว
0: ก็ข้ารักแม่ขำรักมากขนาดที่ว่าให้พูดออกมาก็ไม่อาจเทียบความรู้สึกของข้าได้จะมีก็เพียงอย่างเดียว
1: อะไรหรือ
0: ก็ต้องผ่าหัวใจของข้าถึงจะรู้ว่าข้ารักแม่ขำมากเพียงไร

0: จะทำเยี่ยงไรเล่าเจ้าคะ
1: ที่นี่ก็สำเพ็งเองก็ลองออกไปหาอัดดูบ้างสิไอ้พวกกุลีมันอาจจะสนใจเอง
0: อุ้ยอีชุ่มมันแก่แล้วเจ้าค่ะมันไม่มองดอก
1: อีชุ่มพูดเยี่ยงนี้คงไม่ได้หมายว่าจะให้ข้าไปเป็นผู้หญิงสำเพ็งดอกนะข้าไม่ยอมเป็นไปตามปากขององค์หญิงวิราชดอก
0: แล้วเจ้าไปขายใครดีล่ะเจ้าคะนึกออกแล้ว
1: ใคร
0: ก็เอาไปขายในกลิ่นสิเจ้าคะร่ำรวยออกเยี่ยงนั้นตามจริงคุณแก้วก็ยังสาวยังสวยน่าจะหาผู้ชายรวยๆแบบคุณเผาบ้างจะได้สบายไปทั้งชาติเลยนะเจ้าคะ

0: แหวนวงนี้งามเสียจริงคงเป็นของที่พระองค์เจ้าสั่งประทานให้แม่แก้วสินา
1: ใช่เจ้าค่ะรับสั่งให้ใส่ติดนิ้วตลอดคุณแก้วก็หยุดคำนั้นมาจนถึงวันนี
0: ้วันที่กำลังจะอดตายเอาเถิดข้าจะรับซื้อไว้เองได้หรือไม่เจ้าคะคุณพี
2: ่น้องอยากได้สิ่งใดก็ซื้อเอาเลยอัดเรามีมากมายหมดแล้วก็มีช่องทางหาได้ตลอด แม่แก้วนายเองยังสวยยังสาวน่าจะได้กับขุนนางสักคนหนึ่งแต่เคยมีผัวมาแล้วผู้ชายที่ไหนจะเอาไปอุ้มชูกันเล่าน
1: ั่นน่ะสิเจ้าคะแต่หากไม่ใช่เมียเอกก็คงไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าคะ
2: ข้าตอบไม่ได้ดอกการนี้ต้องไปถามนายเองดูแต่ถ้าหากนายของเองสนใจข้าช่วยได้
1: จริงหรือเจ้าคะ
0: ก็จริงนะสิเอ็งลองไปถามดูนะหากนายเอ็งสนใจคุณพี่ข้าจะช่วยคุณพี่เป็นถึงตลาการรู้จักขุนนางทุกระดับและเจ้านายบางพระองค์ก็สนิทชิดเชื้ออยู่หรือจะเป็นพวกเศรษฐีที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็รู้จักมากโขใช่หรือไม่เจ้าคะคุณพี่

0: ทำไมถึงไม่กินเหล้าในมั่น
1: กระผมไม่ชอบกินยาตั้งแต่เด็กขอรับยิ่งยาผมด้วยแล้วกระผมยิ่ง
0: อ่ะถ้าเยี่ยงนั้นก็ปล่อยให้แผลอักเสบระบมจนตายไปเลยก็แล้วกันจะว่าไปเมื่อวานฉันไปเจอแม่ปริตมาด้วยนะ
1: จริงหรือจริงหรือขอรับคุณพระแล้วแม่ปริตว่ากระไรหรือไม่ขอรับ
0: แม่ปริตมีกระไรหรือ
2: พี่มั่นเป็นอย่างไรบ้างหรือเจ้าคะฉันฝันไม่ดีฝันว่าพี่มั่นถูกปืนเจ้าค่ะ
0: แม่ปริกฝันแม่นมาก
2: ความมากอะไรหรือเจ้าคะ
0: ในมั่นเขาต้องปืน
2: พี่มั่น
0: ประเดี๋ยวก่อนแม่ปริกแม่ปริกจะร้องไห้ไปใหญ่ถ้ายังพูดไม่จบเจ้าก็ร้องไห้เสียแล้วที่ว่าในมั่นต้องปืนน่ะกระสุนเข้าที่หัวไหล่ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาเห็นไหมเล่าในมั่นว่าแม่ปริกห่วงใยและรักในมั่นมากเพียงใดแต่หากในมั่นไม่ยอมกินยา

0: นายมั่นก็คงจะตายโดยมิทันได้ออกเรือนกับแม่ปริกเป็นแน่
1: ส่งยาให้กระผมอีกทีเถอะขอรับ

0: คิดกระไรอยู่หรือประจง
1: เรื่องในมั่นน่ะขอรับมันยอมกินยาทั้งที่ยานั้นขมหนักหนาก็เพราะความรักเป็นแน่แท้ขอรับ
0: ก็คงเหมือนประจงกระมัง
1: เหมือนกระผมอย่างไรหรือขอรับ
0: มีคนเล่าฉันฟังว่าประจงเข้าไปช่วยลูกชายครูทองคำไม่ให้ถูกเคี่ยนนี่ก็คงจะเป็นความรักด้วยเหมือนกัน
1: กระผมไม่ได้คิดอะไรกับนายขวัญเลยที่ทำไปเพียงเพราะเห็นว่านายขวัญรู้สึกดีต่อกระผมเหมือนที่กระผมรู้สึกดีต่อใครบางคนและพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาก็ไม่เคยเห็นค่าอะไรในตัวกระผมเลย
0: คนคนนั้นเป็นใครกันหรือประจง
1: คุณพระไม่ทราบจริงๆหรือขอรับ

ฉันขอโทษนะป้าจงฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอเช่นนั้นหัวใจของฉันอยู่ที่แม่ขำเพียงคนเดียว

0: ราบใดที่แม่ปริกยังไม่ได้ออกเรือนไปกับนายมั่นแม่อึ่งก็ยังมีโอกาสชนะใจแม่ปริกนะ
1: พี่มั่น
2: ไอ้มั่นวันนี้ก็ที่มันตายกับไปข้างหนึ่งเลย
1: แม่แก้วแม่แก้วข้ามีหนทางที่ทำให้แม่แก้วมีอัดใช้ไม่ขาดมือต่างหากเล่าก็ไรหรือแม่เผา
3: ฉันไม่เคยกินแกงเนื้อของใครอร่อยเท่าของแม่ขำมาก่อนเห็นทีฉันจะต้องมาขอกินบ่อยๆเสียแล้ว
0: ที่เรือนครัวอยากกินแกงเนื้อรสมือแม่ขำแม่ขำทำให้สักหม้อได้หรือไม
4: ่แม่ขำแม่อึ่งตั้งกระทะกันคนละเตาแข่งทำแกงเนื้อมาให้ข้าชิมส่งในวันพรุ่งเลยนะ
1: รับคำท้ากันหรือไม่

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: น้องเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเพราะเป็นคนกินอะไรง่ายๆใครให้กินอะไรก็กิน
8: ผัดกะเพราไข่ดาวไม่ใช่อาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่คิดมาดีแล้ว
7: พี่อยากจะให้แม่ของน้องสอนพี่ทำผัดกะเพราพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
9: มือป้องอย่างนี้ลูกแ
10: ม่ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS
11: ไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
12: เหมือนกันเลย
13: มันหอมกว่านะ
14: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
15: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกัน
16: เวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ
17: รอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
18: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: ผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกันแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารศิลปะวัฒนธรรมความทรงจำต่างๆนะคะอย่างสวนสนุกที่กำลังจะต้องประกาศปิดตัวลงหรือแม้แต่น้องเนเน่ที่ขึ้นรถแห่นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยววันนี้มีข่าวให้คุณผู้ชมดูเต็มๆอยู่กับกิฟต์อภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะและคุณผู้ชมถ้ามีความทรงจำร่วมหรือใครเป็นแฟนน้องเนเน่รอยัลของเรานะคะสามารถคอมเมนต์กันได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเมื่อวานก็มีการขึ้นรถแห่กันกลางเมืองเลยหลังจากที่มีการต้อนรับกันที่บ้านเกิดไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านาน
1: ภูเก็ตไปรอบนึงแต่ว่ารอบนี้พอมาที่กรุงเทพก็สดใสน่าจะมีช่วงเวลาที่ได้พักแล้วล่ะ
0: น้องบอกหนูได้นอนแล้วน
1: ะ
0: หนูได้นอนแบบเต็มๆแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศก็ทำเนเน่ชวนอึ้งอยู่ค่ะเพราะว่าประชาชนชาวไทยจำนวนมหาศาลไปรอดูไปรอรับนะคะบรรยากาศบนสะพานด้านบนเ
1: ค้
0: กน่าจะได้เห็นภาพเหมือนกันคุณผู้ชมคงได้เห็นนี่ระหว่างน้องอยู่บนรถด้านบนโอ้โหคนยืนแบบหนาแน่นมากแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะน้องเนเน่
1: สื่อมวลชนก็เยอะคนตามก็เยอะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ น้องเนเน่ก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะว่าชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆน
0: ะ
1: แต่ว่าฉันยังเป็นคนเดิม
0: นี่บรรยากาศคนรอดูนะคะซึ่งระหว่างอยู่บนรถแห่เนี่ยน้องก็ต้องพูดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษต้อนรับชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าก็ต้องยอมรับแล้วนะลูกที่เคยออกไปร้องเพลงด้วยกันตลอดที่เคยตัวติดกันตอนนี้ถ้าเขาต้องห่างก็ต้องจำยอมเพราะว่าอนาคตของเขายังอีกยาวไกลเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
2: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูค่ะ
3: โอ้
2: อึ้งมากๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็แฮปปี้มากๆเลย
0: นี่ก็เป็นความรู้สึกของน้องเนเน่รอยัลนะคะหลังขึ้นรถแห่กลางกรุงครั้งแรกค่ะหลังจากที่ไปชนะอเมริกา Got Talent Season 21ที่เราลุ้นกันทั้งโลกนะคะที่สหรัฐอเมริกาคือจุดสตาร์ทเริ่มจากสยามพารากอนค่ะน้องก็ขึ้นรถแบบนี้ไปยังถนนบรรทัดทองค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนพระราม4เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทแหมใครอยู่ในบรรยากาศบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะซึ่งน้องเนเน่ก็เล่าว่าตลอดเส้นทางเนี่ยผู้คนมารับหนูเยอะมากใจฟูสุดๆค่ะแต่ที่คนจะดูภูมิใจในตัวลูกสาวนะคะก็คือคุณพ่อณรงค์อำลอย
1: เป็นแรงสนับสนุนลมใต้ปีกที่สำคัญมากๆสละความชอบของตัวเองจริงๆคุณพ่อเป็นนักกีฬ
0: า
1: แล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างมาเพื่อลูกสาว
0: แล้วก็หาเงินทุกทางเลยก่อนหน้านี้นะคะบนรถแห่ก็จะเห็นว่าน้องชายตัวเล็กก็ไปด้วยตลอด
1: เกาะกันตลอดตอนสัมภาษณ์ก็กอดคุณพ่อมองแงนิดหน่อยแต่เด็กไงเนี่ย
0: คือตัวเล็กแทบจะหลับมานะตอนที่สาวสัมภาษณ์นะคะก็บอกว่าภูมิใจมากตอนนี้ลูกประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ค่ะผลักดันให้เขาเต็มที่แล้วทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ทั้งร้องนะคะเพราะว่าไม่กี่เดือนก่อนคุณพ่อบอกว่าเราสองพ่อลูกยังนั่งร้องเพลงอยู่ที่ตลาดเปิดหมวกกันอยู่เลย มันเหมือนฝันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นจากนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาด
0: จะร้องเพลงหรือเปล่าเค้ก
1: ใช่และกลับบินไกลไปถึงอเมริกาน
0: ั่นไงเค้กร้องเพลงแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ร้องได้เพราะตอนนี้เพลงของน้าแอดเขาแรงมากแล้วก็วนหัวนะวนอยู่ในหัวว
1: นลู
0: บวนลูบแน่ๆแน่ๆมากนะคะซึ่งการที่มีชื่อเสียงแบบนี้นะคะน้องอายุแค่16ปีเองอย่าลืมไปนะคะคุณพ่อเขาก็บอกว่าแอบห่วงเหมือนกันงานบริหารหลังบ้านการดูแลน้องจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเนเน่งานเข้าเยอะเกินกำลังเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยรับมือแต่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
4: ก็เป็นห่วงคือเป็นห่วงทั้งสองอย่างทุกอย่างครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยพ่อเองก็ยังรับสภาพแบบนี้ไม่ไหวเพราะมันเร็วเกินไปต้องให้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ว่ามีผู้มีทีมต้องเป็นทีม
5: ก็ทำตารางหัวก็ทำตารางค่ะแบบว่าตารางไหนที่หนูว่างก็เน้นการเรียนบ้างแล้วก็เน้นการซ้อมบ้างใช่ค่ะใช่คือตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนใช่
0: จากความสำเร็จในวันนี้คนที่น้องเนเน่อยากขอบคุณนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือตัวเธอเองนี่แหละเพราะว่าตั้งแต่อายุ6ขวบพอรู้ว่าชอบเล่นดนตรีร้องเพลงน้องเนเน่ทุ่มแบบสุดตัวจำได้ในสัมภาษณ์บอกว่ากลับจากโรงเรียนปุ๊บกินข้าวปั๊บเข้าห้องส่วนตัวแล้วซ้อมอยู่อย่างนั้นทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะซึ่งความสำเร็จนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะเพราะว่าน้องเนเน่จะพยายามฝึกต่อไปอีกเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าเธอเก่งได้อีกนะจนเป็นศิลปินอาชีพ พราะว่าความฝันก่อนหน้านี้คืออยากจะ World Tour ทั่วโลกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คนไทยเนี่ยต้องผิดหวังเพราะว่าวันนี้นะหลายคนก็ยกให้เธอเป็นลูกสาวแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ก็เอาจริงๆคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็
4: มันย
2: ิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็เรียกว่าหนูเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนี้ใช่
6: มันเริ่มชินกับความดังหรือยังคะเริ่มชินไหมกับความดัง
2: ไม่ชินค่ะหนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ดังทีนะเฮ้ยเรายังไม่ดังทีอะไรอย่างเงี้ย
4: นึกถึงตลาด
2: นึกถึงตลาดอยู
4: ่บางทีเราก็ยังคิดว่าเหมือนกับว่าทำให้ครอบครัวเราแยกห่างกันแบบนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอลูกเรามีชื่อเสียงมันเหมือนกับว่าการเข้าถึงการสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปอันนี้คือความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่หรอกแต่จริงๆมันไม่ใช
0: ่ก็แม้ต้องห่างจากครอบครัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าชื่อเสียงที่มาพร้อมภาระหน้าที่น้องเนเน่ก็ต้องไปต่อค่ะบอกว่าจะออกงานเพลงเรื่อยๆแล้วก็เขาบอกพรีเซนเตอร์ติดต่อมาชำเลยมึนไปหมดนะจะรับอะไรดีนะ10ตัวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเกินกว่านั้นด้วย
1: ผมเพิ่มหรือว่าเครื่องสำองสำอางหน้าเน้อเข้าหมดเลย
0: ไม่แต่น้องผมสวยจริงๆตอนแรกก็ยังมองอยู่ว่าเวลาแบบร็อกเกอร์สาวเล่นแล้วสะบัดผมคุณผู้ชมคือมันได้อะ
1: มันพริ้วนะ
0: พริ้ว
1: เหมาะสมแล้ว
0: หน้าผมมาขนมมาน้องบอกมาหมดปกติเห็นแต่ดาราเขารับกันพอมาเจอตัวเองถูกติดต่อเข้ามางงเหมือนกันว่าอุ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วหรอ
1: แต่คุณพ่อก็บอกว่าหลังๆก็ต้องมีทีมช่วยกรองเนาะเพราะมันเป็นเรื่องบางทีต้องเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์จะต้องเอาภาพเราไปใช้ตรงไหนได้บ้างคุณพ่อคงมีเบื้องหลังแหละ
0: ก็ต้องมีคนกับคุณพ่อบอกแล้วเมื่อกี้ต้องหาคนเก่งๆดูแลแล้วเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ไหวนะไม่พอมือแล้วแล้วก็น้องยังต้องเรียนหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับงานเนี่ยมันอาจจะต้องดูกันให้ละเอียดอีกทีนะคะก็ตอนนี้ค่ะน้องเนเน่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพถาวรนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือไปมาๆนะคะกรุงเทพภูเก็ตเพราะอย่างที่บอกต้องเรียนหนังสือซึ่งเนเน่บอกว่าพอกลับเข้าไปโรงเรียนปุ๊บเพื่อนเปิดเลยเดินกระไดขึ้นไปเปิดเพลงเนเน่หนักแน่มาก
1: เนเน่บอกสุดยอดเลยแล้วก็หัวเราะ
0: เปิดต้อนรับตอนเธอกลับไปโรงเรียนนะคะ
1: ก็เป็นเพลงฮิตน่ะเนาะนะคะ
0: แล้วเขาก็ถามด้วยว่าเนเน่ได้ยินได้ฟังหรือยัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนเน่ก็บอกว่าแบบฟังแล้วหนูก็จะร้องไห้รู้สึกว่าประทับใจ
1: ที่ร้องไห้เพราะว่ามันทำให้เหมือนย้อนนึกถึงตัวเองในวัยเด็กก็นะแอดเขาเล่นเขียนประวัติเนาะว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรเปิดมัวไปอเมริกาเน่ๆไม่ได้เก่งในวันเดียวอีก
0: ต้องฝึกต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะแอบบอกว่าใครอยากเป็นเน่ๆ2หรือว่าอยากจะโตขึ้นมาแบบนี้ฝึกนะอย่าได้หยุดนะคะนี่ขึ้นขบวนรถแห่ใหญ่โตปกติเราจะเห็นแต่บรรยากาศแบบนางสาวไทยนะ
1: ได้มงกุฎหรือไม่ก็นักกีฬาแบบโอลิมปิกคว้าเหรียญมา
0: คว้าเหรียญอันนี้เป็นน้องเน่ๆก็คว้าความภูมิใจมาให้ชาวไทยเหมือนกันเองก็เรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มสะพานเลยถ่ายรูปกันนะคะมาเชียร์น้อง
1: บรรยากาศในฮอลล์ด้วยเราเห็นแว๊บๆนะที่จริงมีการนั่งสัมภาษณ์ก็เห็นมีไลฟ์มีคลิปออกมาก็เธอก็พูดถึงเส้นทางหลังจากนี้ว่ารู้สึกว่ามันยากพี่กิฟต์เพราะว่าที่เธอสร้างความประทับใจเนี่ยอันนี้เค้กพูดเองนะที่เธอสร้างความประทับใจเดี๋ยวจะเข้าเรื่องคือมันเป็นเพลงที่มันดังอยู่แล้วนะพี่เนาะแล้วก็ไปแข่งแบบซอมบี้แต
0: ่
1: เธอบอกว่าพอจะสร้างผลงานเองอ่ะ
0: ไ
1: อ้นี่มันยากแหละเพราะว่าเพลงของเรามันต้องทำยังไงอ่ะให้คนเอนจอยกับเพลงของตัวเธอให้ได้มองว่าคือรู้ตัวว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่ามีความฝันว่าอยากจะไปเล่นเทศกาลระดับโลกแบบโคเชล่าเลยนะ
0: ใช่ค่ะก็คิดว่าน้องไปถึงเนาะแล้วก็ต่อจากนี้งานโชว์ของน้องต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามซึ่งน้องบอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนมากที่มีให้นะคะตอนนี้ได้นอนหลับพักผ่อนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่แล้ว
1: สดชื่นนะคะเพราะต้องบอกว่าจริงช่วงที่ภูเก็ตเนาะก็มีดราม่านิดนึงกับแบบบางช็อตที่น้องอาจจะดูเหนื่อยล้าคนก็มองว่าเอ้ยเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้สดชื่นแล้ว
0: ก็คือน้องขอความเข้าใจการเล่นดนตรีสายล็อกคุณผู้ชมเวลามันปล่อยพลังแบบหมดน้องบอกว่าพอหนูลงจากโชว์ปุ๊บหนูแทบสลบน็อกไปเลยเพราะว่ามันง่วงมากจริง
1: ๆหมดแรง
0: ค่ะนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบบน้องยังไงคือจริงๆก็คือเหนื่อยล้านั่นแหละน้องเหมือนทำงานเยอะประมาณนี้นะคะส่งกำลังใจให้น้องกันต่อด้วยเพราะเขาบอกว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยไม่ตายไมเลย
1: เก่งเน
0: า
1: ะ
0: 10กว่านาทีคุมเวทีอยู่เลย
1: ค่ะภาษาอังกฤษก็คล่องปรือนะคะสมกับเด็กเรียนอินเตอร์เนาะแล้วก็อยู่ตลาดนาคาเจอฝรั่งเยอะอยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็โชคดีที่แฉเมื่อวานฝนไม่ตกเท่าไหร่แล้วก็เป็น รุงเทพชั้นในไงน้ำไม่ได้ท่วมมากพอดี
0: ค่ะ
1: ยงเรื่องน้ำท่วมพอดีเพราะว่าจริงๆหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังเจอปัญหาอยู่นะคะยังไม่ได้แห้ง
0: น้ำท่วมขัง
1: ค่ะก็เลยก็ความทรงจำบางทีมันหายไปกับน้ำท่วมบางคนบอกหนังสือจมไปกับน้ำอะไรต่างๆรวมไปถึงสวนสยามพี่กิ๊
0: กโอ้โหทะเลกรุงเทพเพลงต้องขึ้นเลยดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อแล้วแบบภาพสไลโดแบบหลายๆช่องแบบอลังการอ่ะจนเขาขึ้นชื่อว่าเป็นสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งในเอเชียเลยนะแล้วก็ได้รางวัลระดับโลกเยอะแยะเลยเค
1: ้
0: ก
1: แต่นี่เป็นภาพก่อนที่น้ำจะท่วมซึ่งที่เราเห็นภาพออกมาว่าโอ้ก็จมไปกับน้ำเหมือนกันเครื่องเล่นมีข้อมูลว่าก็เสียหายแบบตัวเลข 100% เลยอ่ะน่าเสียดาย
0: เพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วจะมาฟื้นฟูมันไม่ใช่เงินน้อยๆเนาะแล้วเครื่องเล่นถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยหลังจากนี้คนจะยังไงอีก
1: นะแล้วก่อนหน้านี้พี่จีซูนักร้องสาวจีซู Blackpink ก็ถ่าย MV แล้วก็มีแบบกิจกรรมเนี่ยในภาพที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันดูดีกว่านะคะเราจะพาย้อนความทรงจำค่ะสวนสยามในความทรงจำของคุณผู้ชมเองหรือว่าเดี๋ยวชวนพี่กิฟต์คุยด้วยว่าของเคกับพี่กิฟต์เนี่ยต่างกันไหมเป็นยังไงเดี๋ยวดูในข่าวนี้กันค่ะนี่คือภาพเด็กๆค่ะเต้นรำมีม้าหมุนบรรยากาศแบบสวนสนุกนะคะแล้วก็มีคลิกแบร์ค่ะเป็นพี่หมีตัวใหญ่จากมิวสิกวิดีโอเพลงคลิกของจีซูสมาชิกวง Blackpink นะคะเป็นภาพความสนุกสนานค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสร้างความปลื้มใจให้กับแฟนดอมค่ะเมื่อพี่จีซูของแฟนๆเขาเลือกสยาม Amazing Park หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อสวนสยามนะคะเป็นโลเคชั่นถ่ายทํามิวสิกวิดีโอค่ะเปิดโปรเจกต์อัลบั้มเต็มชุดแรกในชีวิตแต่จีซูยังร่วมคอลแลบค่ะเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้เป็นจีซูดิสทริกต์10230นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ช่วยชุบชีวิตและเติมสีสันให้สวนสนุกเก่าแก่ของไทยจนแฟนๆก็แห่ไปตามรอยกันค่ะมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยนะคะแต่ภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมอาจจะกลายเป็นอีเวนต์ระดับนานาชาติครั้งสุดท้ายของสยาม Amazing Park ก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ในอีกไม่กี่วันต่อมาแคมเปญส่งจดหมายถึงจีซูที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นอาจจะเหลือไว้เพียงความทรงจำค่ะเพราะว่าผู้บริหารเปิดเผยว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักแม้แต่เครื่องเล่นก็เสียหาย 100%และสำหรับเด็กยุค90นะคะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับสโลแกนสวนสยามทะเลกรุงเทพค่ะหลายคนก็ไปว่ายน้ำกันตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีคลื่นสมจริงเนี่ยตอนเด็กๆเราก็ตื่นเต้นเน
0: า
1: ะ
0: เขาเรียกว่าทะเลเทียมแล้วแบบใหญ่ที่สุดในกรุงเทพทุกคนก็ต้องแบบอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนก็ต้องมาเก
1: ๊มาเยือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่ยังเป็นสวนสนุกและสวนน้ำครบวงจรค่ะคุณผู้ชมเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งเนี่ยตอนปี2523นะคะหรือ46ปีมาแล้วค่ะมีภาพจำที่ใครเห็นก็จดจำได้ทั้งสไลเดอร์สายรุ้ง7สีม้าหมุนแบบนี้ค่ะสุดคลาสสิกเลยมี2ชั้นด้วยกัน
0: แล้วดูคนที่ขี่เมื่อกี้คือไมเคิลแจ็คสันนะ
1: เมื่อกี้คือ
0: ภาพประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีสาวๆ BNK มาเต้นเพลงอย่างนี
1: ้คุกกี้เสียงไทยตอนนั้นคือพี่ไมเคิลแจ็คสันเรียกพี่เลย ราชาเพลงป๊อปค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นมาเปิดคอนเสิร์ตในไทย2536ค่ะ Dangerous World Tour ส่วนอันนี้พี่จีซูและเมื่อกี้ BNK เลือกสวนสยามเป็นสถานที่ถ่ายทำจีซูก็เช่นกันนะคะนี่คือความคลาสสิกค่ะคุณผู้ชมความสุขสีสันต่างๆเป็นส่วนผสมที่ลงตัวค่ะทำให้สวนสยามกลายเป็นตัวเลือกสำคัญของสถานที่ถ่ายทำนะคะเรามีคำยืนยันปากคำของโจเซฟคานเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอระดับโลกเจ้าของรางวัลแกรมมี่ค่ะผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แหละเพลงคลิกของจีซูเขาบอกว่าเลือกใช้บริการสวนสยามเป็นสถานที่ถ่ายทำมาแล้วก็หลายครั้งนะคะ
7: ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของสวนสยามเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็มีความเสียหายยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเสียแค่นั้นประเมินการที่ไปดูแลความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทมันว่าทำไมถึงแพงไป500บาทก็มูลค่าได้ประมาณ300ล้าน
1: น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศผู้ก่อตั้งและเจ้าของสวนสยามเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกท้อค่ะและอาจไปต่อไม่ไหวหลังจากได้รับความเสียหายนะคะเขาพูดในคลิปเมื่อกี้เนาะว่ามูลค่าราว500ล้านบาทและคาดว่าต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานกว่า6เดือนค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะเขาเอ่ยปากประกาศขายสวน

0: สยามพร้อมเครื่องเล่นทั้งหมดด้วยมูลค่า10,000 ล้านค่ะเป็นอีกครั้งที่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งความสุขนะคะและก็เป็นอดีตพื้นที่ความทรงจำของผู้คนหลายยุคสมัยค่ะ
1: อย่างไรก็ดีครับทางกทม.ประกาศว่าตั้งไฟบัตรขึ้นมาและกทม.ก็จะช่วยก็ยังดีใจว่ารัฐบาลประกาศว่าการอย่างเงี้ยต้องช่วยให้ทุกคนอยู่รอดธนาคารจะซ่อมบุญพลังรักษาตะไลบอกมาก็จะช่วย3คำนี้ว่าช่วยเนี่ยถ้าจริงสวนสยามอยู่ได้ตลอดไปครับถ้าบอกว่าพูดแต่ปากว่าช่วยแล้วไม่ช่วยสวนสยามก็ต้องขอลาตลอดการขอบคุณมากครับ
0: ถ้าไม่มีใครมากอบกู้เจ้าของก็บอกเองว่าอาจจะต้องลาตลอดกาลนะคะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ว่าได้กำไรไงคือมันก็ขาดทุนมาตลอดแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงพนักงานทุกคนที่อยู่มาด้วยกันแล้วก็ตรงนี้มันยังเป็นความฝันของเด็กๆหรือคนที่อยากจะมาเที่ยวหรือแบบโอ้ทำงานเครียดๆเอาสักหน่อยนึงแวะไปสวนสนุกใกล้ๆคือมันก็ได้อันนี้เพิ่งคุยกับคุณพ่อเมื่อวานนี้เองคุณพ่อบอกว่าตอนสวนสยามเปิดใหม่ๆโอ้โหนานมากนะคุณพ่อเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งทนต้องขับรถเนี่ยมาเที่ยวสวนสยามให้ได้แต่ปรากฏว่าวันที่เปิดใหม่ๆเข้าไม่ถึงเพราะรถมันติดยาวเหยียดมากคือทุกคนอยากจะมาเล่นสวนสนุกแห่งนี
0: ้นั่นคือ40กว่าปีก่อนนะ
2: ใช่ดิฉันก็เลยลืมถามคุณพ่อว่าเดี๋ยวถามผ่านหน้าจอเลยว่าสรุปได้กลับมาเล่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปถามที่บ้านอีกรอบ
0: เดี๋ยวคุณพ่อถ้าดูอยู่คอมเมนต์มาหน่อย
2: คอมเมนต์มานิดนึงนะ
0: แล้วก็ชวนคุณผู้ชมแชร์ความทรงจำกันได้ในเพจไทยบันเทิงเรามีไลฟ์อยู่นะคะว่าคุณมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับสวนสยามหรือเปล่าอย่างถ้ายกของเค้กเองก็ตอนเด็กก็ไปเล่นน้ำตอนโตอาจไปเดทหรือว่าตอนเป็นผู้ใหญ่ไปเทศกาลดนตรีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเทศกาลดนตรีหลายแห่งเขาพี่กิฟต์อย่าโมเซลสิ
2: ดิฉันชอบมากเลยไปเดทสนุก
0: ไปเดทก็มันน่ารักดี
2: นึกก็อยู่เกาหลีใต
0: ้ม้าหมุนอะไรอย่างงี้อ่ะยงเทศกาลดนตรีนิดนึงเพราะว่า Cat Expo เขาจัดที่นี่บ่อยๆคุณผู้ชมค่ะแล้วจริงๆมีคิวจะจัดอีกปลายปีนี้ด้วยนะเมื่อ4วันที่ผ่านมา Cat Expo เพิ่งประกาศว่าไม่ได้ยกเลิกยังยืนยันจะจัดอยู่ที่นี่ก่อนเพราะเชื่อว่า2เดือนน่าจะฟื้นฟูพื้นที่ที่จัดคอนเสิร์ตได้อยู่แต่ทีนี้แฟนๆก็ถามอีกว่าแล้วบัตรที่ซื้อพ่วงกับเครื่องเล่นล่ะ
2: จะยังไงอ
0: ันนี้ต้องรอคำตอบค่ะ
2: คือต้องบอกเลยนะว่าก่อนที่ประเทศไทยจะมีการจัดแสดงแบบสายสตรีทต่างๆของศิลปินน่ะเราไม่มีดูนะเราต้องไปตามสวนสนุกซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีเวทีแล้วเขาจะมีทั้งโจ๊กเกอร์มีอะไรที่เขาจะเล่นเหมือนมายากลเป็นอะไรมันหาดูยากมันก็เป็นศาสตร์ศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกันของคนที่ทำอาชีพนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันค่ะเรื่องหัวใจในลายผ้าวันนี้จะพาไปดูค่ะอีก1กิจกรรมนะคะซึ่งเกิดขึ้นจาก2ครูที่เก่งเรื่องงานผ้ามากๆท่านนึงเนี่ยเก่งเรื่องของสายมัดย้อมอีกท่านเป็นสายออกแบบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยถามว่าทำยังไงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำงานสายช่างตรงนี้เค้กเขาก็เลยจัดเป็นนิทรรศการขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะคุ้นแต่นิทรรศการที่เป็นงานภาพแต่ผ้าก็เป็นงานอาร์ตที่มีคุณค่าไม่แพ้กันในมุมมองนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้แตงกวาพาไปนะคะหัวใจในลายผ้าเจอกับแตงกวาอัญชลีได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานอาร์ตที่ว่านี้เขาจะจัดแสดงออกมาได้สวยแค่ไหนแล้วก็มีความหมายยังไงกับ2อาจารย์มืออาชีพค่ะ
3: จัดสีครามสีโปรดที่ทำให้หลงรักผ้ามัดย้อมชิโบริมาเป็นสีหลักของการจัดนิทรรศการค่ะเมื่อแผนการเดินสายจัดแสดงผ้าย้อมสีธรรมชาติทั่วภูมิภาคของครูวาสรุดากันทวงมาเยือนภาคตะวันออกที่บางแสนชลบุรีแม้แรกเริ่มตั้งใจมัดลายเกี่ยวกับท้องทะเลให้เข้ากับบรรยากาศหากก็ต้องสะดุดค่ะเพราะสตูดิโอย่านเมืองทองธานีเจอฝนแช่และน้ำท่วมเนื่องจากเทคนิคที่คิดไว้ต้องใช้แดดเป็นตัวแปรแต่ก็ยังมีผลงานอีกมากมายให้ครูช่างศิลปะหัตถกรรมโชว์ว่างานมัดย้อมไม่ใช่แค่ผ้ารัดหนังยางค่ะแต่คือการวางแผนจัดแพทเทิร์นใช้เทคนิคสารพัดที่จะมัดพันกันสีให้เกิดลวดลายไปจนถึงการย้อมสีธรรมชาติผสมผสานให้ได้โทนใหม่ๆเช่นสีเขียว1ผืนย้อมได้จากใบมะม่วงครามขมิ้นยิ่งจะให้สีเด่นค่ะเมื่อหันมาเล่นกับผ้าไหมเลือกลายทอยกตะกอยิ่งส่งให้ผ้ามีสีชัดเป็นประกาย การได้กลับมาจัดแสดงงานยังสถาบันเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเป็นโอกาสดีที่หวังให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจงานมัดย้อมอีกด้านตลอดจนชุมชนงานฝีมือเมืองทะเลฝั่งอ่าวไทยได้นำงานไปสร้างแรงบันดาลใจสร้างอาชีพ
4: ความกับทะเลนี่มันจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะคะแต่ก็มีสีสันมีสีธรรมชาติมาปนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างกลุ่มชาวบ้านแถวนี้ก็ยังจะมีปัญหาเรื่องการย้อมสีธรรมชาติกันอยู่ก็จะพยายามเอาสีธรรมชาติมาให้ดูส่วนมากบางทีก็จะเห็นงานมัดย้อมก็แค่แบบการมัดหนังยางมัดเบสิกง่ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอมาเห็นงานของครูนี่มันก็จะมีความยากขึ้นมีแพทเทิร์นมากขึ้นแล้วก็โอ้โหอาจารย์ทำชิ้นอลังการใหญ่โตนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยน่ะก็เจอบางคนว่าโอ้พอเห็นงานอาจารย์เราไม่ท้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
5: อันนี้คือลายอแดงผมปักมาให้ดูว่าของจริงมันจะแค่นี้เองเล็กๆนะครับน่าจะประมาณสักนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยครับแต่เราก็เอาตรงเนี้ยมุกของการออกแบบเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาเล็กๆเนี่ยมาเป็นใหญ่ๆหรือเอาจากใหญ่ๆมาเป็นเล็กๆมันก็จะทำให้ดูแปลกอันแดงเนี่ยเอามาผสมกับลายของม้งอันนี้เป็นกะเหรี่ยงกับม้งละ
3: นิทรรศการใช้ชื่อว่า The Colors of Textiles and Chibori ก็เพราะมีศิษย์รุ่นพี่ร่วมจัดแสดงค่ะแบ่งฟังพาไปรู้จักวัฒนธรรมของคนบนเขาเล่าผ่านนิทรรศการบ้านบนค้างใจครูช้างศักดิ์เจระเวียงเก่าครูช่างนักออกแบบผ้าคนดังจังหวัดแพร่เล่นกับผ้าทอและลวดลายโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายนำมาตีความจัดองค์ประกอบลวดลายใหม่ตามชื่อคือบ้านบนที่คนแพร่เรียกกลุ่มพี่น้องชาวเขาซึ่งมีทั้งงานเขียนเทียนของคนม้งงานปักลูกเดือยและผ้าทอกี่เอวของชาวกะเหรี่ยงงานปักเย็บแบบอาคาศิลปินผ้านำมาประยุกต์สร้างงานในแบบของตัวเองเช่นเทคนิคแพชเวิร์กตัดปะเพ้นย้อมสีบนฐานคิดที่ว่าให้ผืนผ้าเป็นทั้งศิลปะและเครื่องแต่งกายใช้ประโยชน์ได้จริง
5: งานที่ผมทำเนี่ยที่เราเรียกว่า wearable art หรือศิลปะที่สวมใส่ได้เนี่ยมันแตกต่างจาก art piece ตรงที่ว่างานพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคำว่าใส่ได้หมายถึงว่าซักได้ด้วยก็คือเป็นเสื้อผ้าปกติแล้วเสื้อผ้าเราใส่เราก็ต้องซักใช่ไหมครับอันนี้ซักได้เพราะว่าเราฟิกสีแล้วก็ผ่านขบวนการซักจนผ้าเนี่ยสีไม่ตก
6: มาเวิร์กช็อปที่บางแสนนะคะครูช้างก็คือมี FC มาติดตามบางคนคือไม่ได้ติดตามมาเรียนอย่างเดียวพอครูไม่อยู่ก็สามารถที่จะสอนแทนได้ด้วยนะคะนี่อย่างพี่เตียงนะคะอันนี้บอกว่าพี่เตียงมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะติดตามครูช้างไปตลอดเลยใช่ไหม
7: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือชอบผลงานของท่านก็มีร้านที่ไร้ใบสีนะแล้วก็เคยไปเที่ยวเวิร์กช็อปเที่ยวท่องเที่ยวกับท่านมาก็เลยก็ชอบนะมีความชอบแล้วก็เลยพระท่านบอกว่าอ้าวมีที่นี่มีเวิร์กช็อปช่วงเช้าก็เลยก็มา
8: เพราะมาจากระยองค่ะ
7: ไม่ต้องเล่น
8: น้ำท่วมด้วยอุตส่าห์ว่านั่นด้นมาให้ได้เพื่อมาเจออาจารย์
6: คือแปลว่าชอบผลงานแล้ว
8: ก็คือติดตามผลงานของอาจารย์เขารู้สึกว่าชอบค่ะตรงกับงานที่เราทำงานปักพวกงานปักพวกนี้ค่ะ
6: อย่างวันนี้ปักมดใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
6: ยากง่ายยังไงบ้างคะ
8: ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่มีพื้นฐานคือด้นถอยหลังแล้วก็ปักปมฝรั่งเศสแล้วก็ปักตัวนอนแค่นี้ก็ได้แล้ว
3: ได้ชื่อว่าเป็นนิทรรศการของ2ครูช่างก็ต้องจัดเวิร์กช็อปเอาใจคนรักงานฝีมือคู่ไปด้วยค่ะครูช้างมากับงานปักมดแดงขณะที่ครูวะสอนการเย็บมัดย้อมแต่ละคนก็มีทั้ง FC คนทำงานฝีมือเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมารับวิชาโดย2ครูช่างก็ประสานใจให้ศิลปะบนผืนผ้าสร้างโอกาสบนเส้นทางงานคราฟนิทรรศการ The Colors of Textiles and Chibori จัดแสดงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่30ตุลาคม2569อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้ที่ปารีสกำลังลุกเป็นไฟเลยนะคะมีแฟชั่นอะไรโอ้โหหลากหลายจริงๆได้เวลาเทศกาลเขาแหละแต่ว่ามีอยู่คู่นึงของบ้านเรานะคะ BL ต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศเขาจับตามากนะเก่งน้ำปิงถึงขั้นต้องเรคคอร์ดยาวกันไปเลย
9: ใช่คือต้องบ

อกว่าอย่างปกติเนี่ยดาราไทยก็จะได้ไปมีส่วนร่วมไปมีบทบาทในงานแฟชั่นวีคอยู่แล้วโดยเฉพาะที่ปารีสก็เคยมีการจัดอันดับด้วยว่า engage ปังขนาดไหนทำให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจได้แต่ดูเหมือนเสียงกรี๊ดของคู่นี้เก่งน้ำปิงเขาจะทำให้ช่างภาพเลยต้องหันมากดชัตเตอร์คู่นี้มากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นดาวค่ะเป็นโอ้โหแบบดาวประกายแสงมากในปารีสแฟชั่นวีคครั้งล่าสุดนะคะเพราะว่าดาราไทย

0: าพของทั้งคู่ไว้ในชุดเดียวกับศิลปินแคนาดาเชดแมคเรย์รวมถึงนักแสดงอังกฤษเนลมีแอคกี้ค่ะรวมถึงคนดังในวงการแฟชั่นอีกหลายคนเลยนะคะชุดเซ็กซี่มากเก่งและน้ำปิงเนี่ยเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ที่แสดงร่วมกันค่ะรวมถึงมีการประกาศผลงานคู่ต่อเนื่องด้วยซึ่งในวงการแฟชั่นทั้งคู่ยังเคยเดินทางไปร่วมมิลานแฟชั่นวีคเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีกระแสบนโลกออนไลน์ในระดับสูงด้วยค่ะมีข้อมูลนะจาก Onclusive ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์และติดตามสื่อนะคะที่ติดตามศิลปินและคนดัง173คนในช่วงมิลานแฟชั่นวีคเพราะว่าเก่งฮาริสมีสัดส่วนการถูกกล่าวถึงสูงที่สุดนะคะที่ร้อยละ 20.4 ส่วนน้ำปิงณภัสกรตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะที่ร้อยละ 13.7 รวมกันมากกว่า1ใน3ของคนดังที่ทางบริษัทได้ทำการสำรวจนะคะและนอกจากทั้งคู่จะไปปรากฏตัวในงานแฟชั่นโอทกูตูของปารีสแล้วเนี่ยก็ยังมีชื่ออยู่ในกำหนดการเข้าร่วมงาน Business of Fashion นะคะ500 Gala เป็นงานกาล่าที่รวมบุคคลสำคัญจากวงการแฟชั่นนานาชาติไว้ด้วยกันซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Paris Fashion Week ด้วยนะคะมาต่อกันที่แฟนๆของวง BTS กันบ้างนะคะใครที่ติดตามก็น่าจะทราบกันดีว่าลีดเดอร์ของวงค่ะ RM เขาเป็นนักสะสมงานศิลปะตัวยงแต่ว่าเขาเซนมากๆถึงขั้นสามารถจัดแสดงคอลเลกชันส่วนตัวที่พิพิธภัณฑ์ในซานฟรานซิสโกได้เลยละค่ะจากของสะสมส่วนตัววันนี้กลายเป็นนิทรรศการที่มีผลงานเกือบ200ชิ้นนะคะในจำนวนนี้เนี่ยราว140ชิ้นมาจากคอลเลกชันของ RM เมมเบอร์ของวง Idol K-pop BTS ค่ะที่นำมาร่วมจัดงานกับพิพิธภัณฑ์ซานฟรานซิสโก Museum of Modern Art ในนิทรรศการ RMXSF MoMA Between You and Me ผลงานที่นำมาจัดแสดงรอบนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่งานศิลปะเกาหลีที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่13ไปจนถึงงานร่วมสมัยค่ะโดย RM เนี่ยเขาเล่าว่าเริ่มเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจังเมื่อราว8ปีก่อนนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งงานที่ตัวเองสะสมจะถูกนำมาจัดแสดงแบบนี้ค่ะไอดอลเกาหลี RM เล่าว่าการเลือกสะสมงานของเขาก็ง่ายๆเลยค่ะถามตัวเองอยู่2ข้อว่างานชิ้นนั้นเนี่ยถูกใจเขาหรือเปล่าและในปี2026งานนั้นสื่อสารกับผู้ชมอยู่หรือเปล่านะคะเมนแรปวงเคป๊อปยังบอกว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพยุงความรู้สึกให้เขาในช่วงที่รู้สึกอ้างว้างไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่อยู่ในกรุงโซบ้านเกิดก็ตามค่ะRM ยังบอกว่าในฐานะคนหนุ่มจากเกาหลีการสะสมงานเหล่านี้คือความพยายามเติมมุมมองของคนรุ่นใหม่เข้าไปซึ่งสำหรับนิทรรศการครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการแนะนำตัวตนอีกด้านของเขาด้วยนะคะนอกจากจะมีรสนิยมมีเทสแล้วก็ต้องมีเงินด้วยนะคะถึงจะสามารถสะสมได้เป็นร้อยชิ้นขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: นิทรรศการแบบนี้มันทำให้เห็นว่าคนที่สะสมอะซื้องานแล้วมองงานแบบไหนหรือว่ามองโลกแบบไหนด้วยนะนักสะสมท่านหนึ่ง RM
2: ค่ะเห็นคุยกับพันธลักษณ์หลายปีเลยกว่าจะได้งานนี้ขอบคุณหลายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุก

0: ันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
2: ทั้งในและต่างประเทศ
1: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
2: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS
1: เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาอิ่มรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้พร้อมๆกับราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเรื่องนี้ก็ส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ในตลาดสดหลายจังหวัดภาคเหนือปรับตัวสูงขึ้นนะคะเกษตรกรในอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เองเขาเร่งขุดมันสำปะหลังออกมาขายก่อนกำหนดหลังจากที่น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะชาวบ้านปางข้าวสารหมู่ที่6ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เร่งขุดมันสำปะหลังที่น้ำท่วมขังเอาไปขายค่ะแม้ว่าจะยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวก็ตามแต่ว่าป้องกันหัวมันเน่าเสียหายหลังจากถูกน้ำแช่ขังอยู่เป็นเวลานานนายอนันต์กัลยากำนันตำบลแม่เล่ระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมที่อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะว่าถ้ามีฝนตกลงมาเติมอาจจะทำให้ในพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วได้รับความเสียหายเพิ่มจึงตัดสินใจขุดมันออกมาก่อนกำหนดค่ะ
2: เราจะต้อง
3: ยังนะครับไม่แค่5เดือน6เดือนใช่ฮะปกติมันจะถอนได้ก็ต้องอย่างขั้นต่ำกว่า9เดือนถึง10เดือนขึ้นไปเป็นปีนี่ก็ชิงพอได้มั่งครับไร่ละตันก็กว่า2ตันอะไรประมาณนี้ตันกว่าก็ได้ 3-4,000 แหละ
2: แล้วถ้าเกิดช่วงสมบูรณ์เนี่ยจะได้ประมาณกี่ตัน
3: ไร่ก็3ตันกว่าเกือบ4ตันครับไร่ครับ
2: แต่ช่วงนี้ได้ประมาณสักไร่ตัน
3: ตันก็กว่า2ตันได้อยู่ครับเหลือจากเน่าอ่ะนะเลยตั้งเน่าต้องทิ้งก่อนถ้าไม่ถอนแล้วจะเน่าหมดเลยจะไม่ได้เลย
0: สถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ในตลาดสดหลายจังหวัดภาคเหนือปรับตัวสูงขึ้นค่ะที่ตลาดสดเทศบาล2เทศบาลเมืองพิจิตรพ่อค้าแม่ค้าระบุเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าผักสดหลายชนิดปรับราคาขึ้นเท่าตัวอย่างถั่วฝักยาวเมื่อก่อนเนี่ย30บาทต่อกิโลกรัมก็ขึ้นเป็นกิโลละ70บาทแล้วชะอมจากเดิมกรัมละ10บาทก็เป็นกรัมละ30บาทใบโหระพาจากกิโลกรัมละ40บาทก็เป็น120บาทต่อกิโลกรัมสาเหตุหลักก็เพราะว่าปริมาณผลผลิตในแหล่งปลูกใหญ่เสียหายจากน้ำท่วมสินค้าออกตลาดน้อยสวนทางกับความต้องการผู้บริโภคที่ยังมีอยู่สูงประกอบกับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซลก็ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระและจำเป็นต้องปรับราคาผักผลไม้เพื่อความอยู่รอดค่ะ
4: มะเขือ20เป็น50แล้ว
5: ครับผม
4: ถั่วฝักยาว30เป็น70แล้ว
5: ครับผมแล้วตอนนี้มีกำลังซื้อชาวบ้านเป็นไงบ้างครับมีคนมาซื้อเยอะไหมครับ
4: ก็มีนะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วเขาผักเขาก็ตายหมดผักเขาเสียหมดนะก็ไม่มีกินก็พอขายดีราคาแพงแต่ขายดีนะ
5: ครับ
0: แต่ที่จังหวัดพิษณุโลกผู้สื่อข่าวไปสำรวจตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกพบว่าราคาขายผักยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแม่ค้าผักบอกว่าต้นทุนราคาผักสูงตามน้ำมันแพงแต่ว่าลูกค้าก็กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจก็เลยต้องขายผักบุ้งขายผักทุกอย่างในราคา10บาท20บาทอยู่เหมือนเดิมค่ะ
1: วันนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อยู่นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่บริเวณเทศบาลนครรังสิตกันก่อนที่นั่นน้ำท่วมขังยืดเยื้อเป็นเวลานานกว่า10วันแล้วถึงแม้ว่าถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้น้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแต่ก็ยังมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ที่ยังต้องปิดร้านกันอยู่มีบางส่วนที่พอจะกลับมาเปิดร้านขายเพื่อหารายได้ติดตามกับคุณคำพูนยมนารายงานสดมาจากย่านสะพานแดงรังสิตนะคะคุณคำพูนเชิญค่ะ
6: ถึงแม้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ระดับน้ำในคลองยังอยู่ในระดับวิกฤตที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนแล้วกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดย่านสะพานแดงก็เริ่มกลับมาเปิดร้านมากขึ้นหลังจากระดับน้ำบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตช่วงรังสิตคลอง1เริ่มลดลงนางจิรสุดาเพ็งเพชรแม่ค้าขายหมูปิ้งในตลาดบอกว่าตัวเองขายของในตลาดช่วงน้ำท่วมมาตลอดเพราะพื้นที่ภายในตลาดถึงแม้น้ำจะท่วมขังแต่ระบบไฟฟ้าสูงทำให้ในตลาดแห่งนี้ยังพอที่จะเปิดร้านขายของได้แต่รายได้จากการค้าขายลดลงเป็นอย่างมากจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ดยในช่วง2วันที่ผ่านมาระดับน้ําเริ่มลดลงไปบ้างนะครับแต่ยังกังวลเรื่องของฝนที่ตกลงมาอาจทําให้การระบายน้ําในคลองรังสิตยืดเยื้อนายเทพปัญญามงคลทองนะครับก็เป็นพ่อค้าร้านขายกะเพราอีกที่1นะครับซึ่งระบุว่าภายในพื้นที่เนี่ยถูกน้ําท่วมขังมาเป็นเวลา10วันแล้วตัวเองไม่สามารถออกมาประกอบอาชีพได้นอกจากความเสียหายจากที่อยู่อาศัยแล้วอาชีพหลักค้าขายทําให้การค้าขายนั้นไม่สามารถดําเนินการได้ทําให้ขาดรายได้เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจึงกลับมาเปิดร้านเพื่อหารายได้ไปจุนเจือครอบครัวสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ําจากคลองรังสิตและจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดรวมถึงมาตรการเยียวยาหลังน้ําลดครับ
7: เรื่องความเสียหายเกี่ยวกับอยากให้มีแบบศูนย์มาช่วยแบบว่าซ่อมรถที่เสียหายอะไรเงี้ยมีการช่วยซ่อมรถเพราะคนแถวเนี้ยอย่างที่พี่เห็นขับไปก็มีทั้งรถเสียบ้างมีอะไรบ้างพอดีว่าช่วงเนี้ยหาเงินก็ยากต้นทุนก็สูงแล้วก็มันเป็นช่วงภัยพิบัติเนาะพอหาเงินไม่ได้แล้วเรื่องการซ่อมแซมรถที่มันมีราคา 3,000 ขึ้นไปเงี้ยอย่างคนเครื่องพังหรือรถจมน้ําอะไรเงี้ยต้นทุนมันสูงมากเลยถ้าไม่มีช่วยก็คงต้องปล่อยให้มันเสียไปงั้นก่อน
6: ถึงแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาเมื่อวานนะครับทําให้ระดับน้ําในพื้นที่เพิ่มขึ้นไปบ้างแต่มาตรการป้องกันของเทศบาลนครรังสิตได้นําบิ๊กแบ็คหรือถุงกระสอบทรายขนาดใหญ่มากั้นบนถนนฝั่งเรียบคลองรังสิตและติดตั้งเครื่องสูบน้ําทําให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นขณะที่ภายในซอยย่อยเข้าพื้นที่ชุมชนยังคงมีระดับน้ําท่วมขังสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําทําให้บ้านเรือนประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ครับครับคุณพิมพิมลคุณจิรชตาครับถึงแม้ระดับน้ําจะเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่บางจุดของถนนที่มีการสัญจรผ่านไปยังมีระดับน้ําท่วมขังสูงถึง30เซนติเมตรผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ก็ควรที่จะพิจารณาในการใช้เส้นทางนะครับรวมถึงในพื้นที่ชุมชนก็มีข้อกังวลจากประชาชนว่าหลังจากที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลา10วันแล้วสภาพน้ําในชุมชนเริ่มเน่าเสียอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครับ
1: ขอบคุณคุณคําพูดค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเหนือน้ำสะสมรวมไปถึงแนวโน้มฝนตกหนักระลอกใหม่ก็ทำให้น้ำในคลองหลักแล้วก็ประตูระบายน้ำหลายจุดเนี่ยกลายเป็นจุดเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะหลายคนเครียดสะสมกันทีเดียวนะคะคือจุดหลักๆที่มันเป็นรอยต่อ3จังหวัดทั้งนครนายกปทุมธานีและกรุงเทพมหานครต่างก็มีระดับน้ำท่วมสูงจุดเหล่านี้แหละค่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่หลายคนออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้มีการระบายน้ำถ้าจุดหลักของตรงนี้เป้าหมายจริงๆเนี่ยต้องการออกสู่ทะเลทางด้านแม่น้ำบางปะกงแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาก็ทำให้การระบายทำได้ยากขณะเดียวกันยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือในพื้นที่นครนายกสูงขึ้นอำเภอองครักษ์ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกลายเป็นจุดรวมน้ำประสบภาวะน้ำท่วมสูงแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะนำมาสู่ข้อพิพาทของการจัดการน้ำในพื้นที่นะคะสำหรับอำเภอองครักษ์เนี่ยค่ะตอนนี้ยังอยู่ในสีแดงของสภาพของน้ำท่วมแดงแป๊ดเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ำยังท่วมสูงระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอย่างที่เราได้ทราบกันก่อนหน้านี้คือสวนไม้ประดับของชาวบ้านเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่า 20,000 ไร่ไปแล้วนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นบางพื้นที่ทนอยู่กับสภาพน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็เลยออกมารวมตัวกันเรียกร้องขอให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วมีเหตุการณ์ที่ปะทุขึ้นมาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาชาวอำเภอองครักษ์ไปรวมตัวปิดถนนริมคลองรังสิตนครนายกนะคะบริเวณ3แยกองครักษ์ตรงนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการจะให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง8กับคลอง9คือต้องการให้น้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่งนอกจากที่จะรอไประบายฝั่งทางแม่น้ำบางปะกงเพียงอย่างเดียวจะได้แบ่งเบาปริมาณน้ำในพื้นที่แต่ถ้าไปทางนั้นความหมายก็คือรังสิตธัญบุรีปทุมธานีก็จะมีปัญหาเพิ่มตามมาด้วยก็เลยนำมาสู่ข้อเสนอแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันอ่ะตกลงยอมเปิดประตูระบายน้ำแต่ไปเป็นจุดที่คลอง12ไปก่อนนะคะทีนี้ 4ตุลาคมเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานขอความร่วมมืองดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16เป็นการด่วนลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอองครักษ์ไม่ให้วิกฤตมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการสัญจรได้บนถนนรังสิตนครนายกนะคะเจ้าหน้าที่เลยเอากระสอบทรายไปกั้นขอบทางแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านข้างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าถนนก็มองว่าก็ถนนมันเป็นอุปสรรคทำให้น้ำบ้านเขาเนี่ยไม่ระบายก็พยายามไปรื้อกระสอบทรายออกในช่วงเวลากลางคืนแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมา2คืนนะคะจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้านไม่อยู่แล้วค่ะคือภาพเช้าวันนี้จากเพจข่าวด่วนนครนายกนะคะเป็นสภาพในช่วงเวลาประมาณ9โมงน้ำหน้ามสว.องครักษ์สูงประมาณ 35-40 เซนติเมตรนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะคะส่วนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่งานมวลชนสัมพันธ์ตำรวจสภ.องครักษ์เขาสำรวจเส้นทางน้ำองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเพื่อที่จะมาเตือนประชาชนนะคะคือในคลิปเนี่ยระบุเวลา 9:07 แต่ทางเจ้าหน้าที่รายงานว่าเป็นภาพช่วงเวลา 8:00 รถเล็กไม่สามารถผ่านได้กระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงนะคะทางแก้ปัญหาตอนนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงคนที่เดือดร้อนที่อาศัยตามแนวถนนรังสิตนครนายกก็คือพยายามเอารถสูงมารับส่งประชาชนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะขณะเดียวกันถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงๆสำหรับเส้นรังสิตนครนายกเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการสัญจรของรถเล็กการสัญจรของคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าใช้เส้นทางเลี่ยง บ้านนาวิหารแดงหินกองเพื่อจะได้เลี่ยงจุดน้ำท่วมที่น้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนั่นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้รับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่7จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะวันนี้5ตุลาคมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ในแนวทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ด้านเหนือด้วยนะคะส่งอาจจะทำให้พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะอาจจะมีระดับเพิ่มขึ้นได้แล้วมันยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมหลังจากวันที่7เนี่ยสุดสัปดาห์หน้า10-11ตุลาคมยังจะต้องรับมือฝนที่จะมาเติมอีกระลอกด้วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องค่ะ
0: จุดหนึ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ตอนนี้ก็คือที่องครักษ์นครนายกนะคะชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบกันแทบทุกตำบลแล้วเพราะว่ารับน้ำจากหลายทิศหลายทางเหลือเกินมีความพยายามไปเจรจาเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ที่จะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ได้แต่จะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วชาวบ้านเขากังวลอีกอย่างนั่นก็คือการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันจะมาเติมมันจะกระทบต่อองครักษ์ด้วยหรือไม่นะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณณวัฒน์ปุณธรักษ

0: ษาในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะในอำเภอคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการคลองในเรื่องของความพยายามระบายน้ำเห็นว่าไปเจรจาจนเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ได้แล้วมันช่วยสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
2: คร
0: ับ
2: จากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบนะครับก็ได้มีข้อเสนอนะครับว่าให้มีการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12
0: ค่ะ
2: ซึ่งทางกรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือรังสิตใต้ก็ได้เปิดประตูระบายน้ำขึ้นในวันที่3นะครับ
0: ค่ะ
2: 10เซนติเมตรนะครับต่อบานมี2บานนะครับเปิดขึ้น10เซนแล้วก็เมื่อวานก็ได้มาพูดคุยกับทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งกรมชลประทานก็ยกระดับเพิ่มขึ้นอีก15เซนครับรวม25เซนประตู2บานครับก็จะช่วยได้ระบายน้ำได้ระดับหนึ่งครับ
1: ค่ะคือล่าสุดนั้นมันสามารถลดระดับลงไปได้บ้างใช่ไหมคะ
2: ครับคือโดยบริบทของพื้นที่นะครับคือน้ำที่มาจากทางจังหวัดเนี่ยครับทางอำเภอเมืองบ้านนาเนี่ยครับที่ลงมาเขาจะเข้ามาที่คลอง29นะครับซึ่งจะทำให้น้ำท่วมที่ตำบลทรายมูลบางปรากฏแล้วก็คลองใหญ่นะครับหลังน้ำปริมาณนี้ครับจำนวนนี้ครับตอนนี้ก็ได้ไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับก็จะผ่านถนนเส้น305ซึ่งตอนนี้การจราจรนะครับถนนเส้นนี้โดยเฉพาะโค้งอุโมงค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่หนักก็คือที่หน้ามสวซ
0: ึ่
2: งระดับน้ำประมาณ 30-40 เซนนะครับรถเล็กก็ผ่านค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซ
0: ึ่
2: งเปิดทำงานทำให้การจราจรหนาแน่นก
0: ็
2: จะมีผู้ป่วยครับที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มสวเนี่ยครับก
0: ็
2: จะได้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับตอนนี้ก็มีรถบริการนำส่งผู้ที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแต่จอดอยู่ที่ปตท.คลอง15แล้วก็ปตท.ทางแยกที่อุโมงค์นะครับถ
0: ้
2: าท่านใดนะครับที่จะมาใช้บริการก็สามารถนั่งรถยกสูงที่จุดนี้ได้ครับ
1: ค่ะแต่ความสะดวกก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ขับรถไปเองใช่ไหมคะแต่ก็มีรถที่จะให้บริการเฉพาะที่เป็นคนที่จะมาโรงพยาบาลเท่านั้นเหรอคะและตลอดเส้นในช่วงที่น้ำท่วมเหรอคะ
2: ก็ตอนนี้ครับคือที่สัญจรได้โดยส่วนใหญ่นะครับยังสัญจรได้แต่มาจุดนี้ครับที่รถเล็กอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีทางที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับได้บริการตรงนี้อยู่ครับ
0: ค่ะน้ำที่จะมาเติมจากทางคลองรังสิตที่มีความกังวลกันอยู่ตรงนี้นี่มีจุดไหนที่กังวลกันมากที่สุดไหมคะ
2: น้ำที่จะเติมมาตอนนี้นะครับทางท่านผู้ว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยครับได้ทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานนะครับว่าอย่างทางองครักษ์นี้ยังหนักอยู่นะครับถ้าจะมีการผันน้ำมาจากเขื่อนป่าสักก็ให้ชะลอไว้ก่อนนะครับซึ่งณขณะนี้ทางกรมชลประทานนะครับก็ได้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมาว่ายังไม่มีแนวทางที่จะบริหารจัดการมาทางนี้ครับ
0: คือตอนนี้ยังไม่ได้ผันน้ำจากป่าสักไปเติมที่นั่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วจุดหลักๆที่ตอนนี้เนี่ยทางนายอำเภอต้องให้การดูแลเนี่ยจะเป็นจุดไหนที่มีความต้องการเป็นพิเศษหรือไม่นะคะ
2: คือแนวนโยบายนะของจังหวัดตอนนี้ก็คือมาตรการนะครับก็คือเราจะเร่งระบายน้ำ
0: น
2: ะครับออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดตั้งแต่มีการลดระดับประตูระบายน้ำนะครับจากไม่ให้จากทางอำเภอเมืองหรือบ้านนาเนี่ยเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือนะครับมีการสูบน้ำนะครับแล้วก็กั้นกระสอบทรายนี่เป็นนโยบายที่เร่งระบายน้ำนะครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนเนี่ยครับตอนนี้อำเภอมีโรงครัวพระราชทานซึ่งจะผลิตอาหารแล้วก็นำแจกจ่ายกับผู้ได้รับผลกระทบนะครับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทางมูลนิธิทางอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยครับก็จะสนับสนุนเรื่องถุงยางชีพนะครับตอนนี้เรือท้องแบนก็ได้ร้องขอไปทางจังหวัดนะครับเพราะมันไม่เพียงพอครับ ก็เรื่องสุขาเส้นที่นะครับนี้ในเรื่องของการช่วยคนหลังจากน้ำลดนะครับตอนนี้จะมีมาตรการเยียวยาก็คือการสำรวจเมื่อภัยที่คลายลงนะครับนี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วครับ
0: ค่ะความเสียหายที่เกิดกับธุรกิจในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นขายร้านค้าขายพวกแหล่งขายต้นไม้ประดับเหล่านี้ค่ะ
2: ซึ่งในคลอง15นะครับตรงนั้นเป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคลอง15ปีนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับมีน้ำท่วมก็ความเสียหายก็เยอะครับ
1: ค่ะจะเข้าไปดูแลได้อย่างไรด้วยไหมคะตรงนั้น
2: ตรงนี้ก็ทางกระทรวงเกษตรก็มีมาตรการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรอยู่แล้วครับ
1: ค่ะตอนนี้น้ำฝนที่จะมารอบนี้อะค่ะในพื้นที่ขององครักษ์อะค่ะมีความกังวลมากน้อยขนาดไหนคะที่จะเข้าอย่างวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการเหมือนกันอยู่ในแนวที่จะมีฝนตกด้วยค่ะ
2: ก็ที่กังวลนะครับว่าถ้าน้ำเติมฝั่งอำเภอเมืองครับตรงนั้นอะถ้าต้องน้ำมวลนั้นนะครับจะไหลมาที่องครักษ
1: ์ค่ะ
2: นะครับแต่ตอนนี้ก็ที่นำเรียนนะครับว่าก็ต้องเร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดครับ
1: ในอำเภอยังใช้มาตรการกั้นกระสอบทรายถนนรังสิตนครนายกอยู่ไหมคะหลังจากที่ถูกรื้อหลายรอบเลย
2: คือวันนี้นะครับเดี๋ยวณขณะนี้นะครับในพื้นที่นะทางแขวงทางหลวงนะครับทางกรมชลประทานอำเภอตำรวจนะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนัดเจรจาพูดคุยกับประชาชนในละแวกต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนครับก็ต้องทำความเข้าใจครับเพราะว่าได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนนะครับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องหาจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วก็ดำเนินการตามแนวทางนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งครับ
0: ค่ะตอนนี้มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะกับการเรื่องของการจะกระทบกระทั่งเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำต่อเนื่องมาจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะ
2: ครับก็ต้องใช้กลไกในฝ่ายปกครองนะครับเป็นหลักนะครับในการทำความเข้าใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บริบทของในสังคมชนบทนะครับเขาก็ยังเคารพในของในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับ
0: ค่ะคือผู้นำชุมชนมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยคลายความไม่สบายใจไม่พึงพอใจใดๆได้นะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในครั้งนี้นะคะท่านนายอำเภอองครักษ์
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณนวัฒน์บุญทรักษานะคะนายอำเภอองครักษ์ก็เป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการไปกดดันกันตามประตูระบายน้ำด้วยให้ยกบานขึ้นนะคะก็ช่วยเหลือได้ในส่วนนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังได้รับผลกระทบกันอยู่ก็คือประชาชนที่อาจจะต้องดำเนินชีวิตไปด้วยความพยายามให้เป็นปกติมากที่สุดนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ท้องถนนเองก็ยังคงมีน้ำท่วมขังจะไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่มสว.องครักษ์เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะลำบากกันทีเดียวตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบกันไปทั่วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามบริหารจัดการกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เราต้องการที่จะพูดคุยเพิ่มเติมกับทางอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีสำหรับการคาดการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ไหนจะมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างวิกฤตทีเดียวนะคะจะมีแนวทางอย่างไรบริหารจัดการในช่วงเวลานี้ตอนนี้อธิบดีอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอธิบดีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านอธิบดีคะสำหรับฝนที่ตกในวันนี้นะคะ5 6 7ในช่วงนี้มันมีโอกาสที่น้ำจะไปเติมในพื้นที่ไหนบ้างมีการวางแผนในแบบไหนคะ
3: เอาบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับป
1: ั
3: จจุบันในส่วนของสถานการณ์แรกก็ตั้งแต่ที่ฝนตก24ถึง27กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มคลี่คลายลงปัจจุบันกรมชลประทานก็ยังระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบันก็มีการลดลงนะครับอยู่ที่บวก 17.32 ถือว่าได้ผ่านพีคแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่เราปล่อยท้ายเขื่อนก็ได้เลยไ ตัวกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดการว่าอาจจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตกตั้งแต่วันที่5 6 7แล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งก็10 11 12นะครับโดยเฉพาะที่มีผลกับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเราก็จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราก็ได้เอาข้อมูลในส่วนของปริมาณฝนที่กรมอุตุคาดการนะครับมาเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับก็ปรากฏว่าก็มีปริมาณน้ำสูงขึ้นจากเดิมหน้าเขื่อนนะครับก็อยู่ในอัตราที่สามารถบริหารจัดการที่ท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีได้อยู่ครับแม้เราคาดการว่าเราจะปล่อยท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถึงวันที่6ถึงวันที่7แล้วก็จะค่อยๆปรับลดลงในอัตราที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นวันที่5 6 7ก็เลยจำเป็นจะต้องอาจจะบริหารจัดการท้ายเขื่อนไปจนถึงวันที่10ครับ
0: ค่ะแล้วเขื่อนอื่นๆล่ะคะที่กำลังมีความกังวลกันอยู่อย่างทางป่าสักเนี่ยมีการระบายไปเท่าไหร่แล้วอาจจะไปกระทบกับจังหวัดไหนที่จะมีน้ำเข้าไปเติมอีกนะคะ
3: อีกเขื่อนหนึ่งครับก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีความจุเกินเก็บกักอยู่นะครับที
0: ่
3: 110% นะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักซึ่งเป็นต้องไหลผ่านแม่น้ำป่าสักนะครับเข้าท้ายประตูระบายน้ำพระราม6นะครับและลงเจ้าพระยานะครับเป็นซึ่งถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำอีกโครงการหนึ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการร่วมกับเขื่อนเจ้าพระยาของเรานะครับเราก็ได้แนวทางก็ระบายน้ำที่อัตราท้ายเขื่อนป่าสักอยู่ที่อัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อจะคอนโทรลควบคุมให้ผ่านตัวเขื่อนพระราม6นะครับจนมีผลกับอัตราที่สูงขึ้นที่สามโคกนะครับซึ่งมีจุดเฝ้าระวังของกรมชลประทานอยู่ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วง5 6 7ก็มีปริมาณฝนเข้ามาเหมือนกันจากที่เราคาดการณ์นะครับก็คิดว่าฝนน่าจะเข้ามาอีกในรอบนั้นประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการระบายสอดคล้องกันก็ยังไงเสียก็คิดว่าเราจะระบายท้ายเขื่อนป่าสักอยู่ไม่เกินแนวต้านที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ค่ะแต่จุดที่ได้รับผลกระทบมันอาจจะเป็นโซนขององครักษ์ทางนครนายกเพิ่มอีกใช่ไหมคะ
3: ในส่วนของป่าสักจะมีผลในส่วนของทางแม่น้ำป่าสักอย่างเดียวแล้วก็ลงไปที่อยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอท่าเรืออาจจะมีผลเป็นค่อนข้างที่จะกระทบบ้างนะครับกระทบนะครับในส่วนของที่อำเภอท่าเรือของจังหวัดอยุธยาแต่ถ้าเกิดเราสามารถปรับลดในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงนะครับอาจจะมีการพิจารณาการปรับลดปรับจากการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำมโนรมลงได้ครับ
1: อธิบดีคะมีทางประชาชนที่เขามารวมตัวกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเขาขอเปิดทางประตูระบายน้ำอะค่ะทางคลอง8คลอง9อะค่ะตรงนั้นไม่สามารถทำได้หรือเปล่าคะ
3: จริงๆแล้วก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลอยู่นะครับเนื่องจากเข้าใจในส่วนของแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำนครนายกนะครับปริมาณมวลน้ำจากตอนบนก็ไหลมาจนจุดสูงสุดน่าจะอยู่ที่บริเวณบางปะกงแล้วล่ะตอนนี้เลยมาตรงนั้นแต่ก็ทำให้มีปริมาณน้ำที่อยู่ในพื้นที่นะครับยังเยอะอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันเราพยายามดึงออกจากประตูเสาวภาผ่องสีเป็นหลักนะครับในส่วนของที่มีผลโซนดังกล่าวนะครับแต่เนื้อประชาชนเรียกร้องนะครับว่าประตูกลางคลองรังสิตหรือเฉพาะคลอง12 13ที่อยู่ระหว่างกลางคลองดังกล่าวสามารถที่จะบริหารจัดการเปิดประตูตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับป
1: ั
3: จจ
1: ุ
3: บันก็พิจารณาแนวทางที่จะทางเพื่อผ่อนปลนเพื่อจะไม่กระทบในภาพรวมโดยเฉพาะถ้าผ่านไปทางรังสิตก็จะต้องดึงออกจากแม่น้ำเจ้ายาในส่วนที่เราเข้าไปดังกล่าวเพิ่มขึ้นจะได้ไม่ไปกระทบกับตัวเส จังหวัดปทุมนะครับถ้าลงมาคลอง11แล้วก็13นั่นจะลงมาข้างล่างนะครับที่จะระบายพาไปทางคลองบางขนา

0: ของพระองค์นะครับอันนี้ก็ดูในอัตราที่เหมาะสมกำลังที่จะพิจารณาเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ตรงนี้อย่างรอบคอบครับ
1: ค่ะอย่างพื้นที่ปทุมธานีจริงๆเขาก็จมน้ำมาค่อนข้างที่จะยาวนานอยู่แล้วเหมือนกันกำลังน่าจะประมาณสัปดาห์นึงแล้วตรงนี้จะช่วยเหลือดูแลให้กับประชาชนในพื้นที่ยังไงได้บ้างนะคะ
0: ตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ก็คือคลองรังสิตนะครับต้องเอาน้ำต่ำกว่าระดับ 1.9 ให้ได้นะครับถ้าระดับน้ำต่ำกว่า 1.9 เนี่ยก็จะทำให้น้ำในส่วนของพื้นที่ชุมชนต่างๆจะไหลลงคลองรังสิตนะครับการเอาน้ำออกจากคลองรังสิตตอนนี้หลักๆก็คือจากประตูชั่วคราวประตูปากคลองรังสิตของกรมชลประทานนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีติดตั้งอยู่ประมาณ14เครื่องที่สูบออกตลอดเวลาและก็ในช่วงที่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างต่ำจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนแล้วก็จะเปิดบานครับก็เร่งดำเนินการในส่วนของถ้าสถานการณ์เมื่อเช้าได้รับรายงานจากผู้ว่านะครับในห้องประชุมของเมื่อเช้าก็ได้เห็นชัดว่าบริเวณเส้นทางการสัญจรเนี่ยเริ่มจะลดการท่วมขังแล้วนะครับยังเหลือแต่เฉพาะชุมชนที่เป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ยที่เป็นลุ่มต่ำก็จะเร่งเอาช่วยขึ้นเข้ามาครับ
1: ค่ะตอนนี้ปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนน่าจะเบาบางลงใช่ไหมคะหลังจากที่หนุนถึงเมื่อวานนี้ค่ะตรงนี้มันพอจะทำให้การระบายน้ำนั้นมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นได้ไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งของการระบายน้ำที่ลงเขื่อนลงทะเลนะครับก็ช่วงนี้ก็ทิศทางของระดับน้ำทะเลลดลงนะครับก็น่าจะเร็วขึ้นในการที่จะมวลน้ำลงสู่ทะเลนะครับก็อีกช่วงหนึ่งที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาก็คือปลายเดือนนะครับ29-30ประมาณช่วงโน้นก็จะตอนนั้นคิดว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายที่มวลน้ำจากการฝนตกลงมาก็จะลงสู่ทะเลเกือบหมดครับ
1: ค่ะก็คือรอไปช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมอยู่เหมือนกันนะคะที่บดีค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: คุณวิทยาแก้วมี
0: ค่ะขอบคุณนะครับ
1: ค่ะที่อธิบดีกรมชลประทานค่ะคือถ้าเกิดว่าดูเอาเฉพาะน้ำเหนือที่จะลงเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างที่จะวางใจได้เปราะหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงระบายสูงสุดอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ไม่น่าจะเกินกว่านี้แล้วค่ะแล้วก็แต่ยังคงต้องคงการระบายน้ำไปอีกพักหนึ่งเนื่องจากว่าช่วง5-7แล้วก็10-12เนี่ยก็จะมีฝนลงมาเติมดังนั้นการที่ระบายก็ยังไม่สามารถที่จะลดลงจากนี้ได้เนื่องจากว่าต้องเร่งดันน้ำออกให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะคะเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะรับน้ำก้อนใหม่แต่พีคเนี่ยมันผ่านไปแล้วสำหรับพีคน้ำเหนือนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นการรองรับน้ำก้อนใหม่ซะมากกว่าส่วนทางเขื่อนป่าสักอันนี้ยังน่าห่วงอยู่เนื่องจากว่าเกินความจุของอ่างอยู่ที่ 110% นะคะดังนั้นก็ต้องไประบายทางเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรืออยุธยาเนี่ยลงเจ้าพระยาระบายจากเขื่อนป่าสักเองจากท้ายเขื่อนเนี่ยไม่เกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้จะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วก็ยังต้องคงอยู่ระดับนี้ไปดังนั้นทางพื้นที่อำเภอท่าเรือก็อาจได้รับผลกระทบอยู่ทางปทุมก็ต้องพยายามเร่งกันให้ได้มากที่สุดละค่ะเพราะว่าก็จมน้ำมาพักใหญ่แล้วเหมือนกัน
2: ค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะคะหลายคนอยู่กับน้ำมานานมีอาการเจ็บป่วยกับการที่อยู่กับน้ำต่อเนื่องหลายวันเป็นโรคน้ำกัดเท้ามีอาการปวดเมื่อยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็นำยาน้ำเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่ตามที่เป็นจุดอพยพกันอยู่นะคะติดตามกับคุณสุภาชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะคุณสุภาชาคะ
3: ท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะขณะที่ผู้ประสบภัยบางคนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยจากน้ำกัดเท้าค่ะบางคนมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องจัดยาและเวชภัณฑ์ไปดูแลผู้อพยพจนถึงศูนย์พักพิงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทวันนี้นะคะขยายวงกว้างไปใน4ตำบลทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพขึ้นมาอยู่ตามจุดพักพิงริมถนนคันคลองมหาราชค่ะเมื่ออยู่กับน้ำเป็นเวลานานหลายวันปัญหาสุขภาพก็เริ่มตามมานะคะโดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้าและอาการปวดเมื่อยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จึงจัดทีมลงพื้นที่ดูแลประชาชนตามจุดอพยพพร้อมเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะยารักษาอาการน้ำกัดเท้าและยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะนอกจากตำบลตะลุแล้วยังพบประชาชนในจุดอพยพตำบลหาดอาสาโผล่ดัง

0: ออกและโคมดังดำตกเข้ารับบริการขอรับยาเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมยาประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับต่อเนื่องนะคะตามแพทย์สั่งและนำไปส่งที่ศูนย์อพยพเพื่อไม่ให้การรักษาต้องหยุดชะงักขณะที่การระบายน้ำตอนนี้ในพื้นที่ค่ะก็ลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนละลอกใหม่ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้หนึ่งในนั้นคือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนค่ะต้องนำไก่ออกมาอยู่บริเวณริมถนนคันคลองมหาราชนะคะขณะนี้เข้าสู่วันที่4แล้วเจ้าของไก่ชนก็บอกนะคะว่าหลังได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการระบายน้ำจึงตัดสินใจขนย้ายไก่และสิ่งของออกมาจากบ้านล่วงหน้าแล้วรวม3เที่ยวโดยมีคนในพื้นที่ช่วยกันแต่หลังจากขนของเสร็จและย้อนกลับเข้าไปในบ้านยังประมาณ10นาทีน้ำก็ทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วค่ะจึงต้องรีบขี่จักรยานยนต์ลุยน้ำออกมาตอนนี้ต้องดูแลไก่ชนอยู่ริมถนนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนะคะแต่ต้องคอยย้ายไก่เข้าที่ร่มกางผ้าล่มและมุ้งป้องกันทั้งแดดและฝนรวมถึงคอยพรมน้ำเช็ดตัวและลูบน้ำช่วยคลายความร้อนเจ้าของบอกว่าไก่ชนบางตัวมีราคาสูงถึงหลักหมื่นบาทและเลี้ยงมาตั้งแต่ชั้นป.4ตามคุณตาค่ะจึงมีความผูกพันอย่างมาก
1: ครับเดือดร้อนพี่ร้อนแบบร้อนด้วยอ่ะ
2: แดดร้อน
1: ครับแดดร้อนด้วย
2: แล้วไก่ดูแลยากไหมแบบจาก
1: ก็เหมือนก็ไม่ต่างกันนะพี่ก็ดูแลมันเหมือนกันนี่เนี่ยแต่แบบมันหาที่อยู่ยากเวลาแดดส่องไงครับพี่แดดมันต้องหาตามลมให้มัน
2: เหมือนมันเครียด
1: ครับมันเครียดมากเครียด
2: เห็นว่าไก่ชนอ่ะตัว
1: หลายครับ
2: ประมาณเท่าไหร่
1: ครับแล้วแต่อ่ะพี่บางทีก็เป็นหมื่นสามหมื่น
0: แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อยนะคะแต่สถานการณ์ยังต้องติดตามฝนละลอกใหม่ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงอัตราการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงยังวางใจไม่ได้ค่ะหากมีมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบระดับน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจเพิ่มขึ้นและทำให้น้ำท่วมยืดเยื้อขึ้นไปอีกขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังกังวล นะคะว่าอาจต้องอพยพมาใช้ชีวิตอยู่บริเวณริมถนนนานเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งบางครอบครัวก็ต้องอยู่ริมถนนนานถึง 2-3 เดือนค่ะคุณผู้ชมทั้งสองท่านค่ะสถานการณ์ณเวลานี้ถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเวลานี้เองค่ะที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะตั้งแต่ช่วง 9:00 น. จนถึงณเวลานี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกชาวบ้านจึงกังวลว่าหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นมาอีกพวกเขาอาจจะต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงถนนคันคลองมหาราชแบบนี้ยืดเยื้อต่อไปค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภาชา
4: ค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะบางจุดน้ำอาจจะเริ่มทรงตัวแต่ปัญหาก็คือการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงกับน้ำท่วมขังนานเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเรื่องของการระบายน้ำค่ะหลายครอบครัวเขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงนะคะระดับน้ำอาจจะเริ่มทรงตัวก็จริงแต่ว่าพื้นที่ริมสองฝั่งคลองยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า2เมตรค่ะอย่างที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมจนถึงบริเวณชั้น2ชาวบ้านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกจากบ้านการเอาอาหารเอาสิ่งของเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันไปพบแพทย์ไปซื้อของจำเป็นพอน้ำท่วมบ้านนานๆเนี่ยปัญหาไม่ใช่แค่การเดินทางค่ะแต่ว่าเรื่องพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันห้องน้ำห้องท่าใช้การไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ถูกน้ำท่วมด้วยเหมือนกัน
5: ยกโคนข้างล่างขึ้นมังบนก็มายกข้างบนอีก
6: ค่ะ
5: เอออิดมาหนุนกัน
6: ค่ะแล้วนอนยังไงคะ
5: นอนมันที่ยกไว้อ่ะ
6: ยกแค่ไว้เหรอคะแล้วห้องน้ำทำไงป้าถ้าไม่มีอ่ะ
5: โอ้ก็สองวันแล้วยังไม่ได
6: ้โหลำบากเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่เดี๋ยวป้าออกข้างนอกได
6: ้พายเรือออกไปขับถ่ายข้างนอกเอา
5: ใช่ใช่มีห้องนอกก็มีร่วมเขาแปลใส่เขาหน่อย
4: ส่วนที่

0: ่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาพมุมสูงก็เผยให้เห็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาถูกน้ำล้อมเป็นบริเวณกว้างหลายชั้นพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยน้ำท่วมเกือบจะมิดและเหลือพื้นที่ชั้นบนสำหรับพักอาศัยกันได้บางครอบครัวเขาต้องนำสิ่งของจำเป็นมาไว้บนชั้น2นะคะบริเวณโดยรอบก็กลายเป็นผืนน้ำการเข้าออกจากบ้านก็ต้องใช้เรือเป็นหลักโดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำยังสูงกระแสน้ำไหลผ่านพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กังวลใจอะไรไหม
2: โอ้โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอีกทีพื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
1: ตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
2: ปีที่แล้วมันระเบิดแล้วปีนี้มันก็ทับทวมอีกระเบิดอีก
1: อ่ะคือกลัวพื้นบ้านระเบิดใช่ไหม
2: ไม่เห็นระบายเข้าทุ่งเลย
1: ตอนนี้เราก็กังวลใจถ้ามาอีกก็อยู่กันลำบาก
2: ลำบาก
3: ยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะก็คือน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานและระบายออกได้ช้าหลายชุมชนต้องพึ่งพาเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ปทุมธานีบริเวณคลอง14ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือชาวบ้านใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กมาช่วยกันสูบน้ำจากพื้นที่บ้านเรือนลงคลอง14หลังจากน้ำท่วมขังมาตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำนะคะด้านหนึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครนายกอีกด้านรับน้ำที่ล้นมาจากคลอง13ก็ทำให้น้ำยังไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องหลายครอบครัวย้ายออกจากบ้านมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนเพราะว่าบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงไม่พอชาวบ้านก็ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าเครื่องสูบน้ำจะได้เดินเครื่องได้ต่อเนื่องค่ะ
4: เทศบาลเทศอะไรก็ให้แต่น้ำมันก็ไม่พออ
5: ๋อน้ำมันเราต้องสูบออก
4: ครับให้น้อยไม่ให้ไม่ตามความจริง
6: ซัพพอร์ตได้ไม่เต็มที
4: ่ให้น้อยเกิน
3: น้ำที่ท่วมขังก็เริ่มมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นนะคะก็มีความกังวลจากชาวบ้านว่าถ้ายังระบายไม่ได้ต่อเนื่องอาจจะกระทบทั้งสุขอนามัยรวมไปถึงการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยค่ะ
0: ฝนฟ้ารุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยค่ะก็ทำให้หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วกังวลกันมากว่าเอ๊ะน้ำมันจะกลับมาท่วมกันอีกหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการเตือน51จังหวัดเลยค่ะก็รวมถึงกทม.ด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอีกวันนึงนะคะแล้วต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อยาวๆไปจนถึงสัก11ตุลาคมเลยค่ะกว่าที่จะวางใจได้ระดับหนึ่งสำหรับพื้นที่ตอนบนของประเทศนะคะช่วงเวลานี้การเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องติดตามพร้อมๆกับเรื่องของการเร่งรัดเยียวยาอย่างเมื่อวานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสก็ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปทุมธานีไปดูแลในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็รับปากจะเร่งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกด้วยค่ะ
7: ผมในฐานะที่ดูว่าประมาณก็คงต้องพยายามช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคลองสายสำคัญที่จะส่งน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ำมันไปอัดและประชาชนที่อยู่ตั้งแต่รอยต่อเนี่ยถูกกระทบมากนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับให้ประชาชนถูกกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ท่านนายกกำชับเรื่องเยียวยาซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ว่าผมต้องรีบไปประสานงานนะครับน้ำลดเมื่อไหร่เราต้องรีบเยียวยาประชาชนนะครับ
0: นอกจากเรื่องของการเยียวยาแล้วเรื่องของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมรอบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ประเมินกันแล้วบอกว่าน่าจะกระทบไม่ถึง 0.1% สำหรับ GDP แต่ที่น่ากังวลคือกลุ่ม SME เนี่ยล่ะค่ะที่เขาจะได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์ครั้งนี้แล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยนะคะช่วงตั้งแต่12-18ตุลาคมนี้รองนายกเอกนิติก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าก็มีการประสานความพร้อมกับทางปภ.แล้วนะจะเอาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมมาปรับใช้ในการวางเกณฑ์เตือนภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมีการทดสอบแผนฉุกเฉินแบบครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟดับแผ่นดินไหวน้ำท่วมเตรียมไว้ละทาง World Bank ทาง IMF เองเขาก็เข้าใจดีว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank IMF 2026ค่ะแต่ก่อนจะถึงวันประชุมเรื่องของการเร่งรัดในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานมีการสรุปจากผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักอันนี้จะเป็นย่านพัฒนา

0: นาการนะคะตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับและเพราะว่าน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่อยู่โดยเฉพาะโซนลาดกระบังที่กำลังเร่งกู้สถานการณ์ส่วนเขตพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมแล้วก็ลาดกระบังโดยเฉพาะเคหะร่มเกล้าค่ะก็ยังเร่งกู้คืนพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องลดระดับน้ำไปได้ 30-60 เซนติเมตรสภาพถนนในพื้นที่ยอมรับว่ายังมีปัญหาในการสัญจรน้ำยังท่วมขังอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรอีกสักประมาณวัน2วันนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะแต่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนรอบใหม่รัฐบาลยังต้องดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะในการประชุมปภ.เมื่อวานนายกก็มอบหมายผู้ว่าแต่ละจังหวัดแล้วว่าถ้าประเมินสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ได้เลยการวางแผนการดูแลกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าต้องทำก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันแล้วก็ต้องรอยืนยันข้อมูลจากกรมอุตุกันก่อนอัปเดตข้อมูลกันแบบวันต่อวันเลยค่ะแล้วก็วางแผนบริหารสถานการณ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเอาไว้เรื่องการเยียวยานายกก็กำชับว่าให้รองนายกเอกนิติพันธ์ประภาสเนี่ยแล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยขอให้ไปซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ครม.ได้กำหนดเอาไว้ด้วยค่ะ
1: และวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชุมบก.ปปช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7นะคะสั่งเร่งให้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้คือไม่ต้องไปรอการฟื้นฟูให้เสร็จก่อนกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลศูนย์พักพิงเรื่องของสุขอนามัยเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อด้วยค่ะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณเกตมณีคะ
2: นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการนะคะให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะจะมีปริมาณน้ำฝนนะคะเพิ่มเข้ามาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะไปหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะคะก็ได้มีการขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วค่ะสำหรับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มขึ้นทุกภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้ด้วยและก็จะมีฝนตกชุกถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นการระบายน้ำอาจจะไม่เป็นไปตามแผนจึงขอให้พื้นที่ใดที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ให้ดำเนินการทันทีค่ะพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทางนี้หากพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะนายอนุทินยังกล่าวย้ำว่าจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วขอให้เร่งดำเนินการใช้เงินทดรองดูแลราชการหรือดูแลประชาชนแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเรื่องของสุขอนามัยด้วยหากไม่สะอาดอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้และยังมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาด้วยภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกให้กับประชาชน
3: เท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่านเงินเยียวยาเนี่ย
4: ได้เงินมาแล้วครับ
3: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
4: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
3: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลย
2: หลังการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมตอนนี้ยืนยันว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากเริ่มมีความขัดแย้งในระดับพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของมาตรการพักหนี้ของประชาชนก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วโดยจะดำเนินการเร็วที่สุดค่ะ โดยวันนี้นะคะนอกจากวงของการประชุมที่ปภ.แล้วก็มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสเป็นประธานนะคะโดยเป็นการดูแลเรื่องของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางค่ะแล้วก็ได้มีการย้ำเรื่องของข้อมูลเช่นกันนะคะว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการใช้ข้อมูลหรือว่าต่างคนต่างทำงานนะคะทำให้ต้องยอมรับว่าต่างคนต่างทำงานนั้นอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันในพื้นที่ค่ะ
0: วันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่ยังคลี่คลายแล้วแต่อย่างเคหะอย่างเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการทยอยย้ายเครื่องสูบน้ำไปช่วยจุดที่ยังท่วมกันอยู่นะคะทาง Flora View หนองจอกน้ำยังสูงสายไหมเองก็ต้องบริหารจัดการการเปิดปิดทางน้ำร่วมกับพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอยู่ค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและเคหะร่มเกล้าค่ะระดับน้ำลดลงต่อเนื่องบางจุดเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วมีการเร่งกู้ถนนแล้วก็หมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกค่ะตอนนี้มีการทยอยถอนเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์ดีอย่างที่บึงกลุ่มคลองจันเอาไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองฝั่งทับช้างบนเริ่มสัญจรได้แล้วนะคะแต่ว่าฝั่งซอยเลขคู่เนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงส่วนเคหะร่มเกล้าเครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งที่มี6ตัวตอนนี้เดินเครื่อง4ตัวอีก2ตัวปิดพักไว้เพราะว่าระดับน้ำลดลงจนไม่เหมาะกับการสูบแล้วแต่ยังเตรียมพร้อมไว้สำหรับย้ายไปช่วยพื้นที่จุดอื่นที่ยังน่าเป็นห่วงนั่นก็คือหมู่บ้าน Flora View เขตหนองจอกค่ะจุดนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องมาประมาณ10วันแล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่การระบายน้ำออกทำได้จำกัดต้องรอให้ระดับน้ำโดยรอบลดลงอีกเล็กน้อยก่อนจะเร่งระบายออกสำหรับการบริหารประตูระบายน้ำกทม.ต้องพิจารณาระดับน้ำทั้งพื้นที่ต้นทางและปลายทางตอนนี้คลองสายหลักน้ำเริ่มลดลงก็สามารถเพิ่มการสูบน้ำจากคลองสายรองแล้วก็พื้นที่ชุมชนลงคลองสายหลักได้แล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวพอระดับน้ำดีขึ้นก็จะเปิดประตูคลอง2เพิ่มเพื่อช่วยระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนพื้นที่สายไหมรอยต่อปทุมธานีอันนี้ต้องบริหารการปล่อยน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปกระทบกับอีกพื้นที่โดยต้องประสานการจัดการน้ำระหว่างพื้นที่รอยต่อกันด้วยค่ะ
5: นี่เราถอนพวกเครื่องที่สูบแถวบึงกลุ่มหรือคลองจันออกมาละนะก็จะเข้าไปช่วยเติมในส่วนทั้งมีบุรีและกระบังแล้วก็หมู่บ้านที่เหลือสะพานสูงนะครับเราเปิดประตูที่คลอง2ขึ้นมานะเพื่อช่วยระบายน้ำจากข้างบนลงมาได้คือถ้าเราคุมน้ำลาดพร้าวได้ดีตอนนี้เริ่มดีแล้ว ก็เปิดประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ลงได้ดีครับ
1: ถ้าดูในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าตอนนี้ระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะพอที่จะเปิดเส้นทางสัญจรได้แล้วแต่ก็ทำให้เห็นร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำมานานกว่า10วันค่ะสภาพของรถยนต์ถูกจอดไว้บริเวณลานจอดรถโซน4เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะเจ้าของรถก็เข้าไปตรวจสอบสภาพรถที่เสียหายหลังจากท่วมขังนานถึง10กว่าวันนะคะชาวชุมชนแฟลตอทรเคหะร่มเกล้าบอกว่ามีอาชีพขับรถตู้รับส่งผู้โดยสารไม่ประจำทางน้ำท่วมย้ายรถออกไม่ทันก็ต้องจอดทิ้งไว้นะคะส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายค่าซ่อมน่าจะหลักหมื่นบาทยอมรับว่าไม่มีเงินสำรองเตรียมไว้เลยแล้วก็มองว่าเงินเยียวยาไม่น่าจะพอกับความเสียหายค่ะ
6: พอตอนนี้เราโดนหนักตัวผมเองอยู่บ้านโป่งก็โดนก็ไปจ่อรอที่บ้านโป่งหนีจากนี่วันเสาร์ไปถึงบ้านโป่งน้ำจ่อจะริมตลิ่งแล้วบ้านผมอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยก็เลยขยับขยายทำอะไรไม่ได้เลยแถมค่างวดค้าง3งวดไฟแนนซ์ก็โทรมาเร่งผมก็เลยว่าเขาบอกสถานการณ์ผมบนแบบนี้นะผมก็ไม่รับฟังคุณนะคุณจะโทรมากผมเครียดพออยู่แล้วงานก็ทำไม่ได้เงินก็ไม่มีส่งค่างวดค่างวดเหลือแค่8งวดไม่มีใครเขาทิ้งหรอกนะมีแต่ว่าเราจะเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเราแบบไหนกดใจให้ได้เพราะตอนนี้เราแทบหลุดหมดละ
1: และเช้าวันนี้ในพื้นที่ชุมชนนะคะหลายคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วเพราะว่าถนนสายหลักกลับมาสัญจรได้แล้วก็ยังมีขนส่งสาธารณะที่เริ่มกลับมาวิ่งให้บริการแต่ก็ยังมีพื้นที่โซนด้านในที่น้ำยังท่วมขังอยู่เครื่องสูบน้ำทั้ง8ตัวยังเดินหน้าเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังบางส่วนอยู่นะคะ อีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแฟลตเอื้ออาทรเคหะร่มเกล้าบอกว่าวันนี้น้ำลดลงเร็วแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ทางเข้าออกแฟลตที่ตัวเองอาศัยอยู่ที่มีน้ำขังประมาณ 30-50 เซนติเมตรและตอนนี้น้ำก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นก็มีการอพยพออกไปอยู่กับหลานชั่วคราวไม่อยากเดินลุยน้ำส่วนพาหนะที่ได้รับผลกระทบทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์เมื่อวานก็

0: น้ำมันใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแท้งน้ำน่ะน้ำมันท่วมน้ำก็ไหลลงไปในนั้นนะเขาก็ปิดเลยการใช้น้ำจะอะไรครับมารู้ว่าเห็นครับพูดว่าจะมาต่อไอ้ป้าป๋าให้แล้วให้ได้ใช้ยังก็ไม่รู้แต่ไฟมีแล้วตอนเนี้ยครับครับไปอยู่นี่มันแห้งมันเดินได้แล้วได้หาซื้อได้
1: การสูบน้ำจากเครื่องสูบน้ำใหญ่ทั้ง8ตัวนั้นเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำให้น้ำลดลงต่อเนื่องถึงแม้ฝนจะตกลงมาก็ไม่กระทบเพราะว่าค่อนข้างทนทานแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
2: คือตอนนี้ระดับน้ำมันเริ่มลดลงแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมันเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความเสียหายจากอุทกภัยเนี่ยส่งผ่านไปต่อต้นทุนการผลิตกับราคาสินค้าอยู่แล้วติดตามกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: ถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ราคาสินค้าบางรายการปรับสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรค่ะที่บางชนิดแพงขึ้นมาแล้วกว่าเท่าตัวนะคะขณะที่มีการประเมินจากนักวิชาการนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบมูลค่าไม่ต่ำกว่า 69,000 ล้านบาทค่ะผักสดในตลาดบางรายการปรับราคาสูงขึ้นนะคะหลังจากที่พื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผลผลิตขาดช่วงผู้ค้าจึงต้องเร่งหาผักจากแหล่งพื้นที่อื่นนะคะที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่ก็ยังคงต้องแบกรับต้นทุนทั้งราคาผักและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาผักบางชนิดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะอย่างเช่นกวางตุ้งวันนี้กิโลกรัมละ90บาทจาก40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ110บาทจาก30บาทค่ะ
1: คือทุนสูงเราทำกำไรไม่ได้มากขึ้นนะครับทุนเราเนี่ยสูงแต่เราต้องมาคัดแต่งให้สภาพผักมันสมบูรณ์เพราะผักในช่วงกระทบฝนเนี่ยเขาจะรีบทำกันอะไรกันเพื่อให้มันออกได้ก็มีความลอสของความเสียหายในผักที่เราซื้อเข้ามานะก็มีครับในปัจจัยตรงนั้นไม่ใช่ว่ากำไรเยอะนะครับของแพงมันจากราคาต้นทุนที่มันแพงขึ้น
0: แม้ว่าสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่จะยังคงตรึงราคาหน้าฟาร์มนะคะแต่ผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผลผลิตบางพื้นที่ลดลงค่ะแม่ค้าในตลาดห้วยขวางระบุว่าไข่ที่รับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราปรับขึ้นแผงละ6บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและยังได้รับสินค้าในปริมาณที่น้อยลงค่ะ
2: ก็จะส่งให้ได้น้อยลงค่ะเพราะว่าไข่มันไม่เพียงพอต้องแบ่งๆกันไปไข่ไม่พอให้ลูกค้าก็จะมีลูกค้าบางคนที่แบบว่ามาตลาดสายนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไข่แล้วแล้วก็แบบบางคนต้องการเบอร์2เบอร์3แต่ว่าเบอร์เล็กๆอ่ะอาจจะหมดแล้วเหลือแต่เบอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยลูกค้าก็จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเบอร์เพื่อที่จะได้มี
0: แม้ว่ากรมการค้าภายในจะมีการตั้งวอลลุ่มประสานกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ผลิตรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอและกระจายเข้าสู่พื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความเห็นจากรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตนะคะที่ประเมินว่าน้ำท่วมในช่วง7วันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบนะคะตั้งแต่เกษตรกรผู้แปรรูปผู้ส่งออกมาจนถึงผู้บริโภคมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 69,000 ล้านบาทค่ะโดยสินค้าเกษตรที่ได้รับความเสียหายสูงที่สุดก็คือข้าวเปลือกอยู่ที่เกือบ 30,000 ล้านบาทนะคะคุณพิมพ์มนต์คุณจีรชาตาคะนอกจากนี้นักวิชาการยังเสนอให้ภาครัฐเร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรนะคะโดยเฉพาะการระบายน้ำการปรับปรุงพื้นการปรับปรุงที่ดินนะคะรวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่การผลิตได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
4: ขอบคุณค่ะถ้าดูภาพรวมในเวลานี้ค่ะไทยยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่31จังหวัดผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย1ล้านกว่าครอบครัวนะคะและตอนนี้ก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่จบอยู่คุณนิตยากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูหนาวจากฤดูฝนมันยังมีความเสี่ยงอยู่ไหมคะเนี่ย
5: ตอนนี้นะคะที่เราจะเห็นฝนที่จะมาตกลงมาที่หลายคนกังวลนั่นก็คือว่าอากาศแปรปรวนลูกเห็บอาจจะตกเพราะว่ามีลมกระโชกแรงมวลอากาศเย็นมาชนกับทางด้านของการปะทะของฤดูในช่วงฤดูฝนกับอากาศร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้ฝนดูรุนแรงแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตอนนี้การระบายน้ำก็ยังคงทำต่อเนื่องค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันยังคงมี

0: 31จังหวัดท่วมอยู่3ล้านชีวิตที่ยังสู้กับน้ำชวนดูข้อมูลรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอุทกภัยกระทบชีวิตผู้คนเป็นวงกว้างแต่จากหลายปัจจัยทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือค่ะมีการรายงานปภ.นะคะว่าตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง1ตุลาคมประเทศไทยมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยแล้วนะคะ44จังหวัดเป็นพื้นที่262อำเภอ1,493ตำบลนะคะถ้าคิดแล้วก็อยู่ที่ประมาณนะคะกว่า1ล้านครอบครัวที่กระทบกว่า3ล้านชีวิตค่ะโดย31จังหวัดยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางน้ำท่วมค่อนข้างมากนะคะ14จังหวัดกระทบแล้วนะคะหลายครอบครัวเลยเสียชีวิตแล้ว12คนขณะที่สถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าหากไล่เรียงนะคะภาคเหนือ4จังหวัดนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะครม.อนุมัติ126ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมจังหวัดน่านเสียหายมากที่สุดนะคะจากข้อมูลวันที่1ตุลาคมถัดมาภาคอีสาน3จังหวัดขี้คายแล้วแต่อุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกว่าให้เฝ้าระวังผลเพิ่มตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมนะคะเฝ้าระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นสธนช.ก็เตือนแล้วนะคะว่า6จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งยังไม่ได้ขี้คายขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้น้ำยังคงรอระบายนะคะมีผลกระทบและมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตแล้วภาคตะวันออก8จังหวัดเสียชีวิต8คนนะคะขณะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะตอนนี้ยังคงมีการระบายน้ำเพิ่มส่วนต่อจากนี้ไปนะคะภาคใต้นะคะแม้ว่าจะขี้คายยังคงมีการเตือนอันตรายจากฝนตกหนักสะสมเอาไว้อยู่ค่ะดูเหมือนว่าแนวโน้มสถานการณ์น้ำยังไม่จบเพราะว่ามีคำเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนะคะจะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านะคะและหลายอำเภอที่คุณผู้ชมเห็นดังต่อไปนี้ขอให้เฝ้าระมัดระวังนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมและดินโคลนถล่มถัดมานะคะพื้นที่นึงก็คือทางด้านของกำแพงเพชรนะคะแถวๆนี้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะต่อมาเป็นพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีทั้งหลายนะอำเภอที่เห็นต่อไปนี้คือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะคะต่อจากนี้ไปค่ะถัดมาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่ทางด้านของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางวันนี้ที่นครสวรรค์ยังคงมีแนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่รวมถึงทางด้านของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยายังกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่นะคะริมฝั่งทางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมพื้นที่ทางภาคตะวันออกวันนี้ภาคตะวันออกหนักที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะนครนายกแล้วก็สระแก้วนะคะหลายอำเภอได้รับผลกระทบหนักและหนักกว่าภาคอื่นๆเสียด้วยซ้ำค่ะถัดมานะคะคุณผู้ชมภาคตะวันออกอีกชุดนึงก็คือที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่นี่นะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมขังที่ระยองจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็แถวๆอำเภอบ่อไร่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะทางฝั่งกาญจนบุรีกันบ้างค่ะฝั่งตะวันตกตอนนี้นะคะที่ห้วยกระเจ้าแล้วก็เหล่าขวัญ นะคะหรือแม้แต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์อำเภอต่างๆเหล่านี้นะคะมีผลไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ภาคใต้ไม่ใช่ว่าฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่และจะทําให้มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากพื้นที่นะคะที่อาจจะทําให้มีน้ําท่วมขังน้ําท่วมเมืองได้ที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะอําเภอและจังหวัดเหล่านี้ขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะยังมีอีกหลายตำบลอำเภอนะคะที่มีการเฝ้าระวังดังนั้นแล้วนะคะต่อจากนี้ไปอาจจะต้องดูเรื่องของฝนกันหน่อยเพราะฝนต่อจากนี้แม้จะมีแนวโน้มฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าจะไม่ได้ตกแช่ตกยาวจนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างที่เราเผชิญมาแล้วค่ะดังนั้นต่อจากนี้ไปนะคะหลายคนอาจจะต้องเบาใจลดข้อกังวลลงไปหน่อยนะคะฝนมาเติมนิดนึงน้ำอาจจะขึ้นเล็กน้อยแต่อย่างน้อยๆช่วงนี้น้ำทะเลที่หนุนสูงนะคะเริ่มลดลงแล้วการระบายน้ำในแนวดิ่งจากแม่น้ำจะทำได้เร็วที่สุดอย่าเพิ่งเอาน้ำเข้าทุ่งเลยเพราะว่าถ้าน้ำเข้าทุ่งเนี่ยมันเหมือนการแผ่และกระจายเข้าไปในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่ที่เป็นบ่อปลาทำนาและพืชการเกษตรที่เขาจะมีโอกาสที่จะทำต่อในเดือนหน้าค่ะ
1: ปีนี้หนักจริงๆขอบคุณคุณนิตยานะคะคุณผู้ชมคะถ้าในช่วงสัปดาห์เนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองแบบผิวเผินเราอาจจะเห็นว่ารัฐบาลหรือว่าคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะเป็นการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยแต่ถ้ามองลึกลงไปมันเห็นการเมืองแทรกเข้าไปอยู่ด้วยนะคะ
2: ค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีการเมืองแทรกเนี่ยอาจจะดูที่เรื่องของหัวเลือกสว.อันเนี้ยยังมีคำถามกันอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องสแกมเมอร์เองมันก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วไปเพิ่มเติมเรื่องการเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มารายได้รวม4องค์กรด้วยกันมีการดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลอีกที่กำลังฉายภาพชัดยิ่งขึ้นติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลย้ำหลายครั้งนะคะว่าขอรับมือกับเรื่องน้ำท่วมก่อนซึ่งไม่ใช่แค่น้ำท่วมกรุงเทพแต่กำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมในต่างจังหวัดอีกด้วยไม่อยากพูดเรื่องการเมืองหรือปมปัญหาอื่นแม้แต่การดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลที่น่าจะเริ่มฉายภาพชัดขึ้นไหมค่ะ
1: เรื่องการเมืองอีกนิดนึงค่ะแต่ข่าวออกมาวันนี้แบบเงียบๆค่ะว่าจะมีการดึงพรรคกล้าทำ
2: นี่ไม่จะมาคุยเรื่องการเมืองอะไรตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้มันมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับลงพื้นที่ประสานงานสั่งการนะครับตัดสินใจมันมีในวันๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็ให้ความมั่นใจกับคนที่ต้องตัดสินใจในหน้างานน้ำไม่ได้ท่วมเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวตอนนี้น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
0: ยังไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเรื่องการดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลและคาดว่าน่าจะเริ่มฉายภาพชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นครสวรรค์แล้วไปเจอส.ส.พรรคกล้าทำสัญญานินสุพรรณแล้วนายกก็พูดว่าไม่มีคำว่าพรรคมีแต่คำว่าพวกเดียวกันค่ะและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็แอบดอดไปฝังตัวอยู่บุรีรัมย์แม้จะดูวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาประชุมบก.ปพช.และบินไปปราจีนเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมกับการสั่งการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ว่ากันว่าไปบุรีรัมย์มีเหตุผลอื่นรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดครูใหญ่เนวินชิดชอบค่ะวงการเมืองบอกว่าก็ต้องเจอตัวต้องคลุกวงในกันหน่อยดีไม่ดีอาจกำลังไปขอวีซ่าดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลด้วยก็ได้เดิมทีเตรียมยกคณะไปร่วมพิธีการต่างๆเหมือนทุกปีนั่นแหละค่ะแต่สภาวะการบ้านเมืองน้ำท่วมการเมืองรุมเล้าหลายประเด็นจึงขอสังสรรค์แบบเงียบๆผูกข้อไม้ข้อมืออวยกันเป็นนายกนานๆอีก2สมัยว่ากันไปค่ะว่ากันไปยังมีประเด็นร้อนอีกนะคะส.ส.เสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนที่มาของรายได้4องค์กรด้วยกันร้อนกว่านั้นก็ข้อกล่าวหาเรื่องส.ส.พรรคภูมิใจไทยอาจเกี่ยวกับสแกมเมอร์ร้อนกว่านั้นอีกค่ะก็หัวเลือกส.ว.ถ้าย้อนกลับไปฟังเสียงสะท้อนไม่เพียงแต่ตอกย้ำกับคำว่ากินรวบประเทศแต่มีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะว่ารัฐประหารเงียบหรือเปล่าค่ะ
3: ผมคิดว่ามันเลวร้ายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลหรือนักการเมืองรวมกันวางแผนจัดตั้งหรือเลือกตั้งหรือล็อกผลลัพธ์เอาทางการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามความหมายของหรือตามความมุ่งหมายของฝ่ายตนเองเนี่ยนะครับมันตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า collusion collusion เนี่ยเป็นความหมายอันนี้เลยนะฮะหมายความว่ารวมหัวกันเพื่อเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ตัวเองได้รับประโยชน
4: ์กันว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่ากลุ่มไหนสีไหนมันจะเก่งกว่ากันเท่านั้นมันจะหัวเก่งกว่ากันเท่านั้นคนที่หัวไม่เก่งก็ได้น้อยไปหน่อยคนที่หัวเก่งก็ได้เยอะหน่อย
5: การใช้ดุลพินิจของกกต.เนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องไหมหรือว่าเป็นการทำตามอำเภอใจนะครับอันนี้คือหลักข้อกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่กรอบนะการใช้ดุลพินิจของกกต.เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าอยู่ภายในกรอบนะวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้เท่านั้นนะจะทำเลยจากนั้นนี่นะมันก็กลายเป็นอำเภอใจนะครับ
0: กรอบดุลพินิจของกกต.ก็คือสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงนะคะนี่แค่ช่วงหนึ่งที่ระดับปรมาจารย์มือกฎหมายพูดผ่านเวทีคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้ร่วมกันจับพิรุธการเลือกสว.และการทำหน้าที่ของกกต.ก่อนปิดจบค่ะว่าประชาธิปไตยไทยกำลังบิดเบี้ยวไหมนักวิชาการบางคนสะท้อนว่ารัฐประหารเงียบหรือเปล่าบางคนตอกย้ำกับคำว่ากินรวบประเทศไหมสืบเนื่อง องจากสวสีน้ำเงินอำนาจวุฒิสภากับการเลือกและแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญคลืบคลานมาถึงคู่สมรสสสสีน้ำเงินกับข้อครหาอาจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และปัญหาที่เพิ่มมาก็คือกรณีการแก้กฎหมายเพื่อเปลี่ยนแหล่งที่มาของรายได้รวม4องค์กร1ในนั้นคือข้อกล่าวหาครอบงำสื่อสาธารณะและยังจะขยายฐานอำนาจดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลเป็นพรรคที่3ภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำก็เป็นเสียงข้างมากในสภา323เสียงแล้วนี่ยังไม่นับรวมเสียงสนับสนุนอีก30เสียงเกินครึ่งกว่าสภาไปแล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะคะเกาะติดฝนตกชุกฝนตกแช่ตรงไหนอย่างไรน้ำท่วมสูงน้ำท่วมหนักจังหวัดอะไรบ้างเกาะติดอีกเรื่องนึงก็คือดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลแน่ๆล่ะค่ะกรรมาธิการ

มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายขณะที่บางชุมชนบางหมู่บ้านน้ำยังท่วมสูงกทม.เร่งระบายน้ำปภ.ชี้ยังมี27จังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรียังน่าห่วงค่ะวันที่อยู่อาศัยโลกปัญหาน้ำท่วมซ้ำเติมความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนมีรายได้น้อยเมื่อทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินจมไปกับน้ำฟื้นตัวยากท่ามกลางอุปสรรคเข้ารับการเยียวยา

น้ำท่วมปีนี้มาเร็วและหนักพอสมควรนะคะปภ.มีการรายงานภาพรวมของน้ำท่วมปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่27จังหวัดกระทบผู้คนไปมากกว่า3ล้านชีวิตแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ต้องใช้คำว่าบางจุดเนี่ยยังวิกฤตนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าตัวเมืองค่ะน้ำจะลดลงแต่เฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้ว15เซนติเมตรส่วนที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะผู้ว่าได้สั่งการงดการระบายน้ำเข้าคลอง14 15และ16เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะเราประมวลสถานการณ์ในภาพรวมนะคะที่ยังหนักอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นที่อำเภอบ้านสร้างเช้านี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก15เซนติเมตรถนนจากตัวเมืองบางเส้นถูกน้ำท่วมรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้นะคะในขณะที่ประชาชนหลายพื้นที่ที่บ้านสร้างยังต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงมีการปรับเส้นทางการขนส่งโดยน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็นำขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปยังสถานีรถไฟบ้านสร้างนะคะก่อนที่จะลำเลียงแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะมีการจัดศูนย์พักพิงเอาไว้ด้วย2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพในพื้นที่ก็คือศูนย์พักพิงบริเวณบขส.ใหม่และศูนย์พักพิงวัดแหลมแต่อุปสรรคเวลานี้ค่ะพบว่าประชาชนบางส่วนยังห่วงบ้านอยู่ยังไม่ยอมออกจากพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีอย่างเดียวนะคะกระทบกันไปแล้ว7อำเภอ 50,000 กว่าครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตด้วย9คนค่ะไปดูที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะยังวิกฤตเหมือนกันหลายหมู่บ้านถูกน้ำล้อมการเข้าออกการใช้ชีวิตเนี่ยยังได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายหนักด้วยชาวบ้านบางส่วนเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่รุนแรงกว่าปี2554และมีข่าวสารปรากฏด้วยนะคะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีการปรับน้ำเพิ่มการระบายน้ำอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยและเป็นพื้นที่รวมน้ำประชาชนได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่

0: สูงขึ้นและเดือดร้อนหนักมากผู้ว่านครนายกเองก็ทำหนังสือด่วนขอความร่วมมือไปที่กรมชลประทานของงดการระบายน้ำเข้าคลอง14 15และ16เพื่อไม่ให้เพิ่มน้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์กันเพิ่มเติมค่ะไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะยังได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานชาวบ้านบอกว่าภายในประมาณ8วันนี้น้ำเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆครั้งละราว 50-60 เซนติเมตรนะคะบ้านบางหลังเนี่ยน้ำท่วมสูงไปถึงชั้น2บางหลังน้ำถึงหลังคาด้วยนะคะชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและต้องการความชัดเจนเรื่องของการเยียวยานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยออกมาเช่าที่พักข้างนอกนั่นเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะกรมชลประทานรายงานเช้านี้ค่ะว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงในขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำยังทรงตัวพร้อมกับย้ำนะคะว่าแม้ตอนนี้บางจุดน้ำจะเริ่มลดแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนเนี่ยน้ำที่ในเขื่อนเองเนี่ยมีปริมาณมากอยู่และมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนด้วยจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้ามีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำท่อซิ่งพญานาคมาติดตั้งรวม8ตัวภาพรวมล่าสุดระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะชาวบ้านบางส่วนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเอาไปซ่อมแซมมีเพียงบางจุดเท่านั้นนะคะที่น้ำยังสูงกว่า1เมตรอยู่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าขณะนี้มี27จังหวัดที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า1ล้านครัวเรือนหรือกว่า3ล้านคนค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะภาพรวมมีหลายภาคที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออกที่ต้องย้ำกันว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต้องวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณนิตยากิรติเสริมสินเพราะอะไรทำไมระดับน้ำถึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะในเชิงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีกำลังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าคะ
1: อันดับที่แรกอันดับที่หนึ่งนะคะปราจีนบุรีนี่ใกล้ริมน้ำนะคะแล้วก็มีแม่น้ำไหลสายไหลมารวมกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำออกสู่อ่าวไทยก็เลยทำให้จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็เป็นลักษณะของแอ่งด้วยนะคะจึงทำให้หลายคนกระทบหนักวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะว่าแต่ละพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันยังไงน้ำยังวิกฤตยังไงไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าเวลานี้มีคำถามถึงการระบายน้ำว่าทำไมการปล่อยน้ำเข้าทุ่งรับน้ำหรือการเก็บมวลน้ำให้อยู่ในลำน้ำสายหลักทางไหนเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อลดผลกระทบประชาชนที่สุดนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามชมคิดแล้วค่ะว่าจะทำอย่างไรต่อถ้าหากว่ามองสถานการณ์มวลน้ำตลอดสายในพื้นที่ปราจีนบุรีจะถือว่าค่อนข้างหนักเส้นทางน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็จะเห็นทั้งเด่นของแควหานุมานนะคะแล้วก็น้ำพระปงนะคะทั้งสองเส้นนี้เป็นมวลน้ำนะคะที่เป็นต้นน้ำทั้งสองสายไหลมารวมกันที่จุดรับน้ำแรกก็คือที่อำเภอกบิลบุรีนะคะบริเวณชุมชนตลาดเก่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ2เมตรแม้ว่าจะลดลงในช่วงเช้านะคะแต่ว่าน้ำต่อจากนี้จะไหลไปที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ยังมีน้ำล้นตลิ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะคะหลายจุดค่ะแต่บางจุดนั้นก็ต่ำกว่านั้นนะคะตามพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นแอ่งค่ะขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่ง60เซนติเมตรโดยสถิติลดลงเฉลี่ยวันละ 2-5 เซนติเมตรนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำทั้งหมดนี้ที่บอกว่าไหลไปรวมตัวจุดรับศึกหนักที่สุดก็คือที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะแล้วก็เป็นแนวของการบรรจบของน้ำด้วยก่อนที่จะมีการผลักดันสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อน้ำในแม่น้ำหลายสายมีระดับน้ำที่ค่อนข้างเยอะจึงมีข้อเรียกร้องว่าบางพื้นที่อยากจะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำหากกลางข้อมูลทุ่งรับน้ำชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณบุษลินดูด้วยกันเลยนะคะอย่างทุ่งรับน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีก็มีหลายทุ่งอย่างที่เห็นนี้นะคะก็คือทุ่งท่าแห่ค่ะทุ่งท่าแห่เนี่ยมีปริมาณน้ำนะคะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ไร่มีศักยภาพการรองรับมวลน้ำอยู่ที่222ล้านลูกบาศก์เมตรขออภัยนะคะ22ล้านลูกบาศก์เมตรและทุ่งบางพวงซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานขนาดครอบคลุมพื้นที่ 453,000 ไร่แต่ความเป็นจริงแล้วทุ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นทุ่งรับน้ำว่างเปล่าหรือเป็นแก้มลิงธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้องรอการเก็บเกี่ยว บ่อเลี้ยงปลาสวนผลไม้และบ้านเรือนของประชาชนหากระบายไปกระทบ

0: นะคะก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
1: ค
0: ุณบุษลินคิดว่าอยากจะระบายน้ำเข้าทุ่งบ้างหรือไม่ถ้าชวนถามในช่วงเวลาต่อจากนี้
1: อันนี้ตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะอย่างที่คุณนิตยาบอกว่าในทุ่งเนี่ยไม่ได้เป็นทุ่งเปล่าๆโล่งๆแล้วเป็นทุ่งที่บางทุ่งมีผลผลิตของเกษตรกรคนในพื้นที่อยู่ด้วยเนี่ยตัดสินใจลำบากพอสมควรแต่ถ้าไม่เข้าทุ่งการระบายน้ำก็จะยากลำบากไม่แน่ใจว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนี่เขาตัดสินใจเตรียมจะตัดสินใจกันยังไงบ้าง
0: ในจังหวัดนี่มีการประชุมกันต่อเนื่องทุกวันค่ะแต่ว่าการระบายน้ำส่วนใหญ่จะเป็นการระบายน้ำในแนวดิ่งชวนคุณผู้ชมมาดูต่อเลยนะว
1: ่
0: าถ้าระบายน้ำแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานนะคะตัดสินใจนะปล่อยมวลน้ำหลากเข้าไปเติมในทุ่งเหล่านี้ผลกระทบอย่างที่บอกรุนแรงแน่นอนทั้งพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายพื้นที่ตอนล่างที่เป็นแอ่งกระทะหากปล่อยน้ำแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างก็จะสูญเสียนะคะในเรื่องของพื้นที่ที่อาจจะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นขังชุมชนยาวนานหลายสัปดาห์และอาจเป็นน้ำเสียข้อกังวลก็คือว่าอาจเสี่ยงต่อการชะล้างสารเคมีพื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงแพร่กระจายไปกับน้ำด้วยสร้างวิกฤตได้มลพิษซ้ำเติมไปอีกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการระบายน้ำในแม่น้ำสายหลักแล้วนะคะการใช้เรือผลักดันน้ำนะคะจะเป็นตัวเร่งนะคะที่จะทำให้น้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงถือว่าเป็นวิธีและทางเลือกดีที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดนี้ก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำนะคะถ้าเกิดว่ามันยังล้นอยู่แต่ข้อจำกัดในการจำกัดขอบเขตลักษณะนี้จะทำให้อยู่ในวงแคบกว่าค่ะปล่อยน้ำไม่ท่วมอย่างไรทิศทางไม่ค่อยจะดีนักนะคะแต่ถ้าหากว่าเราควบคุมการระบายน้ำมันก็จะลดทอนผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนนับแสนไร่อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกตัวแปรสำคัญหนึ่งก็คือว่าการเลือกการระบายน้ำในแนวดิ่งผ่านแม่น้ำหลักคือการเยียวยาอีกประเด็นนึงหากเป็นท่วมตามธรรมชาติประชาชนจะได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์ภัยพิบัติทั่วไปแต่หากรัฐเป็นผู้จงใจเปิดประตูผันน้ำเข้าทุ่งรัฐจะต้องรับผิดชอบขอบเขตการประเมินค่าเสียหายนะคะแบบพิเศษตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รับน้ำซึ่งจะต้องจ่ายค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายกระบวนการนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลค่ะแต่ว่าความซ้ำซ้อนมันมักเกิดจากความล่าช้านำไปสู่ข้อพิพาทดังนั้นการบีบน้ำลงแม่น้ำสายหลักจึงเป็นการตัดปัญหาข้อต่อรองในการเยียวยาที่ยืดเยื้อและรักษาเสถียรภาพเรื่องของงบประมาณให้ดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆนะคะรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้ในเขตเมืองก็ประมาณ1สัปดาห์ค่ะส่วนพื้นที่ด่านสุดท้ายนะคะอย่างเช่นที่บ้านสร้างอาจจะต้องใช้เวลารับน้ำระบายอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์การระบายน้ำที่อยู่ในเส้นทางหลักให้มากที่สุดจึงเป็นวิธีการเดียวที่จะลดความเสียให้น้อยที่สุดค่ะอย่างที่คุณบุษลินและก็คุณผู้ชมเห็นไปนะคะตอนนี้เราได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะเกือบ3ล้านชีวิตถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากก็ต้องมาดูแล้วค่ะว่าเกณฑ์การตัดสินใจค่ะคุณบุษลินว่าต่อจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดการชดเชยเยียวยาหลังเกิดเหตุยังไงนะคะในเมื่อการป้องกันการเกิดเหตุเนี่ยมันฉุกเฉินเหลือเกินนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทุกคนก็อยากจะให้น้ำลดให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของคุณนิตยานะคะถ้าดูในภาพรวมแล้วอย่างปราจีนบุรีเองเนี่ยสรุปแล้วว่าควรจะผันเข้าทุ่งหรือควรผันบางส่วนหรือไม่ควรผันคะ
0: ตอนนี้มีการตัดสินใจกันอยู่แต่อย่างน้อยๆเลือกทางเลือกแรกคือระบายน้ำในแนวดิ่งผ่านแม่น้ำเพราะแม่น้ำจะมีลักษณะความกว้างของแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่การระบายลงแบบนี้มันลงเร็วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราผันเข้าทุ่งก็คือผันเข้าทุ่งเวลาผันออกมาเนี่ยใช้เวลานานเป็นเดือ นมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการระบายน้ำผ่านทางตรงค่ะ
1: ค่ะก็อาจจะต้องรออีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงจะมีการระบายได้หมดนะคะซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีด้วยที่อยุธยาเองเนี่ยก็มีชาวบ้านบางส่วนเรียกร้องเหมือนกันอยากจะให้ช่วยผันน้ำเข้าทุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อาจจะต้องอาศัยผู้นำในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอำนาจตรงนะคะในการจัดการเรื่องนี้ด้วยต้องใช้คำว่าต้องผันน้ำต้องจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมกับทุกพื้นที่ด้วยเพราะตอนนี้เดือดร้อนเท่ากันหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ขอบคุณคุณนิตยาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ผลกระทบในภาพรวมเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยยังกระทบเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะคะเวลานี้ค่ะถ้าไปดูหลายจุดในกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะอย่างที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิชาวบ้าน

0: ริ่มล้างทำความสะอาดบ้านกันแล้วค่ะและส่วนหนึ่งก็ออกมาค้าขายกันตามปกติด้วยแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของบางคนเสียหายไปกับน้ำนะคะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รถเข็นขายของหลายคนสะท้อนว่าเวลานี้ไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวบ้านภายในเคหะชุมชนคลองจันทน์นะคะได้เล่าถึงความยากลำบากในการฟื้นตัวหลังน้ำลดค่ะว่าปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การล้างบ้านแต่เป็นการเริ่มต้นทำมาหากินหลังจากเก็บเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซ่อมแซมบ้านข้าวของเครื่องใช้และทุนในการตั้งต้นประกอบอาชีพใหม่นะคะหลายคนสะท้อนว่าเพิ่งจะฟื้นจากโควิด-19 แต่ต้องมาเจอน้ำท่วมซ้ำที่หนักที่สุดก็คือเครื่องมือทำมาหากินอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของที่ถูกน้ำท่วมเสียหายบางคนตัดสินใจขายซากรถทิ้งไปเลยเพราะว่าซ่อมไม่ไหวนะคุณผู้ชมบางคนยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะส่วนร้านอาหารหลายแห่งก็ต้องจำใจปล่อยร้านทิ้งเพราะรับภาระค่าซ่อมแซมไม่ไหวจริงๆค่ะ
1: คือจริงๆหลายคนมักจะมุ่งเป้าไปที่บ้านอาคารที่มันเสียหายแต่กับคนจนที่เขามีแค่รถเข็นกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ก็ต้องใช้เวลาในการผ่อนคนอาจจะพูดว่ามอเตอร์ไซค์ไม่กี่บาทรถเข็นอาจจะไม่กี่สตางค์แต่ว่ามันคือทั้งชีวิตของเขาที่เขาต้องใช้ในการไปประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้องเพราะฉะนั้นรถ1คันที่บางคนก็ผ่อนหลุดแล้วบางคนก็ยังผ่อนอยู่กับรถเข็น1คันที่เอาไปขนของไปขายของเนี่ยค่ะมันก็จำเป็นต่อชีวิตเขาอะมันคือลมหายใจของเขาอะอาจจะพูดว่ามันคือทั้งชีวิตของเขาในการทำมาหากินแล้วก็สำหรับครอบครัวของเขาด้วยนะคะ
0: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่ปัจจุบันชาวบ้านสะท้อนว่ายังคงต้องพึ่งพาและช่วยเหลือกันเองเป็นหลักนะคะแม้จะมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยตั้งจุดซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และกทม.ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดน้ำล้างทำความสะอาดแต่ในมิติของการฟื้นฟูจิตใจรวมไปถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอัมพฤกษ์ผู้ป่วยจิตเวชเด็กแรกเกิดและกลุ่มแรงงานที่เหล่านี้เนี่ยยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่เผชิญน้ำท่วมมีอาการหวาดผวาหวาดระแวงเมื่อได้ยินเสียงไซเรนรถพยาบาลหรือแม้แต่เสียงฟ้าผ่ายิ่งมีกระแสข่าวเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักน้ำเหนือรอบใหม่ยิ่งกลายเป็นการสร้างความตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าคนในชุมชนขาดความมั่นใจในระบบการเตือนภัยของภาครัฐไปแล้วค่ะสิ่งที่ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์ต้องทำเร่งด่วนในเวลานี้คือขอให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารทำให้เป็นเอกภาพมีความชัดเจนและทันท่วงทีโดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนอย่างเช่นเสียงตามสายได้ไหมหรือเดินเคาะประตูบ้านนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดียได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปเรื่องของที่อยู่อาศัยมีความสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมและวันที่5ตุลาคมนี้เนี่ยก็เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกด้วยน้ำท่วมปีนี้เป็นอีกปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็มักจะต้องเช่าบ้านไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองพอเจอน้ำท่วมเข้าไปทรัพย์สินเครื่องมือการทำมาหากินก็จมไปกับน้ำด้วยค่ะจะฟื้นตัวอีกครั้งนึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะขาดรายได้ก็ลามไปถึงเงินที่จะใช้เช่าบ้านกันต่อไปสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจุดที่หนักหน่วงที่สุดเวลานี้คงหนีไม่พ้นชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะเวลานี้แม้จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่บางจุดก็ยังไม่เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งนอกจากทรัพย์สินที่เสียหายแล้วค่ะอีกปัญหาที่ต้องจัดการเวลานี้คือเรื่องขยะด้วยเนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงระยะฟื้นฟูอย่างแท้จริงเลยนะคะพาไปดูสถานการณ์ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าตั้งแต่ช่วงเช้านี้ถือเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติหลังน้ำท่วมไป10วันนะคะถนนสายหลักกลับมาใช้สัญจรได้แล้วอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะยังมีรถขนส่งสาธารณะเริ่มกลับมาวิ่งให้บริการแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่เป็นโซนด้านในยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างค่ะทีมข่าวตรงประเด็นไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะบอกว่าจุดที่ยังน้ำท่วมอยู่ในซอยลึกนะคะระดับน้ำเนี่ยเหลือเพียงตาตุ่มเท่านั้นยังคงเดินเครื่องสูบน

0: ำขนาดเล็กกันต่อเนื่องเลยส่วนในแม่น้ำสายหลักเครื่องผลักดันน้ำก็เดินหน้ากันเต็มกำลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายไปแล้ว 90% นะคะปัญหาใหญ่ต่อจากนี้ก็คือการจัดการขยะจำนวนมหาศาลทั้งขยะเดิมและข้าวของที่เสียหายด้วยโดยเป็นความร่วมมือของกทม.และกองทัพไทยค่ะ
1: ในโซนที่3ที่กทม.กับกองทัพไทยร่วมกันอยู่ก็คือโซนที่น้ำท่วมน้ำลึกสุดนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหลือระดับพอเท้าแล้วเราก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและอะไรอย่างนี้เก็บขยะทำความสะอาดกันให้มันกลับมาสู่สภาพที่แบบปกติจริง
2: ๆค่ะเท่าที่ประสานงานกับทางกทม.รถขยะที่เราเตรียมไว้มีเพียงพอไหมคะปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ต้องการแบบเพิ่มเติมอะไรในพื้นที่มีอะไรบ้างคะท่าน
1: ตอนนี้เริ่มมีการประสานงานมาว่าจะระดมกำลังคนกันไปช่วยเรื่องเก็บขยะครับก็คิดว่ารถกทม.มีเพียงพออยู่แล้วเยอะเจ้าหน้าที่เขาก็เยอะเราก็ไปเสริมช่วยอีกนิดนึงก็พอฮะขยะเนี่ยคิดว่าเก็บกันวันเดียวไปกินลิงก็น่าจะจบได้เลย
0: อีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งช่วยเหลือก็คือรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขังนาน10วันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้เจ้าของรถได้เข้าไปตรวจสภาพรถที่ได้รับความเสียหายทั้งคันรวมถึงในส่วนของการเยียวยาความเสียหายทรัพย์สินต่างๆของประชาชนนะที่พวกเขาก็ต้องรอความชัดเจนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่ามีบางคนที่เช่าอยู่อาศัยนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเยียวยาต่อจากนี้หรือไม่ด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆแม้ว่าจะเช่าบ้านอยู่อาศัยก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่เช่าบ้านหรือไม่เช่าก็ตามแต่สิ่งที่เสียหายบางส่วนก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่เขาต้องใช้ในการประกอบอาชีพแต่ละวันด้วยอันนี้เรื่องใหญ่นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายคนก็ถามหาถึงมาตรการเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเวลานี้เนี่ยมี2ระบบนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเลยค่ะการเยียวยาจะครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินด้วยในขณะที่ประชาชนก็ยังมีเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อีก2เดือนด้วยกันและจะได้รับเงินนะคะภายใน60วันค่ะการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องนานเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะระบบที่2ค่ะเป็นการขอความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะตามหลักเกณฑ์สำหรับหลักฐานทีนี้หลักฐานที่คุณผู้ชมควรจะเก็บไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายภาพระดับน้ำค่ะเอกสารหรือใบเสร็จค่าซ่อมแซมและหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเอกสารที่หมึกอาจจะเลือนเนี่ยก็ควรที่จะถ่ายภาพหรือถ่ายสำเนาเก็บไว้เพื่อใช้ในการประกอบการตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะสำหรับกรณีของบ้านและผู้เช่าค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำตามระเบียบของกระทรวงการคลังจะพิจารณาสำหรับเจ้าของบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงๆหากเจ้าของบ้านปล่อยเช่าก็จะไม่ได้รับค่าซ่อมแซมในส่วนดังกล่าวนะคะในขณะที่ผู้เช่าก็ไม่สามารถขอค่าซ่อมแซมบ้านได้เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินแต่ยังสามารถขอรับความช่วยเหลือในหมวดอื่นๆตามหลักเกณฑ์ได้นะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราว 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนรวมสูงสุด 6,000 บาทมีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าดำรงชีวิตและค่าพยาบาลด้วยถ้าหากมีหลักฐานในการแสดงว่าเราพักอาศัยอยู่ตรงนั้นจริงๆและมีความเสียหายก็สามารถไปยื่นขอได้เหมือนกันค่ะส่วนรถยนต์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมและไม่ได้ใช้ประกอบอาชีพกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคบพ.ถึงแนวทางการช่วยเหลือกันเพิ่มเติมต่อไปนะคะในขณะที่ผู้ที่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมตามมติครม.ค่ะยังคงขอรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนได้ตามหลักเกณฑ์นะคะกรณีที่น้ำท่วมไม่ถึง7

วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็ยังสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขโดยควรเก็บหลักฐานความเสียหายเอาไว้ให้ครบถ้วนค่ะส่วนกรณีน้ำล้อมหรือน้ำท่วมต่อเนื่องต้องเป็นไปตามจำนวนวันที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ของบ้านหลังไหนที่มีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็จะเข้าเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะโดยจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมประชาชนรอรับเงิน 10,000 บาทได้เลยค่ะภายใน15วันส่วนหลักเกณฑ์ที่ยึดค่ะก็คือ1นะคะคุณผู้ชมจะต้องเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติถัดมาข้อ2ต้องประสบภัยพิบัติจริงไม่ต้องยืนยันรูปถ่ายส่วนการซ่อมแซมบ้านก็จะใช้ระบบการเหมาจ่ายโดยจะเริ่มนับกันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างนะคะน้ำท่วม50เซนติเมตรค่ะก็จะได้รับเงินเหมาจ่าย 10,000 บาทไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของปภ.ค่ะในขณะที่ผู้อยู่อาศัยที่อยู่บนอาคารหรือหมู่บ้านตัวห้องหรือบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้เสียหายแต่ว่าถูกน้ำล้อมหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเกิด เหตุการณ์ก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.นั่นเองค่ะ

นั่นคือหลักการโดยภาพรวมนะคะเรื่องของการเยียวยาค่ะคุณผู้ชมมีรายละเอียดพอสมควรเลยนะคะแต่ว่ายังไงช่วงเวลานี้ช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมเรื่องของหลักฐานก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างนี้ภารกิจของการฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องตามมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่เมืองน่าจะเป็นอีกโจทย์ยากเลยของกรุงเทพมหานครในขณะที่พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบางจุดอย่างที่ปราจีนบุรีภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงอยุธยานครนายกเนี่ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเร่งระบายน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยมีอีกหลายจุดเลยนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องติดตามกันได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทาง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยืดเยื้อกระทบหนักต่อการใช้ชีวิตของผู้ประสบภัยครับเรื่องพื้นฐานอย่างการเข้าห้องน้ำตอนนี้กลายเป็นความยากลำบากในชีวิตแล้วนะครับหลายคนต้องพายเรือออกจากบ้านเพื่อไปขอเพื่อนบ้านใช้ห้องน้ำขณะที่หลายครอบครัวก็ต้องอพยพออกมาใช้ชีวิตอยู่ริมถนนครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทรงตัวแต่หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับอย่างชาวบ้านตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกและตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาต้องอพยพออกมาใช้ชีวิตนอนกันอยู่ริมคันคลองมหาราชหลายวันเนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรชาวบ้านบางส่วนก็สะท้อนแบบนี้นะครับว่าการอพยพมานอนริมถนนค่อนข้างลำบากครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเจอทั้งยุงและแมลงเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังเสี่ยงอันตรายจากรถที่สัญจรด้วยบางคันขับค่อนข้างเร็วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยหากรถเสียหลักพุ่งชนเต็นท์พักของชาวบ้านก็จะได้รับความเสียหายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
1: มียุงมีแมลง
2: ครับผม
1: งูเลยเนี่ย
2: อ๋อพวกสัตว์มีพิษ
1: ใช่แล้วก็รถ
2: อ๋ออ๋อเพราะว่าเราอยู่ริมถนน
1: จ้ะและรถส่วนมากเนี่ยตอนนี้รถพ่วงมันวิ่งเยอะเนี่ย
2: ครับ
1: วิ่งไม่เบาเลยเนี่ยรถพ่วงอ่ะ
2: รถขับเร็ว
1: ขอร้องให้วิ่งเบาๆหน่อยเห็นใจคน
2: ครับกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
1: กลัวเกิดอุบัติเหตุและเรามีเด็กด้วยไงกลัวมาก
0: เบื้องต้นมีชาวบ้านใน4ตำบลอพยพออกจากบ้านมาสร้างเพิงพักริมถนนแล้ว750ครอบครัวครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่ชัยนาทตอนนี้ถูกท่วมไป8อำเภอนะครับมโนรมอำเภอเมืองอำเภอสัพพยาวัดสิงห์สันขบุรีเนินขามหนองมะโมงหันคารวมแล้ว45ตำบล318หมู่บ้าน 5,811 ครัวเรือนมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 16,000 คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 110,000 ไร่เลยนะครับไปต่อกันที่อ่างทองครับนี่ชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงกว่า2เมตรจนบางบ้านน้ำท่วมถึงชั้น2ของบ้านและไม่สามารถใช้ห้องน้ำภายในบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากอย่างนางละอองโปร่งปลอดอายุ74ปีอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ทำให้ยังไม่ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านเพราะยังย้ายอยู่ชั้น2ได้นะครับแต่ถ้าจะเข้าห้องน้ำโอ้โหอันนี้ลำบากครับต้องพายเรือออกไปใช้ห้องน้ำบนถนนซึ่งค่อนข้างยากลำบากครับ
3: อาบให้ลูกยกโถนข้างล่างขึ้นมังบนก็มายกข้างบนอีก
4: ค่ะ
3: เพื่ออิดมาหนุนกัน
4: ค่ะแล้วนอนยังไงคะ
3: นอนมันที่เรายกไว้อ่ะ
4: ยกแค่ไว้เหรอคะแล้วห้องน้ำทำไงป้าถ้าไม่มีอ่ะ
3: โอ้ก็สองวันแล้วยังไม่ได
4: ้โอ้ลำบากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่เดี๋ยวป้าออกข้างนอกได
4: ้พายเรือออกไปขับถ่ายข้างนอกเอา
3: ใช่ใช่มีห้องนอกก็มีท่วมเขาแปลใส่เขาหน่อย
4: จ้ะ
0: ไม่ต่างจากชาวบ้านในตำบลหนองสามวังได้รับผลกระทบไปแล้ว16หมู่บ้านบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องนำเต็นท์มานอนพักอาศัยริมถนนครับนายสุทธิพรศิวะเวชพิกุลในอำเภอหนองเสือลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลอง14ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือนะครับก็พบว่าชาวบ้านได้นำเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งขนาดเล็กรวมทั้งท่อสูบข้ามถนนเพื่อระบายน้ำลงคลอง14หลังจากถูกน้ำท่วมขังมาตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำจากนครนายกและคลอง13แต่ขณะนี้การระบายน้ำก็ยังคงทำได้ช้านะครับและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วเนื่องจากขณะนี้น้ำเริ่มมีสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนายอานนท์ขวัญเมฆผู้ใหญ่บ้านหมู่2บอกว่าตำบลหนองสามวังเป็นพื้นที่รอยต่อนครนายกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องจึงต้องเร่งสูบน้ำออกแต่ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยครับเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเทศบาลสนับสนุนน้ำมันวันละประมาณ10ลิตรสามารถสูบน้ำได้ประมาณ12ชั่วโมงขณะที่ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนมีเครื่องสูบน้ำ

0: ำแต่ขาดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเครื่องสูบน้ำครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับจึงมีกิจกรรมฟื้นฟูบ้านเรือนกันรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยแต่สถานการณ์มันกลับตรงกันข้ามกับที่ปราจีนบุรีครับล่าสุดยังคงต้องเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ต้องอพยพออกจากบ้านไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่และศูนย์พักพิงวัดแหลมหินที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดเตรียมเอาไว้ครับมีผู้อพยพเข้าพักอาศัยรวมกว่า433คนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเข้าไปดูแลสุขภาพให้กับผู้อพยพนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีการเดินทางเข้าออกยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับต้องเดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือเป็นยานพาหนะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยรับส่งประชาชนขณะที่ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาจากหลายองค์กรยังคงนำอาหารและน้ำดื่มลงเรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนโดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็พบว่าระดับน้ำยังสูงกว่าผิวการจราจรประมาณ1เมตรส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่พักอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านถนนหลายสายในเขตเทศบาลได้แล้วนะครับทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านสร้างโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่เกริ่นไปครับที่อรัญญประเทศตอนนี้คลี่คลายแล้วก็จะมีภาพของทหารภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสากว่า500คนจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครับร่วมกันทำความสะอาดถนนบ้านเรือนประชาชนหน่วยงานราชการพื้นที่สาธารณะบริเวณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากที่ระดับน้ำลดลงก็เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยพื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในคลองพรมโหดก็ล้นเข้าท่วมเมืองอรัญญประเทศทั้งหมดเลยนะครับระดับน้ำนี่สูงประมาณ80เซนติเมตรบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสูงเกือบ3เมตรก็มีนะครับขณะที่บางพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศและอำเภอเมืองสระแก้วยังมีน้ำท่วมขังอยู่ชาวบ้านยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับทำให้ต้องพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วทางนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยกว่า 10,000 คนซึ่ง สถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่ามันที่คลายบางพื้นที่และได้สั่งการให้ในอำเภอทุกแห่งเร่งไปสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยถ้าไม่เพียงพอก็สามารถประสานไปยังจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้รวมทั้งกำชับให้ลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินเยียวยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดครับ
1: ครับให้เร็วที่สุดเพราะบางเรื่องเนี่ยต้องไปถึงจังหวัดด้วยซ้ำนะครับผมว่ามอบงบประมาณในอำนาจของผมเองด้านในอำเภอผมก็เพิ่มงบประมาณให้ถ้าเกิดอำเภอไม่เพียงพอก็ให้ขอจังหวัดไปก็จะให้ทางอำเภอได้เป็นผู้พิจารณากันเองในคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับไม่ต้องถึงจังหวัดผมว่าลดขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับก็อยากช่วยเหลือพี่น้องให้เร็วที่สุดนะครับ
0: สำหรับจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรวม9อำเภอครับก็คืออำเภอเมืองอรัญญประเทศเขาชะกันวังน้ำเย็นวัฒนานครโคกสูงตาพระยาคลองหาดและวังสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 12,000 ครัวเรือนครับ

0: เกือบ3ทศวรรษแล้วนะครับของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมาซื้อหนี้จากเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่ถูกฟ้องร้องถูกยึดทรัพย์และบังคับคดีครับแต่ว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหามันกลับไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ยังมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนรอการซื้อหนี้เกือบ 600,000 คนเลยนะครับแต่ตัวเลขการซื้อหนี้จริงมีเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนี่จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยไปรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงบอร์ดกองทุนฟื้นฟูขอให้จัดการหนี้อย่างเป็นธรรมครับ
1: เพราะฉะนั้นปัญหาที่หมักหมมอยู่ในกองทุนมาเป็นเวลานานก็คือการปล่อยปละเลยสมาชิกที่เป็นเกษตรกรรายย่อยต้องฝาก
0: เกษตรกรรายย่อยและคนที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.หลายอำเภอในจังหวัดสกลนครนำโดยนายธนชาติชัยทองพันธ์ยื่นหนังสือไปถึงศาสตราจารย์ยศชนันท์ สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในนามประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูบอร์ดใหญ่เพื่อขอให้จัดการหนี้ด้วยความเป็นธรรมนะครับหลักใจความของหนังสือที่มีการยื่นไปก็ระบุว่าขณะนี้มีเกษตรกรที่จังหวัดสกลนครประมาณ 100,000 คนในฐานะสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูได้ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อรอการจัดการหนี้ซึ่งแต่ละคนก็มีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณรายละ 1-500,000 บาทแต่กลับไม่ได้รับการจัดการหนี้นะครับในทางตรงกันข้ามกลับปรากฏเนื้อข่าวจากเพจของกองทุนฟื้นฟูได้อนุมัติซื้อหนี้เกษตรกรรายใหญ่17รายวงเงินกว่า69ล้านบาทและยังปรากฏว่ากองทุนมีการซื้อหนี้บุคคลค้ำประกันแต่กลับไม่มีหลักทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูครับ
2: ยังมีกระแสข่าวว่าเกษตรกรรายใหญ่นี่เยอะๆหน่อยไม่ทราบว่าสอดแทรกเข้ามาลักษณะยังไงเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบขบวนการที่มาของเขาแต่ผมคิดว่าถ้าจะมาช่วยรายใหญ่ๆนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังได้ไหมเอารายย่อยซะก่อนนะครับรายย่อยก่อนอันนี้ในเรื่องการซื้อหนี้
0: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก่อตั้งเมื่อปี2542ครับปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า5ล้าน2แสนคนในสังกัดภายในองค์กรเกษตรกรกว่า 57,000 แห่งครับในจำนวนนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้มากกว่า 580,000 คนมูลหนี้กว่า 150,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้วยการที่กองทุนฟื้นฟูซื้อหนี้ไป 36,000 กว่าคนนะครับสามารถรักษาที่ดินให้กับเกษตรกรไม่ให้หลุดไปอยู่ในมือของผู้อื่นหรือนายทุนได้ประมาณ 200,000 ไร่ครับเกือบ 600,000 คนเลยนะครับที่รอความหวังว่ากองทุนฟื้นฟูจะเข้ามาซื้อหนี้แทนจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้พื้นที่จังหวัดสกลนครก็เช่นเดียวกันครับคุณมยุรีอัครบาลไปพูดคุยกับเกษตรกรที่หลายคนตกอยู่ในสถานะทั้งหนี้เสียและหนี้ที่รอการขายจากการถูกยึดทรัพย์และบังคับคดีครับหลายคนเขามีความกังวลนะครับว่าที่ดินผืนสุดท้ายซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอาจจะต้องตกไปอยู่ในมือของนายทุนครับ
3: ที่ดินเกือบ6ไร่ของธงชัยนาบุญถูกสร้างเป็นฟาร์มหมูแบบปิดในตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครแต่ตอนนี้ต้องเลิกกิจการหลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อ3ปีก่อนทำให้โรงเรือนได้รับความเสียหายเขาถูกบีบจากเอกชนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ให้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนซึ่งต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 บาทเมื่อหมดหนทางจึงต้องปิดกิจการแต่ยังคงมีหนี้ติดค้างสถาบันการเงินที่กู้มาลงทุนกว่า2ล้านบาท
4: จากปี67มาถึงปัจจุบันนี่แหละผมก็คิดว่าเฮาก็บ่ได้ตู้แย่งเขาอยู่หรอกแต่เฮาคิดในใจว่าดอกเบี้ยมันคือแพงแท้นะดอกเบี้ย 600,000 กว่าแต่ค่าย 2-3 ปีมัน
5: ตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคะ
4: ณปัจจุบันนี่หั่น 2,460,000 น่ะ
3: เช้านี้ธงชัยนำหมายศาลจังหวัดสกลนครไปเฝ้าสังเกตการการขายท่อตลาดเป็นนัดแรกหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์และบังคับคดีแปลงที่ดินของเขามูลหนี้ที่สูงกว่า 2.4 ล้านบาทหากธงชัยจะเข้าเสนอราคาต้องวางหลักประกันเป็นเงิน 150,000 บาทเมื่อไม่มีเงินมาวางมัดจำทำให้เขาเริ่มทำใจว่าที่ดินผืนสุดท้ายอาจหลุดลอยไปอยู่ในมือของเอกชน
4: ก็มันก็ชกมันมีหนทางนั้นนะมันยากอยู่ตรงนั้นตรงเงินที่ถ้ามีว่าสิไปหายืมแสนกว่าไปสิแห้งลำบากอะไรเลยมันก็ผมก็ ถ้าพูดถึงปัญญาผมยอมรับว่าปัญญามันด้อยลงมาแล้วลูกชายผมแกก็เจ้าของซื้อน่ะผมพ่ออุ้มอุ่นในลูกชายเป็นซื้อแกก็บอกว่าพ่อปล่อยให้มันไปเลยเถอะว่าแล้วพังผมทํางานขับรถเทปูนเฮ็ดหยังในทางมันบ่มีปัญญาที่ไปนั่นแหละแกก็ว่า
3: บ้านของนภาพรปลวกคา

0: ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ถูกยึดทรัพย์เพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ที่กู้มาเพียง 100,000 บาทจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งบ้านหลังนี้มีผู้อาศัยรวม4คนที่ผ่านมามีตัวแทนในหน้ามาสำรวจแปลงที่ดินและพร้อมจะเข้ายื่นเสนอราคาแต่เธอได้ทำเรื่องระงับไว้เพราะยังมีความหวังว่ากองทุนฟื้นฟูจะเข้ามาซื้อหนี้
1: ไปขอให้กองทุนทำหนังสือไปชะลอให้แต่ชะลอมานี่มันจะปีที่สองแล้วนะคะนี่แต่อีกไม่กี่วันดีคืนดีเขาจะเอาใบมาติดอีกก็ได้
0: ตอนนี้บ้านใช้ที่ดินเราใช้เป็นที่อยู่อาศัย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ
1: ้
0: าเขามีในทุนมาซื้อซักค่ะแม่เราจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีที่อยู่ค่ะ
0: เดือดร้อนยังไง
1: ก็เดือดร้อนนะเพราะว่ามีเด็กด้วย
0: ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดสกลนครปี2569มีการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร825ราย2,829 สัญญามูลหนี้กว่า550ล้านบาทและตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันมีการซื้อหนี้ให้เกษตรกร171รายมูลหนี้เพียง23ล้านบาทซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้หลายปีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการซื้อหนี้จากกองทุนฟื้นฟูจึงอยากจะให้บอร์ดจัดการหนี้เร่งพิจารณาเพื่อหวังจะรักษาที่ดินทำกินเอาไว้ให้ลูกหลานมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
2: เรื่องนี้ยังมีอีกหลายประเด็นชวนติดตามนะครับทั้งกรณีของลูกหนี้สหกรณ์บางแห่งที่ไม่มีองค์กรเกษตรกรในการรับรองเข้ากลุ่มก็อาจจะเข้าไม่ถึงกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมถึงกรณีที่สมาชิกสหกรณ์บางกลุ่มที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้แต่ปรากฏว่าหนี้ไม่ลดเจอหนี้ขย่งครับหนี้เพิ่มขึ้นอีกต่างหากและประเด็นความไม่โปร่งใสของการบริหารของกองทุนฟื้นฟูทำให้สตง.ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินเนื่องจากกองทุนไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอคือทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่อยากจะชวนติดตามนะครับในรายการจับตารอบทิศตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับดูปัญหาบ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลตรังนะครับที่หมดใบอนุญาตในการขอใช้พื้นที่จากสภาอบต.บางรักไปแล้วล่าสุดอบต.บางรักเจ้าของพื้นที่ผ่าน MOU ให้ทางเทศบาลนครตรังใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งได้แล้วนะครับหลังคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เชิญทุกฝ่ายเข้าพูดคุยและทํา MOU แก้ไขปัญหาครับนายสาธิตวงศ์หนองเตยกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลนครตรังตำบลบางรักติดตามปัญหาการขอใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งและปัญหาขยะล้นบ่อส่งกลิ่นเหม็นรบกวนครับก่อนที่คณะกรรมการจะลงพื้นที่บ่อขยะก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลหลังหมดอนุญาตการขอใช้พื้นที่เมื่อปี2564และสภาอบต.บางรักเจ้าของพื้นที่ไม่เห็นชอบให้ใช้เทศบาลนครตรังใช้บ่อขยะทุ่งแจ้งเป็นที่ทิ้งขยะหลังที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำเสียปัญหากลิ่นเหม็นและปัญหาแมลงวันรบกวนชุมชนได้ครับ
3: เรื่องของสุขภาพเพราะเราคิดว่าชาวบ้านเราอะค่ะต้องดมกลิ่นอยู่ตลอดต้องได้รับผลกระทบบางคนเป็นหอบเป็นหืดคือใช้ชีวิตกับบ่อขยะมา30ปีค่ะแล้วทีเนี้ยเราขอให้ตรวจสุขภาพแล้วทำไมใน MOU ต้องระบุอะคะว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ็บป่วยจากตรงนั้นก่อนถึงจะตรวจแล้วทำไมท่านไม่มาพิสูจน์บ้างไม่มาพิสูจน์ด้วยการดมที่นั่นบ้างคะ
4: จากการที่หมดสัญญาใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้วทางราชการจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจะมีการดำเนินการต่ออายุสัญญาหรือให้หน่วยงานใดเข้ามาจัดการเรื่องบ่อขยะทุ่งแจ้งโรคขนาดนี้มีความสับสนมากจนประชาชนเกิดความกังวลและไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบได้ชัดเจน
2: นายกเทศมนตรีนครตรังบอกว่านับตั้งแต่เกิดสุญญากาศเทศบาลนครตรังก็ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการขยะที่บ่อขยะทุ่งแจ้งได้นะครับหลังสภาอบต.บางรักไม่ผ่านมติให้ใช้พื้นที่และขณะนี้มีปริมาณขยะทั้งเก่าและใหม่สะสมในบ่อกว่า 70,000 ตันเพราะเทศบาลไม่สามารถว่าจ้างเอกชนเข้าไปกำจัดหรือคัดแยกได้เลยนายสาธิตบอกว่าการแก้ปัญหาทางคณะกรรมการจะมอบหมายทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปเนื้อหาการจัดทำ MOU เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการขอใช้พื้นที่ทิ้งขยะหากยังไม่บรรลุข้อตกลงก็จะใช้อำนาจคณะกรรมการเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขึ้นไปชี้แจง

0: ่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่กรุงเทพครับ
1: วันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออาจจะไม่มีข้อสรุปก็จะได้เชิญท่านเหล่านั้นไปชี้แจงในคณะกรรมการชุดใหญ่ที่สภานะครับเพื่อที่จะได้ข้อสรุปกันต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าการที่คณะกรรมการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะให้ปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขนะครับ
2: เรียนท่านกรรมการด้วยว่าเทศบาลนครตรังนะครับได้ขอทำประชาคมกับประชาคมในหมู่1หมู่3หมู่5นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าเทศบาลนครตรังขอใช้ที่ดินทิ้งขยะตรงนี้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับ2ปีทำไมถึงเป็น2ปีนะครับ2ปีเนี่ยอันที่1เรามีความเชื่อว่าโรงไฟฟ้าของบจ.จะเกิดขึ้นได้
0: ล่าสุดสภาอบต.บางรักมีมติผ่าน MOU ขยะให้เทศบาลนครตรังเข้าบริหารจัดการขยะบ่อขยะในบ่อขยะทุ่งแจ้งแล้วนะครับหลังจากเทศบาลนครตรังทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ก็มุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลแล้วก็ลดผลกระทบจากการบริหารจัดการขยะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกครับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เปิดพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสาธารณะในการเป็นพื้นที่สื่อกลางเพื่อแสดงความคิดเห็นกรณีพบการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนะครับพร้อมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาและฟังเสียงจากคนในพื้นที่ครับตัวแทนเครือข่ายคนลุ่มน้ำโขงกลุ่มเยาวชนและนักวิชาการร่วมสะท้อนปัญหาและระดมความคิดเห็นทั้งปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนปัญหาการแย่งชิงและการใช้ทรัพยากรของคนลุ่มน้ำผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่ส่งผลให้ระดับน้ำผันผวนผิดธรรมชาติและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสาธารณะในการเป็นพื้นที่กลางเพื่อแสดงความเห็นครับกลุ่มหนองคายแอนด์เฟรนด์สะท้อนว่าจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนริมแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุดในภาคอีสานกว่า190กิโลเมตรกว่า2ปีที่กลุ่มได้เปิดพื้นที่เยาวชนคนนอกพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวให้แสดงความรู้สึกต่อแม่น้ำโขงผ่านศิลปะภาพถ่ายหรือกิจกรรมอื่นๆปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ในทุกอำเภอตามริมแม่น้ำโขงที่เฝ้าติดตามและเห็นปัญหาของแม่น้ำโขงครับ
3: หลังจากทำได้2ปีครึ่งเนี่ยก็เน็ตเวิร์คใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจากปีแรกที่เราปีแรกเรียกว่าเป็นปีที่เรากรีดร้องเนาะว่าเราอยู่ตรงนี้ฉันมาที่นี่เพื่อฉันอยากจะทำสิ่งนี้ปีที่2ก็เริ่มรวมตัวกันติดละเราเริ่มรู้จักกัน20คน30คนแล้วก็ตอนนี้เริ่มทำงานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นบ้านนี้อยู่อำเภอนี้ทำเรื่องนี้บ้านนั้นอยู่ตำบลนั้นอีกอำเภอนึงทำเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราก็จะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือว่าเราเป็นจังหวัดหนองคาย
0: ด้านนักวิชาการมองว่าแม่น้ำโขงกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตจากการปนเปื้อนสารพิษนะครับที่มาจากการลักลอบทำเหมืองเถื่อนที่จังหวัดเลยและลำน้ำสาขาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ไหลลงแม่น้ำโขงเห็นได้ชัดว่าพบปลาป่วยตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีนอกจากนี้การปนเปื้อนในแม่น้ำโขงยังกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักริมน้ำโขงระบบน้ำประปาที่ใช้จึงเรียกร้องให้มีการสุ่มตรวจก็คนที่เป็นสุ่มตรวจเลือดของกลุ่มคนที่สัมผัสน้ำหรือใช้น้ำโขงเพื่อการเกษตรครับ
4: สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะกระทบต่อพี่น้องสองฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศลาวนะครับสารพิษและโลหะหนักเช่นสารหนูตะกัวนะครับและก็พวกเหล็กนะครับก็มาจากส่วนใหญ่ก็มาจากการทำเหมืองนะครับเหมืองก็จะมีหลายที่มากนะครับในฝั่งประเทศไทยเองก็จะมีการทำเหมืองเถื่อนอันนี้ตั้งแต่เชียงคานขึ้นไปแล้วก็ฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนะครับมีเหมืองเหล็กนะครับแล้วก็มีเหมืองทองคำนะครับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะมีเหมืองตามลุ่มน้ำสาขาของที่ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับ
0: ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยระบุถึงความสำคัญของน้ำโขงที่มีมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในหลายประเทศซึ่งใช้น้ำร่วมกันซึ่งในไทยประเด็นการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงยังเชื่อมโยงกับปัญหาการตรวจพบสารเคมีในแม่น้ำกกที่เชียงรายซึ่งไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะเป็นพื้นที่กลางเพื่อแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายและกระตุ้นเตือนภาครัฐให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
5: ในภาคอีสานเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของแม่น้ำโขงครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดของภาคอีสานซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันนะครับลมหายใจก็รวยรินเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากเขื่อนหรือว่าจากสารพิษนะครับหรือว่าจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็ทำให้วิถีชีวิตของคนในแม่น้ำโขงซึ่งเคยพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตในหลายมิติด้วยกันหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากเช่นสารพิษที่มากับการทำเหมืองแล้วก็ล้นทะลักมาจากพรมแดนซึ่งทำให้เป็นปัญหาข้ามชาติน
0: อกจากนี้ยังได้จัดวงสนทนาย่อยในหัวข้อวิกฤตแม่น้ำโขงเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการรับฟังเสียงสะท้อนที่หลากหลายทั้งจากชาวบ้านที่รับผลกระทบโดยตรงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักวิชาการที่เฝ้าระวังติดตามปัญหาเพื่อประมวลข้อเสนอแนะรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปกับเคลื่อนผ่านกลไกสื่อสาธารณะหรือเสนอเป็นนโยบายสาธารณะต่อภาครัฐครับช่วงนี้พาไปดูไอเดียการสร้างอาชีพของชายคนหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเขาขายหมูกรอบแต่ขายหมูกรอบที่ไม่เหมือนคนอื่นครับทุกวันนายรัตพงศ์กาหาวงอายุ31ปีชาวตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานที่กำแพงเพชรก็จะทำหมูกรอบที่บ้านนะครับที่เปิดเป็นร้านเล็กๆตระเวนขายให้กับลูกค้าส่งถึงบ้านเลยครับเขาเล่าว่าก่อนที่จะมาขายหมูกรอบนะครับผ่านมาหลากหลายรูปแบบมากทั้งเป็นช่างภาพเป็นพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแม่ขับรถแบ็คโฮขายกุ้งเผาแต่สุดท้ายไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยความขยันและมุ่งมั่นครับเขาไม่ยอมหยุดนิ่งหันมาศึกษาการทำหมูกรอบผ่าน YouTube แล้วก็สื่อออนไลน์ปรับปรุงสูตรอยู่นับไม่ถ้วนจนสุดท้ายไปเจอสูตรเด็ดที่ลงตัวและครองใจลูกค้าได้เขาบอกความลับบางอย่างด้วยนะว่าส่วนที่จะทำหมูกรอบได้อร่อยคุณผู้ชมคือหมู3ชั้นส่วนราวนมซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดเพราะมีสัดส่วนของเนื้อแดงและชั้นมันที่แทรกกันลงตัวครับ
6: ลูกค้าเสียงฟีดแบคเป็นไง
7: ตอบเสียงตอบรับดีอันนี้น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับเป็นน่าจะโอเคสุดแล้วใ
6: ช่ครับค่อนข้างดีเนาะ
7: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 30-40 โลประมาณนั้นครับ
6: ประสบความสำเร็จ
7: ใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็เริ่มทำแรกๆนะครับ7กิโลก็ลองทำไปเรื่อยอะไรเรื่อยปรับสูตรไปเรื่อยก็ไม่มั่งอะไรมั่งแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือ30 40ยืนพื้นทุกวันครับ
0: เห็นไหมจาก7ตอนนี้ยืนพื้น30 40กิโลนะครับเรื่องของการตลาดเขาก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับวิธีการขายก่อนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนขายตามหน่วยงานราชการนะครับตลาดสดและบริการ delivery ส่งถึงบ้านเลยนะครับแล้วเขาจะโพสต์อัปเดตจุดขายผ่านโซเชียลด้วยขายราคาเนี่ยก็คือขีดหนึ่ง60บาทนี่จะมีคนมารอซื้อกันแบบนี้คุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเขามีไอเดียการตลาดและคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยเป็นอะไรที่สนุกมากเขาจะทำเป็นบัตรที่เรียกว่าบัตรหมูกรอบมาแล้วโวยซึ่งเป็นชื่อร้านนะครับแล้วเขาจะเอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในชุมชนเพื่อให้ประชาชนและแฟนคลับได้ร่วมสนุกไปตามหาบัตรนี้ครับถ้าใครเจอบัตรนี้สามารถมาติดต่อขอรับหมูกรอบไปกินได้เลยครึ่งกิโลกรัมโอ้โหคราวนี้แหละครับคุณผู้ชมตามหาหมูกรอบกันทั้งชุมชนนะครับก็สร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็กระแสตอบรับในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับแล้วส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพความเสียหายหลังน้ำท่วมสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเราดูจากภาพมุมสูงนะครับสวนทุเรียนที่อำเภอท่าใหม่จะเห็นต้นทุเรียนหลายร้อยต้นถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับแล้วก็ยืนต้นตายเจ้าของสวนบอกว่าบางแห่งนะครับ20ไร่เนี่ยไปทั้งแปลงถูกน้ำท่วมตั้งแต่27กันยายน3วันปุ๊บรากเน่าครับทุเรียนตายบางสวนปลูกมา5ปีกำลังจะให้ผลผลิตแล้วก็ เป็นแบบนี้แล้วครับเขาบอกว่าความสูญเสียอาจจะอยู่ที่สักประมาณ5ล้านบาทต่อปีหรือราวๆ30ล้านบาทตลอดช่วงที่ต้องรอปลูกใหม่และกลับมาให้ผลผลิตนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ไม่สามารถแช่น้ำได้เกิน 2-3 วันนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนในปีหน้าปริมาณจะลดลงเพราะว่าพื้นที่การผลิตนั้นลดลงไปด้วยครับ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: ุณผู้ชมคะวันเสาร์บ่ายสามโมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนพักหอบพร้อมกันหนึ่ง
1: สาม
2: อุ้ย
0: เดินไกล
1: หลายหอบ
0: สองเที่ยว
1: มีอายุพี่กิฟต์ทำตัวมีอายุคนแบบวัยรุ่นอย่างเราอาจจะต้องไม่หอบอาจจะแค่หอบเดียว
0: บอกเลยได้
1: ไ
0: หมวันนี้แขกรับเชิญของเราคนพิเศษมากๆเลยท่านเป็นนักแต่งเพลงสุดยอดเขาเรียกว่าเพชรน้ำงามเสาหลักของปากใต
1: ้
0: ท่านอายุ85ปีละ
1: แต
0: ่แข็งแรงกว่าเราสองคนอีก ดิฉันหอบใส่ใหม่เลย
1: แล้วเมื่อกี้เจอท่านข้างนอก
0: เจอท่านแล้ว
1: แข็งแรงมากคุยกันมั่วๆในขณะที่เรากำลังหอบเหนื่อยอยู่อาจารย์ยังเดินอยู่เลยนะฮะ
0: ชิลแล้วก็ความจำดีมากเพลงไหนแต่งเมื่อไรอะไรยังไงบ้านเลขที่ของเพื่อนยังจำได้
1: กำลังพูดถึง
0: อาจารย์ประจวบวงวิชา
1: เราทำตามสัญญาเลยคุณผู้ชมครับฟังทำตามสัญญาแล้วถ้าเกิดจำได้ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราคุยกับศิลปินหนึ่งท่านตอนนั้นพี่เจี๊ยบเบญจพรมาเยือนรายการ
0: และ
1: เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆคุณพ่อของพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงเป็นเสาหลักของปากใต้อย่างที่พี่กิ๊บบอกเลยก็คืออาจารย์ประจวบวงวิชาวันนี้จัดให้ตามสัญญาแล้วนะฮะเชิญอาจารย์ประจวบมาแต่ขออภัยที่ป้ากับพี่กิ๊บไม่ได้ไปรับเองต้องให้พี่เจี๊ยบเบญจพรลูกสาวขับรถไปรับมาจากประจวบ
0: อาจารย์ประจวบ
1: อยู่ประจวบ
0: แต่ไม่ใช่คนประจวบ
1: แต่งเพลงภาษาใต้
0: แต่งเพลงภาษาใต้เดี๋ยวอาจารย์อยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเมายาวๆนะคะเมื่อกี้พูดบอกว่าอาจารย์จําได้แม้กระทั่งบ้านเลขที่เพื่อนครับไม่ทักเลยเหรอว่าทําไมอาจารย์จําบ้านเลขที่เพื่อน
1: ทําไมต้องจําบ้านเลขที่เพื่อนล่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ้านที่อาจารย์เข้ามาพักพิงเพื่ออยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่ง
1: นักร้องไม่ใช่นักแต่งเพลง
0: อาจารย์อยากเป็นนักร้องมาก่อน
1: เฮ้ย
0: นั่นนะ
1: สตาร์ทจากการเป็นนักร้องแต่ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักแต่งเพลงแถมลูกศิษย์มีเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกัน
0: แต่เดี๋ยวอาจารย์ได้เป็นนักร้องหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องคุยกัน
1: อุ้ยเรื่องราวเยอะนะวันนี้พี่กิ๊ฟมาพร้อมกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายและแน่นอนมาพร้อมกับเพลงเพราะนะฮะเมื่อสักครู่ต้นรายการเจอไปแล้วเรียกว่าเป็นนักร้องชายที่เป็นตัวแทนศิลปินมาขับขานเพลงดังเพลงเพราะของอาจารย์ประจวบนะครับมีทั้งพี่จ่อยรวมมิตรแล้วก็น้องเต้อธิรัตน์ด้วยฟังบทเพลงเพราะเพราะไปแล้วเพราะว่าเป็นตัวแทนศิลปินหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ประจวบมีทั้งพี่เอกชัยศรีวิชัยมีทั้งพี่เอลยอดรักนะฮะแล้วก็มีทั้งสันติดวงสว่าง
0: คุณอาพายุก็จากไปแล้วคุณอาพายุ
1: ส
0: ุ
1: ริ ย
0: ัน ที่เราไปเจอตอนสัญจรลงไปภาคใต
1: ้
0: ก็ชีวิตของอาจารย์กว่าจะมีเพลงที่แต่งไว้นับพันเพลงเคยดิ่งสุดขนาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งเลยเป็น10ปี
1: เอาเป็นว่า

0: ราวเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆก่อนแล้วกลับมาตั้งโต๊ะเมามอยกันครับ
1: อยากฟังไอ้หนุ่มเรืออ้วนอ่ะ
0: เป็นหนุ่มสวนยางได้ไหมล่ะ
1: โบกมือหย่อยๆก็ได้ชอบ
0: งั้นโบกมือหย่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ

0: คุณผู้ชมครับนอกจากบทเพลงเพราะๆที่ให้ฟังแล้วเรื่องราวเบื้องหลังเพลงดังแล้วก็เรื่องราวชีวิตของนักแต่งเพลงที่ตอนนี้เรียกว่าน่าจะเป็นเสาหลักของปักใต้ยังมีอีกเยอะเลยนะได้เวลาเมามอยกันแล้วต้อนรับนะครับอาจารย์ประจวบวงวิชาครับ
1: แล้วก็ลูกสาวคนสวยนะคะที่บอกว่าถอดต้นฉบับคุณพ่อออกมาเป๊ะเลยพี่เจี๊ยบเบญจพรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดี
2: ได้เจอกันอีกแล้ว
1: อุ้ยขอบพระคุณพี่เจี๊ยบที่รักษาสัญญาไปรับคุณพ่อมาตั้งแต่เช้ามืดและถ่ายคลิปคุณพ่อเก็บของออกจากบ้านด้วย
2: สำหรับพี่เจี๊ยบเป็นเกียรติมากนะคะขอบคุณมากมากเลยสำหรับน้องๆแล้วก็ทีมงานสารพัด
3: อยากมาอยู่แล้วแหละ
1: อยากมาพ่อ
3: นานแล้วไม่ได้ออกทีวี
0: อุ้ยกี่ปีได้ครับกี่ปีได้ครับพ่อจำได้ไหมฮะ
2: กี่ปีแล้วที่ไม่ได้ออกทีวี
3: หลายปีตั้งแต่
2: เขาไปทุกช่องแต่ว่าเขาก็เกษียณตัวเองประมาณ
3: เราไปอยู่ไกลเราไปอยู
1: ่ประจวบคิริขัน
3: ธ์ก่อนประจวบเนี่ยผมไปอยู่พัทลุง
1: อ
3: ยู่พัทลุงถึง2ปีนี่เพิ่งมาอยู่ประจวบ4ปี
1: ค่ะ
3: เพราะว่าอยู่กรุงเทพร้านขายเทพไม่มีก็ไม่ทำเพลงไม่ซื้อเพลงกันแล้วอ่ะ
2: ใช่ยุคมันเปลี่ยน
3: สมัยก่อนทำเยอะทำให้ทุกค่ายเพลง
0: ครับ
1: อ๋อ
2: น่าจะตั้งแต่หลังโควิดพ่อก็ไม่ได้ออกทีวีเลย
1: ค่ะแล้ววันนี้คุณพ่อนั่งฟังเพลงยาวๆหลายชั่วโมงมากรู้สึกยังไงคะเพลงดังของตัวเองทั้งนั้นเลย
3: ทั้งนั้นแหละเยอะทางใต้ทางใต้นะนักร้องที่ว่าดังเพลงแรกตั้งแต่ปี18มา13คนถึงช่วงวงนี้ยังมีอยู
1: ่
3: คนล่าสุดเนี่ย
1: มีร้องบทเพลงที่ได้รางวัลพระราชทานด้วยสำหรับวันนี้ความภูมิใจคือบทเพลงไหนครับพ่อเล่าหน่อย
3: นี่เพลงนี้ทานใหม่ไปกองนี่แหละ
1: เพลงนี้กับปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดที่พี่แอลเป็นคนถ่ายทอดเนาะ
3: ครับภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็คือผลประโยชน์มันตามมาเยอะด้วย เพราะผมทำเพลงไม่เหมือนคนอื่นผมไม่ได้แต่งเพลงขายนี่ ผมไปขายมาสเตอร์ทำทิ้ง10เพลง10เพลงค่ายนั้นค่ายนั้นค่ายทุกค่ายมีเพลงดังหมดพอหยุดตี 5:40 เนี่ยหยุดตี 5:40 พอเลิกรู้จำได้ไหมที่เขาเลิกขายเทป
1: อ๋อเทปตลับไม่มีอย่างนั้นหรอพ่อ
3: ขายแผ่นขายอะไรเนี่ยไอ้คือร้านอะร้านที่ขายอะ
1: ค่ะปิดแล้ว
3: ร้านเทียนอยู่ในมือถือหมด
1: แกก็เลยหยุด
0: เปลี่ยนจริงอะป้าก็แอบสนใจเพลงนี้อยู่อันนึงมันกลายเป็นประโยคฮุกเนี่ยฮะเป็นภาพจำเลยโบกมือหย่อยหย่อยอยากรู้ทำไมถึงต้องเป็นโบกมือหย่อยหย่อยครับพ
3: ่อไปจำเขามา
0: โบกมือหย่อยหย่อยอาการมันเป็นยังไงครับ
3: ก็เข้าใจว่าต้องยืนโบกมือแบบนี้อำลานะ
1: เข้ากองไงใช่ไหมพ่อ
3: สมัยก่อนมีเพลงของอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเพลงไอ้ดวลบคสใช่ไหมที่ร้องว่าโบกมือย่อยย่อยตาน้องสมอยอะไรเนี่ยดวลบคสเนี่ย
2: คำว่าย่อยโบก
3: ก็ไปหยิบคำนี้มาแล้วมาทีหลังมาเจอแกงานศพที่วัดท่าพระก็กราบแกแล้วบอกครูผมขอคำหนึ่งมันมีท่อนสุดท้ายที่บอกว่าหลวงปู่โตนี่หลวงพ่อโตจะเอาเพลงเข้าห้องอัดอยู่แล้วหลวงพ่อองค์นี้ยังไม่มานะไปนั่งบ้านลูกศิษย์เขาอ่านแล้วเมียเขาได้ยินอาจารย์หลวงปู่โตวัดท่าพระเนี่ยกำลังดังใส่ไปด้วยก็นั่นได้เป็นหลวงปู่โตวัดท่าพระ
1: มันมีอยู่ในเพลง
0: ในยุคนั้นใช่ไหมครับพี่เทียบ
2: แล้วพระเยอะที่สุดแล้วก
3: ็มาล่าสุดโดยมาหลัง
2: ตลกคาเฟ่เอาไปเล่นกันเป็นเพลงแบบชาติของทีมงานที่ตลกคาเฟ่ทุกที
3: ่แต่ว่าก็ว่านะนี่เขาไปแล้วยอดรักเขาบอกว่าเพลงไม่ดัง
2: เขา
3: ร้องสองเที่ยวแล้วยื่นเนื้อเพลงง่ายอาจารย์ไม่ดังหรอกเพลงนี้มันออกใต้เยอะเดี๋ยวผมจะหยอดเพลงนี้อาจารย์ไปเชียร
1: ์
3: เพลงที่สองช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รัก
0: ว
3: ัน
0: น
3: ี้
0: ก
3: ็ม
0: ี
3: นั่นแหละผมร้องสี่เที่ยวเลย
2: เขาเต็งเพลงนั้น
3: แต่ว่าเพลงมันอยู่ในชุดเดียวกัน
1: ค่ะ
3: พอออกไปมันดังไม่ทันโบกมือย้อยทั้งบ้านทั้งเมืองบอกมือย้อยๆ

0: ค่ะ
1: ก็เลยมาดังชุดตอนสันติร้องนี่แหละ
0: สันติดวงสว่าง
1: เด็กรุ่นหลังที่เอามาประกวดในควังใกล้สันติทั้งนั้นน่ะสันติดวงสว่าง
0: แต่ความจริงแล้วอาแอลยอดรักร้องก่อนแล้วแกแบบหมายมั่นเพลงนั้นแต่กลายเป็นโบกมือย่อย
2: อีกเพลงนึงดังกว่าใช่มั้ย
3: เหมือนไอ้หนุ่มเรืออวนเหมือนกันเราคุ้นอาพายุสุริยันเพราะว่าพอเปิด YouTube แล้วเจอแต่พ่อบอกไม่ใช่มันมีต้นฉบับเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิ
1: ด
3: ัง
1: คนที่ดังคนที่2ดนตรีพายุนี่ดนตรีโต้งด่านเกวียนแต่ดนตรีอันแรกของศิลปินแห่งชาติไอ้ครูประยงชื่นเย็น
0: ครูประยงชื่นเย็น
1: ที่ทําให้สุดรักร้องปี22
3: ศิลปินก็คือสุดรัก
0: อักษรทอง
1: อักษรทองปี18นี่ดัง3คนเลยดาวใต้เมืองตรังคมเมืองนครแล้วก
4: ็ไม่ดาวใต้
1: จับทองมงคลทอง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: พอปี20ดังอีกคนนึงละจักรพันธ์บ้านพี่แกง
0: กี้เลย
1: พอปี23เนี่ยสุดรักเนี่ยรักอักษรทองดังหมด
0: ดังเปี้ยงเลย
1: ปี24ดังอีก2คน
3: จ้ะ
1: ลูกพ่อจาดำกับรักน้องสาวเพื่อนน้องรักก้องสยามแล้วศรัทธาลือยารักพอปี25เป็นเพลงแรกที่มาดังในกรุงเทพชื่อเพลงไอ้หนุ่มชุมพร28ก็เป็นคนโบกมือย่อยๆเนี่ยพอ32นักร้องใต้ดังอีกทีชัดชัยมงคลทองบวชให้แม่เต้ยเมืองลุงแล้วพอ34ก็สันติดวงสว่างช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักพอ39เอกชัยห่วงแม่ห่วงบ้าน40ก็สันติมีกลอนหนังตะลุง
0: มีมโนราด้วยแล้วก็มีช่วงร้องเพลง
3: อุ๊ยหนูอยากฟังจังเลยพี่เจี๊ยบ
1: ดูใน YouTube อ
4: ่ะเป็นหนังตะลุงใช่มั้ยฮะ
1: เป็นกลอนหนังตะลุง
0: เป็นหนังตะลุงเป็นกลอนหนังตะลุงแล้วก็เป็นร้อง
1: 42ก็ดังอีกเอกชัยรักพี่รองเลแม่ของเราเมื่อกี้รักพี่รองเลวันนี้ก็มีใช่มั้ยเพลง
0: ใช่ค่ะ
1: พอปี43ก็ลงรถทัวร์เมืองราชสีมาน ี่แหละ
0: ปี43ค่ะ
1: 46นักร้อง46ของอาจารย์ประยบขึ้นใกล้คนนี
4: ้พี่ยาบลูก
0: อ่ะตุ้ยไอ้เจ้าสาว
1: พอ52เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาร้องที่เนี่ย
0: พินดาราคมชัต
1: ตะวะศิลปินในโลกมืด5455ก็นักร้องจากมาเลยราชภัฏสงขลา
3: ค่ะ
1: ผมปาจารีเพลงสามีหลา
0: สามีหลา
1: แล้วก็รามวิบูลย์เบื้องหัวใจทหารนี่หมายความว่าจังขึ้นมาเลยผมภูมิใจตรงนี้นะทำให้เด็กมีรายได้ล่าสุดมัมจกมกลาบแล้วเมียน้อย
3: ก็คือปี
0: 61
1: ลาบแล้วเมียน้อยไม่ร้อยแล้ว
0: เล่นเองเล่นเองเล่นเอง
1: ไปฟังดูตามัมร้องเพราะ
0: ร้องเพราะจริงแกเพิ่งจะรู้พี่มัมเคยอยู่พังงาเคยอยู่ใต
3: ้พอเล่าย้อนหน่อยที่บอกว่าจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นนักแต่งเพลง
1: ใช่
3: เป้าหมายอยากจะเป็นอะไรครับพ่อขา
1: จะเป็นนักร้องขโมยเง
3: ินแล้วใครมันขัดพ่อคะ
1: นี่ปี2504ขโมยเงินแม่มา 1,000 บาทปี2504มาอยู่กรุงเทพได
3: ้เยอะมาก
1: เดือนนึงนะ
0: อยู่ได้เดือนนึง
1: ครั้งที่2หนีมาอีกหัดตัดผมเป็นช่างตัดผมเลย
3: มาตัดผมที่กรุงเทพ
0: เรียนตัดผมที่ราชดำเนิน
1: สงสารตัวเองตอนที่ว่าเที่ยวสมัครนักร้อง
0: ไอ้ยะ
1: โดนไล่โอ้โหไปไม่เอาอบยกตัวอย่างครูคนนึงครูพยงมุกดา
0: ค่ะขออนุญาตค่ะ
1: 2508ค่ะอ้อครูผมมาสมัครนักร้องเอ้ยไ
4: ม่ได้ร้องโชว์ด้วยนะ
0: ไม่ได้โชว์ไม่เอาเลย
1: ร้องโชว์508นะ542ที่ล่ามาเราดังเยอะแยะเลยใช่ไหมได้รับเชิญจากหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการเชิญไปตัดสินเพลงรายการชิงชนะเลิศแล้วก็มีพี่ลบบุรีรัตน์พยงมุกดาประจวบวงชาแล้วก็จิตรกรหรือใครจำไม่ได้แล้วเช้าก็เรียกข้าวต้มครูพยงตักข้าวต้มพี่ลบบอกครูสมัยก่อนผมไปสมัครนักร้องไล่ผม
0: ครูลบเริ่มก่อน
1: ครูลบเริ่มก่อนไล่ผม
3: ครูลบเริ่มก่อน
1: ผมนึกขึ้นได้ไล่ผมด้วยพี่ลบ
0: ไล่ผมด้วย
1: พ่อก็ไล่ผมด้วยแล้วถ้าเธอจะตอบว่ายังไง
3: ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะพ่อโดนจ
1: ี้ศิลปินแห่งชาตินะครับ
3: คร
1: ูพยงมุกดาแกหยุดกึกแกบอกไม่ใช่ครูไม่มีวาสนาจะได้เป็นอาจารย์ของพวกเธอ
3: ฉลาดมาก
1: ถ้าครูว่ามีวันนี้ครูก็รับไว้แล้ว
3: นี่ครูดีไปอีก
1: ได้เราก็โกรธแกได้ที่ไหน
4: คมมากแล้วสุดท้ายจังหวะไหนล่ะที่กลายเป็นว่าไปสมัครเป็นนักร้องแต่ไม่ได้เป็นนักร้องแต่แต่งเพลงแล้วดังจังหวะไหนที่พ่อพลิก ไปแต่งเพลงเลยครับพ่อ
1: กลับบ้านแล้ว
0: ยอมแล้วตอนแรก
1: ตัดผมแล้วเลิกเลยเพลงลูกทุ่งไม่ฟังเกิดอคติในหัวใจ
0: โกรธ
1: เพื่อนไม่เอาเรา
0: โกรธเพลงลูกทุ่ง
1: ดนตรีมาเล่นเรา
0: ไม่เล่
1: เดินเข้าไปเฉยๆไม
0: ่เล่นแล้วพ่อฟังอะไรคะช่วงนั้น
1: ฟังเพลงฝรั่งยุคเอ็นวิดเฟรดดี้คริสติชาร์ดแฮงวินเลียมอะไรเนี่ย
0: นี่
1: เพลงลูกกรุงธานินชาลินสุเทพร้องได้หมด
0: มันก็เลยเป็นวัตถุดิบชั้นดี
1: ใช่พอมาทีหลังมันเป็นทึมทับเป็นทำนองเมโลดี้ฝรั่ง
0: เช่นเพลงอะไรครับพ่อ
5: เช่นเพลงอะไร
1: Seven Lonely Day Make One Lonely Week อะไรเนี่ยที่เขาแต่งว่าของชาติก็มีนะอาทิตย์เดียวที่จากไปเนี่ยเมาใจเจ็ดที่ว่าเนี่ย
0: อ๋อคือพ่อเอามาแต่งเป็นเพลงไทย
1: เป็นทำนองฝรั่งมาแต่งให้ของเจ็บก็มีแกวนยัดควงคนใหม่แล้ว
0: แฟนฉันควงคนอื่นแล้วเพื่อนมาบอกทุกวัน
1: แม่ก็มีแล้วบางทีเรามาเข้าหมอลำเดินขนแก่นลำกาลสินอะไรทำเป็นหมด
0: อู้อย่างนี้คนฟังก็แปลกหูสิพ่อคือดนตรีสากลมันติดหูมากแต่พ่อมาใส่ลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างอันนี
1: ้มาใส่กลอนหนังตะลุงบ้างใส่กลอนมโนราบ้างหลากหลายจนทางห้างเขาบอกว่าเราทำขายเป็นพุทธอ่ะทางห้างเขาว่าฟังเพลงอาจารย์ประจวบเหมือนคนแต่ง10คนอยู่
0: อ๋อเพราะอาจารย์แต่งหลากหลายมาก
1: หลากหลายเพลงช้าก็ได้หวานก็ได้เนี่ยบางคนไม่เชื่อนะว่าผมแต่งเพลงไงช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รัก
0: ช่วยบอกล่วงหน้า
1: เป็นแผ่นลงเพลงตั้งอยู่แบบเนี้ยแล้วแกมองหน้าผมแล้วดูนี่ครับไม่มีชื่อผมไม่เชื่อว่าพี่จวบแต่งช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักอ่ะผมคิดว่าดุกรากดากบกมือย้อยย้อยบอกน้อยอะไรนี่แหละเราทำได้อ่ะเราบ้าเพลง
0: บ้าเพลงแล้วก็มีหลายแบบ
1: แล้วถามว่ามีความรู้ไหมไม่เคยมี
4: พ่อแต่งเพลงใช้เวลานานไหมหนึ่งเพลงในการแต่ง
1: ไม่นานชอบแต่งนึกแต่งปั๊บ
0: แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องจริงด้วยนะ
1: นั่งดูมวยช่องเจ็ดสีนะชุดหนึ่งเสร็จแล้วไม่มวยไม่ทันเลิก
4: มวยมันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะพ
1: ่อ
4: 2ชั่วโมงได้ละบ้านนึงเลยเหรอคร
1: ับได้แล้ว
4: 10เพลง
1: ใช่เพราะว่าเรารับงานไว้แล้วเราว่าคุยกับห้างไว้แล้วจะแถวหน้าจะเอาสุดรักวันนะเอาคนบางละครมาเอาคนนั้นคนนี้ก็รู้จักหมดนักร้องเราดังแล้ว
0: พ่อคะปกติอาจารย์เพลงนักแต่งเพลงที่หนูเจอเนี่ยอยู่ห้องเช่าต้องหาตังค
1: ์
0: พ่ออยู่โรงแรม
5: พ่ออยู่โรงแรมเที่ยวคาราโอเกะ
0: พ่อไฮโซมากนะคะ
5: มีเมมเบอร์
4: พี่เจี๊ยบเมาพ่อ
1: ชั่วเชื่อไหมช่วงปีอยู่โรงแรมช่วงปี2020-27โรงแรมราชดำเนินพัดลมวันละ80อารัดแกงยัง2บาท3บาทผมจะแต่งเพลงไว้เรียบร้อยในบ้านเต็มหมดเลยเราจะเป็นนักรบที่ต้องรับทวนให้คมอยู่ตลอดเวลาเราต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: เรามีความพร้อมอ่ะแล้วเราต้องทำให้ดีเรื่องเพลงไม่มีใครรู้ว่าเพลงไหนดังอ
4: ่
1: ะเพลงมันเป็นมายาศาสตร์เพลงไม่ใหญ่คณิตศาสตร์ว่า2คูณ2เป็น4นักแต่งเพลงก็ไม่เก่งอย่าบอกว่าประชาประโยชน์แต่งเพลงดังเยอะๆแล้วมาซื้อเพลงไปร้องไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดอาจารย์โยมมีแต่กระดาษแผ่นนึงเป็นเพลงและดังได
0: ้กระดาษกับปากกา
1: ต้องมีคนร้อง
4: ครับ
1: ต้องมีค่าดนตรีต้องมีค่าห้องอัดนะครบหมดนั่งปรึกษากันแล้วเพลงดีดนตรีดีเดี๋ยวไปอัดเสียงไปได้ที่ไหนตังค์ไม่มีต้องไปนายทุน
5: ต้องไปหานายทุน
1: ต้องไปหาผู้ลงทุน
0: ค่ะ
4: คุณพ่อเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งลูกสาวตัวเองจะกลายเป็นนักร้องและได้แต่งเพลงให้ลูกสาว
1: ไม่นึกว่าดังเจี๊ยบมันมาพลุกเราไม่อยากให้ดังหรอกไม่อยากทำเป็นนักร้อง
4: ทำไมล่ะครับพ
1: ่อก็ในปี31นะพูดให้ถูกภาพหน่อยครอบครัวมันแตกทำไงดีอ
5: ่ะทำไงดี
1: ศรีวิชัยโชว์กำลังดังอ่ะพาไว้กับเอกดีกว่าก็ไปจำได้วันนั้นเอกเขาเล่นอยู่ทางขวา
5: พะโต๊ะชุมพร
1: ชุมพรพะโต๊ะเลี้ยวรถเข้าไปนั่งคุยด้านหลังก็เล่าฟังเอกว่าโอ้ไว้ไว้กับผมดิพ่อเอาแล้วให้มันทำอะไรอ่ะให้มันร้องเพลงดิเยี่ยบหน้าตามันดีเล
4: ยไอ้เยี่ยบสันคนสวยเนาะ
1: เยี่ยบสันเนี่ยมันร้องเพลงไม่เยี่ยบเป็น
5: ไม่เป็น แล้วจะทำไงอ่ะคือตอนแรกกะว่าไปเป็นผู้จัดการรีดผ้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือทำไม่เป็นแต่พ่อน่ะรู้ว่าพี่เอกเอาพี่เจี๊ยบอยู่คือเราเป็นลูกสาวพ่อเราอยู่พี่เอกตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะแกก็ยังไม่ดังเริ่มมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบกลัวเขา
1: เอกไล่ขึ้นไปร้องทั้งสามวันลงมาเอกด่าน้องเซฟถีวิเชโชเนี่ยเขาไม่รับนะกลางสายอ่ะ
3: เขาเกรงใจคุณพ่อใช่ไหม
5: ใช่
1: ใช่วงเดินสายแบบนี้รับกลางสายเขาไม่รับขาดความพร้อมไอ้นี่เขาเห็นว่าเป็นลูกเราไม่รู้เขาเกรงใจหรือเขากลัวแต่น่ากลัวแหละ
5: ไม่ใช่พี่เอกบอกว่าอ
3: ัน
5: นี้เราผ่านมาแล้วพูดได้นะพี่อ่ะรักพ่อหรอกพี่ถึงเอาเจี๊ยบจบเพราะว่าพี่จะร้องเพลงไม่เป็น
4: คุณพ่อเล่ามาทั้งหมดปังนั่งฟังเพลินแล้วปักจับได้อยู่อย่างเดียวคือคุณพ่อความจำดีมากเพราะคุณพ่อจำได้แม้กระทั่งพ.ศ.เลยอ
1: ่
4: ะ
1: อ๋อก็ยังไม่แก่ที่เพิ่ง85ปีนี้
5: พ่อบอกพ่อเพิ่ง85เองป๊าอย่ามึงจะไม่แก
3: ่คุณพ่อยังมีไฟขนาดนี้เพลงก็ยังแต่งอยู่คุณพ่อบอกที่บ้านมีเป็นพันเพลงพี่เจี๊ยบขาฝาก Facebook ของพี่เจี๊ยบและคุณพ่อหน่อยว่าแฟนๆจะติดต่อช่องทางไหนเผื่อซื้อลิขสิทธิ
5: ์พี่เจี๊ยบเนี่ยตรงๆเลยตรงตัวเลยเจี๊ยบเบญจพรแล้วก็คุณพ่อก็อาจารย์ประจวบวงวิชาเลยคือแบบว่าทุกช่องทางทุกแอปพลิเคชันเราใช้ชื่อที่เป็นนามในวงการชัดเจนเลยไม่ซับซ้อนเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ติดตามแชทไปได้เดี๋ยวเผื่อป้าอาจจะไปขอสักเพลง2เพลงเพราะเมื่อกี้หลังไมค์ก็บอกคุณพ่อไปแล้วว่า
5: พ่อบอกหน่วยก้านดีหน้าตาหล่อพ่อทําให้ชุดนึงป้าบอกป้าร้องไม่เป็น
4: ปัญหาเดียวคือป้าร้องไม่ได้สิพี่เจี๊ยบป้าให้นักร้องอาชีพร้องดีกว่า
5: พ่อก็เลยบอกว่างั้นร้องไห้แทนได้มั้ยรำๆ
4: จะง่ายอุ๊ยวันนี้สนุกมากเออในฐานะคนใต้หลายอย่างเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะแล้วขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยอ
3: ุ
4: ตส่าห์เดินทางมาให้จากต่างจังหวัดนะครับขอบคุณมากเลยครับ
5: พี่เจี๊ยบขอบคุณน้องคีขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: คุณพ่อเขาก็ชวนเพื่อมารยาทน้องเราก็รับจริงอะไรจริงคิดว่าคุณพ่อเขาจะแต่งให้
4: พ
3: ี
4: ่กิ๊ฟพูดอย่างนี้ป้าบอกได้คำเดียวอะโต้ย
3: ฮารุยแรงมาก
4: ฮารุย
3: ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้สารพันลันทุ่มเขนโกงอีกแล้วค่ะชีวิตประสบการณ์ของคุณพ่อเกือบทั้งชีวิตเรื่องเล่ามากมายเสน่ห์วงการลูกทุ่งเรารวบมาให้แล้วบนเวทีในรายการเทปนี้แต่ว่ามีโอกาสต้องเชิญคุณพ่อมาอีกแน่ๆเพราะเรื่องราวเยอะแยะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์วงการลูกทุ่งที่มีคุณค่ามากจริงๆน้องปาร์คอ
4: ย่างบทเพลงที่ได้ฟังวันนี้เองก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจากผลงานของอาจารย์ประจวบวงวิชาเดี๋ยวคุณชมฟังกันต่อยาวๆด้วยส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติดชมมาได้เพิ่มเติมด้วยนะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7นะครับ
3: ค่ะบทเพลงของครูยังมีอีกเต็มทั้งรายการเลยนะคะลาช่วงทอล์กไปก่อนตอนนี้แล้วก็เจอกันสารพันลันทุ่มมะเขียนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 ออกอากาศซ้ำอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นะคะตอนนี้กิ๊บปาร์คทีมงานลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับมีความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันครับหลังมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นพร้อมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการรวบรวมข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเกตมณีแก้วพลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันคะทางด้านของคุณเอกนิติก็ยังมองว่าการบริหารจัดการในพื้นที่ภาคกลางเหมือนจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะคะขณะที่ทางด้านของกรมชลประทานก็ประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่2เขื่อนนะคะตอนนี้ยังสามารถที่จะรองรับน้ำที่จะไหลมาจากทางภาคเหนือได้ค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันหลังจากมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทางนี้ค่ะนายเอกนิติในบอกว่าในพื้นที่ภาคกลางมีการประชุมเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องทำงานกันอย่างเป็นระบบค่ะถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำได้เลยแต่ก็มีปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่คือเรื่องของต่างคนต่างทำทุกคนทำดีนะคะแต่ว่าพอมาเชื่อมต่อกันก็จะเจอปัญหาจึงขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีขอให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันค่ะขณะที่ทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะก็ชี้ว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% และเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุว่างเพียงพอที่จะรองรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และแม่น้ำสะแกกังจังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำลดลงแล้วค่ะและปัจจุบันยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันเพื่อรองรับน้ำฝนนะคะช่วงวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นจะต้องหาช่องว่างให้เพียงพอค่ะและระดับน้ำที่ระบายไปในปริมาณขนาดนี้นะคะไม่มีผลที่จะทำให้น้ำล้นคันกั้นน้ำของกทม.หรือปริมณฑลเข้าสู่เขตเมืองอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะต้องไปจับตาเป็นพิเศษนะคะทางกรมชลประทานได้มีการประเมินว่าจะเป็นในส่วนของเขตลุ่มน้ำบางปะกงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการเตรียมรับมือในพื้นที่ดังกล่าวไว้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับทะลุ1ล้านครัวเรือนแล้วนะครับเฉพาะกรุงเทพมหานครเกือบ 4.6 แสนครัวเรือนโดยจะเร่งกรุงเทพมหานครท้องถิ่นยืนยันข้อมูลเพื่อโอนเงินช่วยเหลือภายใน 2-3 วันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยยอดประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเวลา 7:00 นวันนี้ครับอยู่ที่ 1,56,000 ครัวเรือนและในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 458,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานกว่า 100,000 ครัวเรือนครับรองลงมาคือสมุทรปราการ 149,000 ครัวเรือนปทุมธานี 130,000 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,000 ครัวเรือนและระยอง 36,000 ครัวเรือนครับปภ.แนะนำประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่นอกพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องก่อนเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกพื้นที่ผิดจะไม่สามารถยืนยันคำร้องได้ครับส่วนคนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้ที่เมนูคำร้องของชั้นพร้อมย้ำให้ตรวจสอบวันที่เกิดอุทกภัยซึ่งตรงกับสถานการณ์จริงหรือไม่และเงื่อนไขการช่วยเหลือขณะที่ปภ.ประสานกทม.และ75จังหวัดเร่งสำรวจยืนยันข้อมูลความเสียหายครับโดยเมื่อส่งข้อมูลครบถ้วนแล้วปภ.สามารถส่งต่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนภายใน 2-3 วันหรือภายในสัปดาห์นี้ครับหมดเวลาทันข่าว14 นาฬิกาแล้ว

0: ครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
1: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะนั่งอยู่กับน้องแป้งค่ะน้องแป้ง
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: บรรยากาศวันนี้แปลกมากนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะน้องแป้งคืออะไรคะลูก
1: ถ้าไม่มีกลิ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เขตลาดกระบังนะคะเราใช้สถานที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลงพื้นที่มาติดตามน้ำท่วมสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในสตูดิโอตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้ก็เลยต้องมาเห็นของจริงค่ะว่าที่ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนน้ำเน่ามากๆเนี่ยมันเน่าขนาดไหนนั่งตรงนี้อาจารย์บรรยายความเน่าให้ฟังหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนสิไม่บรรยายความเน่าอะไรเดี๋ยวอาจจะมีรถวิ่งผ่านน้ำจะกระเซ็นเราหรือเปล่าเออเรามากันแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวค่ะว่ากลิ่นมันอึดอัดมากทีเดียวแล้วเนี่ยคนอยู่ตรงนี้เกือบพันคนก็ต้องนั่งแล้วก็ต้องดมกลิ่นอยู่ไม่รู้กี่วันต่อกี่วันนี่ไม่เข้าใจค่ะทำไมชีวิตคนไทยต้องมาตกระกำลำบากแบบนี้นี่ป้าเขามาบอกกับฉันไม่มีใครมาดูแลมาเหลียวแลหรือเนี่ยเขาอยู่กันแถวเนี้ยแค่นี้แหละเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้คงต้องหาคำตอบนะแป้ง
1: มันก็จริงแบบนั้นค่ะคือเราสองคนพร้อมกับทีมงานมานั่งตรงนี้ได้มาเห็นน้ำเน่าได้มาสูดดมกลิ่นแต่คนที่อยู่ในพื้นที่บางคนไม่มีแม้แต่ห้องน้ำจะให้เข้าข้าว3มื้อยังกินไม่ครบเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาจัดรายการถึงในพื้นที่แล้วตลอดช่วงเวลา2ชั่วโมงเต็มๆรายการของเราจบที่บ่าย 4:00 นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะจะมาเปิดสูตรลับทําอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะแจกคนที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ห้ามพลาดทีเดียวค่ะระหว่างนี้แน่นอนนะคะชวนพูดคุยผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยใครอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังอยากเจอพวกเราอยากจะขอความช่วยเหลือส่งความคิดเห็นของคุณเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็TikTok นะคะเดี๋ยวน้องแป้งและอาจารย์จะเข้าไปมอนิเตอร์ด้วยนะคะ
0: น้องแป้งดูทาง TikTok
1: TikTok ค่ะ
0: ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวขอไลค์ขอแชร์ขอคอมเมนต์ค่ะ YouTube เดี๋ยววันนี้ต้องขึ้นนะคะหลายพันค่ะเดี๋ยวขอค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากเราจะนั่งอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วเราส่งนักข่าวของเราไปประจำหลายจุดเหมือนกันเพื่อที่จะเฝ้าดูสถานการณ์น้ำนะคะนักข่าวคนนึงค่ะของเรานะคะไปอยู่ตรงบริเวณท่อสูบน้ำใกล้ๆตรงนี้ล่ะค่ะ
0: ใครคะ
1: คุณชานนท
0: ์โอ้ยตัวดำพอกับน้ำเลยค่ะ
1: ชานนท์เขาบอกว่าไอ้ตรงที่สูบน้ำไปมันเป็นปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะน้ำมันขังมา11วันเนื่องจากว่าเวลาสูบออกไปอย่างคลองที่อยู่ข้างๆมันก็ล้นน้ำมันก็สูบไปแล้วมันก็วนกลับเข้ามาสูบไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการพยุงน้ำได้ดีพอสมควรเหมือนกันสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะติดตามจากคุณชานนท์ขุมทรัพย์ค่ะรายงานมาจากในพื้นที่เชิญค่ะ
2: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมคือถนนฉลองกรุงนะครับที่ตัดผ่านใจกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างที่เห็นครับยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรอยู่ถนนเส้นนี้เป็นถนนสำคัญนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างถนนลาดกระบังมุ่งตรงไปด้านหลังของผมครับจะข้ามทางรถไฟมุ่งตรงไปยังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วไปทะลุออกถนนสุวินทวงศ์ได้ระดับน้ำบางจุดด้านหลังของผมเนี่ยท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบสายพานไม่สามารถขับผ่านได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งวางแผนที่จะระบายน้ำสูบน้ำที่ท่วมขังเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อลงไปยังคลองประเวศบุรีรมย์แต่ภารกิจสำคัญตอนนี้เลยก็คือการนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาครับเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครนะครับนำเครื่องจักรและคนงานช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบบิ๊กแบ็กบริเวณลานจอดรถด้านหน้าหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์ซึ่งเปิดเป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและก็ยังเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับซึ่งกระสอบทรายเหล่านี้จะถูกนำไปวางไว้ตามแนวคันกั้นน้ำริมคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งอยู่ติดกับสถาบันนะครับเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำเนี่ยมีลักษณะความสูงต่ำในแต่ละจุดไม่เท่ากันโดยน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่นะครับจะไหลลงคลองภายในสถาบันซึ่งอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตนะครับและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์วันนี้ครับจะเพิ่มกำลังการสูบน้ำออกจากคลองภายในสถาบันหลังจากที่ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงโดยประตูระบายน้ำลาดกระบังครับระดับน้ำด้านในอยู่ที่บวก 0.63 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางส่วนฝั่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอยู่ด้านนอกประตูระบายน้ำนะครับระดับน้ำอยู่ที่บวก 0.70 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางครับทุกท่านครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือท่อสูบน้ำที่เรียกกันว่าท่อพญานาคนะครับ ขนาด10นิ้วเสริมกันกับท่อของสถาบันที่มีอยู่แล้วนะครับขนาด8นิ้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลองที่ตัดผ่านใจกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับน้ำที่ท่วมขังภายในจุดนี้จะไหลลงมาที่คลองนี้นะครับแล้วก็จะไหลตามท่อตรงนี้ให้คุณผู้ชมตามผมมาเลยครับเนี่ยนะครับมีการต่อท่อออกมาจากบริเวณคลองด้านในนะครับที่เป็นคลองไหลตรงกลางสถาบันนะครับไหลตามแนวท่อตรงนี้จริงๆแล้วด้านล่างพื้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีท่อข้างใต้พื้นอยู่ด้วยแต่จำเป็นต้องอุดท่อใต้พื้นเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำจากคลองเนี่ยไหลย้อนกลับเมื่ออุดท่อที่อยู่ใต้พื้นเอาไว้แล้วเนี่ยน้ำจากคลองไม่ไหลย้อนกลับเข้าในก็ใช้วิธีการสูบน้ำจากคลองของสถาบันเนี่ยผ่านท่อตรงจุดนี้นะครับผ่านเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคเนี่ยสูบข้ามท่อที่อยู่ด้านล่างที่อุดไว้แล้วนะครับออกมาลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ตรงจุดนี้ครับเนี่ยครับคือปลายท่อสูบน้ำนะครับสูบน้ำออกมาจากด้านในของสถาบันมาลงที่คลองประเวศบุรีรมย์อย่างที่เห็นครับตรงนี้เนี่ยแนวคันกั้นน้ำค่อนข้างจะสูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำที่อยู่ภายในคลองเบื้องต้นครับตอนนี้วันนี้ติดตั้งแล้วนะครับก็คงจะใช้วิธีการสูบน้ำจากคลองตรงนี้นะครับลงคลองประเวศบุรีรมย์อยู่เป็นระยะนะครับก็เชื่อว่าหากทำลักษณะประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเนี่ยก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ครับ
1: และนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะตามที่คุณชานนท์รายงานไปเลยเนี่ยข้างหลังของเราน้ำกระเพื่อมเมื่อสักครู่นี้รถใหญ่วิ่งผ่านไปนะขนาดรถใหญ่นะคุณผู้ชมรถเทเลอร์นะน้ำเกือบครึ่งล้อรถอะค่ะแต่ถ้าหากเป็นรถเล็กเนี่ยสัญจรยากลำบากแต่ถ้าหากสัญจรได้ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำที่มันกระเซ็นคือมันเป็นน้ำเน่า
0: แต่ฉันได้ข่าววันนี้มันลงไปจี๊ดหนึ่งแล้วนะ
1: มันจะลงได้ยังไงอาจารย์ก็คลองล้อมรอบน้ำยังคงสูงอยู่เลยมันต้องดูดจากคลองสูงเนี่ยออกไปก่อนนะ
0: แต่ฉันได้ยินคนข้างบนเขาบอกเครื่องสูบใหญ่ๆไม่รู้เอาไปที่ไหนมันไม่ได้มาแถวนี้ประเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ไปสูบอยู่ที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้

0: ยังไม่หมดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนอกเหนือจากเรามาวันนี้มาดูน้ำแล้วนะคะเรายังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในชุมชนที่เข้ายากมากลาดกระบังเนี่ยถือว่าเป็นเขตหนึ่งที่ร้องเรียนไปที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ส่งข้อความมาเยอะมากบอกว่าที่เนี่ยเข้าไม่ถึงถุงยังชีพไม่ได้บางคนนะคะวันนึงกินข้าวแค่มื้อเดียวเท่านั้นพี่เปิ้ลวันนิสาค่ะเขานำถุงยังชีพขนใส่รถไปเยอะมากคุณผู้ชม200กว่าชุดค่ะไปให้ชุมชนคุ้มกล้าวเขตลาดกระบังพิกัดนี้ชาวบ้านเจอนักข่าวแทบกอดอาจารย
1: ์ระวังน้ำจากกระเซ็นนะคะรถมาค่ะไปดูคุณเปิ้ลละกัน
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย
1: ์เดี๋ยวให้ดูก่อนไหม
0: ไปไปเลยค
1: ่
0: ะเนี่ย
1: พี่ขับเบาๆค่ะ
0: น้ำมันสูง
1: ก็เดี๋ยวกระเซ็นพรวดมาใส่ฉัน
0: คือถึงแม้ว่าเราจะมาจัดรายการในพื้นที่คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ารถยังคงต้องสัญจรไปอยู่มันคือความสำคัญหากไม่ให้สัญจรเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนหนักมากนักข่าวของเราก็เลยนำถุงยังชีพไปให้ยังชุมชนที่เขาบอกว่าเข้าถึงยากลงพื้นที่ไปชาวบ้านจับมือเลยนะคะนี่เป็นนักข่าวช่องแรกหรือเปล่าเนี่ยที่มาหาพวกเขาไม่มีช่องไหนเข้าถึงหน่วยงานก็เข้าไม่ถึงข้าวปลาบางคนก็แทบจะไม่ได้กินวันนี้เอาไปให้แล้ว250ชุด
1: ไม่ว่าช่องอื่นเขามีพวกเรานั่นแหละที่ทำงานกันขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคะและถุงยังชีพทุกชุดมาจากทานน้ำใจของทุกท่านนะคะที่เราเปิดรับบริจาคต้องขอบคุณมากจริงๆวันนี้ทานน้ำใจของทุกท่านถูกบรรจุในถุงยังชีพและให้ถึงชุมชนแล้วติดตามจากพี่เปิ้ลวันนิสาศรีรื่นค่ะค่ะคุณธิดารัตน์คะและอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะต้องบอกค่ะว่าเขตลาดกระบังนั้นคงยังวิกฤตในหลายจุดนะคะที่เป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะพบว่าระดับน้ำนั้นค่อนข้างที่จะยังสูงอยู่ค่ะจากการลงพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวไทย PBS ค่ะได้นำถุงยังชีพนะคะที่ได้จัดเตรียมเอาไว้กว่า200ถุงลงไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนคุ้มก้าวและก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะด้วยสภาพพื้นที่ที่เข้าถึงยากและยังคงมีน้ำท่วมสูงบางจุดที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนคุ้มก้าวเขตลาดกระบังมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า250หลังคาเรือนวันนี้ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่เปิดท้ายรถตู้ลำเลียงเพื่อส่งต่อทานน้ำใจจากประชาชนคนไทยร่วมบริจาคสิ่งของผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิไทย PBS นำถุงยังชีพกว่า200ชุดพร้อมยารักษาโรคมอบให้กับประชาชนในชุมชนคุ้มก้าวเขตลาดกระบังชาวบ้านหลายคนค่ะต่างบอกว่าน้ำท่วมมากว่า10วันแล้วที่ผ่านมาได้รับเพียงข้าวกล่องและยังไม่มีหน่วยงานไหนลงมาช่วยเหลือการได้รับถุงยังชีพในวันนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญและอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ส่งต่อกำลังใจผ่านไทย PBS มาให้กับประชาชนในชุมชน
2: ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดที่มาช่วยชาวพี่น้องที่ร่วมน้ำท่วมด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนบ้านที่ยังมีน้ำท่วมเหมือนกันด้วยนะคะสู้ๆไปด้วยกันและขอขอบคุณไทย TBS ที่มาครั้งนี้เป็นเจ้าแรกเลยในซอยนี้ไม่มีใครเข้ามา
3: ก็มีข้าวมาแจกมาอะไรอยู่ค่ะแต่ของแบบนี้ข้าวแบบนี้ยังไม่มีใครมาค่ะแต่อยากให้มีหน่วยงานที่ไหนก็ได้มาดูดน้ำตรงแถวละแวกแถวนี้ออกให้หน่อยค่ะไปทำงานลำบากเที่ยวลำบากค่ะก็มีแต่ไทย TPS ละมาค่ะเห็นมาก็ขอบคุณไทย TPS นะคะที่มาเอาของมาแจกมาอะไรค่ะเดือดร้อนตอนนี้ไปทำงานมากยากลำบากเดือดร้อนมาก
0: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังล่าสุดแม้ระดับน้ำบนถนนสายหลักจะเริ่มทรงตัวและลดลงอย่างช้าๆแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและหมู่บ้านจัดสรรในซอยย่อยยังคงท่วมขังสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้สะดวกและปัญหาสำคัญตอนนี้นะคะก็คือน้ำเริ่มเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคทางผิวหนังขณะที่ศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ยังคงมีประชาชนและนักศึกษาเข้าพักพิงอย่างต่อเนื่องเพราะระดับน้ำบางจุดยังคงท่วมสูงด้านสำนักงานเขตลาดกระบังยังคงระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และท่อซิ่งพญานาคเร่งสูบระบายน้ำออกจากชุมชนที่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะพร้อมเร่งผลักดันน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์อย่างเต็มกำลัง สำหรับเมื่อช่วงเช้านี้นะคะที่ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยค่ะของสจร.ได้มีการวัดระดับน้ำนะคะพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงมากว่า25เซนติเมตรนะคะหากสถานการณ์เป็นไปแบบนี้เรื่อยๆและก็ไม่มีฝนลงมาตกเพิ่มในเขตลาดกระบังค่ะคาดการว่าจะช่วยระบายน้ำลงไปสู่ลำคลองได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เขตลาดกระบังค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์นิสักคะ
4: ขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะเห็นหรือยังล่ะคะว่าทำไมเราต้องมาที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพราะที่นี่เขาเดือดร้อนจริงๆพื้นที่อื่นน้ำยุบไปแล้วนะแต่พื้นที่นี้11วันลองนึกสภาพนะคะว่าน้ำที่มันไหลเข้ามาเติมเรื่อยๆแล้วมันไม่ยุบสักทีเนี่ย11วันมันจะเหม็นขนาดไหนคะ
1: ก็นั่นน่ะสิคะถึงได้ต้องยกกองกันปูเรงปูเรงกันมาที่ลาดกระบังขอโทษนะคะรายการ2ชั่วโมงเนี่ยไปทีเดียว10เขตในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ไหมคะเราก็ต้องเลือกเอาที่เขาสาหัสที่สุดเราก็ต้องอดทนมานานที่สุดที่นี่11วัน
4: เราหวังว่าการลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสดๆเป็นเรื่องจริงที่เขาเดือดร้อนและหลังจากที่เราออกไปหวังว่าพื้นที่นี้จะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญของเรามาพูดคุยมาถกประเด็นนี้และมาสะท้อนปัญหากันหน่อยน้ำท่วม11วันเดือดร้อนขนาดไหน3คนค่ะฝั่งด้านซ้ายมือของดิฉัน2ท่านนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปูนขวัญสุวรรณค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะท่านที่2ค่ะคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยาค่ะดร.จรนะคะสก.ลาดกระบังค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: ทางฝั่งของอาจารย์ที่นั่งอยู่นะคะเป็นไอเฮียหล่อมากเชียวนะคะท่านเป็นกรรมการชุมชนนะคะตลาดเก่าหัวตะเข้พี่ต้นค่ะสวัสดี
4: พี่ต้นสวัสดีค่ะ
1: นี่ของจริงตัวจริงอยู่แถวนี้เลยเหนื่อยไหมคะ
5: ก็เหนื่อยครับเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับเท่าที่ผมอยู่มานะมันจะสัก6ถึง7ปีอ่ะครับมันจะเกิดครั้งนึงครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าตอนเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่มีใครที่จะสามารถรู้แล้วก็ตั้งตัวได้ทันส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดแบบนี้แล้วก็เวลามันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้อมรอบมาหมดเลย
1: ค่ะ
5: ขนาดผมอยู่กับหัวตะเข้มาตั้งแต่เกิดอ่ะครับบางเรื่องเนี่ยมันทำไม่ทันโดยเฉพาะการที่จะดูแลเด็กการที่จะดูแลคนสูงอายุนะครับโดยเฉพาะเรื่องของยิ่งคนที่ออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่ชุมชนจะล้อมรอบไปด้วยฐานศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเกิดปัญหามากนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ชุมชนเนี่ยมันเป็นทางเดินเล็กๆประมาณเมตร50แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยน้ำคือมันเหมือนเกาะนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลามันเกิดเนี่ยมันจะขรุขระมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียกให้ใครมาช่วยทุกคนก็ช่วยตัวเองก่อน
1: ค่ะ
5: นะครับก็จะช่วยเท่าที่เป็นไปได้อะครับ
1: ค่ะพี่ต้นถามพี่ต้นหน่อยสิอีตอนที่มันจะเกิดเรื่องนะเขาก็เตือนไม่ใช่เหรอให้ยกของขึ้นอะไรต่อมีอะไรมันก็ต้องมีข่าวบ้างมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเหรอ
5: ไม่อะครับผมว่ามันกระชั้นชิดเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าตอนที่วันแรกที่มันเกิดเหตุเนี่ยประมาณ23เนี่ยฝนมันตกพรำๆมาแล้วนะครับทางจากสถานีรถไฟหัวตะเข้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะอาจารย์เข้าไปเนี่ยมันจะผ่านวิทยาลัยช่างศิลป์จนไปถึงโรงเรียนที่ผมไปรับน้องๆมาเรียนหนังสือครับถนนเนี่ยมันเริ่มมาถึงฟุตบาทแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่คาดคิดว่ามันจะตกไม่หยุดเลยไงครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเวลาเตรียมตัวในช่วง 2-3 วันเนี่ยครับที่มันหนักๆที่ผ่านมาเนาะจนพอปัจจุบันเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาถึง 8-9 วันใช่ไหมครับวันนี้คือน่าจะเป็นวันที่11ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน้ำเนี่ยเริ่มดำแล้วจากที่ใสๆเนาะในคลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มออกมาจากลำคลองด้านบนนะครับซึ่งมันมาต่อกับคลองประเวศบุรีรมย์มันมีทั้งลำปะทิวคลองหัวตะเข้เนาะแล้วก็จากทางคลองสวนซึ่งเป็นบางปะกงนะครับตอนนี้ก็จะไหลออกไปทางพระโขนงอย่างเดียวนะครับ
1: มันเคยท่วมแต่มันไม่ได้แช่นานใช่ไหมส
5: ู
1: งสุดกี่วันที่พี่เคยเจอพี่ต้น
5: สูงสุดเท่าที่จำได้ก็ประมาณสักไม่เกิน1เดือน
1: ฮะ
5: จริงๆครับไม่เกิน1เดือน
1: นี่11วันยังกลิ่นขนาดนี้แล้วเราจะแช่อยู่เดือนนึงเราจะยังไงอ่ะ
5: นั่นสิครับ62จำได้ไหมครับ2562เนี่ยเนาะโรงเรียนหยุดตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง23ตุลาเนี่ยวันปิยมหาราชซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย โรงเรียนยังเปิดไม่ได้เลยน้ำไม่ลง
1: เหรอ
5: ครับ
1: พี่ต้น
4: แต่ว่าตอนนั้นเหมือนการรับมือมันจะแตกต่างกัน

0: รอบนี้ไหมคะ
1: ก็จริงๆแล้วผมว่าในช่วงระยะเวลานั้นกับตรงนี้นะครับคือถ้าผมมองเนี่ยหลายๆอย่างมันดีขึ้นเทคโนโลยีก็ดีขึ้นนะครับระบบเตือนภัยเหมือนที่อาจารย์บอกก็ดีขึ้นแต่ถามว่าทำไมปัญหามันแก้ไม่ได้มันก็ต้องมองย้อนกลับไปเนาะแต่ถ้าให้ผมครับผมถ้าเป็นคนที่ร้องเรียนนะครับหรือว่าอยากจะฝากเรื่องราวอย่างเงี้ยอยากฝากไปถึงผู้ใหญ่นะครับคือจริงๆแล้วมันอยู่ในเขตกรุงเทพฯอีกต่างหากอ่ะน่าจะดูแลได้ดีกว่านี้หรือเปล่า
2: อันนี้
1: เป็นความรู้สึกของผมนะครับอาจารย์
2: ทีนี้พี่ต้นในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนชาวบ้านแต่ละคนเขาก็ต้องเดินไปเดินมาเขาก็บ่นเท่าที่ฟังน่ะการบ่นของเขาแล้วสาหัสที่สุดและน่าเห็นใจที่สุดพี่ต้นคิดว่ามันคืออะไรคะสัก 2-3 อย่าง
1: คือจริงๆอย่างนี้ครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนาะ1ก็คือมองไปที่ตั้งแต่เด็กก่อนครับมองไปถึงเด็กก่อนเนาะคนทำงานหาเช้ากินค่ำนะครับบางคนเนี่ยไปทำงานเนี่ยบริษัทให้หยุดแต่ไม่ได้เงินเห็นไหมครับบางบริษัทอ๋อไม่เกี่ยวนะครับเรื่องของอุทกภัยก็เป็นเรื่องของอุทกภัยเนาะแต่เรื่องของงานหรือว่างานประจำของเขาอะไรเงี้ยบริษัทไม่ค่อยได้เล็งเห็นเท่าไหร่นะครับมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะนะครับเรื่องของการดูแลก็เหมือนกันเกิดเหตุปั๊บรถประจำทางหยุดเนาะรถรับส่งบริษัทไม่สามารถที่จะมาดำเนินการได้อย่างนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนกันหมดน่าสงสารมากนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถูกประกาศหยุดบางพื้นที่กำลังเตรียมตัวจะสอบแล้วอย่างนี้ครับแล้วก็จะปิดเทอมเนาะในช่วงไม่เกินวันที่10ตุลาของทุกปีก็จะปิดเทอมตอนนี้ก็ประมาณก็ต้องปิดไปเลยครับก็คงจะต้องไปสอบเอาตอนเปิดเทอมนั่นแหละ
0: คือถ้าหากอย่างนั้นโฟกัสไปทีละกลุ่มเอากลุ่มคนวัยทำงานก่อนถ้าหากคนที่เขาได้เงินเดือนอยู่ก็เข้าใจแหละก็ยังพอมีเงินใช้แต่ถ้าหากคนหาเช้ากินข้ามลองนึกสภาพนะคะวันนี้ไม่ไปทำงานลูกจะเอาเงินอะไรกินข้าว
1: ครับใช่
0: เงินไปโรงเรียนก็ไม่มีถ้าหากน้ำลดแล้วจะให้เงินลูกไปโรงเรียนก็ไม่ได้นี่รถนี่บ้านที่ต้องผ่อนจะเอาเงินจากไหนหยุดไปครึ่งเดือนไม่ใช่น้อยๆคุณไม่ได้เงินเลยนะคะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เราไม่อยากจะเชื่อว่าเราลงพื้นที่เราจะเห็นภาพนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมสองข้างทางบางจุดรวมถึงแฟลตบางที่รถมันจอดจมน้ำจมแบบว่าถ้าหากกู้กลับคืนมาได้แล้วไม่รู้ค่าซ่อมเท่าไหร่จะต้องเริ่มต้นชีวิตยังไงกันบ้างนะคะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ลาดกระบังคุยกับทางดร.ปูนค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังพี่ต้นหนักหนาสาหัสมากแต่ของเราอยากให้มองภาพรวมของลาดกระบังก่อนการบริหารจัดการที่ผ่านมาถือว่ามันดีมากพอแล้วหรือยังคะ
3: ผมคิดว่ามันก็ดีมากในศักยภาพและข้อจำกัดที่เรามีนะครับคืออยากให้ทุกท่านได้ลองจินตนาการภาพว่าจริงๆถ้าพูดถึงลาดกระบังอ่ะมันก็จะมีทั้งฝั่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรียกว่าเป็นระบบเครือข่ายคลองที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วกันโซนเคหะร่มเกล้าอ่ะครับจุดนั้นเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่ำใช่ไหมครับแล้วก็จากฝั่งทางเหนือที่มีคลองแสนแสบแล้วก็น้ำมันลงมานะครับมีคลองหนึ่งเนาะขนาบข้างทั้งซ้ายแล้วก็คลองสองต้นนุ่นนะครับขนาบทางขวาแต่ตอนที่มันลงมาเนี่ยเราก็จะมีคลองที่มันอยู่ด้านล่างก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองแนวคลองสำคัญที่ไปถึงพระโขนงแล้วก็ไปทางบางปะกงแต่มันก็จะมีประตูน้ำนะครับทั้งตรงคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตประตูน้ำตรงวัดเรียกว่าวัด3หรือวัดลาดกระบังนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวควบคุมแล้วก็เลยไปอีกก็ตรงประตูน้ำตรงกระทุ่มเสือป่าตรงประเวศซึ่งมันทำให้ระบบ2ชุดเนี่ยมันแยกจากกันอยู่เดิมก็คือฝั่งคลอง1คลอง2ที่มันจะคอยรับน้ำลงมาจากคลองจากเขตร่ม9เนี่ยมันจะต้องให้น้ำเนี่ยมันลงมาที่คลองประเวศผ่านคลอง1คลอง2แต่เดิมเนี่ยประตูน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่มันยังเปิดไม่หมดแต่สรุปก็คือตอนนี้เนี่ยประตูน้ำทั้งฝั่งที่อยู่ตรงคลอง3นะครับแล้วก็คลองกระทุ่มเสือปลาเนี่ยเปิดหมดแล้วแล้วก็ระดับน้ำฝั่งแถวโซนเราเนี่ยมันสูงกว่าแล้วก็น้ำมันไหลเข้าทางพระโขนงที่เหลือก็คือทำยังไงก็ได้ให้น้ำเนี่ยมันลงมาแล้วก็ให้คาปาซิตี้ของคลองทั้งคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4นะครับแล้วก็คลองลำปะทิวตรงหัวตะเข้เนี่ยมันสามารถระบายน้ำลงมาให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวคุณจอนอาจจะเสริมในเรื่องของการผลักดันน้ำที่ให้ลงไปตรงคลองซอยที่มันอยู่ด้านล่างของเราลงไปอันนี้ทำให้เราพยายามจะดูว่าฝั่งเขตล้มเก้าเนี่ยไอ้ท่อซิ่งพญานาคที่สูบออกมาเนี่ยมันไปพยายามไปลงคลองหนึ่ง แต่มันยังลงได้ไม่มากเพราะว่าคลอง1ก็จะมีข้อจำกัดก็คือระดับน้ำยังสูงอยู่ถ้ามันลงพอ

กันเมื่อไหร่มันค่อยๆลงน้ํามันจะดันลงมาได้คืออย่างน้อยมันสูบออกมันช่วยให้ข้างในเคหะร่มเกล้าแห้งใช่มั้ยครับแล้วก็พอน้ําในทุ่งมันสามารถลงมาในคลอง1ได้คลอง1และคลอง2ได้เนี่ยมันก็จะช่วยอันนี้ก็คือชุดที่1แต่ชุดทางหลัง

0: ยังไงแล้วนะครับแล้วก็ใช้การบริหารจัดการร่วมโดยเฉพาะที่เราทําได้ในภารกิจของสจล.ทั้งช่วยของนักศึกษาและบุคลากรแล้วก็ชุมชนที่เป็นเครือข่ายเราโดยรอบที่เราเป็นพันธมิตรและที่เราไปช่วยได้
1: ค่ะ
0: อีกช่องทางนึงก็คือตอนที่เริ่มเกิดเหตุการณ์เนี่ยเรารู้ว่าปัญหาของชุมชนเนี่ยถนนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงด้านในที่อยู่ริมคลองเรามีพันธมิตรที่เรามีเรือไฟฟ้าของบริษัท TTA นะครับเราได้เรือเล็กของตำรวจมาช่วยครั้งนั้นเราเองเรามีเครือข่ายชุมชนเรารู้ว่าจากงานวิจัยที่เราทํากับชุมชนเรารู้ว่าการเข้าถึงอีกทางนึงที่จะช่วยแบ่งเบาได้ก็คือทางเรือเพราะนั้นหลังจากน่าจะสักประมาณวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเราก็เริ่มใช้เรือเนี่ยพาของที่สามารถเข้าถึงได้ทางน้ําไม่ว่าจะเป็นคลองประเวศเราใช้เรือไฟฟ้า2ลําเรามีแพของบริษัท SCG Chemical ที่เขามีนวัตกรรมแพลอยน้ําอันเนี้ยเราก็พยายามช่วยในการเติมเต็มคือเรารู้ว่าข้อจํากัดกทม.เนี่ยมันเหนื่อยจริงเพราะว่ารถก็ไม่พอสภาพกําลังทุกอย่างรถมีแต่เข้าไปถึงปากซอยแต่ข้างในไม่ถึงเราทํายังไงอันเนี้ยเราก็เลยพยายามที่จะช่วยเติมแก๊ปตรงนี้ที่จะสามารถทําได
1: ้อาจารย์คะขอโทษนะคะหนูพูดไม่ได้รู้สึกว่าบั่นทอนกําลังใจแต่กําลังจะบอกว่าที่อาจารย์เล่ามาถึงสถานการณ์น้ําดูเหมือนว่ามันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดในวันพรุ่งนี้2วันนี้ยังไม่ขนาดนั้น
0: คือตอนเนี้ยมันลดมาจากวันโน้นเนี่ยประมาณ30เซนในคลองประเวศ
1: โอ้
0: นะครับคราวนี้ถ้าน้ําคลองประเวศลดลงไปได้ระดับนึงระบบสูบน้ําของสจล.เนี่ยคือสจล.เราก็หนักนะครับทั้งโซนข้างในอย่างที่ทุกท่านเห็นในนี้ก็คือโซนถนนที่มันอยู่ในโซนต่างๆของสจล.มันท่วมหมดแต่เราอ่ะก็รอให้น้ําข้างนอกมันลงแล้วเราถึงจะสามารถจัดการก็คือทําเบิ่มกระสอบทรายแล้วก็สูบน้ําออกเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดไปตรงถนนเดี๋ยวมันมีสูบของกทม.มันก็จะสูบออกให้ลงคลองแต่ถ้าคลองมันไม่ลงน้ํามันก็ไปไหนไม่ได้นะครับอันเนี้ยมันเลยต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับและจริงๆมันก็ต้องไปถึงสมุทรปราการด้วยที่อาจจะต้องขอให้ทางผู้บริหารระดับที่สูงกว่าพวกเราเนาะที่จะสามารถช่วยกันให้น้ําเนี่ยมันพาไปทางนู้นได้แล้วก็ช่วยกันเพราะว่าสูบไปทางฝั่งเจ้าพระยาพระโขนงเดี๋ยวเค้าก็กลัวแม่น้ําเจ้าพระยามันจะท่วมสูงอีก
1: อ
0: ันนี้มันก็เลยต้องดูเป็นภาพรวมทั้งระบบครับแต่ตอนนี้ภายในสจล.เราอ่ะเราทําคือเรามีกล้องในระบบของสํานักแล้วก็ที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราติดกล้องเพื่อที่จะประเมินเราติดมาตรตัวเค้าเรียกอะไรสเกลอ่ะครับเพื่อที่จะประเมินได้แล้วว่าตอนเนี้ยแต่ละถนนแต่ละจุดภายในสจล.เนี่ยน้ําท่วมเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: รวมไปถึงบุคลากรนักศึกษาที่เราเคยได้นักศึกษาในหอพักทั้งในหอในของเราแล้วก็หอข้างเคียงทั้งหมดเราช่วยเหลือเต็มที่มีอาหารมีไปส่งรถรับส่งดูแลทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราแล้วก็เราช่วยชุมชนเท่าที่เราช่วยได
1: ้เห็นแม้ว่าชีวิตยังต้องเดินต่อระหว่างเราจัดรายการรถก็ต้องขนของขนนู่นขนนี่อยู่นะคะและระดับน้ําก็ดูเหมือนจะไม่ลดลงขนาดรถใหญ่เกือบครึ่งล้อรถน่ะ
2: อันนี้เขาคงจะไปลากอะไรเพราะมีปั้นจัน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆมันมีโครงการก่อสร้างอยู่ข้างในของเราอีกหลายจุดที่ตอนนี้ต้องหยุดไปนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังประเมินสภาพข้างในของเราแล้วว่าในสจล.เนี่ยตรงไหนที่เราพอที่จะเริ่มสูบน้ําออกนะครับคือมันเนื่องจากว่าของเรามันถูกแบ่งด้วยถนนฉลองกรุงเส้นนี้แล้วก็ทางรถไฟเรียกได้ว่าเป็น4โซนทางฝั่งบริหารตึกอธิการบดีก็มีน้ําอีกชุดนึงริมมอเตอร์เวย
2: ์
0: ซึ่งตรงนู้นน่ะที่ต่ําท่วมเยอะมากผมไปเอาเจนเองวันนั้นก็คือท่วมแบบเท่าเอว
2: แล้วท่านอธิการอยู่ไหมคะ
0: ท่านอธิการอยู่ทุกวันเลยครับ
2: อ๋อในนั้นเหรอ
0: ท่านติดภารกิจไม่ครับท่านจะบัญชาการอยู่ที่ศูนย์ของเราเนี่ย
2: ออกมาไม่ได้
0: ครับ
1: ที่นี่เป็นศูนย์พักพิงด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือเราเปิดศูนย์เราเรียกว่าเดี๋ยวขอดูโพยนะครับ
2: ทีนี้เด่นถามท่านดร.ปุ่นนิดนึงสิคะเด่นเห็นมีผู้คนเข้ามาอยู่ที่นี่เปิดเป็นศูนย
0: ์
2: ทำไมอยู่สถาบันการศึกษาเราได้รับการเปิดให้เป็นศูนย
0: ์
2: เพราะอะไรคะเราเปิดเองหรือมีคําสั่งหลวงมามีงบซื้อมุงซื้อม่านมาหรือว่าเปิดชาวบ้านก็หากันเอง
0: ครับก็คือท่านอธิการประเมินแล้วตั้งแต่วันศุกร
2: ์
0: ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์น้ําที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นแน่
2: แล้วท่านอธิการยังรู้ว่าน้ําจะขึ้น
0: ใช่ครับก็เลย
2: ทําไมคนอื่นไม่รู
0: ้ก็เลยเตรียมที่ศูนย์ตึกเค้าเรียกว่าหอประชุมวอนท่านวอนบุญนาคนะครับก็คือเปิดศูนย์ของสจล.ก็คือศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และจังหวัดเดียวกันนั้นกทม.ก็ต้องการพื้นที่ที่จะตั้งศูนย์อพยพให้ คนที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้เนี่ยมาอยู่ที่นี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นกทมก็ตั้งศูนย
1: ์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมสจ
0: รใช่เพราะนั้นที่นี่จะเห็นว่ามันเป็นภาพความร่วมมือของกทมแล้วก็สจรเนี่ยร่วมมือกันนะครับ

0: สจลให้พื้นที่แล้วช่วยบริหารจัดการพื้นที่น้ําไฟต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการของบริจาคหลายๆส่วนเนี่ยร่วมกัน
1: คอย
0: ช่วยสนับสนุนกันกทมก็จะตั้งศูนย์บัญชาการมีห้องประชุมแล้วก็มีพื้นที่พักพิงให้กับ
2: ละมุงหมอนอะไรพวกเนี้ยค่ะเอามาจากไหนกันครับชาวบ้านกทมเขาให้เหรอ
0: บริจาคเข้ามา
2: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขาเตรียมความพร้อมไว้ในระดับนึงถ้าหากคนอยากอพยพก็ไม่มีที่ได้เลย
0: ว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ว่ามันเตรียมเอาไว้แบบแม็กซิมัมเนี่ยน่าจะได้ประมาณ 1,000 คนแต่ตอนเนี้ยก็คือเมื่อตั้งแต่เมื่อวานที่สูงสุดน่าจะประมาณ760ประมาณเนี้ยครับแต่ตอนเนี้ยก็หลายท่านก็กลับบ้านได้ก็เดินทางกลับไปแล้ววันนี้ข้อมูลคิดว่าน่าประมาณ700ที่ยังอยู่ที่นี่มีทั้งผู้ป่วยติดเตียงเด็กนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นเล่าก็ได้ครับว่าเพราะพี่ต้นก็อยู่ที่นี่
2: เดี๋ยวเรากลับมาถามกันถึงเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่น้องแป้งจะถามอะไรดร.จอนจะมาถามซอฟๆนะไม่ได้ข้อสกทำอะไรบ้างก็ไม่รู้กทมชาวบ้านก็ด่ากันป่นปี้ไปหมดอยากให้ค่อยๆอธิบายว่าทำไม่ใช่ไม่ทำเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวนะแขวะแต่รัฐบาลกับกทมเปล่าค่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะทำอะไรบ้างไหมคะ
3: ครับในนามผมสก.ก็คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
2: ค่ะ
3: ฝ่ายที่นิติบัญญัติก็คือติดตามประสานแจ้งหน่วยงานก็คือฝ่ายบริหารแล้วตรวจสอบฝ่ายบริหารตามอำนาจหน้าที่สก.จะไม่มีอำนาจในการสั่งการข้าราชการหรือสั่งการหน่วยงานให้เข้ามาดำเนินการหรือบริหารงบประมาณนี่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่สก.ทีนี้ฝ่ายบริหารเนี่ยทางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็มีงบเหลื่อมปีเข้าในสภากรุงเทพมหานครผมก็ได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องปัญหาภัยพิบัติในเขตลาดกระบังก็มีหลายๆเรื่องเลยเริ่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่ทางกรุงเทพมหานครประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทำไมไม่มีลาดกระบังอยู่ในลิสต์มีแค่3เขตนะครับก็ผมก็เลยโทรหาท่านผู้ว่าตั้งแต่ตีสามวันนั้นเลยท่านบอกเฮ้ยมีจอไปดูดีบอกเฮ้ยท่านว่าไม่มีท่านอีกวันถัดมาท่านถึงจะประกาศลาดกระบังเป็นเขตภัยพิบัติ
2: แล้วถ้าไม่โทรไปก็แสดงว่าต้องไม่มีหายไปเลยส
3: ินี่ผมไม่ทราบ
2: พี่ดีว่าคุณยังตื่นมาแล้วถ้าคุณทำอะไรครับ
3: ผมยังไม่ได้นอนเลยครับ2,000ผมยังไม่ได้นอนเลยผมยังไม่ได้นอน2วัน
2: โชคดีที่คุณเห็นดังนั้นพี่น้องลาดกระบังจะไม่ได้เงินไม่ได้รับการดูแลเลยไม่ใช่ภัยพิบัติเนี่ย
3: ครับถ้าเขตไหนไม่มีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยต่อให้เกิดน้ำท่วมก็จะไม่รับเงินเยียวยา
2: โอ้ก็แย่สิ
3: ครับทีนี้มา
2: ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะนี่ตกลงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไกลฉันจะถามต่อท่านลืมหรือว่าเอกสารมันพิมพ์หล่น
3: ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบ
2: ทำไมคุณไม่ถามล่ะ
1: แต่มัน
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: เขตใหญ่อย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไง
3: ก็คือมันท่วมตั้งแต่วันแรกๆแล้วครับตั้งแต่วันที่23-24เริ่มท่วมแล้วครับแล้วก็25คือหนักสุด25หนักสุดนะครับแล้วก็ผมก็เอาไปอภิปรายในสภากรุงเทพมหานครว่าเนี่ยเป็นปัญหาการบริหารจัดการต่างๆก็ล่าช้านะอย่างเบอร์ SOS หรือเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยก็มีเบอร์มือถือแค่เบอร์เดียว095-0504-353ป
1: ั
3: จจุบันก็มีเบอร์เดียว LINE@ เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังก็คนที่ดูตอนแรกก็มีคนดูแค่คนเดียวผมก็แจ้งทางท่านผอ.เขตท่านที่แล้วนะท่านก็บอกว่ามันเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันขนข้าวขนของ
2: น้ำท่วมบ้านเจ้าหน้าที่
3: น้ำท่วมบ้านเจ้าหน้าที่ก็ออกมาไม่ได้นะครับแล้วทางราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดอีกจันทร์อังคาร
2: ก็แล้วก็ไม่จัดการให้คนอื่นที่อยู่นอกเขตตรงนี้ทำหน้าที่แอดมิน
3: ก็ต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องบริหารจัดการตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดอำนาจที่ของผอ.เขตไปแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยที่ยังขาดอยู่ก็จะมีพวกยากันน้ำกระเท้าก็ยังไม่เพียงพอนะครับไอ้บอล EM ก็ยังไม่ได้ตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะบอล
2: น
3: ี้ยังไม่ได้นะครับถุงยังชีพก็มีไม่เพียงพอเมื่อสักครู่ผมมาที่ศูนย์อพยพก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าช่วยประสานขอรถในการลำเลียงอาหารผมก็ได้โทรหาท่านรองทวิดาเลยท่านก็รีบบริหารจัดการก็เดี๋ยวบอกจะส่งรถมาเพื่อไม่อีก5คันซึ่งนอกจากรถเราไม่พอและอย่างนึงที่อยากได้เลยก็คือว่ารถลำเลียงอาหารที่แจ้งไปเมื่อสักครู่อันนึงคือรถลำเลียงประชาชนที่เข้าตามซอยอย่างในซอยที่ยังน้ำท่วมเยอะเนี่ยก็ไม่จะเป็นซอยลาดกระบัง52ซอยลาดกระบัง50ซอยลาดกระบัง48ไล่ไปเรื่อยๆซอยลาดกระบัง36เป็นชุมชนด้วยก็ไม่มีรถเข้าออกนะครับผมก็ได้แจ้งทางท่านผู้ว่าไปละแจ้งไปเมื่อวานท่านผู้ว่าก็ได้รถจัดสรรมาคันนึงที่โครงการบ้านเอื้ออาทรทับยาวก็วิ่งเฉพาะในโครงการนั่นแหละ
1: แต่นี่มันตั้ง11วันมันเกือบครึ่งเดือนแล้วยังไม่เข้าที่เข้าทางอยู่คะ
3: ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เข้าที่เข้าทางเราต้องยอมรับอะไรที่มันผิดพลาดต้องยอมรับนะครับแล้วก็ถ้าเปิดสมัยประชุมเนี่ยผมก็จะเอายติเนี่ยเข้าไปในสภาเรื่องการบริหารจัดการในกรณ
2: ี
3: เกิดเขตภัยพิบัติใช่ผมต้องเอาเข้าอีกรอบนึงว่าผมจะลิสต์เลยว่าปัญหามันคืออะไรและแนวทางในการแก้ไขเนี่ยการอภิปรายของผมเนี่ยผมจะอภิปรายอย่างที่เชิงสร้างสรรค์นะครับให้เห็นว่าเกิดปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติแก้ไขนะครับซึ่ง
2: เรียนถามท่านด็อกเตอร์นิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: ครับ
2: เราจะต้องบอกเขาเราจะต้องขอไอ้โน่นขอไอ้นี่เราจะต้องแจ้งเราไม่เคยเห็นเลยว่าทำไมไม่มีทางฝ่ายส่วนกลางในกทม.สายตรงเข้ามาที่ท้องที่ตรงนี้แล้วก็ถามรายงานประจำ

0: วันมีอะไรบ้างปัญหาคืออะไรคือมีการติดตามจากข้างในออกมาข้างนอกเราต่อให้เราต้องร้องเรียนอย่างเดียวเหรอคะดิ้นงงระบบค่ะ
1: อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้แต่เท่าที่มาเนี่ยคือทางท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็มาไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีต่างๆท่านปลัดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็มาท่านก็มาเยี่ยมเยียนมาดูมารับทราบปัญหาแต่ว่าก็ยังมีจุดที่ยังขาดตกบกพร่องไปนะครับที่ยังไม่สามารถได้รับการแก้ไขผมก็พยายามสื่อถึงผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรงครับ
2: มาสะท้อนจากคุณผู้ชมก็ส่งมาเขาก็คงจะเห็นว่าถุงยางชีพอย่างที่ท่านสกบอกไปว่ามันน้อยเนาะเขาบอกถุงยางชีพพี่ด้าส่วนใหญ่มันจะมีแต่ข้าวสารกับปลากระป๋อง
1: ก็เท่าที่ผมสำรวจนะครับที่เข้าไปที่สำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีมาม่าครับนะฮะแล้วก็มีข้าวสารมีปลากระป๋องคือที่ผ่านมาตั้งแต่วันท่วมน้ำแรกเนี่ยผมจะไม่อยากได้ข้าวกล่องเพราะข้าวกล่องเนี่ยอย่างวันแรกเนี่ยผมได้มาข้าวกล่องมาถึงที่ศูนย์อพยพ3 ทุ่มผมก็รวมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยหัวหน้าฝ่ายโยธาเจ้าที่ฝ่ายโยธาเนี่ยไปช่วยกันแจกกว่าเราจะเริ่มขึ้นรถเริ่มแจกก็4 ทุ่มแล้วคนก็ด่าว่ามาทำไม4 ทุ่ม
0: มาจากไหนคะ
1: มาจากกทมครับ
2: สี่ทุ่ม
1: ครับ
0: สี่ทุ่มมันเป็นลักษณะข้าวแบบไหนคะ
1: ข้าวกล่องครับข้าวกล่องทั่วไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไร
0: ข้าวสั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่แล้วเวลาเราไปแจกเนี่ย
0: ใครเป็นคนไปสั่งซื้อแล้วก็ไปยังไงคะ
1: คือ
0: ในกทมสั่งแล้วส่งมาที่นี
1: ่คือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการมอบหมายแต่ละเขตนะครับที่สามารถรองรับได้อย่างของรองปลัดที่ดูแลของเราเนี่ยเขาก็มอบหมายให้โรงเรียนถ้าผมจำผิดรู้สึกว่าเป็นนวชูทิศหรืออะไรสักอย่างจากเขตอื่นทำข้าวกล่องมาแล้วมาให้กับลาดกระบัง
0: คุณ
1: แต่แรกครับ
0: คุณเข้าไปที่กทมประชุมครั้งต่อไปเรียนฝากได้ไหมคะนี่ว่าระดับกรุงเทพมหานครนะคะเมืองใหญ่เป็นที่โด่งดังของโลกใบนี้ใครๆก็อยากมาเที่ยวแบงคอกซิวิไลซิตี้ยามวิกฤตเอาข้าวเป็นกล่องๆกับหนังยางรัดแล้วก็ส่งหิ้วปุเรงใส่ถุงก๊อบแก๊บเมื่อไรคะจะมีการวางแผนแบบยั่งยืนทำข้าวทำอาหารสำหรับยามภัยพิบัติใส่ถุงใส่อะไรฟลอยด์ฉีกไม่ต้องมาอุ่นไม่บูดไม่เน่าอีกกี่ชาติคะเราถึงจะได้เห็นความเจริญเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคือเข้าคือโรงครัวเนี่ยของเรามีแต่มันไม่เพียงพอโรงครัวที่นี่เนี่ยมีให้เฉพาะศูนย์อพยพโรงครัวในแขกล้มเก้าให้เฉพาะในแขกล้มเก้าแต่ที่ประเด็นคือมันไม่ได้ท่วมเฉพาะแขกล้มเก้ามันท่วมลาดกระบังประชาชนก็น้อยใจว่าทำไมไปแต่แขกล้มเก้าแขกล้มเก้าผมบอกให้ผมไปตั้งแต่วันแรกๆนะหลังจากนั้นผมไม่ได้เข้าเลยผมมีน้องๆทีมงานที่คอยช่วยในเขตของเราส่วนตัวผมเองเนี่ยผมออกสำรวจแล้วออกช่วยเหลือประชาชนนอกพื้นที่ที่เนี้ยประเด็นคือโรงครัวที่แจกด้านนอกพื้นที่อ่ะในเนี้ยมันไม่มีมันมีเฉพาะในศูนย์อพยพและมีเฉพาะในแขกล้มเก้า
2: แต่หนูติดใจตรง4 ทุ่มเนี่ย4 ทุ่มนอนแล้วค่ะ
1: จริงๆครับมา4 ทุ่มแล้วอีกวันนึงถัดไปที่ผมอภิปรายในสภากทมผมได้รับรายงานจากสำนักงานเขตว่ามีข้าวกล่องมา10,000 กล่องแต่เสียทั้งหมด10,000 กล่อง
0: เน่าหมดเลย10,000 กล่อง
1: เยอะ10,000 กล่องครับทำอะไรไม่ได้ครับ
2: คือกว่าจะไปถึงมือ
1: คือเน่าที่สำนักงานแล้วครับมาที่ศูนย์อพยพคือเน่าแล้ว
2: โอ้ my god
0: เนี่ยค่ะเพื่ออะไรคะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไร
1: ก็เลยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอนาคตถ้าเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็เป็นบทเรียนราคาแพงเขาเรียกว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่แบบต้องปักหมุดไว้เลยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่คืออยากได้เป็นแบบข้าวที่สำหรับเดินป่าที่พร้อมเวฟพร้อมอะไรได้เลยแต่ก็จะมีอีกประเด็นนึงอีกว่าเฮ้ยบางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันแรกๆเนี่ยในแขกล้มเก้าไฟดับ
3: ไม่มีไฟ
1: เขาตัดไฟเนื่องจากมีไฟช็อตคนเสียชีวิต2 รายตัดน้ำปัจจุบันก็ในแฟดเกียงไกรต่างๆเนี่ยบางตึกไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำใช้ครับผมก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานก็บางตึกก็ได้รับการช่วยเหลือบางตึกปัจจุบันก็ยังไม่ได้การช่วยเหลือ
0: มาหรอกค่ะเด่น
1: ช่วยฝากเป็นกระบอกเสียงด้วย
0: เด่นคิดว่าอาหารยามภัยพิบัติเนี่ยคือฉีกแล้วกินไม่ต้องอุ่นไม่กินวางไว้เป็นเดือนก็ไม่เน่าไม่เสียเด่นต้องการแบบนี้และสิ่งที่ไม่ควรขาดเลยคือน้ำเราอยู่ไทย PBS นะคะเด่นขอบริจาคน้ำคือน้ำกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดมันไม่มีน้ำกินมันอยู่ไม่ได้วันเดียวก็จะตายแล้วนะถ้าไม่กินน้ำมนุษย์อ่ะข้าวยังทนได้นะแต่น้ำนี่ไม่ได้เลย
2: คือหนูกำลังจะไปมองว่าระบบมันไปมีช่องว่างตรงไหนข้าวไปวางหมื่นถึงกล่องก็ทำให้เสียชาวบ้านกว่าจะได้กินมื้อกลางวันได้กิน4 ทุ่มบางคนนอนไปแล้วถ้าหากคนแก่ต้องกินยานี้ไม่ต้องพูดถึงเลย
1: คือผมว่าอาจจะเป็นที่ระบบการขนส่งคือด้วยเจ้าหน้าที่เองอ่ะไม่มีไม่เพียงพอหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาต้องใช้หลายๆหน่วยงานมาอย่างวันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสำนักการโยธาซึ่งสำนักปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายสำนักการโยธาสำนักศึกษาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องข้าวมอบหมายให้สำนักปภ.สำนักปภ.มอบหมายให้สำนักการโยธาเป็นโลจิสติกในการส่งทีนี้ผมก็ถามว่าทำไมเพิ่งมาส่งเขาบอกผมก็เพิ่งได้ข้าวครับ
0: มาโยนกันไปโยนกันมาไงคะเรียนก็บอกแล้วไงคะโยนกันไปโยนกันมาหาเจ้าภาพไม่ได้หรือหาผู้นำจริงๆสักหนึ่งคนที่จะลุกขึ้นมาบริหารแล้วก็เชื่อมโยงประเทศไทยนะคะ

0: ไม่เชื่อว่าเราไม่มีความพร้
1: อม
0: เรามีความพร้อมหมดแต่ขาดการนำและขาดผู้นำที่ดีค่ะ
1: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกไม่อยากจะเชื่อนี่กรุงเทพมหานครเหรอเนี่ยดูเหมือนไกลปืนเที่ยงรู้สึกแบบนั้นไหมคะ
2: คือผมแชร์ในฐานะที่ผมอยู่ที่นี่ทุกวันนะกันนะครับคือเข้าใจทุกคนเข้าใจกทม.เข้าใจเขตมากๆเลยในข้อจำกัดคือมันเป็นเรื่องโลจิสติกสำคัญจริงคือระยะทางแล้วการกว่าจะมาถึงคือมันพอมันท่วมหมดการบริหารจัดการมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นคราวเนี้ยพอมันมาแล้วอ่ะทั้งส่วนที่มาช้ามากเสียอันนี้ก็ส่วนนึงกทม.เขตก็โดนด่าส่วนที่มาถึงแล้วจะไปตรงไหนต่อไปได้แค่ไหนมันก็ต้องมีการบริหารจัดการซึ่งตอนเนี้ยผมอ่ะก็พยายามที่จะช่วยทั้งฝั่งสจร.สจร.ก็จะมีคนบริจาคที่เราพยายามดูแลนักศึกษาเราเนาะบุคลากรเราแต่ของเขตเนี่ยเค้าก็พยายามที่จะจัดรถที่จะเข้าไปตามจุดต่างๆที่จะเข้าถึงได้มากที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกถนนบางซอยเนี่ยมันเข้าไปถึงแค่ปากซอยข้างในเข้าไม่ถึงจะให้เขาออกมาคราวนี้ระบบชุมชนก็สำคัญครับระบบชุมชนที่จะช่วยบริหารจัดการร่วมกับเขตเนาะคือถ้าเรามี trust กับชุมชนอย่างหัวตะเข้เนี่ยเขาเริ่มเซตระบบเขาสามารถออกมารับเอาเรือมารับแล้วก็ไปทำครัวกลางของมีของเข้ากล่องที่ไปถึงเลยเขาก็มีระบบแจกจ่ายคราวนี้ถ้าเราช่วยกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราเซตระบบที่ทั้งรัฐทำอะไรได้ชุมชนที่แข็งแรงร่วมกันทำอะไรได้นะครับแล้วมีความเชื่อใจกันช่วยกันบริหารจัดการที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันเป็นบทเรียนที่มีทั้งมุมที่บริหารจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เราได้บทเรียนดีๆหลายส่วนนะครับที่เราใช้ศักยภาพของที่เรามีศักยภาพของชุมชนหลายๆจุดพอเราไปหยอดสมมติผมเอาเรือใส่เรือเอาน้ำไปให้แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเขาก็กระจายแน่นอนมันมีปัญหาในการตกลงกันไม่ได้ไม่ทั่วถึงแต่มันก็เริ่มสร้างบทเรียนที่เราอาจจะไม่ได้ฝากภาระไว้กับกทม.ที่กทม.เนี่ยเขาทำเต็มที่แหละเข
1: ้
2: าใจแต่ว่าเราก็ช่วยกันไปทั้งส่วนกทม.กลางทั้งแล้วก็เขตที่พยายามที่จะกระจายทุกอย่างอ่ะให้ไปทั่วถึงที่สุดครับ
0: ท่านดร.ปุ่นน่ารักจังเลยกทม.เขาก็ทำเต็มที่แหละเดี๋ยวเรียนอย่างนี้ได้ไหมคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคิดว่าสถาบันการศึกษาที่นี
2: ่
0: น่าจะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดร.จ
2: ร
0: แล้วก็ผู้นำชุมชนเรามาประชุมกันเขียนเลยระเบียบปฏิบัติของภัยพิบัติในเขตลาดกระบังและอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ส่งให้กทม.เขาทราบว่าถ้ามีภัยพิบัติเนี่ยพวกเราพร้อมจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้และต้องการให้กทม.ทำอะไรภายในเวลาเท่าไหร่เสนอเข้าไปดีไหมเดียนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วแหละท่านดร.จรท่านว่าเยี่ยงไรคะ
3: ผมเห็นด้วยนะครับคือครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเขตลาดกระบังรวมถึงเขตอื่นๆเราควรจะมีลิสต์อยู่ในมือเลยว่าแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยผู้รับผิดชอบคือใครแล้วติดต่อคือใครอย่างเขตมีลิสต์อยู่แล้วว่า67ชุมชนมีใครบ้างประธานชุมชนหลายๆท่านก็แอคทีฟและหลายๆท่านก็ไม่แอคทีฟก็ผมก็พยายามจะประกาศทางพ่อแม่พี่น้องรวมถึงทางประธานชุมชนเนี่ยการเข้าหรือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเพราะถ้าจะให้เขตจัดการทั้งหมดมันไม่ทันจริง
1: ๆ
3: ท่านก็ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนเนี่ยท่านก็ต้องช่วยเหลือด้วยแล้วก็รวมถึงหมู่บ้านต่างๆที่ถูกนิติทอดทิ้งเป็นหมู่บ้านเก่าเนี่ยเขาก็เดือดร้อนมากเขาบอกเฮ้ยเขาก็เสียภาษีทำไมไม่มีใครติดต่อประสานเขาเลยไม่มีใครในการแบบคือทั้งหมดอะระบบอะเราต้องมาเซตใหม่กันหมดครับตอนนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงครับ
1: เอางี้ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะผิดพลาดยังไงโลจิสติกไม่ดียังไงแต่ณวันนี้ระบบการจัดการข้าวชาวบ้านไม่ได้สี่ทุ่มแล้วชาวบ้านได้เร็วมากกว่านั้นบริหารดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแต่ณวันนี้ที่เราเปิดวงคุยกัน3คนอยากจะหาทิศทางออกให้กับชาวบ้านที่นี่หากน้ำไม่ลดภายในวัน2วันพวกเขาจะดำเนินชีวิตยังไงต่อเพราะว่ามันขาดรายได้ไปครึ่งเดือนเยอะนะคะ
3: คืออันดับแรกเนี่ยประชาชนเขาไม่อยากได้ข้าวกล่องต่อให้ถุงยังชีพเขาไม่อยากได้ครับ
1: เขาอยากได้อะไร
3: เขาอยากได้รถรับส่งครับ
1: ให้เขาไปทำงานได้เขาจะได้เงิน
3: แค่นี้เลยครับหนึ่งรถรับส่งอย่างซอยต่างๆที่น้ำท่วมสูงเนี่ยเขาอยากได้รถรับส่ง
0: รับ
3: สอง
0: ไปไหน
3: รับจากปากซอยมาถนนครับสองต่อเนื่องนะครับจากข้อที่1มาข้อ2คือถนนที่เป็นเส้นเมนเส้นหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นลาดกระบังก็ดีเส้นหลวงแพ่งก็ดีเส้นเจ้าคุณทหารก็ดีเส้นฉลองกรุงดีน้ำต้องไม่ท่วมครับหรือท่วมอาจจะเป็นท่วมในลักษณะที่รถเล็กขับได
1: ้
3: ข้อ1ไม่สำเร็จใช่เข้ามาข้อ2ยังไงครับมันต้องต่อเนื่องกันคุณต้องแก้ไขปัญหาข้อ1ให้ได้ปัจจุบันรถที่รับส่งประชาชนในซอยยังไม่มีครับ
1: งั้นแบบนี้ได้มั้ยอาจารย์หนูไม่แน่ใจได้เลยมั้ยคุณผู้ชมขาใครที่รับชมอยู่ณเวลานี้คุณมีรถยกสูงมีที่นั่งข้างหลังรถเข้ามาที่นี่

0: ติดต่อกับสกก็ได้เป็นจิตอาสาในการรับส่งคนที่นี่ออกไปทำงานได้กะเป็นรอบก็ได้แต่ขอให้มีกำลังในการเข้ามามีรถให้เข้ามาหากรถจิตอาสาฟังอยู่ในเวลานี้อยากช่วยชุมชนที่นี่รถต้องมีลักษณะสูงขนาดไหนคะ
1: ก็สูงประมาณรถกระบะยกสูงปกติครับ
2: รถเมล่ะ
1: รถเมได้ครับรถเมได้
2: ทำไมเราไม่ขอรถเมเขาล่ะ
1: ก็ได้
2: ขอสัก 2-3 คันมาวิ่งเข้าวิ่งออก
1: ตอนนี้รถเมประจำการอยู่ที่4คันสำหรับอพยพผู้ที่จะอพยพไปในแขล้มเก้า
0: แต่มันก็ไม่พอ
1: แต่มันไม่สามารถเข้าในซอยได้ครับอย่างสมมติซอยที่เป็นซอยเล็กซอยอะไรอย่างเงี้ย
2: รถใหญ่เข้าไม่ได้อีก
1: ครับ
2: แล้วเราต้องการยังไงรถอีแตนเหรอครับ
1: ผมก็เลยบอกว่าถ้าข้อที่หนึ่ง
2: ข
1: ้อที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ทำได้ทุกซอยแต่ซอยที่มีประชาชนอยู่เยอะจริงๆแล้วรถเข้าได้เนี่ยแก้ไขข้อหนึ่งตามมาด้วยข้อสองถนนฉลองกรุงนี่ครับน้ำท่วมไหมครับมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อเผื่อดับครับเขาจะไปทำงานยังไงครับข้อที่สามคือจุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงก์มาจุดต่างๆเนี่ยฟีดเดอร์อยู่ไหนครับ
0: อ
1: ันนี้เราจะมองข้ามนะครับ
2: ท่านดร.จอนนี่เรียนถามแบบคนกังวลนะเขาประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วเราไปทำงานไม่ได้โรงงานแถวนี้ก็เจ๊งกระบองปิดกันหมดเครื่องจักรพังไปหมดเราจะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมกทม.จ่ายพิเศษหรือท่านนายกมีอนุมัติงบเงื่อนอะไรไม่ค่อยได้ติดตามท่านนะครับ
1: ขออนุญาตตอบในนามกทม.ของรัฐบาลที่ผมไม่ทราบในนามกทม.เนี่ยก็ทางกรุงเทพมหานครได้มีประกาศออกมาแล้วว่าให้สามารถเข้าในแอปอะไรนะทางรัฐนะทางรัฐแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกเข้าแอปเนี่ยก็สามารถมายื่นที่เขตแต่ปัจจุบันคือผู้เฒ่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาเข้าแอปไม่เป็นเขาจะมายื่นที่เขตเขาก็กลัวเพราะน้ำก็ท่วมยังปัญหายังไม่ถูกการแก้ไขซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นมาตรการต่อไปแต่ส่วนบริษัททั่วไปเนี่ยมันก็มีบริษัทดีก็เยอะนะบริษัทที่ไม่สนโลกก็มีนะครับเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมขาดรายได้วันก่อนทางท่านผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแก้ทุกข์หาผมบอกดร.ช่วยหน่อยช่วยพี่หน่อยถนนเจ้าคุณทหารยังน้ำท่วมอยู่พ่อแม่พี่น้องที่จะมาทำงานในโครงการนิคมอ่ะเข้าไม่ได้ผมก็โทรหาท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าช่วยผมหน่อยเพราะตรงนี้เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให
0: ้
1: ครับ
0: งั้นเอาแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าไหมคะณเวลานี้ที่เราจะช่วยของคนในชุมชนนี้ได้ก่อนหากน้ำยังไม่ลดและทรงๆแบบนี้ขอรถจิตอาสาคุณผู้ชมถามมาเรือจิตอาสาเอาไหม
1: เรือจิตอาสาก็จะวิ่งได้เฉพาะในคลองแต่บางช่วงของถนนเนี่ยบางช่วงของซอยอ่ะเรือมันเข้าไม่ได้
2: เพราะสะพานมัน
1: เพราะมันมีสะพานระหว่างชุมชน
2: น้ำมันขึ้นใช่ไหมครับมันมุดใต้สะพานไม่ได้
1: ไม่สะพานแบบสะพานคันสะพานอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มันก็มุดเข้าไปไม่ได้
1: คือบางที่เนี่ยท่วมไม่ถึงขั้นที่ต้องใช้เลยแต่ว่าท่วมถึงเข่าเนี่ยประชาชนเขาจะออกมายังไงน้ำยากระเท้าก็ไม่มี
0: งั้นขอทั้งเรือทั้งรถเรือกับรถใครต้องการอยากจะมาช่วยพิกัดตรงนี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของคนที่นี่ก่อนติดต่อได้ที
1: ่ที่ผมก็ได้ครับเบอร์โทรผมอยู่หน้า Facebook เลย0814134999หรือเบอร์ของศูนย์อพยพ095 0504353ครับ
0: จำได้ทุกเบอร์ไม่สับสนนะคะเนี่ย
2: ประเด็นคงต้องอาจารย์
3: เสริมข้อมูลนิดนึงครับคือถ้าเรือเนี่ยคือตอนที่ผ่านมาเราพยายามที่จะเข้าคลองซอยไปช่วยข้างในกับเขตแต่ว่าตรงนี้มันติดทางรถไฟคลอง3กับคลอง4คราวนี้ถ้ามีเรือมารอท่านด้านหลังทางรถไฟไปทางนู้นแล้วก็เพื่อจะเข้าไปลึกได้อันนี้ดี
0: อาจารย์จะเอากี่ลำอาจารย์ว่าเลย
3: แล้วรถแล้วแต่เลยครับเดี๋ยวถ้าเขามีเดี๋ยวให้เขตเขาจัดการว่าเอารถไปส่งตรงเส้นนี้ถ้าส่งได้แล้วก็คลองลึกเข้าไปได้เส้นนี้พอไปได้คลองทางฝั่งคลองมอนคือถ้าใครอยู่แถวนี้อาจจะพอเข้าใจนะครับคลองลำปะทิวคลองมอนคลองเจ๊กไปช่วยมาแล้วอันเนี้ยถ้ามารับที่นี่ได้เอาของมาแล้วก็ไปส่งได้เดี๋ยวทางหัวตะเข้เขาช่วยจัดการได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะช่วยกันกับพวกข้างในคลองนะครับที่ลึกๆส่วนถนน
2: ค่ะ
3: ถนนซอยลึกที่ยังน้ำท่วมสูงก็อาจจะต้องมาเซตระบบอย่างที่คุณจรบอกว่าถ้าเกิดในซอยมีอาสามีรถสูงรับส่งจากข้างในระหว่างข้างหน้าส่วนถนนเส้นหลักใครจะเป็นคนอาสาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาเซตระบบ
2: รถตู้ได้ไหม
3: ได้รถตู้ถ้าสูง
1: รถตู้ได้ครับแต่ว่าถ้าเข้าในซอยลาดกระบัง52ซอย36
3: ซอยนี้ไม่ได้
2: ประเด็นเด่นคิดว่าถ้าเข้ามาวิ่ง3วัน5วันรถเขาเจ๊งหมดนะคะ
3: เขา
2: คงจะมาหากินต่อไม่ได้
1: ครับ
2: นี่ก็ขอเป็นคิวแล้วกันถ้าสมมติในกลุ่มรถตู้นะคะคุณมี200คันเด่นขอวันละคัน2คันเวียนกันมาเด่นก็ว่ามันเป็นความน่ารักของกลุ่มรถตู้ที่จับกลุ่มกันอยู่คุณอาศัยลูกค้าขึ้นรถคุณทุกวันคุณมีรายได้เด่นคิดว่าคุณสละรายได้ของคุณด้วยการมาทำกุศลสักรอบ2รอบเด่นก็ว่าดีนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะมีคนยกมือแล้วเด่นขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: น่ารักจังเลย
0: คือเวลาเนี้ยช่วยกันได้ช่วยกันไปก่อนคุณผู้ชมถามมานี่มันคือหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าคุณผู้ชมขาไม่ต้องรอให้รัฐช่วย

0: เราช่วยเหลือกันเองดีที่สุดณเวลานี้คนที่นี่นะคะเขาอยากไปทำงานใจจะขาดเงินไม่ได้เนี่ยมาครึ่งเดือนแล้วต้องการเพียงแค่โลจิสติกรถขนส่งเท่านั้นใครเป็นจิตอาสาบอกว่าเมื่อกี้นี้จดเบอร์ดร.จอนไม่ทันไม่เป็นไรโทรเข้ามาที่ไทยพีบีเอสได้เดี๋ยวเราจับแมทชิ่งรถจิตอาสาเรือจิตอาสาเดี๋ยวให้มาลงที่นี่ก่อน
1: ค่ะดร.จอนท่านจะว่าอะไรคะ
2: ขอมีอีกประเด็นนึงนะครับตอนนี้หลายที่น้ำเริ่มลดแล้วทีนี้กำลังของฝ่ายรักษาไม่พอนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการทำความสะอาดยังไม่เพียงพอผมได้แจ้งทางท่านรองทวีดาไปแล้วรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ท่านก็บอกจะบริหารจัดการให้แต่ที่ผมอยากได้เพิ่มนี้คือลูกบอล EM ที่จุดที่มันยังน้ำท่วมขังอยู่อยากได้ลูกบอล EM รวมถึงการทำความสะอาด
1: วันนั้นฉันพูดออกอากาศไปเขาก็บอกว่ามันไม่แก้น้ำเน่านะ
0: หนูไปศึกษามามันแก้อาจารย์
1: เอาเหรอลูกบอล EM ใช่ไหม
2: ลูกบอล EM ประชาชนอยากได้มากครับ
0: มันจะมีบริษัทเอกชนในการผลิตอยู่
2: ถ้ามีท่านใดบริจาคก็ขอความกรุณารับบริจาคครับ
0: หรือคุณผู้ชมเองก็ได้นะคะใครพอจะมีกำลังทรัพย์ไปซื้อลูกบอล EM มาร่วมกันบริจาคให้หน่อยบริจาคที่ไหนส่งของยังไงเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นภาพกราฟิกให้หน่อยค่ะศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ณเวลานี้เราเปิดรับบริจาคอยู่นะคะลูกบอล EM สำหรับพื้นที่เขตลาดกระบังต้องการจำนวนมากจำนวนมหาศาลพ่นน้ำที่เรานั่งตรงนี้เราสัมผัสให้คุณแล้วค่ะมันเหม็นจริงๆหากเอาเท้าแตะไปปุ๊บมันคันยุบยิบเลยนะคะลูกบอล EM สำคัญเอามาบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBSตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะมาตรงไหนมายังไงอยู่เขตหลัก4คุณขับตรงเข้ามาที่ช่องได้เลยจอดอาคาร A จะมีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่นะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ให้ QR code
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู
1: ้ชมขาบนหน้าจอเราจะมี QR code อยู่เรามีตัว L อยู่คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาสแกนเลยค่ะและสามารถพูดคุยกับเราแล้วก็บริจาคติดต่อสื่อสารกับเราได้เลยนะคะหน้าจอเห็นไหมคะเรามีตัว L ค่ะ
0: L shape ค่ะ
1: เขาขึ้น QR code แบบหยิบโทรศัพท์ปึ๊กไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ค่ะรวมถึงถ้าหากใครไม่สะดวกนะคะไปซื้อลูกบอล EM นะคะต้องการบริจาคเป็นจำนวนเงินได้ไหมได้เช่นเดียวกันขึ้นหน้าจอให้ณเวลานี้นะคะร่วมกันบริจาคเข้ามาไทย PBS ขอเป็นสะพานบุญให้กับพื้นที่เขตลาดกระบังที่ฉันอยากเห็นคนลาดกระบังยิ้มได้อีกครั้งนึงมาที่เนี่ยบรรยากาศในศูนย์พักพิงแต่ละคนนะเมื่อเช้านี้มาจับมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกข์มากเหนื่อยมากอยากกลับบ้านอยากได้เงินคืออยู่ที่นี่ถึงแม้จะมีข้าวกินก็จริงแต่มันไม่มีรายได
1: ้คุณผู้ชมคะเขาเล่าเพียงสั้นๆ นิดเดียวเท่านั้นเองเดียนสะอื้นค่ะเขาบอกว่ารู้ว่าน้ำกำลังจะมาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วแค่นี้1ชั่วโมงขึ้นมาถึงเอวเขาต้องเอาแม่ซึ่งติดเตียงเนี่ยเกาะหลังลุยเดินออกมาถึงประตูรั้วก็ออกไม่ได้ประตูผลักไม่ได้ต้องให้กู้ภัยอ่ะมาเอาตัวเขากับแม่ข้ามรั้วบ้านออกมาแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวเขาไม่ได้มี2ชั้นเนี่ยพอฟังแค่นี้เขาน้ำตาซึมแล้วเขาก็บอกว่าเขารอดออกมาได้2คนแม่ลูกเนี่ยสะท้อนใจค่ะมันไม่ได้เกิดกับคุณนะคะคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆค่ะ
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากเคสนี้คุณผู้ชมลองนึกสภาพนะคนหาเช้ากินข้ามไปทำงานมาตอนเย็นก็ซื้อกับข้าวแล้วก็กินกันกับครอบครัวปรากฏน้ำมารถทำมาหากินอาจารย์แล้วอาจารย์รู้จักรถพุ่มพวงไหมรถพุ่มพวงที่เขาขายกับข้าวนะจมไปกับน้ำกับข้าวก็จมไปกับน้ำตู้เย็นไปหมดเลยเนี่ยเขาหาเงินไม่ได้กลายเป็นหนี้ด้วยนี่คือความทุกข์ใจของคนลาดกระบังค่ะ
1: นี่เรายังไม่ได้พูดนะคะน้ำลดเรียบร้อยแล้วผู้คนแถวนี้เขาจะนับหนึ่งกันยังไงกับชีวิตของเขา มันจะเป็นความทุกข์ที่ทบเท่าทวีคูณอีกหรือเปล่า
0: พี่ต้น
1: เรายังไม่รู
0: ้พี่ต้นพอเราสองคนมาถึงแล้วก็ทั้งสองท่านว่ามาพอเห็นทิศทางออกแล้วไหมคะ
3: ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องจะบอกว่ายังไงดีครับมันต้องไปหาข้อสรุปให้ได้นะสำหรับคนที่บริหารบ้านเมืองเนาะในเมื่อมันเกิดแบบนี้ครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยเราก็คุยกันในชุมชนเนาะอะไรที่เราสามารถจะช่วยเหลือตัวเองกันได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องช่วยก่อนเหมือนผมอย่างเงี้ยครับผมในฐานะที่เป็นกรรมการหรือเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือบ้านผมก็นู่นครับ60เซนนะครับผมก็ต้องทิ้งบ้านละมาอยู่สจล.นี่แหละครับได้ความอนุเคราะห์จากทางพระจอมเกล้าลาดกระบังนี่แหละอย่างน้อยหนึ่งก็คือเอาเด็กกับพวกผู้ป่วยครับเอามาพักเอาไว้ที่นี่นะครับส่วนเรื่องของสิ่งที่จะต้องประทังชีวิตเนาะหน่วยงานส่วนกลางจัดมาให้เราก็พยายามที่จะหาเรืออย่างเงี้ยครับอาจารย์ปูนก็จะเป็นผู้นำที่จะคอยขวนขวายหาประสานให้พวกเราก็เอาไปแจกผู้คนในชุมชนเพราะนั้นมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายนะครับไม่ทั่วถึงบ้าง เอาไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียอย่างประชาชนน่ะทุกคนผมเข้าใจว่านานาทัศนะไงครับเนาะแต่ว่ามันทํายังไงได้อ่ะผมถือว่าเราก็ได้ทําสุดความสามารถแล้วนะครับสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือตอนนี้น้ํามันเริ่มเสียเด็กเนี่ยครับเขาเคยได้รับอาหารได้รับสิ่งที่เรามอบให้เขาทุกวันเนี่ยถึงเวลาก็กระจองงองแงแล้วอยากได้ขนมอยู่ไหนอ่ะ
1: ใช่ไม่มีขนมแล้วสุขภาพจิตเขาเครียดเพราะเขาไปเที่ยวไม่ได้
3: ครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคนทำงานอย่างเงี้ยครับมันไปไม่ได้เสื้อผ้าก็ซักไม่ได้ห้องน้ำเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยรถไม่มีจะไปยังไงอะไรทำนองแบบเนี้ยครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้นี่เดนมานะคะเดนพูดตามตรงนะคะดร.จอนเรามัวแต่มองว่าแหมเนี่ยชีวิตแบบนี้มาอยู่ศูนย์อพยพแบบนี้ยังจะต้องสะดวกสบายขอโทษนะคะเสื้อผ้าใส่กี่วันซักทนได้ก็ทนเดี๋ยวเห็นเอายกทรงเอากางเกงในเอาผ้าถุงมาผึ่งกันรอบมหาวิทยาลัยเป็นหมดเดี๋ยวไม่ได้มองว่าไม่สวยเดี๋ยวไม่ได้มองว่าน่าเกลียดแต่เดี๋ยวมองว่าก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเอายกทรงกางเกงในผ้าถุงมาช่วยได้แบหลาตามมุมบ้านในชาวบ้านเขามองแต่มันไม่มีที่ไปอะค่ะคุณผู้ชมคน700คน800คนไม่ได้มีเครื่องซักผ้าไม่มีเครื่องอบแห้งเดี๋ยวกำลังมองค่ะยามภัยพิบัติแบบเนี้ยรถใหญ่ๆที่แบบบรรทุกเครื่องซักผ้าได้7เครื่อง8เครื่องเรียนคิดว่าวันหนึ่งเรียนฝากบริษัทนะคะที่จำหน่ายเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าค่ะเรียนว่าคุณจะได้ใจค่ะถ้ายามภัยพิบัติแบบนี้นะคะเครื่องซักผ้ายี่ห้อไหนนะคะเอามาจอดและมี10เครื่องพร้อมเครื่องปั่นไฟบริการซักผ้าฟรีจากเครื่องซักผ้านี
4: ้
1: แล้วก็ผงซักฟอกนี้เรียนคิดว่าเรียนยกมือไหว้ท่วมหัวเลยค่ะ
4: อยากได้มาเป็นรถเลยครับอาจารย
1: ์อย่างนั้น
4: เพราะว่าถ้ามาเป็นตู้ซักผ้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ตั้งกับระบบน้ำแต่ถ้าเขามาเป็นเซตเลย
1: เรียนให้เขามาทั้งรถให้เขาทำเป็นรถโมบายของเขาเล
4: ย
1: ดูแลเองแบบเบ็ดเสร็จซักได้อย่างน้อยกี่พันกิโลมา1ครั้งแล้วคุณก็กลับไปเติมน้ำไปชาร์จไฟแล้วคุณก็กลับมาเซอร์วิสเรียนว่าถ้าคุณทำได้นะคะบริษัทเครื่องซักผ้านั้นจะเจริญรุ่งเรืองค่ะ
4: คือเคยมีคนมาให้แต่ว่าต้องมาวางแล้วก็มาหาที่เดรนที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: เหมือนรถทำอาหารนะคะอาจารย์มาแบบนั้นเลย
4: ถ้ามาแบบเป็นคันเลยแล้วก็คอยมาจอดแล้วก็เอาเป็นรอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดหาย
1: แล้วก
4: ็น่าจะยังมีคนอยู่อีกระยะนึง
1: แล้วก็ซ่วมอะค่ะเรียนทราบนะคะว่ามีบางบริษัทอ่ะก็ทำธุรกิจโมบายแบบทอยเลทส้วมเคลื่อนที่คุณทำธุรกิจได้นะคะเรียนฝากค่ะยามวิกฤตแบบนี้ถ้าคุณบริจาคนะคะเขาบอกว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลนะเขาบอกว่าคนอันขี้อันเยี่ยวมันคือทุกข์ไม่งั้นเขาจะเรียกทุกข์หนักทุกข์เบาเหรอคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยปลดทุกข์เขานะคะได้บุญอันนี้เรียนพูดจริงๆมันทรมาน
0: คือที่เนี่ยยังมีห้องน้ำห้องท่านะคะที่นี่ยังคงรองรับมีแม่บ้านทำความสะอาดต้องขอบคุณมากแต่คนที่อยู่ในแฟลตคนที่อยู่ในแฟลตคนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะคะท้ายๆเดือดร้อนหนักมากออกมาจากบ้านไม่ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้มันราดไม่ลงมันกดไม่ลงอะค่ะถ้าหากมาแบบนี้อย่างที่อาจารย์ว่านั่งเรือออกมารถไปรับเข้ามาแล้วมาได้ถ่ายสักครั้งนึงก็ยังดี
1: คุณท่านดร.จอนครับแถวนี้มีโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
2: ลาดกระบังมีหนึ่งโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลอะไรคะ
2: ว่าโรงพยาบาลนคราภิบาลหรือโรงพยาบาลลาดกระบังเดิมครับ
1: ลาดกระบังอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมไม่ไกล
2: ติดกันเลยครับ
1: ติดกันตรงนี้เหรอคะมาคิดยินเห็นคุณแม่บ้านที่ดูแลทำความสะอาดเขาบอกว่ามีข้าวไหมถามทำไมหรอโรงพยาบาลบอกว่าวันนี้ไม่มีคนไปบริจาคข้าวไม่พอกินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเลยฝากบอกท่านดร.จอนเลยตอนที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่นะคะทางโรงพยาบาลบอกปกติจะมีคนเอาข้าวไปบริจาคเพราะว่ามันเข้าออกลำบากแล้วก็ไม่สามารถทำกับข้าวได้ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลข้าวไม่พอค่ะยังไงคุณยกโทรศัพท์ติดต่อไปที่โรงพยาบาลนะคะเราเป็นสื่อกลางให้เนาะสงสารเขา
0: ต้องการอะไรอีกไหมคะอาจารย์ว่าเลยค่ะวันนี้เราเปิดพื้นที่แล้วเราอยากเป็นศูนย์กลางโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางรายการของเราคือสื่อกลางค่ะ
4: คือมันมีแกลบอยู่อันนึงครับก็คือว่าหลายคนเนี่ยเอาของบริจาคแล้วอะทั้งข้าวหรือว่าของแห้งก็ตามเนี่ยจะมาลงที่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอที่เนี่ยก็ต้องหาการจัดการก็คือเอารถไปกระจายแต่คราวนี้อยากลองให้ประสานก่อนว่ากับทางเขตนะครับจากจุดนี้เบอร์น่าจะเบอร์นี้ว่าถ้าเกิดไปลงที่จุดนั้นได้เลยถ้ามีรถสูงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเขาได้มากพอสมควรครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มากองอยู่ที่นี่อย่างเดียวแต่ครั้งนี้ก็ต้องประสานว่าเท่าไหร่มาเท่าไหร่แล้วตรงไหนที่เขารีเควสต์มาเพราะว่าตรงนี้เขาจะถือโพยอยู่ว่าที่ไหนรีเควสต์มาเท่าไหร่แล้วครั้งนี้ พอรถมาเขาจะรู้ว่าเขาได้

0: เมื่อกี้สมมติข้าวกี่กองเงี้ยแทนที่จะต้องวนมาที่นี่ถ้าไปถึงตรงนู้นได้เลยหมายถึงว่าซอยรอบๆนี้นะครับที่มันลึกๆ ก็อาจจะแต่อาจจะต้องประสานก่อนครับ
1: อาจารย์ว่าไงครับ
2: กลับมาเหมือนเดิมครับมีแค่เบอร์เดียวครับจะโทรติดไหมครับ
1: เนี่ยกับท่านชุมชนจะรับเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ใส่ถุงเนี่ยมาแพ็คกันที่มหาลัยแล้วก็ช่วยได้ไปแจกแจกได้ป่ะ
3: ไม่ครับจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วครับอาจารย์คราวเนี้ยผมกําลังมองว่าจริงๆแล้วในเมื่อพื้นที่เนาะคนบริหารเนี่ยเค้ามีโพยมีลิสต์อยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องการของยังชีพไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออะไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยผมว่าอยากให้เค้าถ้าเป็นความรู้สึกผมเนาะอยากให้กําหนดไปเลยได้มั้ยอ่ะในเมื่อกําหนดไปแล้วทุกคนก็จะรู้แล้วจะไปประสานที่ใครอยากให้คุยตรงๆเลยนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อสมมติว่าผมอยู่ในชุมชนหัวตะเข้เนี่ยต้องการข้าว700กล่องสมมติอย่างเงี้ยครับมาถึงปุ๊บเนี่ยอ่ะผมจะต้องเอาเรือมารับที่ท่าน้ําอยู่แล้วนะครับไปส่งผมเลยได้มั้ยวันแรกๆเนี่ยอาจารย์ปูนต้องไปส่งผมแบบเนี้ยครับแล้วคราวนี้พอมันมากองอยู่ที่เนี่ยเราก็มองว่าเวลาเขาบริหารจัดการเนี่ยบางคนยังต้องมาคอยข้าวอยู่เลยอะว่าที่ชุมชนตัวเองจะได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับพอได้แล้วจะต้องประสานหารถเพื่อที่จะขนเอาไปลงเรือเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คนในชุมชนเพราะฉะนั้นเขารอ
1: กินกันน่ะ
3: ถูกครับพอรอแล้วมันก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายไปหมด
1: นี้จะมีมาไหมเนี่ยเมื่อบ้านเราไม่มีแล้วพอมีคนมาบริจาคฉันขอสองห่อได้ไหมอะเผื่อเย็นนี้ไม่มีใครมาก็ต้องกลัวไปก่อนว่าจะไม่พอกินที่บ้านมีคนป่วยออกมาไม่ได้อีก2คนคนนึงเดินไม่ได้อีกคนนึงติดเตียงอ้าวคนเดียวมารับ3ก็จะบอกว่าให้คนละห่อค่ะอย่างเงี้ย คือเราเข้าใจนะบางทีเค้าออกมาไม่ได้
3: ครับขออนุญาตนะครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างที่ชุมชนผมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนในชุมชนอย่างเดียวเนาะมันมีหอพักมีคนต่างด้าวเราก็ต้องดูแลเขาไปด้วย
1: ซึ่งบางครั้ง
3: พอครับพอคนต่างด้าวมารับไปคนในชุมชนเราได้ไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: แต่เขาก็คือคน
3: เขาก็คือคน
1: ไม่ได้อย่ามองสัญชาติเชื้อชาติเพศฐานะเอาเป็นว่ายามวิกฤตเราคือเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย
3: ์
1: แบ่งกันกินค่ะ
3: ทุกคนต้องผ่านไปด้วยกันเน
4: า
3: ะ
4: อยากรู้ว่าณเวลานี้คุณผู้ชมขาที่รับชมอยู่ใครอยู่เขตลาดกระบังบ้างคุณได้กินข้าวครบ3มื้อไหมมีพิกัดตรงไหนไหมคะที่ข้าวถุงยังชีพยังเข้าไปไม่ถึงบอกเราได้ไหมเวลานี้เลยนะคะเผื่อเราจะจับแมทชิ่งหน้าจอเลยคุณอยากได้อะไรคนเขตลาดกระบังเท่านั้นนะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอาจารย์มอนิเตอร์ผ่านทาง YouTube นะคะดิฉันอยู่ผ่านทาง TikTok และ Facebook คุณอยากได้อะไรข้าวเอาไปแล้วมันบูดกินไม่ครบ3มื้อหรือเจ้าหน้าที่เข้าไป4ทุ่มตอนเช้าไม่ได้กินเลยต้องรอ4ทุ่มอย่างเดียวบอกปัญหากับเราเข้ามาหน่อยเวลานี้ได้ไหมคะ
1: ใครที่นั่งชมอยู่ทางโทรทัศน์นะคะเรียนรบกวนช่วยหยิบโทรศัพท์ค่ะและคุณเข้าไปที่ YouTube นะคะเรียนต้องการคนดูเพิ่มแล้วต้องการคอมเมนต์ค่ะเพื่อทำให้รายการของเราดำเนินไปได้จากความคิดเห็นของคุณนะคะขอความกรุณาร่วมมีส่วนในการออกความคิดเห็นด้วยการส่งคอมเมนต์ค่ะ
4: ค่ะเอาดิฉันหวังว่าจะมีคนลาดกระบังดูอยู่เยอะแล้วก็ส่งความคิดเห็นกันเข้ามานะชุมชนขุมทองลำต้อยติ่งครับยังอ่วมอยู่ที่นี่ไหมคะ
5: ลำต้อยติ่งใช่ไหมคร
4: ับได้กินข้าวหรือยังคะคุณพี่ท่านนี้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะเวลานี้ขุมทองลำต้อยติ่ง
2: ขุมทองลำต้อยติ่ง
0: ก็คือเส้นวัดราชโกษา
4: เอาข้าวไปส่งหรือยังคะ
2: ไปส่งครับไปส่งแต่ว่า
4: เรา
2: ไม่รู้ว่าจุดที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหน
0: คือถนนเนี่ยตั้งแต่ปากทางตลาดเทิดไทยวัดราชโกษาเนี่ยมันจะยาวไปจนถึงทางรถไฟไปจนถึงเกือบขนส่งพื้นที่4ถนนมันจะท่วมยาวไปหมดเลยแล้วก็ซอยเนี่ยคือเราอ่ะทั้งไปช่วยทางถนนคือทางเขตอ่ะก็ไปส่งที่วัดขุมทองได
4: ้
0: แต่ว่าที่เขาลำบากอ่ะอาจจะเป็นซอยที่มันอยู่ลึกเข้าไปคราวนี้อาจจะลองแจ้งมาดูเพราะว่าทางเนี้ยเขาจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย
4: อยากให้ผ่านทางไลน์แอดเราก็ได้ค่ะ
0: คือเราอ่ะไปถึงทางน้ําเนี่ยวัดราชโกษาคลองหลวงแพ่งเนี่ยไปถึงได้มาแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ทั่วถึงอย่างจุดตรงนี้อย่างเช่นฝั่งของลำตาสอนไหมหร
4: ืออ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับลองบอกพิกัดรายละเอียดมาอยากให้เวลาแจ้งอ่
4: ะ
0: บอกว่าจุดพิกัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าตรงไหนกันแน่เพราะว่าโซนเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆไงครับ
1: น้องแป้งให้ฉันพูดแทนหมาแทนแมวบ้างได้ไหม
4: ได้เลยอาจารย์เอาเลยค่ะ
1: เราพูดแทนเรื่องของคนนะคะเรื่องอาหารคนตลอดเลี้ยนขอพูดแทนน้องหมาน้องแมวได้ไหมคะเขาบอกน้องหมาน้องแมวข้าวไม่มีจะกินนะคะซอยคุ้ม954ค่ะหมาแมวจะอดค่ะแมวกับหมาส่งข้อความมาค่ะแมวกับหมาส่งข้อความมานะคะคุ้ม954ไม่มีจะกินค่ะทั้งหมาและแมว
4: เอาได้เดี๋ยวโน้ตเอา

0: ไว้ทีมงานของเราโน้ตเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะมีเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณคุณผู้ชมมากแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะเผื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่ไปรวมถึง2ท่านนะจะได้มอนิเตอร์ด้วยนะคะชุมชนวัดทิพย์ค่ะตอนนี้น้ำเยอะมากติดคลองแต่น้ำเน่าหลายน้ำเน่ามีหลายคนมากๆที่ต้องลุยน้ำขอ EM ลงให้หน่อยชุมชนวัดทิพย
1: ์เพราะว่าตรงหลังนิคมอุตสาหกรรม
2: ก้อนนึงหลายบาทไหม EM อ่ะก้อนก็มีหลายไซส์ใช่ไหมคะต้องเป็นลูกเหมือนระเบิดแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะจัน
2: ทร์อ๋อเล็กๆก็มีเหรอ
0: ใช่แล้วก็โยน
2: เป็นน้ำมีไหม
3: เป็นน้ำ EM ก็มีครับ
2: เหรอ
3: ครับมีสองแบบสองสแบบเป็นผงก็มีครับ
2: เป็นผงเดี๋ยวมาเป็นลูกๆดีกว่าจะได้เฟี้ยงไปไกลๆรอบบ้านนะ
3: จุดที่แจ้งมาเมื่อสักครู่เนี่ยวัดที่พระว่าเนี่ยตรงนั้นก็จะมีชุมชนหลายๆชุมชนแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีโรงเรียนมีวัดตรงนั้นน่ะก็จะเป็นคลองลำคอไผ่คลองลำคอไผ่ก็คือจะเชื่อมออกคลองลำปะทิวลำปะทิวก็จะไหลลงคลองประเวศบุรีรมย์ถ้าคลองประเวศบุรีรมย์ลดทุกคลองที่เป็นคลองด้านบนก็จะลดหมดครับตอนนี้คือปัญหาหัวใจคือ
2: ต้อง
3: รีบ
1: เร่ง
2: เดี๋ยวยุ่งมันจะยิ่งเยอะ
3: ที่สุดครับ
1: แต่ทางวัดทิพย์ประสานประธานชุมชนเพราะว่าถ้ามีของแห้งไปลงตรงนู้นน่ะเค้าทําครัวให้ได้ครับผมเจอเมื่อตอนไปลงเรือตอนวันก่อนกับประธานวัดทิพย์วาทครับ
0: เอางี้วัดทิพย์วาทใครอยู่ตรงนั้นคุณลองประสานชุมชนก่อนถ้าหากประสานไม่ได้ไลน์แอดค่ะแอดไซร้องทุกไทย PBS ส่งเข้ามาที่เราเดี๋ยวเราเป็นตัวกลางให้เดี๋ยวข้อมูลหลังบ้านกับสกก็ได้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเอาข้อมูลชุมชนนี้ให้
2: ทางบ้านทางข้างบนเขายกป้ายชูเหลืออีก5ชั่วโมงเหรอคะ
0: 3นาที
2: ค่ะ3นาทีเมื่อกี้เห็นเลข5นึกว่าเอ๊ะรายการอะไรชูป้ายตั้ง5ชั่วโมง
0: ยัง
2: 5นาทีตอนนี้เหลือ3
0: งั้นเอาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่มาดิฉันย้ำอีกครั้งนึงนะคะ คุณผู้ชมที่อยู่นอกพื้นที่เราได้เล่าไปทั้งหมดเปลือกแล้วนะคะว่าเขตลาดกระบังเขาเดือดร้อนกันยังไงเขาเดือดร้อน11วันแล้วต้องจมอยู่กับน้ำแบบนี้และยังคงต้องการของใช้อีกจำนวนมากใครที่พอมีแรงศรัทธาอยากจะมีกำลังทรัพย์ที่แบบช่วยคนอื่นได้บ้างบอกเรานะคะรบกวนทีมงานขึ้นกราฟิกให้อีกรอบนึงนะคะดิฉันเพิ่มเติมให้ค่ะของที่ต้องใช้ในพื้นที่ตอนนี้เวลานี้มากๆเลย1ก็คือลูกบอล EM นะคะ2ค่ะก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านไม้กวาดแข็งมาเลยแปรงถูพื้นเข้ามาเลยนะคะผ้าต่างๆน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาล้างพื้นผงซักฟอกเอามาณเวลานี้
3: นมผงเด็กอาหารสุนัขอาหารแมวก็ได้ครับ
2: แล้วก็
3: ของดข้าวกล่องเพราะว่าอาจจะมาถึงเราอาจจะเสีย
0: ข้าวสารเน่าไหมคะ
3: ข้าวสารอาหารแห้งได้ครับมาม่าหรือว่าโจ๊กคับอะไรก็ได้ก็ดีครับแล้วขอเผื่ออีกนิดนึงคือ
4: เคลื่อนที่นะ
3: อีกนิดนึงที่อยากจะขอคือสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังเป็นนักศึกษาอิสลามเขาจะเป็นฮาลาลเท่านั้นครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อใช
0: ่เอาล่ะคุณผู้ชมคะท่านสกก็ช่วยพูดไปแล้วนะว่าขาดแคลนอะไรบ้างดิฉันเพิ่มเติมให้นะคะผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงสำคัญสุดๆใครพอมีกำลังทรัพย์นะร่วมกันไปจากเข้ามาที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นมเด็กได้ทั้งเป็นนมกล่องและนมผงนะคะถ้าหากมีกำลังหน่อยขึ้นมานมแบบว่าแลคโตสที่ปลอดแลคโตสอันนี้ก็สำคัญเพราะมีเด็กบางคนแพ้นะ
2: อาหารพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ป่วยอาหารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค NCD เบาหวานความดันบางทีก็ต้องกินอาหารพิเศษอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นรับประทานอาหารที่บริจาคมาต่อให้มาด้วยใจเขาก็กินไม่ได้กินไปเขาอายุสั้นมีไหมคะที่จำนวนมากต้องฟอกไตและต้องเป็นภาระแบกข้าวแบกออก
1: ดีเราได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มาเปิดครัวกลางที่นี่เขาก็จะมีรถคันนึงอ่ะคอยรับส่งผู้ป่วยที่มาพักพิงที่ต้องไปฟอกไตทุกวันอยู่แล้วครับ
2: โอ้ยอนุโมทนา
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
2: เขาจะอยู่ได้ไม่เกิน2วันวันเว้นวันเขาต้องฟอกไม่ใช่นั้นเขาจะแย่
0: ค่ะ
1: ครับรถของคพไปมารับส่งทุกวัน
2: กรมอะไรนะคะ
1: กรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: นะคะโอ้น่ารัก
1: ก็เป็นพันธกิจเขาที่มาช่วยอยู่ที่นี่อันนี้ก็ขอบคุณจริงๆมีหลายกระทรวงนะครับที่มาช่วยที่น
0: ี
1: ่หลายๆฝ่ายก็มาช่วย
3: กรมป่าไม้ด้วย
1: กรมป่าไม้มาทำโครงการ
3: โครงลงหัวแล้วก็ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ใช่ครับ
3: พระราชทาน
1: ครับมีของกระทรวงศึกษาของอาชีวะก็มาเปิดโครงการ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมขาเบรกหน้านะคะเราจะไปคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพฉะนั้นเวลานี้ใครที่รับชมอยู่เวลานี้ผ่านทางออนไลน์คุณมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะอยู่เขตลาดกระบังหรือว่าเขตไหนๆต้องการปรึกษาคุณหมอผ่านทางหน้าจอแบบนี้แบบสดๆเลยต้องการให้ฉันและอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่านคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องข้าวกล่องวันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาจะมาเปิดสูตรลับค่ะคุณผู้ชมคะ
2: ไม่ใช่สูตรลับ
0: ไม่ใช่สูตรลับ
2: แต่ฉันจะทำด้วยใจเดี๋ยวจะไปแต่ต้องคุยเรื่องสุขภาพกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ต้นขอบคุณนะ

0: ระหว่างช่วงที่เราเปลี่ยนแขกนะคะที่ฉันจะบรรยายสถานการณ์น้ำด้านหลังเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆนะคะเข้ามาใกล้หนูกับอาจารย์ยิ่งศักด
1: ิ์ทำไมเธอต้องบรรยายล่ะมันเหม็นอยู่ยังต้องบรรยายอีกเหรอ
2: กำลังจะลงแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวจะลง
0: แต่
1: มันล
0: ื่
1: นนะคะนักศึกษาเดินไม่ได้มันตะไคร่น้ำ
2: เดี๋ยวเตรียมทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ละ
1: อ๋อบิ๊กคลีนนิ่ง
2: เน
1: ี่
2: ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จะถึง
0: โอเคขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปลี่ยนแขกกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเราสองคนลงพื้นที่มาลาดกระบังเนี่ยแป้งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเราเห็นภาพบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเช้าที่เราขับรถมานะลงจากทางด่วนมาตามตลาดน้ำยังท่วมอยู่เลยยังคุยกับอาจารย์อยู่เลยว่าอาจารย์คะเห็นสีน้ำไหมมันสีแปลก
1: ๆใช่
0: สีมันเขียว
1: ๆแล้วฉันก็ยังถามอยู่เลยลุยกันขนาดนี้น้ำจะเข้ารถเราจะไปจัดรายการกันยังไงไปตรงไหนแล้วจะไปเปิดครัวกันได้ยังไงฉันละเป็นมึนไปหมดเลย
0: ใช่ฉะนั้นวันนี้นะคะนอกเหนือจากที่เราลงพื้นที่มาคุยถึงความเดือดร้อนแล้วเรื่องของสุขภาพแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วงท้ายๆนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะคะใกล้ๆบ่ายสี่โมงอาจารย์จะมาเปิดครัวนะคะที่ศูนย์แห่งนี้อาจารย์วันนี้ทำเมนูอะไรนะคะ
1: เดี๋ยวอุ๊บอิ๊บเดี๋ยวไปดูหน้างาน
0: อาจารย์อุ๊บอิ๊บไปก่อนค
1: ่ะ
0: แล้วลงพื้นที่มาทั้งทีแล้วก็อยากให้คนที่นี่ได้อิ่มท้องด้วยอยากจะช่วยบรรเทาทุกข์นะคะช่วยบำรุงสุขของทุกๆท่านช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าในพื้นที่คุณต้องการอะไรอยากให้เราช่วยในมุมไหนวันนี้เราลงที่ลาดกระบังวันพรุ่งนี้เราจะไปทางโซนภาคตะวันออกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกตามลำดับนะคะ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้นะคะได้เรียนคุณผู้ชมนะคะช่วยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะของเล่น YouTube ค่ะของน้องแป้ง TikTok นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมคะ เกิดอาการคันน้ำกัดเท้าไม่มั่นใจหกล้มไปมีแผลตรงนู้นตรงนี้ไปเหยียบน้ำน้ำไม่สะอาดเราควรดูแลเบื้องต้นยังไงเดินไปเดินมากระเบื้องบาดอาจจะต้องทำยังไงอย่ากังวลค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้ปรึกษาหมอได้นะคะ
0: ผ่านทางหน้าจอแบบสดๆเวลานี้เลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญแขกมา
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญมานะคะคุณหมอพงศกรนะคะเล็งดีใช่ไหมคะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวอ่านนามสกุลท่านผิดนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพนะคะสุขภาพจิตที่13ถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ที่13คืออะไรครับมันมีตั้ง14 15 16เหรอคะ
3: ที่13เป็นเขตสุขภาพสุดท้ายในประเทศไทยเราแบ่งเขตสุขภาพเป็นทั้งหมด12เขตแล้วก็เขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตพิเศษครับจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าเขต13ครับเป็นเขตสุดท้ายครับอาจารย
1: ์ค่ะพอดีเลยวันนี้อาจารย์หมอมาลักษณะของสุขภาพจิตเรียนถามหน่อยสิคะเรียนเองบ้านเรียนน้ำไม่ท่วมอะค่ะเรียนยกมือท่วมหัวแต่เรียนเห็นคนอื่นเขาน้ำท่วมอาจารย์คุณหมอคะสุขภาพจิตของคนที่ต้องประสบภัยมันคือความน่ากังวลใหญ่หลวงไหมคะ
3: จริงๆน่ากังวลครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยเองแต่ว่าอาจารย์ได้เห็นผมสังเกตเห็นอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกร่วมด้วยนะครับมองเห็นทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงๆจะมีความรู้สึกร่วมจะมีความรู้สึกทรมานใจเหมือนกันอยากจะช่วยจะช่วยอย่างไรแบบไหนพวกเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่พบเห็นเหตุการณ์ครับก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ไกลหน่อยแต่ว่าจะมีความรู้สึกท่วมท้นเหมือนกันครับอาจารย์สำหรับคนที่อาจจะเคยมีประสบการณ์เก่าก็ได้ก็จะเป็นตัวถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นจากสื่อต่าง
0: ๆ
3: จากคำพูดคำจาแล้วก็จากการที่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างครับอาจารย์พวกนี้เป็นสิ่งกระตุ้นหมดเลยครับซึ่งก็จะเป็นความเครียดที่สะสมในใจเราเหมือนกันครับอาจารย์ครับ
0: วันนี้เราจะเอาสุขภาพจิตก่อนหรือสุขภาพใจดีคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยคุณเจอปัญหาอะไรดิฉันเริ่มด้วยสุขภาพกายก่อนนะคะสุขภาพกายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาเหมือนกันบ้านน้ำท่วมเกิดอาการเหมือนมีผื่นแดงๆขึ้นตามง่ามเท้าและเท้าขึ้นมาแต่ไม่ถึงขาแบบนี้เขาเรียกว่าโรคอะไรและรักษาแบบไหนคุณหมอเชิญค่ะ
3: ครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสำนักอนามัยกรมควบคุมโรคกรมอะไรก็เป็นห่วงครับอาจารย์เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นของน้ำกัดเท้า
0: อ๋อนี่เขาเรียกว่าน้ำกัดเท้า
3: ใช่ครับเพราะว่าจะเป็นพอเวลาเราลงพื้นลงน้ำพวกนี้ครับมันจะมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งภูมิแพ้สิ่งกระตุ้นภูมิแพ้ของเรารวมถึงแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆเล็กๆน้อยๆเวลาเราเดินไปครับเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าผิวเราไปขีดไปข่วนกับอะไรบ้างนะครับพวกนี้ก็เข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วก็เปิดปฏิกิริยาได้หมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ร่างกายพยายามทำก็คือพยายามกำจัดมันออกนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นผิวลอกผิวอะไรต่างๆ
0: เหมือนมีหนองอยู่บาง
3: ๆถ้าเป็นมีหนองก็คือระยะเยอะแล้วนะครับใช่ตอนแรกๆมันก็จะเป็นเหมือนกับคัน

0: เล็กน้อยๆก่อน
1: เนื้อซีดเนื้อเหี่ยว
0: ใช่เนื้อซีดเนื้อเหี่ยวก่อนก็คือเหมือนกับไอ้ชั้นหนังกำพร้าของเราอ่ะมันเริ่มหลุดครับอาจารย์คาร์บอนหนังกำพร้าจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคของเราแต่พอเขาแช่น้ำนานๆปุ๊บมันเริ่มเปื่อยเริ่มยุ่ยมันเหมือนกับว่าตัวแบรีเออร์ตัวป้องกันของเราเริ่มหายไปมันก็จะเริ่มมีเชื้อมีอะไรเข้ามาได้ง่ายขึ้นอาจารย
2: ์แก้ยังไงคะ
0: ครับจริงๆแล้วแก้โดยพวกเราจะมีการใช้ขี้ผึ้งครับขี้ผึ้งอย่างที่อาจารย์ได้เห็นใน TikTok หรือต่างๆที่เขามีขี้ผึ้งทาไว้กันไว้ให้มันเหมือนกับเป็นการแบรีเออร์อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันครับ
3: ผึ้ง
2: อ้าวแต่ว่าถ้าหาก How to เวลานี้คุณผู้ชมรับชมอยู่แฟลตออกมาก็ไม่ได้มีอย่างอื่นแทนไหมคะ
0: ถุงพลาสติกอาจารย์ครับถุงพลาสติก
2: นะครับ
0: ถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊สเพื่อที่จะทำยังไงให้เท้าของเราหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยได้สัมผัสกับน้ำน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มันทีมันก็เรียกไม่ได้อาจารย์เราก็ขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องรีบล้างนะครับแล้วก็ซับให้มันแห้งครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการลดการสัมผัสกับสิ่งที
3: ่
0: ลดความชื้นแล้วก็สิ่งที่เป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายเราครับอาจารย์
2: ล้างก็คือต้องล้างสบู่หรือล้างน้ําสะอาด
0: ล้างสบู่ครับอาจารย์ก็คือล้างน้ําสะอาดแล้วน้ําสบู่ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นเหมือนกับการชําระล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อในบางส่วนที่มันติดมาด้วยครับ
2: ค่ะ
3: มีคนบอกเกลือป่นกับเบกกิ้งโซดาละลายแล้วก็แช่
0: น่าสนใจ
3: แป๊บนึงแล้วก็เช็ดโอเคม
0: ั้ยน่าสนใจอาจารย์เพราะว่าเบกกิ้งโซดาก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําลายเชื้อนะครับก็ช่วยได้ครับแต่ว่าถ้ามันก็ไม่มีหลายทุกบ้านอาจารย์เบกกิ้งโซดา
3: ใช่บางบ้านก็ไม่มี
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจัดแนะนําเอาตัวที่เขามีทุกบ้านก็คือสบู่
3: ไปก่อน
2: สบู่อย่างที่คุณหมอว่ามันคือวิธีการรักษาหรือว่ามันคือวิธีการป้องกันคะคุณหมอ
0: เป็นวิธีการป้องกันครับอาจารย
2: ์แต่ถ้าหากมันเป็นไปแล้วใช้สบู่ได้อยู่กรณีมาหาหมอไม่ได
0: ้ยังได้อยู่เพราะว่ามันเป็นการเหมือนปฐมพยาบาลพวกตัวเราเองนะครับเพราะว่าคือเราก็รู้ว่าทุกวันนี้ที่มีน้ำท่วมครับการเข้าถึงบริการโดยทั่วไปก็อาจจะยากเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีความรู้เรื่องของการดูแลป้องกันสุขภาพด้วยตนเองเป็นเบื้องต้นเท่าที่มันเป็นไปได้อาจารย์เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนสาธารณภัยครับอาจารย์ก็ต้องช่วยกัน
3: ได้ล่ะ
0: ครับ
3: มันก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ทุกคนที่สำคัญคุณผู้ชมคะหลีกเลี่ยงการเอาเท้าไปแช่น้ำถ้าจำเป็นต้องลงน้ำไม่มีรองเท้าบูทไม่มีรองเท้าอย่าใช้รองเท้าหนีบไอ้ตรงขาที่หนีบๆเนี่ยรอยตรงนี้มันจะเจ็บแล้วมันก็จะเกิดการอักเสบติดเชื้อเอาถุงก๊อบแก๊บสวมอีกทีแล้วเดินด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวหกล้ม
2: ค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็ทำให้เท้าเนี่ยแห้งให้เร็วที่สุดหลังจากล้างทำความสะอาดเท้าแห้งไม่จำเป็นอย่าไปลงน้ำ
2: คือซับน้ำต้องเช็ดน้ำอย่าปล่อยให้มันแห้งเอง
3: ครบนะ
0: อาจารย์สรุปได้ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์มีคำถามเพิ่มเข้ามาค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาอันนี้ผ่านทาง LINE @ของเรานะคะเขาบอกว่าเดินลุยน้ำแล้วมีอาการเป็นไข
0: ้
2: เป็นไข้นะเป็นไข้หลังลุยน้ำแบบนี้เรียกว่าอะไรและต้องรักษาโดยกินยาอะไรคะ
0: จริงๆถ้าพูดโดยทั่วไปเป็นได้เยอะแยะเลยครับอาจารย์แต่ว่าโรคที่พวกเราในสาธารณสุขกังวลใจก็คือโรคฉี่หนูครับอาจารย
2: ์ฉี่หนู
0: ครับเพราะว่ามันจะมาระบาดได้เยอะๆในช่วงนี้แหละครับในช่วงที่เป็นหลังน้ําท่วมนะครับหรือว่าในเกษตรกรที่ต้องลุยน้ําตลอดเวลานะครับเกิน2ชั่วโมงเกิน3ชั่วโมงไปแล้วครับมีโอกาสมากครับเพราะว่าไม่อยากจะพูดเนาะกรุงเทพเราอ่ะก็มีหนูเยอะแล้วก็ของพวกนี้ครับก็จะเชื้อโรคอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ออกมากับฉี่ของหนูอาจจะไม่มีอาการครับ
3: มันอยู่ในท่อระบายน้ําเยอะแยะไปหมด
0: ครับอาจารย
3: ์พอน้ํามันล้นมันก็เอาอีพวกเนี้ยขึ้นมาบนถนน
0: ครับ
3: เอาละสิ
2: แล้วถ้าหากเป็นแล้วล่ะคุณหมอแก้ยังไงคะเวลานี้
0: จริงป้องกันก่อนอาจารย์เหมือนกับตัวที่เราป้องกันน้ํากัดเท้าเหมือนกันครับอาจารย์ก็คือทําอย่างไรให้เราแช่น้ําไม่นานพอเสร็จจากน้ําปุ๊บเราก็ต้องรีบมาล้างรีบมาทําความสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามแจกยาป้องกันครับอาจารย์สำหรับคนที
3: ่แจกยาป้องกันฉี่หนูด้วยเหรอ
0: ใช่ครับอาจารย์สำหรับคนที่จำเป็นจะต้องรู้เลยว่าตัวเองต้องอยู่กับน้ำหนึ่งสัปดาห์ครับอาจารย์แล้วก็มีโอกาสที่ต้องแช่น้ำอย่างน้อย2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาจารย์เราแจกด็อกซี่ไซคลีนครับอาจารย์ครับกิน2เม็ดหลังอาหารทันทีครับก็จะป้องกันได้ยาว1สัปดาห์ทีนี้ถ้าเราต้องอยู่กับ น้ำอีก1สัปดาห์ปุ๊บเราก็กินอีกโดสหนึ่งอาจารย
3: ์มีอาการข้างเคียงไหมคะด็อกซี่ไซคลีน
0: ก็จะ
3: เดี้ยนบางทีเดี้ยนเป็นโรค

0: ฝั่งโลกเล่นจะกินได้ไหมล่ะ
1: ครับเจก็จะมีคลื่นไส้นิดนึงจานเขาถึงให้ทานกับตัวหลังอาหารทันทีครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปปั่นป่วนท้องมากครับอาจารย์ครับ
2: แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองท่านคือบางคนนะอย่างที่ถามเข้ามาดิฉันเจอว่าเคสนี้น่าจะออกมาหาหมอไม่ได้ค่ะมันเป็นชุมชนที่ต้องนั่งเรือเข้าไปหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจถ้าหากดูอยู่เวลานี้หาหมอไม่ได้แล้วมีอาการคล้ายกับโรคฉี่หนูที่ท่านบอกว่ามามันมีวิธีการรักษาตัวเองได้อีกไหมคะนอกเหนือจากกินยาเม็ดนี
1: ้
2: หรือยังไงก็ต้องออกมา
1: ค่อนข้างยากคือตอนนี้ทุกที่ที่มีความเป็นพื้นที่น้ำท่วมครับเราจะมีโรงพยาบาลสนามครับอย่างที่ชุมชนแขกร่มเกล้าก็จะมีโรงพยาบาลสนามโดยกรมการแพทย์ไปตั้งสเตชันไว้หลักครับแล้วก็ร่วมการทำงานกับกรมควบคุมโรคแล้วก็รวมกับสปคมสถาบันควบคุมป้องกันโรคเขตเมืองครับพยายามจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วก็พยายามแจกให้มากที่สุดเท่าที่จะจัดการได้ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะแต่เวลาคนลุยน้ำนะน้องแป้งทุกคนก็ลุยกันหมดเนี่ยเรานั่งแถวนี้เดี๋ยวเราก็ลุยอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วอ
1: าจารย์ทานหรือยังครับ
0: เรียนยังไม่ได้ทานเลยครับ
2: ต้องไม่ทานต้องทานก่อนได้
0: เรียนถามอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ถ้าอยู่2ชั่วโมงขึ้นถ้ามันต้องแช่อยู่2ชั่วโมงขึ้นจัน
0: ใครแช่เกินสองชั่วโมงโอ้ก็แช่กันทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้แถวลาดกระบังแถวนี้ล่มเกล้าแช่หมดเรียนถามหน่อยสิคะอาการที่จะฟ้องว่าตัวเองต้องเป็นฉี่หนูแน่มีอาการอะไรไหมคะ
1: มันจะเด่นชัดถ้าเป็นไข้ทั่วไปอะครับยังไม่เด่นชัดมากแต่ว่าถ้าเริ่มปวดน่องอาจารย์ปวดน่องใช่ปวดน่องมากเลยแล้วก็ต่อมาก็จะมีตาแดงครับอาจารย์เราก็จะคันเนื้อคันตัวมากอาจารย
2: ์ปวดหลังด้วยได้ไหมคะ
1: โรคนี้มันไม่รู้มันพิเศษอาจารย์มันเริ่มที่น่อง
2: มันเริ่มที่น่องก่อน
1: ปวดน่องครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็จะเริ่มสังเกตว่ามาแล้ว
0: แสดงว่ามันเริ่มไปทำการอักเสบที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อน
1: ครับ
0: ที่น่อง
1: ใช่คร
2: ับ งั้นหนูสรุปแบบนี้คุณผู้ชมคะใครที่ลุยน้ำมาแล้วคุณมีอาการไข้เหมือนคำถามนี้นะคะลองสังเกตเองหากเป็นโรคฉี่หนูจะมีอาการปวดน่องแบบรุนแรงนะคะจากนั้นตาเริ่มแดงและคุณมีไข้สูงหากอยู่แฟลตออกมาไม่ได้ต้องออกคุณหมอบอกต้องออกมารักษาแล้วก็ออกมาทานยาส่วนคนที่ลุยน้ำเป็นประจำสามารถขอยาไอเม็ดตัวนี้ในการป้องกันโรคฉี่หนูได้แต่คุณต้องแช่น้ำประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปจึงสามารถรับประทานยาตัวนี้ได้นะคะคราวนี้ค่ะ
1: อาจารย์ยังไม่จบ
2: คือ
1: ไม่อยากให้อย่างที่คุณถามเนาะว่าเอ๊ะดูแลตัวเองได้ไหมไม่ต้องมาหาหมอได้ไหมคือถ้าเป็นฉี่หนูครับอันตรายครับเพราะว่าเวลาที่เป็นถ้าเป็นเยอะขึ้นนะครับมันมีโอกาสไตวายได้มีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะว่ามันจะรบกวนระบบการทำงานของร่างกายเรามันไม่ใช่เฉพาะการอักเสบของกล้ามเนื้อเท่านั้นมันจะทำให้ไตทำงานน้อยลงแล้วก็ทำให้เกิดไตวายได้จันเสียชีวิตได้อันนี้สำคัญ
0: ถ้าสมมติเริ่มมีอาการปวดน่องแต่ยังออกมาไม่ได้แล้วประเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอคิดว่าสงสัยเป็นฉี่หนูไออาการที่ปวดเนี่ยจะสามารถทนได้เพียงแค่กี่วันหรือว่ารู้ตัวปุ๊บต้องรีบหาหมอกินยาเลย
1: รู้ตัวมาเลยดีกว่าครับอาจารย์คือของพวกนี้ไม่อยากให้นิ่งนอนใจครับเพราะว่าเท่าที่ฟังจากท่านวิทยากรคนท่านอื่นๆนะครับก็จะพูดถึงว่าเรามีพยายามสร้างเครือข่ายชุมชนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสร้างเครือข่ายปฐมภูมิครับอาจารย์ติดต่อเหอะเพราะว่าไม่อยากให้มั่นใจตัวเองมากนักว่าฉันไหวนะครับ
0: ใครก็ตามที่มีอาการเป็นไข้
1: ไตวายได้
0: แล้วก็ตาแดงๆนะคะอาจจะมีหน้าร้อนๆแล้วก็ปวดน่องเป็นสัญลักษณ์เลยอันนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจค่ะรีบหาทางทำยังไงก็ได้ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค
2: ่
0: ะ
2: ให้มาที่โรงพยาบาลสนามก็ได้นะเวลานี้หรือว่าศูนย์พักพิงจะมีโรงพยาบาลสนามอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ลงพื้นที่มาเราไม่ได้มาเฉพาะทีมงานและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้มาผัดข้าวอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะเราผนึกกำลังร่วมกันกับสาธารณสุขโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครราภิบาลนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: น
2: ครราภิบาลนะคะขออภัยค่ะแล้วก็ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์เอราวัณนะคะนำทีมโดยนะคะคุณหมอคมชิตนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์มาบริการแจกยาแล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพด้วยใครที่เดินทางนะคะมาแถวนี้นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาติดต่อที่บูธนี้ขอยาได้เลยไอยาตัวเนี้ยฉี่หนูมีฟรีค่ะ
0: ฟรีมีกี่ชุดคะหรือว่ามีเยอะ
1: เขาจะพยายามจัดสรรมาเป็นรอบไปรอบ
0: ได้ข่าวว่ามันไม่พอแล้วก็ขาดตลาด
1: ด็อกซี่ไม่ค่อยเท่าไหร่จันไอไข้หวัดใหญ่
0: ข้าวหวัดใหญ่
1: หนึ่งข้าวหวัดใหญ่
0: ตอนนี้หลายสายพันธุ์มาระดมกันใหญ
1: ่
0: ตอนนี้เน้นถามเรื่องสุขภาพกับคุณหมอต่อได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: เน้นอยากถามค่ะคุณหมอคงทราบและคุณผู้ชมก็ทราบนะคะโรค NCD ค่ะบางคนต้องกินยาลดไขมันควบคุมไขมันกินยาควบคุมน้ำตาลหรือบางคนต้องกินยาอะไรนะคะกดภูมิภูมิคุ้มกันที่แบบสำหรับบางคนที่เป็น HIV หรือเป็นอะไรต่ออะไรที่เขาต้องกินยากันทุกวัน

0: แล้วไม่ควรจันครับเพราะว่าที่เรามีปัญหาเยอะๆอย่างที่อาจารย์เป็นห่วงก็คือเรื่องของเบาหวานครับไขมันยังพ
1: อ
0: ได้อาจารย์แล้วก็ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตันพวกกลุ่มพวกที่เป็นไขมันเบาหวานน่ะเขาจะมีโอกาสเป็นง่าย
2: พวกลิปิดเตอร์อัทวาสตาตินพวกคุมไขมัน
0: แต่ว่าก็ไม่ควรจะห่างไปนานครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่พวกเรามาตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้
2: เอามา
0: ครับอาจารย
2: ์เอาแล้วทําไงล่ะออกไปเอาหาหมอเอายาประจําไม่ได
0: ้ทางโรงพยาบาลสนามได้ออกแบบเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการสั่งยาจากหมอพร้อมมี Data Healing ครับของกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รู้ตรงนี้ครับจะมี LINE OA ของหมอพร้อมนะครับปรึกษาได้ว่าฉันมียาอะไรบ้างฉันมีโรคประจําตัวอะไรบ้างเลขประจําตัวประชาชนของฉันมีอะไรฉันอยู่ตรงนี้นะแล้วฉันจะไปรับยาได้ตรงไหนนะครับอันนี้พยายามทํา LINE OA ให้นะครับ
2: ใช้ได้แล้วหรือยังคะหร
0: ือ ได้แล้วครับอาจารย์
2: พยายาม
0: ใช้ได้แล้วครับอาจารย์ทดลองใช้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะร่มเกล้าครับ
2: ได้ผลแล้วใช่มั้ยคะ
0: ครับ
2: พี่น้องคร
0: ับ
2: ลองเข้าย
0: าจะมาประมาณ1วันเพราะว่าเขาก็ต้องไปบริหารจัดการแล้วก็นําส่ง
2: หมดกังวลคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเข้าใจดีนะคะเบาหวานความดันโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นยา HIV หรืออะไรที่คนก็ต้องกินเป็นประจำกลุ่มนี้อาจจะหลุดไปจากยาสามัญนะคะยังไงเข้าไปที่แอปหมอพร้อมใช่ไหมคะ
3: แอปหมอพร้อม
2: ค่ะ
3: วิธีการเข้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเข้าไปดาวน์โหลดนะคะผ่าน Play Store นะคะ
0: ส่งไปให้คุณมิว
2: แล้ว Play Store หรืออันอื่นถ้าไม่ Play Store ดิ้นบางคนก็เล่นโทรศัพท์บางรุ่น
3: ค่ะแล้วก็ Apple นะคะเสร็จแล้วปุ๊บคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บไปดาวน์โหลดมามันสามารถเลือกให้กดลิงก์กับ Thai ID ได้นะคะ
2: ใส่เลขประชาชนตัวเองเข้าไป
3: หรือมันสามารถลิงก์กันจากนั้นนะคะมันจะมีช่องบาร์ค่ะที่มันจะเป็นเหมือนไอคอนให้คุณคลิกเข้าไปคือปรึกษาแพทย์เรื่องของสุขภาพเสร็จแล้วมันจะมีคําถามยอดฮิตที่คุณคลิกเข้าไปปุ๊บจะเป็นระบบอัตโนมัติตอบกลับมาถูกต้องมั้ยคะคราวนี้ช่องทางในการขอยาในหมอพร้อมเนี่ยนอกจาก LINE ตรงนี้แล้วที่มันเป็นแชทอัตโนมัติมันต้องกดกรอกยังไงคะ
0: ครับก็จะกดกรอกเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์รักษาแล้วก็จะยืนยันสิทธิ์รักษาผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็ระบุว่ามีโรงพยาบาลสนามที่ใกล้ที่เราที่ตรงไหนครับระบุไว้แล้วก็เราจะมารับยาที่โรงพยาบาลสนามได
2: ้และประวัติการให้ยาเรามันจะลิงก์กับโรงพยาบาลต้นสังกัดที่เราไปหามั้ยคะอย่างเช่นเป็นคนไข้จุฬาหรือศิริราชหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎรามาอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วคะน้ําท่วมเดี๋ยวลอยอยู่แถวนี้
0: จริงๆมันจะมี data healing ครับอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรา
2: ต้องกรอกข้อมูล
0: ต้องกรอกข้อมูลของพวกเราเข้าไปว่าเรายินดีให้เปิดเผยข้อมูลของเรานะแล้วข้อมูลมันจะลิงก์กันครับอาจารย
2: ์เป็นสิ่งซึ่งคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคิดว่าพวกเรานะคะผู้สูงวัยหรือไม่ก็ตามนะคะคงต้องเรียนรู้แล้วล่ะค่ะเรื่องของการสื่อสารและการติดต่อในระบบนี้นะคะเพื่อเป็นการดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นอันนี้คุณพ่อคุณลูกคะช่วยสอนพ่อสอนแม่แล้วก็ทำให้พ่อให้แม่หน่อยนะคะยามวิกฤตแบบนี้ตัวเองก็อาจจะกลับมาดูแลพ่อแม่ไม่ได้แต่พ่อแม่ต้องมีชีวิตต่อกับการรับประทานยาเพราะฉะนั้นช่วยเขาหน่อยนะคะเรียนว่าหมอพร้อมทำแบบนี้ก็ไปรับยาตามศูนย์ทั่วๆไปเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งหรือเราต้องลอยคอไปเอาคะ
0: เขาจะมีการจัดยาไปที่โรงพยาบาลสนามครับอาจารย์เพราะว่าปกติโรงพยาบาลสนามก็จะเราก็จะเข้าออก
2: กี่วันครับมันภายใน
0: 1วันครับ
2: ภายใน1วันทําการ
0: ใช่ครับเท่าที่ประสานกับทางกรมการแพทย์ไว้ครับ
3: แต่ยาก็จะได้แค่1โดสสําหรับทาน1วันหรือว่าได้มากกว่าน
0: ั้นได้มากกว่านั้นครับ
3: ได้มากกว่านั้นก
0: ็
3: คือออกมารับครั้งนึงเสร็จแล้วก็ไปทานต่อได้อ
2: าจจะได้15วัน
0: ครับ
3: หรือเปล่า
2: ไม่รู้
3: ค่ะก็ขึ้นอยู่กับโรคด้วย
0: ใช่ครับ
3: เอาละคือเรื่องของโรคนะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นแบบเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อแล้วว่ากันไปแล้วน้ำกัดเท้าว่าไปแล้วเรื่องของโรคไข้หวัดว่าไปแล้วเรื่องของท้องเสียค่ะท้องเสียน่าจะมาจากอาหารบูดอาหารเสียรวมถึงการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดคุณหมอคะถ้าหากเวลานี้ผู้ป่วยรับชมอยู่ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเชิญค่ะ
0: ก็อย่างที่เราพูดไปแล้วเนาะพิธีกรพูดไปแล้วว่าคือเริ่มต้นจากเราป้องกันยังไงก่อนครับเรื่องของอาหารบูดเน่าอาหารเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะถ้าทานแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องเซฟตัวเองนะครับเราต้องจัดการตรงนั้นก่อนแต่ถ้ามันมีปนเปื้อนหรืออะไรมาเกิดท้องเสียขึ้นไปเราก็ต้องดูแลเรื่องของ

0: น้ำเกลือแร่นะครับโดยปกติแล้วเรื่องของน้ำเกลือแร่เนี่ยบางทีบางคนก็จะมีประจำบ้านบางคนก็ไม่มีครับอาจารย์ก็อาจจะต้องปรุงอย่างที่อาจารย์เป็นเชฟเนาะอาจารย์ปรุงน้ำเกลือแร่ได้ไหม
1: ถ้าน้ำเกลือแร่เนี่ยก็คงจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยก็คงไปซื้อน้ำอัดลมแบบขาวๆว่าใส่เกลือจิ๊ดหนึ่ง
0: ครับครับ
1: ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องเป็นน้ำอุ่นๆผสมเกลือป่นนิดหนึ่งไหม
0: โอ้ดีมากเลยอาจารย์ก็คือมันจะเป็นน้ำต้มสุกประมาณลิตรหนึ่งครับ1ลิตรแล้วก็เติมน้ำตาลสัก2ช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เพื่อที่ใช้เกลือแร่เนี่ยมันเข้าร่างกายเราได้ครับแล้วก็ตัวเกลือแกงเนี่ยประมาณสัก1ถึง2หยิบมือนิดนึงถ้าใครเป๊ะๆหน่อยก็ประมาณครึ่งช้อนชาครับอาจารย์ผสมแล้วก
1: ็
0: ค่อยๆดื่มอาจารย์เพราะว่าบางคนเวลาที่รู้สึกว่าน้ำเกลือแร่ดื่มแล้วมันจะดีดื่มไปเยอะๆเนี่ยครับมันก็ไปรบกวนกระเพาะทำให้ถ่ายออกอีกก็วุ่นวายอีกเราต้องเหมือนกับพยายามค่อยๆจิบค่อยๆจิบครับอาจารย
1: ์แต่เนี่ยก็เป็นกังวลนะคะถ้าคุณต้องกรณีที่คุณจะต้องดื่มแล้วก็มีอะไรเป็นเกลือแล้วคุณก็เป็นคนที่ต้องฟอกไตเดี๋ยวก็รีบพบแพทย์เถอะค่ะเพราะคนที่ต้องฟอกไตแล้วมีอาการแบบนี้แล้วยังมาท้องเสียแล้วก็เสียน้ำจำนวนมากมันช็อกได้ไปพบแพทย์ดีที่สุด
2: แต่บางคนออกมายากก็เลยต้องถามถึงวิธีการทำเกลือแร่แต่หากออกมาไม่ได้รู้ทวนนิดนึงสูตรน้ำตาลคือ2ช้อนชา
0: น้ำตาล2ช้อนโต๊ะเลยครับ
2: น้ำตาล2ช้อนโต๊ะ
0: ถ้าเป็นระดับช้อนชาก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง6ช้อนชาแต่ว่าบ้านเราก็จะเป็นแบบช้อนใหญ่อะช้อนโต๊ะครับก็2ช้อนโต๊ะ
2: เกลือแกงนะคะ
0: เกลือแกงก็คือช้อนชาหรือว่าใช้2หยิบมือ
1: เกลือทะเลเนี่ยแหละนะเกลือทำกับข้าว
2: ฉะนั้นสูตรก็คือน้ำอุ่น1ลิตรหากคุณออกมาไม่ได้หรือว่าซองที่เป็นเกลือแร่สำหรับแก้ท้องเสียคุณหาไม่ได้เลยนะเวลานี้ติดอยู่ที่แฟลตอยู่ที่คอนโดนะคะน้ำอุ่น1ลิตรต้มแบบอุ่นๆก่อนนะคะใส่แล้วใส่เกลือแกงไปครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาล2ช้อนโต๊ะคนแล้วดื่มแทนน้ำไหมคะค่อยๆจิบ
0: ค่อยๆจิบครับอาจารย์เพราะว่าถ้าดื่มแทนน้ำบางทีเวลาเราท้องเสียเนาะเราจะกระหายแล้วเราก็กินไปซะเยอะมันก็ไปกระตุ้นลำไส้ให้ขับออกมาใหม
1: ่ครับ
0: เราก็ต้องค่อยๆจิบเพื่อที่จะให้ลำไส้เราได้ปรับตัวด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากปรึกษาเด่นว่าคงไม่มีใครคิดแบบฉันนะเด่นเป็นโรคเครียดอะคะดีเพรสเด่นออกไปไหนไม่ได้บางคนก็มีพัชตาชีวิตเพิ่งเลิกกับสามีทะเลาะตบตีลูกเต้าไม่มาดูแลสมบัติหายหมดไอ้นนท์ก็โดนน้ำท่วมเนี่ยมันคิดมากมันลุมเร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอาการแบบนี้มันจะต้องได้รับการดูแลนะคะที่ว่าปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะทำไงอ่ะ
0: ดูแลอาจารย์ต้องดูแลที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถูกทุกซีนาริโอเลยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาคนเราอะนะมันไม่ได้มาทุกเฉพาะตอนน้ำท่วมความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นสตอรี่ของชีวิตเราแล้วพอมาเจอเหตุใหญ่ๆอ่ะครับมันก็จะกระตุ้นอะไรขึ้นมาม
1: ันยิ่งเหมือนประมาณว่าเราขุดเอามารวมกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: จะทำยังไงคะเด่นเป็นกังวลนะคะคุณคะทางภาษาธรรมะตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องเรียนรู้ตัวเองนะคะที่จะปล่อยวางสวิตช์ออฟบ้างถ้าคุณยังเก็บมันไว้เดินไปไหนก็แบกเรื่องลูกไม่ช่วยฉันเลยเบินไปไหนก็แบกเรื่องผัวแบกเรื่องสมบัติที่หายโอ้ยว้าเวต้องมาดูสิตกระกำลำบากอยู่ที่ศูนย์เอาทุกอย่างมากองรวมกันขอโทษนะคะอกแตกค่ะมีวิธีการเยียวยาสุขภาพจิตยังไงคะ
0: ครับโดยทีมของพวกเราครับอาจารย์ของกรมสุขภาพจิตเราจะเรียกว่าเป็นทีม MCAT ครับอาจารย์ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ครับอาจารย์เราก็จะมาพูดคุยซักถามหรือว่าเชื่อมโยงสนทนาครับอาจารย์เราจะใช้สูตรเขาเรียกว่าเป็น Psychosocial First Aid การปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นครับอาจารย์โดยการสังเกตแล้วก็สอดส่องมองหาดูว่ามีใครที่ลักษณะที่อาจารย์พูดถึงเนาะซึมเศร้าหม่นหมองใจหน้าเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์เราจะไปดูยังไงเนี่ยเขาอยู่ในกระโจมอยู่ในมุ้งแล้วเขาก็นั่งเอาผ้าห่มคลุมคนอื่นก็ไปเข้าแถวขอกินข้าว
0: นั่นแหละครับอาจารย์ตรงนั้นแหละครับที่เราจะรู้ว่าคนนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าหาเขา
2: คนรอบข้างต้องสังเกต
0: คนรอบข้างก็ช่วยเราด้วยครับ
1: แล้วบางทีก็บอกเอามาเผื่อป้าด้วยนะเด็กกลับมาเขาไม่ให้เขาบอกว่าให้คนละชุดป้าอดค่ะ
2: เครียดกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เท่าที่ผมดูมาทั้งสัปดาห์ของสจล. น่ารักครับอาจารย์
1: เขาจะช่วยเหลือกัน
0: แล้วก็ทีมของหน่วยงานต่างๆที่

0: ที่มาแจกข้าวแจกของดีมากเลยอาจารย์พยายามเชื่อมโยงเข้าถึงทุกคนครับอาจารย์เท่าที่ผมดูนะครับที่ผ่านมา
1: เรียนได้ข่าวว่าของกินไม่ขาดเหลือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่คนใส่ใจเพราะรู้ว่าท่วมนาน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คือคนอยู่ศูนย์พักพิงหนูมองว่าก็ยังมีเจ้าที่ในการช่วยกันสังเกตหมอพยาบาลก็เดินกันเยอะเลยนะเวลานี้แต่สำหรับคนที่อยู่ตามแฟลตตามบ้านที่ออกมาไม่ได้มันเครียด
1: มีบริการหมอกระเป๋าไหมคะ
0: มีพวกเราไปเรืออาจารย
1: ์
0: ไปเรืออย่างแค่ร่มเกล้าเราก็ลงเรือไปพร้อมๆกับพี่ๆดับเพลิงร่มเกล้าครับอาจารย์ที่เป็นสปภ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ไปทำอะไรบ้างไปรักษาอะไร
0: ไปแจกไอ้ยาที่จันวาเนี่ยด็อกซี่ไปทักทายไปให้เขารู้ว่ายังมีคนคอยเชื่อมโยงกับเขาอยู่นะถ้าเขามีปัญหาอะไรให้เขาคอนแทคเราเรามีศูนย์อยู่ตรงไหนยังไงบ้างเราพยายามเชื่อมโยงกับประธานชุมชนครับอาจารย์ครับเพราะว่าเรามองว่าจุดหนึ่งที่จะทำให้จิตใจมันได้เยียวยาได้ไม่โดดเดี่ยวครับอาจารย์ก็คือให้เขารู้ว่ายังมีคนที่พยายามเชื่อมเขาอยู่ครับอาจารย์เราจริงๆไอ้ตัวPFA ที่ผมว่าไว้ว่านี่คือการสังเกตก่อนนะครับการได้พูดคุยการได้ทักทายการได้สื่อสารกันแล้วก็เรารู้ว่าจำเป็นจะต้องลิงก์กลับไปที่ไหนให้เขาได้เชื่อมโยงกับใครตรงนั้นก็จะเป็นเชื่อมโยง
1: ลดความรู้สึกตึงเครียดด้วยการไปเปิดประตูใจครับหมอคะเรียนถามหน่อยไปแต่หมอคนหรือคะในเรือที่ไปกับพวกดับเพลิงมีหมอหมาหมอแมวตามไปด้วยไหมคะหมาแมวก็ป่วยนะ
0: หมอหมาหมอแมวยังไปวันนั้นที่ไปมีแต่หมอคนอยู่ครับอาจารย
1: ์แล้วต้องมีสัตวแพทย์ไปด้วยสิป้าทุกบ้านเขาก็มีหมามีแมวกันเนี่ยแช่น้ำป่วยสงสารนะ
0: เห็นด้วยครับเพราะว่าวันที่เราไปที่โรงพยาบาลสนามเคหะร่มเกล้าครับ20ตัวครับอาจารย์อยู่เรียงกันครับแล้วก็เป็นลิวคีเมียด้วยครับแล้วก็พยายามเชื่อมใช่พยายามเชื่อมให้เขาว่าจะมีหน่วยงานไหนที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือครับอาจารย
2: ์คือถ้าหากสัตว์เลี้ยงป่วยคนก็ทุกข์อีก
0: ครับ
1: เดนคิดว่าตรงนี้คุณหมอพูดแบบนี้เดนขอถือโอกาสเลยได้ไหมคะคุณผู้ชมครับบางทีคนไม่รักสัตว์อะค่ะเดนพูดยากค่ะหมาตายแมวตายต่อหน้าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่เป็นคนรักสัตว์แล้วจะรู้ว่านี่คือความผูกพันในฐานะเพื่อนมีชีวิตบนโลกใบนี้เขานอนกอดหมานอนกอดแมวได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหมาแมวเขาป่วยเขาก็ป่วยตามไปด้วยเดนอยากรบกวนนะคะหมาแมวบางตัวกินอาหารแบบปกติก็ไม่ได้อย่าไปซื้อเอาไอ้ที่ถูกๆกินจุๆนะก็กระสอบยักๆเอาไปบริจาคไว้ก่อนเอาให้มันอิ่มไม่ตายก่อนไม่ค่ะอาหารแบบสำหรับสุนัขเฉพาะโรคแมวเฉพาะโรคเราก็คิดว่ารับบริจาคคุณก็ไม่ต้องห่อใหญ่มากได้รู้ว่าห่อหนึ่งหลายบาทก็ซื้อไซส์เล็กสุดจะได้กระจัดกระจายกันไปหลายๆบ้าน
2: ใช่แล้วมาบริจาคได้ที่ไทย PBS นะคะตอนนี้อาหารสัตว์ต้องการเยอะมากน้อยเหมือนกันนะคะคนที่มาบริจาค
1: ใช่แล้วอีกอย่างเดนพูดต่อเลยไหนๆก็พูดเรื่องหมาเรื่องแมวคุณหมออย่าโกรธนะคะเดนบอกว่าหมาแมวมันไม่ได้อาบน้ำคณะมันเน่าแบบนี้เอาไปอาบยังไงจะส่งไปซาลอนก็ไม่ได้นะคะเดนว่ายาหยอดเห็บอะค่ะไม่งั้นมันเดินปนกับคนในบ้านนะเธอมันเดินออกมานะต้องขอบริจาคหมดเลยค่ะ
0: อาจารย์อันนี้เสริมอาจารย์นิดนึงครับทุกศูนย์พักพิงที่เราไปหรือโรงพยาบาลสามที่เราไปจะมีโซนอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆครับก็คือเป็นโซนที่สำหรับผู้ที่มากับสัตว์เลี้ยงเราจะเห็นแบบยาวเลยฮะอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าเราก็มองว่ามันเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเขายังมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาอันนี้เห็นด้วยครับอาจารย์
1: ใช่เขาก็มีความรู้สึกนะดูสิเนี่ยผัวไปทางลูกไปทางเนี่ยฉันก็ถ้ามีหมาไม่มีหมาตัวนี้ฉันก็ไม่มีเพื่อนแล้วชีวิตนี้เนี่ยลอยออกมาได้กับหมาตัวเดียวเราไม่ทิ้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกอ่ะมันเป็นคุณหมอเข้าใจความรู้สึกของคนนะมันผูกพันนะคะ
0: ครับแล้วก็มีบางคนเอาออกมาเฉพาะของตัวเอง10ตัวแล้วก็จะมีแมวน้องแมวกระโดดตามก็มีฮะก็เลยต้องรับมาหมดเลยกลายเป็นตั้งเซ็นเตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
1: บางคนไม่เข้าใจก็จะมองว่าเอาตัวเองให้รอดซะก่อนไปห่วงหมาห่วงแมวแต่ถ้าช่วยกันได้เดี๋ยวก็อยากให้ช่วยกันทุกชีวิตมีความหมายหมดราคาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเขาก็มีลมหายใจเดี๋ยวคิดแบบนี
2: ้แต่พอพูดถึงสัตว์เลี้ยงหนูย้อนถึงในพื้นที่หนึ่งตอนนั้นเคยไปทำข่าว ที่หัดใหญ่ที่น้ำท่วมอันนั้นนะคนเครียดเพราะเยอะเพราะน้ำท่วมรู้ไหมคะเขาใช้วิธีการบำบัดจิตใจยังไงเขาเลี้ยงปลาธุรกิจเลี้ยงปลาตอนในพื้นที่นั้นก็ถือว่าเติบโตได้เยอะเพราะว่าคนเลี้ยงปลาแก้เครียดหลังน้ำท่วมหลังน้ำลดช่วงโควิดก็ขายดีอย่าง

0: ช่วงเนี้ยค่ะคุณหมอตากเป็นเขตลาดกระบังเองน้ำยุบลงไปแล้วสัตว์เลี้ยงพวกนี้พอจะหิวใจทำให้สุขภาพจิตของมนุษย์ดีขึ้นด้วยได้ไหมคะ
1: ก็ต้องย้อนไปที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดถึงก็คือแล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าทุกกิจกรรมที่เราสรรสร้างให้ชีวิตตัวเราเองอ่ะทำให้เราได้เคลื่อนไหวทำให้เราได้ไม่จมกับความรู้สึกไม่จมกับอดีตมันได้ move on ต่อประมาณอย่างนั้นครับอาจารย
2: ์ค่ะคุณหมอคะเดนกราบขอประทานโทษคุณผู้ชมอย่าว่าเดนนะคะเดนขอบ่นได้ไหมอ่ะนี่คุณหมอเรานั่งกันอยู่สองคนแถวเนี้ยน้ำมันก็ค่อยๆลงไปนิดเดียวแต่เวลารถขับผ่านไปนะกลิ่นมันขึ้นคุณหมอคะเดนนั่งเนี่ยจะ2ชั่วโมงเดนแสบจมูกมากเลยมันแล้วคนที่เขาอยู่ที่นี่นานๆน่ะเขาจะเจ็บปวดได้โรคทางเดินหายใจหรืออะไรไหมคะเนี่ยเดนรู้สึกว่าเดนฉุนมากเลยกับกลิ่นน้ำตรงนี้บอกตามตรงมันแสบรูจมูกขึ้นไปจนถึงตรงนี้แล้วอ่ะแล้วคนที่นี่เขาอยู่เขาจะป่วยเป็นอะไรไหมคะ
1: ถ้าเป็นหมอที่จากจิตเวชนะอาจารย์ก็จะเป็นความเครียดเพิ่มเติมเขาเรียกจากพอลูชันนะครับเนาะ
2: พอลูชัน
1: ครับมลภาวะทางกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะทำให้เครียด
2: มันจะทำให้ไซนัสกำเริบหรือเป็นเชื้อราในโพรงจมูกหรืออะไรไหมครับเพราะมันปลิวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสารระเหยจะมีโอกาส
2: ใส่มาร์กสิกว่าแล้วเห็นเขาลือกันนะคะยิ่งก็เป็นคนชอบเลื่อนๆคุณผู้ชมที่นั่งอยู่แล้วกำลังแช่น้ำอยู่บ้านเนาะน้ำรอบบ้านเขาบอกว่าน้ำที่มาเนี่ยมีปริงมีเชื้อแบคทีเรียมีปรสิตและยังมีสารพิษอีกที่อาจจะหลุดออกมาอันนี้เรื่องจริงไหมคะหมอพูดหน่อยเซ
1: ผมก็ไม่กล้ายืนยันเขาจานแต่ว่าเท่าที่ดูจากข่าวปริงมีจริงอยู่ครับจานปริงมีแล้วก็อันนี้พูดตามความรู้สึกนะครับอาจารย์พวกสารเคมีสารพิษต่างๆผมก็มองว่าประเทศไทยของเรามีกฎหมายมีข้อระเบียบอยู่แต่ว่าเรามาดูคลองของกทมเรานะครับมันก็ยังไม่ได้
2: เอาน้ำในคลองแบบปกติไปตรวจไหมคะ
1: ครับ
2: เคยไหมคะ
1: เคยมีการเขาเรียกว่าพยายามทำให้เกิดคลองใสน้ำใสอยู่ครับอาจารย์เป็นระยะแต่พอโครงการนั้นมันหายไปก็กลับมาใหม่เราก็ต้องพยายามกระตุ้นเป็นระยะเหมือนกันครับอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมอก็ไม่ฟันธงว่ามีหรือไม่มีว่ามีหรือไม่มีแต่สุดท้ายแล้วเราหลีกเลี่ยงกับน้ำประเภทนี้ดีที่สุดหนูห่วงกลุ่มนึงค่ะคือผู้ใหญ่เห็นน้ำท่วมเขาก็คงจะทุกข์นะท่วมสูงเท่าไหร่ก็ทุกข์หนักเท่านั้นแต่เด็กๆบางคนยิ่งท่วมสูงมันมีที่เล่นน้ำดำผุดดำว่ายเห็นบางจุดอาจารย์ยังมีเด็กเล่นน้ำอยู่นะคะยิ่งนอกเขตแบบชานเมืองอย่างเช่นลาดกระบังซีกนู้นตรงนู้นแล้วก็มีหนองจอกเด็กๆก็เล่นน้ำแบบเนี้ยมันจะพอทำให้เด็กสุขภาพเสียไหมคะหรือติดโรคได้
1: ถ้าเป็นสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีส่วนที่ต้องระมัดระวังอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับไอ้ที่พวกเรานั่งอยู่กินแล้วเหยเรายังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเราลงไปแล้วมันก็เข้า
2: อาชีโน
1: มันก็เข้าได้
2: น้ำกัดเท้ามันมาได้หมดนะ
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตผมสังเกตว่าเด็กๆอ่ะร่าเริงสนุกสนานถ้าผู้ใหญ่เราไม่เคร่งเครียดเราสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้เด็กๆที่อยู่ในสจล.ของพวกเราอะครับก
2: ็
1: จะแฮปปี้กับการเล่นยังรู้สึกว่ามีได้เจอเพื่อนใหม่ยังรู้สึกเอนจอยกับเพื่อนๆอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดี
0: ไม่ค่ะคำถามก็คือเด็กเล่นน้ำกับที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยน้ำที่มันสกปรกเข้าไปในร่างกาย
1: ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ
2: ไม่ควรให้ลูกเต้าลงไปเล่นน้ำ
1: เราก็ต้องระวังเรื่องของเด็กจมน้ำเหมือนกันครับอาจารย์ต้องระวังครับ
2: อาจารย์เอาคุณหมอคะคนที่ถูกไฟดูดแบบไม่เยอะอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่ถึงแก่กรรมอะค
1: ่
2: ะก็แบบอาจจะแบบหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องดูแลตัวเองไงหรือรีบส่งโรงพยาบาลไหมคะเพราะบางทีมันไปปุ๊บมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าคืออย่างนี้เวลาไอสัญญาณไฟฟ้าเข้าร่างกายเราอาจารย์เหมือนกับเราโดนไฟช็อตเหมือนเราโดนหัวใจกระตุกอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเป็นผมนะไปโรงพยาบาลดีกว่าครับอาจารย์ไปเช็คดูว่าคลื่นไฟฟ้าที่เข้าร่างกายเราอะครับมันไปมีปฏิกิริยาอะไรกับคลื่นต่างๆของร่างกายเราหรือเปล่าอาจารย
2: ์ว่าจะออกไปยังไงล่ะก็ต้องนอนอยู่ก่อนกินยาหอมดมยาดมไปก่อนไม่ตายแล้วโชคดี
1: ของทาง
2: คิดอย่างนี้
1: ครับอาจารย์ประสานที่ศูนย์เอราวัณหรือประสานกับโรงพยาบาลสนามได้ครับอาจารย์เพราะว่าเขาก็จะมีเรือเขาก็จะมีรถนะครับ
2: ไปดีกว่านะลำบากลำบนแค่ไหนคุณผู้ชมคะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะถ้าคุณประสบกับอุบัติเหตุไฟรั่วไฟอะไรอย่างเงี้ยนิดๆก็ต้องไปนะค่ะ
0: รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้อง

0: ้นหากมีการเรียนรู้เอาไว้ได้ฉันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมออยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต้องแช่น้ำอีกกี่วันอย่างลาดกระบังไหมคะ
2: ถ้าเป็นของทางสุขภาพจิตก็คือพยายามทำกิจกรรมให้ได้เหมือนเดิมเท่าที่เป็นไปได้อาจารย์นอนให้ได
1: ้ค่ะ
2: กินให้ได้ใกล้เคียงเดิมนะคร
1: ับคุณหมอก็พูดนอนให้ได้กินให้ได้มานอนอย่างนี้มันจะนอนหลับเหร
2: อ
1: กินก็กินไม่ลงไปเข้าแถว
2: ครับทีนี้ก็เลยมีคนมาขอยาคลายเครียดบ้าง
0: นะครับเราก็ยินดี
2: คร
0: ับ
2: ใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าอย่างนี้ครับทำอย่างไรให้พวกเราได
1: ้
2: อยู่ในภาวะที่สมดุลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
1: คุณหมอคุณหมอคุยกับน้องแป้งต่ออีกสักนิดนึงก่อนได้ไหม
2: ครับ
1: เด่นอย่าว่าเด่นลุกไปเสียมารยาทนะคะเด่นกลับขอบพระคุณ
2: คุ
1: ณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวเด่นให้น้องแป้งตามมาอีกทีแล้วกันนะคะเพราะว่าฉันจะต้องรีบไปเตรียมลงครัวไงเธออ
0: าจารย์เตรียมลงครัวคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวเด่นขออนุญาตก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมูฟออนในชั้นขยับไปแทนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมคะเอามาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเกริ่นเป็นน้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์นะคะเขาจะไปทำข้าวกล่องนะคะไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวไปทำจริงๆเขาจะเปิดเผยสูตรลับหรือเปล่านะสูตรของอาจารย์คุณผู้ชมดูไว้ได้เลยนะคะเผื่อจดเอาไว้แล้วก็ไปทำตามนะคะวันนี้อาจารย์เขาจะมาทำข้าวกล่องสำหรับผู้ประสบภัยด้วยนะคุยกับคุณหมอตอบสั้นๆนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่ค้างกันเอาไว้ถามคุณหมอว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่นี่คุณหมอบอกว่านอนให้พอกินให้อิ่มแล้วถ้าหากเครียดมากๆมันมียาเสริมสำหรับคลายเครียดได้
2: สำหรับคลายเครียดได้สิ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะช่วยก็คืออย่าปิดกั้นตัวเองหมายถึงว่าพูดคุยกับคนอื่นบ้างนะครับสื่อสารคนอื่นเพราะว่าเท่าที่เห็นแต่ละท่านมีความรู้สึกเขาเรียกว่าได้ช่วยเหลือกันและกันนะครับมันเสริมพลังกันนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรามีสังคมที่เชื่อมโยงกันครับอาจารย์คือเรามองว่ากระบวนการการฟื้นฟูตัวเองอ่ะครับจะมีอยู่ในชุมชนจะมีอยู่4อันก็คือเราอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยนะครับเรามีประธานชุมชนเรามีอพปร.เรามีมวลชนต่างๆที่มาช่วยเราให้เราปลอดภัยนะครับแล้วอันต่อมาก็คือทำอย่างไรให้ใจเราสงบนะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่ามีทางศาสนามีทางการผ่อนคลายมีทางการเลี้ยงปลามีทางการดูแลหมาแมวของเรานะครับให้เราใจสงบนะครับและอันหนึ่งที่กรมสุขภาพจิตอยากจะให้มีคือเราต้องคิดในด้านบวกนะครับคิดถึงความหวังมีความหวังว่ามันต้องเบาลงมันต้องดีขึ้นเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปใส่พลังลบใส่กันเราไม่มีความหวังอะไรเลยปุ๊บมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือสร้างพลังความห่วงใยการแคร์กันและกันนะครับเวลาที่เราไปในชุมชนนะครับอย่างที่ทางประชาชนที่เป็นตัวแทนนะครับได้พูดถึงว่าก็จะมีทั้งกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มคนที่ยังเพิ่งเข้ามาที่ลาดกระบังแล้วก็บังเอิญเจอน้ําท่วมแล้วเค้าก็ช่วยกันแล้วเรารู้สึกว่าการได้ช่วยกันการสร้างพลังแห่งความห่วงใยกันนะครับมันได้ทั้งตัวเรากับตัวเค้าด้วย
0: คร
2: ับอาจารย์
0: ฟังคุณหมอวันนี้ดิฉันก็ได้รับพลังบวกไปหลายอย่างนะคะเรายังเป็นจุดยืนเหมือนเดิมค่ะเราจะทํางานนะคะเพื่อที่ให้ประชาชนพ้นทุกข์น้อยที่สุดนะคะแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันต้องรีบไปช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแพ็คข้าวกล่องวันนี้อาจารย์เห็นบอกว่าแพ็คเป็น100กล่องเลยนะคะต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากๆ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันค่ะ
3: เอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงบริเวณที่เราเตรียมทำอาหารนะคุณผู้ชมเมนูที่เราเตรียมมาวันนี้มาดูใกล้ๆก็ได้นะคะเราใช้ไก่ทอดกรอบค่ะใช้อกไก่ล้วนๆเลยแล้วก็มีซอสอาเทซอสลูกเดี๋ยวเราจะได้คลุกเราจะต้องบอกเลยนะอาหารเนี่ยเวลาเราจะทำมาสำหรับผู้ที่ประสบภัยเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นของยำแซ่บๆมันเก็บได้ไม่นานประเดี๋ยวมันจะบูดอาหารที่รสจัดมากไม่ได้ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่สะดวกวันนี้เป็นไก่กรอบ3รสดูสิคะเราทอดไก่ไหนตักขึ้นมาดูหน่อยเนี่ยพอทอดไก่เสร็จแล้วเราก็คลุกซอสแล้วเราก็เสิร์ฟได้ทันทีวันนี้ไม่รับประทานนะเก็บใส่กล่องไว้แบบนี้ถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เสียนี่คือข้อดีที่เราเตรียมเมนูแบบนี้มาสำหรับผู้ประสบภัยนะคะแล้วเราจะปิดกล่องสถานีประชาชนด้วยเดี๋ยวน้องแป้งอยู่ไหนอะน้องแป้งบอกว่าจะมาช่วยแป้งมายังอ่ะแป้ง
4: มาแล้วค่ะ
3: มาลูกเร็วเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะคะหนูน้องแป้งปิดกล่องค่ะไปปิดกล่องอุ้ยน้องแป้งขยันจังเลยระวังเล็บหักนะคะลูกเห็นไหมดูซีน่ากินเลยแบบนี้วันนี้เราเตรียมมาหลายร้อยกล่องทีเดียวนะ ไก่ที่ทานวันนี้ไม่หมดเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ไม่เสียเพราะไก่เราจะทอดกรอบเลยนะคะแป้งมันไงกลิ่นหอมมั้ย
0: หอมมากค่ะอาจารย์ค่ะและกล่องอ่ะหนูอยากให้พี่ๆทุกคนอ่ะทานเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งฝากล่องเก็บฝากล่องไว้อย่างเดียวก็ได้ตัวข้างในหมดเนื่องจากว่าอะไรคะเรามีเบอร์โทรติดเอาไว้ที่หน้ากล่องด้วยเวลาคุณเจอปัญหาในวิกฤตน้ำท่วมหรือไม่ใช่น้ำท่วมคุณอยากจะร้องเรียนนะคะอยากนึกถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์นี้แปะไว้ให้หน้ากล่องแล้วสติ๊กเกอร์เหนียวอย่างดี
3: สติ๊กเกอร์เหนียวอย่างดีนะคะสถานีประชาชนค่ะเราต้องทำแบบนี้เราไปที่ไหนอีกกี่ที่คะน้องแป้ง
0: อาจารย์คะเรายังไปอีกที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในวันถัดไปค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อหนูไปเหรอคะลูก
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปด้วย
3: อ๋อเหรออ๋อค่ะเราต้องไปนะคะยังไงก็ตามทุกคนที่ประสบภัยนะคะหรือคุณไม่ได้ประสบภัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่าลืมดูรายการสถานีประชาชนและส่งต่อข่าวสารนะคะมีอะไรติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนเบอร์โทรอะไรยังไงแป้งเอ้ย
0: เบอร์โทร027902111ค่ะ
3: ค่ะ
0: วันนี้เรามาเนี่ยอาจารย์จะคุกกิ้งให้แบบเนี้ยกี่วันคะอาจารย์คะ
3: ก็ตามที่ที่เราไปอะค่ะไปตรงไหนเราก็จะพยายามไปคุกให้ได้ถ้าที่นั่นมีที่ให้เราแบบนี้เราจะทำให้นะคะ
0: คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าอู้อยากจะเห็นสูตรลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วย
3: ใช่แล้วก็วันนี้เราไม่ได้แจกที่เดียวนะคะที่กระทรวงทรัพยากรเขาก็มาอู้ดูสิเนี่ยเขาแจกกันเต็มไปหมดเลยคนเริ่มเข้าแถวเดี๋ยวของเราก็จะเริ่มแจกแล้วนะน้องแป้งเร็วๆสิทำเร็วๆ
0: เดี๋ยวเราจะใกล้แจกแล้วนะคะมากันหลายหน่วยงานมาก
3: ค่ะน้องแป้งไปแจกก็ได้ไปเดี๋ยวพี่ปิดให้น้องไปยืนแจกตรงนู้นเลยไป
0: แล้วอยากให้ดูอยากให้กล้องเห็นตรงนู้นด้วยพี่น้องทุกคนนะคะไปยืนรอกันเต็มเลยตอนนี้เป็น100คนแล้วนะคะเพื่อที่จะรอเข้ากล่องนะคะให้เริ่มแจกเลยไหมคะทีมงาน
4: แจกเลยค่ะแจกเลยค่ะแป้งปัก
0: มาเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะ
4: เอาช้อนมาด้วย
5: อะไรคะ
4: ช้อนเอามานี่มา
0: ไปทั้งหมดเลย
4: ข้าวมานี่มาพร้อมกับช้อนวางเยอะเดียวป้าจ๋าแป้ง
0: นี่ค่ะ
5: ขอให้พวกเปิดกล่องนึงค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะ
5: ช้อนอีกอันนึงค่ะ
0: นี่ค่ะ
4: คนละชุดเดียวนะคะคนละชุดเดียว
0: นี่นะคะช้อนค่ะ
4: คนละชุดเดียวนะคะ
5: ชุดนะคะเดี๋ยวขอไปทีละ
4: คนละชุดเดียวก่อนนะคะคนละชุดนึงก่อนค่ะ
3: ค่ะเลยไปข้างหน้าก็ยังมีนะคะของกรมทรัพยากรแถวหน้าโน้นก็มีอาหารนะคะ
0: ขอบคุณนะคะหยิบข้าวได้เลยค่ะ1กล่องนะคะ
3: ใครล่ะ
0: ขอบพระคุณนะคะ
3: อ๋อโอเคค่ะบอกแป้งน้องแป้งลูกเขาไม่ได้มา
0: ได้เลยค่ะ2กล่องใช่มั้ยคะได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะ
3: อ่ะเข้มมาปิดฝาตรงนี้เลย
0: ทุกท่านค่ะตรงนี้ที่เรามาเพราะคนเยอะเพราะว่าเป็นศูนย์พักพิงของลาดกระบังด้วยนะคะพี่ๆทุกคนเนี่ยต่างคนไม่สามารถเข้าบ้านได้เลยเด็กๆ ก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะนี่ค่ะ
5: ขนมนี่หยิบได้เลยไหม
0: หยิบได้เลยของบูธข้างๆนะคะขอเป็นคนละ1กล่องนะคะหยิบข้าวได้เลยค่ะได้เลยหยิบไปเลยนะคะทุกท่านคะเนี่ยค่ะพี่ๆทุกคนไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นะคะน้ำท่วมลาดกระบังมาเข้าสู่วันที่8แล้วนะคะทุกคนเดือดร้อนหนักมากถ้าหากใครหาเช้ากินค่ำเนี่ยจะลำบากสุดๆไม่สามารถไปทำงานได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะทุกท่านคะอาจารย์มาเลยวันพรุ่งนี้เราจะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
3: พร
0: ุ่
3: งนี้เจอกันที่ฉะเชิงเทรานะคะพรุ่งนี้เจอกันที่ฉะเชิงเทรานะคะ
0: ค่ะพรุ่งนี้ฉะเชิงเทราค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะชาวบ้านเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเยอะที่นั่นเดือดร้อนหนักมากแล้วเราจะไปพบกันค่ะบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะน้ำจากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนรังสิตนครนายกหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ระยะทางกว่า1กิโลเมตรแล้วค่ะขณะที่ระดับน้ำในชุมชนบางจุดนั้นสูงกว่า2เมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะเราจะไปติดตามจากคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ค่ะคุณพรวิสิทธิ์คะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นี่คือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข305ครับบริเวณถนนรังสิตนครนายกครับด้านหลังของผมจะเห็นได้ว่าจุดตรงนี้นะครับจะมีน้ำนะครับที่เอ่อล้นจากตำบลคลองใหญ่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับไหลเอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นผิวจราจรครับเบื้องต้นทางกรมทางหลวงพิเศษครับก็ได้มีการเปิดทางข้างนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะระบายลงสู่คลองได้ครับคุณผู้ชมครับน้ำจากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับเอ่อล้นเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์นะครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำบนพื้นผิวจราจรนะครับอยู่ที่ประมาณ 20-35 เซนติเมตรครับทำให้รถที่สัญจรผ่านนะครับต้องชะลอความเร็วนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะใช้เส้นทางได้ครับผู้ชมครับบริเวณดังกล่าวนะครับกรมทางหลวงได้นำกระสอบทรายนะครับที่เคยวางเป็นแนวกั้นน้ำนะครับออกแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดวางไว้เป็นกองพร้อมเปิดทางระบายน้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลงสู่คลองครับขณะเดียวกันก็ได้มีการขุดเปิดคูข้างทางนะครับเพื่อที่จะเตรียมปรับแนวกระสอบทรายนะครับรวมไปถึงรื้อเกาะกลางถนนบางจุดครับเพื่อเพิ่มช่องทางน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนตำบลคลองใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า10วันแม้ช่วงนี้ฝนจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่ายังมีมวลน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาสมทบครับทำให้บางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า2เมตรครับส่วนพื้นที่ทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เมตรครับส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนโดยน้ำที่ท่วมนะครับเป็นน้ำท่วมขังนะครับเริ่มมีกลิ่นนะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็กระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านนะครับผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่นะครับก็ระบุนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ครับถือว่ารุนแรงในรอบหลาย10ปีครับเนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่4อำเภอที่ไหลมารวมกันนะครับก่อนจะระบายออกสู่ลำน้ำหลักนะครับแต่การระบายน้ำนะครับทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงต้องหารือร่วมกับกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการเร่งระบายน้ำนะครับเบื้องต้นก็เห็นตรงกันนะครับให้มีการรื้อแนวกระสอบทรายแล้วก็เปิดทางน้ำบริเวณถนนครับเพื่อให้น้ำสามารถไหลลงคลองได้มากขึ้นครับ
2: วันนี้คุยกับกรมทางหลวงแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขามาเก็บไปหมดเลย
1: หมายถึงว่ารื้อกระสอบทรายออก
2: เขาเก็บเขาเองเขารื้อเก็บหมดเลยแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำมันโปไปแล้วออกขุดตรงนู้นมันสูงก็ให้มันระบายลงคลองไปนะครับขุดระบายให้มันระบายลงคลองไปแล้วรถเล็กอ่ะเขาจะทำบายพาสให้วิ่งตรงเข้าตรงสาธิตนะครับจะเข้าโรงพยาบาลเข้ามสวได้นะครับช่องนู้นจะมีสะพานครับตรงนู้นน้ำไม่ท่วม
1: ก็คือให้มันเอ่อเข้ามาจะล้น
2: ให้มันเอ่อล้นข้ามไปครับให้มันเทาเขาไม่ได้ให้มันแห้งเลยนะให้มันเทามันยุบบ้าง
1: ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าน้ำท่วมในพื้นที่มานานกว่า10วันครับแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมในพื้นที่นะครับขณะที่ชาวบ้านยังคงขาดแคลนนะครับห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดทางระบายน้ำตามธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะให้น้ำไหลไปยังพื้นที่ที่มีระดับที่ต่ำกว่าแล้วก็เร่งลดระดับน้ำในชุมชนครับ
3: นี่เนี่ยเป็นทางธรรมชาติไงเราก็น่าจะให้ปล่อยลงไปบ้างเพราะว่าหลังบ้านน้องเนี่ยแค่ไหนนี่เดินกันอยู่แค่นี้ห้องน้ำก็ไม่มีเข้ากันปัญหามันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเยอะเลยนะเนี่ยพอตะกี้เขามาคุยกันกรมทางอะไรเขามาเขาบอกก็เดี๋ยวเขาจะเปิดให้แล้วก็จะปล่อยแล้วก็จะให้รถเล็กไปวิ่งฝั่งโน้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแค่นี้เองปัญหามันไม่ได้ไหลไปแล้วมันจะไปบางคนเขาลงก็จะไปช่วยรังสิตมันไม่ถึงแล้วครับมันมีประตูน้ำมีตั้งโอ้โหตั้ง30-40กิโลเนี่ยแล้วมันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากแต่เพื่อให้เราสบายคลายทุกข์เราบ้างอ่ะเราก็เลยหาวิธีปลดให้มันออกมั่งพอปล่อยปุ๊บมันก็ลงเลยคือเขากั้นเฉยเฉยไม่รู้เขากั้นด้วยสาเหตุอะไรแต่เราก็เห็นใจนะเพราะว่าถนนนั้นมันเป็นถนนหลักไง คนไกลๆเขาอาจจะไม่รู้ว่านึกว่าแบบเราจะแก้ให้ไปทางนู้นแต่ถ้าน้ำมันท่วมสองฝั่งอะนะท่วมด้วยการสองฝั่งเขากั้นแล้วเขาดูดเนี่ยเราจะไม่ว่าเลยจริงป่ะเพราะมันไม่ได้ไหลโอ้ยเราก็เอาเปรียบกล้าอย่างนี้แต่นี่มันเป็นทางธรรมชาติมันเป็นทางธรรมชาติครับแค่นี้เองมันไม่มีอะไร
1: คุณผู้ชมครับส่วนการบริหารในเรื่องของการจราจรนะครับกรมทางหลวงก็มีการจัดแผนเบี่ยงเบนการจราจรนะครับโดยรถขนาดเล็กนะครับจะให้ใช้เส้นทางโลเคอลรถนะครับขณะที่รถขนาดใหญ่ยังสามารถที่จะใช้ทางหลวงหมายเลข305ได้นะครับแล้วก็ขณะนี้ครับก็ยังไม่มีการปิดการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ต้องการมากที่สุดณตอนนี้ครับคือการเร่งการระบายน้ําออกนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับทางกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดทางน้ําเพิ่มเติมอีกหลายจุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ําที่ร้นขึ้นมาแล้วท่วมตรงพื้นผิวจราจรนะครับสามารถที่จะระบายลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ครับ
0: ขอบคุณคุณพรวิสิทธิ์ค่ะแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตนั้นจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนอีกหลายแห่งนั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่และน้ำก็เริ่มเน่าเสียแล้วค่ะส่วนการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำจากนครนายกเทศบาลนครรังสิตได้กวางมาตรการป้องกันเอาไว้อย่างเต็มที่แล้วค่ะตลอดแนวถนนเรียบคลองรังสิตช่วงคลอง1ไปจนถึงคลอง2มีถุงบิ๊กแบ็กวางเป็นแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกทันทีซึ่งก็คือมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังชุมชนอีกละลอกของเทศบาลนครรังสิตขณะที่ระดับน้ำในคลองรังสิตยังเต็มตลิ่งและท่วมท่อระบายน้ำหลักทำให้การสูบน้ำทำได้เพียงรักษาระดับน้ำในชุมชนด้วยถนนส่วนใหญ่ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนชุมชนชั้นในยังมีน้ำท่วมขังสภาพน้ำเริ่มเน่าเสียค่ะประชาชนต้องระวังเชื้อโรคแล้วก็สัตว์ที่มากับน้ำวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่บอกว่ายังมีหลายชุมชนที่น้ำท่วมขังบางจุดระดับน้ำยังสูงทำให้ประชาชนใช้ชีวิตลำบากแต่สิ่งที่กังวลก็คือหากมีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รับน้ำจากนครนายกอาจทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น
4: ไม่อยากให้ปล่อยมาพี่ถ้าพูดกันตรงๆนะเพราะแค่นี้ก็ลำบากกันพออยู่แล้วอะน้ำก็ไม่ยุบบางที่ก็อย่างฝั่งนู้นก็หลายซอยนะไม่ยุบแล้วน้ำเน่าอีกต่างหากน้ำเป็นสีดำหมดแล้วอ่ะ
5: คือถ้าเขาปล่อยมาจริงๆมีปัญหาไหม
4: มีแน่พี่เนี่ยกระโดดแค่ขนาดนี้ก็ยังขังเต็มไปหมดเลยในซอยก็วิ่งลำบากบางซอยก็เข้าไม่ได้เลย
0: นายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่าแม้ระดับน้ำในคลองรังสิตนั้นจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะจึงต้องเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและประสานกรมชลประทานเร่งระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อผันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือกับฝนในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ส่วนการระบายน้ำจากนครนายกเข้าสู่คลองรังสิตเทศบาลได้ประสานกรมชลขอให้ชะลอการระบายน้ำเนื่องจากพื้นที่ยังอยู่ในระดับวิกฤตอยู่และไม่สามารถรองรับน้ำเพิ่มได้ค่ะส่วนที่เคหะร่มกล้าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วนะคะวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะเริ่มออกมาเก็บกวาดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนกันนะคะติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากเคหะร่มกล้าค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
6: วันนี้ดิฉันลงพื้นที่สำรวจที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4หรือว่าย่านซอย48ถึง62ก็พบนะคะว่าระดับน้ำลดลงจนแห้งแล้วค่ะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นะคะเริ่มที่จะออกมาเก็บล้างทำความสะอาดบ้านเรือนกันแล้วค่ะชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4หรือในช่วงซอย48จนถึง62จำนวนมากนะคะต่างก็ออกมาเก็บกวาดขยะมูลฝอยและขัดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนหลังถูกน้ำท่วมขังมานานนับ10วันนางสาวดาราบุตรพงอ้อผู้ประสบภัยบอกว่าจนถึงตอนนี้ค่ะทั้งครอบครัวก็ยังพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะต่อให้น้ำลดนะคะก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะต้องเก็บ

0: กวาดขยะและสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเสียหายเยอะมากอย่างประเมินราคาค่าซ่อมไม่ได้ค่ะ
1: ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้โชว์ค่ะเตียง
2: เสื้อผ้าตู้อะไรเงี้ยเนี่ยอาจารย
1: ์คาบค่ะคาบ
2: เนี่ย
3: ทำยากไหม
1: ยากเหมือนกันค่ะ
3: ม
1: ันเป็นคล้ายๆแบบคาบค่ะมันออกมันเป็นอะไรต่ออะไรมันที่นั่นหมดเลยขาดไม่ออกค่ะประมาณนั้น
3: จะกลับเข้ามาเพราะว่าปกตินี่คือว่านานไหมกว่า
1: หลายวันค่ะหลายวัน
3: ใครมาช่วยเราบ้าง
1: ช
3: ่
1: วยก
3: ัน
1: เองค่ะตอนน
3: ี
1: ้ทำ
3: ย
1: ัง
3: ไงต่อ
1: หลัง
3: จากน
1: ี้
3: แล้วคืนนี้จะไปนอนไหนก
1: ันนอนที่โรงเรียนค่ะตอนนี้
0: หลังน้ำลดค่ะก็ส่งผลให้เส้นทางสายหลักกลับมาใช้เส้นทางสัญจรได้และเริ่มมีรถโดยสารออกมาให้บริการบ้างแล้วพลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ที่ลุ่มนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังราว10ถึง30เซนติเมตรเช่นที่โซน10หรือว่าช่วงซอย31ค่ะและบริเวณชุมชนริมคลองแต่ขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้ง8ตัวก็ยังคงเดินหน้าเร่งสูบน้ำอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกพื้นที่กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
4: ระดับน้ำถ้าพูดถึงบางพื้นที่เช่นตอนที่อยู่ที่ลึกที่สุดก็ยังอยู่ประมาณเลยเท้าขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งผมถือว่ามันใช้ชีวิตได้ปกติโดยเพราะชุมชนริมคลองซึ่งได้ผลกระทบชัดเจนแล้วก็ทุกคนนึกเข้าใจถึงการช่วยเหลือและการปฏิบัติของกองทัพครับเพราะนั้นถ้าสูบถ้าคำถามว่าสูบลงไปแล้วมั่นใจแค่ไหนทุกส่วนและการตอบเลยมั่นใจครับ
0: ส่วนเรื่องฟ้าฝนที่ไม่อาจควบคุมได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าด้วยเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ตอนนี้8ตัวค่ะมีศักยภาพที่จะสามารถเปิดเดินเครื่องได้ตลอด24ชั่วโมงและทำงานได้ต่อเนื่องกันหลายวันโดยไม่ต้องหยุดพักหากมีฝนตกลงมาก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ค่ะแต่หากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ค่ะว่าระดับน้ำที่เคยท่วมขังในทุกพื้นที่ของชุมชนจะลดลงจนแห้งและสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันนี้ค่ะ
5: ขอบคุณคุณทอยพันธ์ค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เร่งกู้พื้นที่น้ำท่วมฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ลาดกระบังและร่มเกล้าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะพร้อมกับโยกเครื่องสูบน้ำมาเสริมในจุดที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะขณะที่หมู่บ้านฟอลล่าวิวในเขตหนองจอกตอนนี้ยังน่าห่วงค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกทม.กำลังเร่งกู้ถนนที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนพร้อมทยอยโยกเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่สถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างเช่นคลองจันไปเสริมยังจุดที่มีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนฝั่งทับช้างบนเริ่มสัญจรได้แล้วค่ะแต่บางส่วนในซอยเลขคู่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่จึงเตรียมเพิ่มกำลังสูบส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือหมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกค่ะมีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องประมาณ10วันแล้วเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และทางระบายน้ำก็มีข้อจำกัดต้องรอระดับน้ำโดยรอบนั้นลดลงก่อนเร่งระบายออกขณะที่ระบบคลองสายหลักเริ่มระบายดีขึ้นค่ะกทม.จึงทยอยเพิ่มการสูบน้ำจากคลองสายรองและชุมชนลงสู่คลองหลักรวมถึงเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเพิ่มเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนค่ะ
6: เราเปิดประตูที่คลอง2ขึ้นมานะเพื่อช่วยระบายน้ำจากข้างบนลงมาได้คือถ้าเราคุมน้ำลาดพร้าวได้ดีตอนนี้เริ่มดีแล้ว ก็เปิดประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ลงได้ดีครับระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังถือว่าดีเราจะมีล่วงหน้าแล้วเป็นการบริหารน้ำโดยหลายหน่วยงานนะกรมชลประทานก็ประสานงานปล่อยมาเวลาปล่อยมาก็จะเห็นภาพอยู่ว่าปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงมาเท่าไหร่จะถึงบางชายถึงมาสามโคกเท่าไหร่แล้วก็ติดตามและคาดการณ์ด้วยน้ำจะสูงเท่าไหร่เนี่ย ก็ติดตามอยู่นะอยู่ระดับที่เฝ้าติดตามตลอดแต่ยังไม่ได้กังวลครับ
5: ส่วนพื้นที่สายไหมและรอยต่อปทุมธานีรองผู้ว่ากทม.ระบุว่าต้องบริหารการเปิดปิดทางน้ำอย่างใกล้ชิดอ่ะโดยได้ประสานพื้นที่รอยต่อเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากจุดหนึ่งเพิ่มผลกระทบให้อีกพื้นที่สำหรับฝนที่อาจตกลงมายังคงเป็นความท้าทายที่กทม.ต้องเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือยังไม่น่ากังวลโดยทางกทม.ก็ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและประสานกรมชลประทานต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือค่ะ ในระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนตกลงมาอีกนะคะทำให้หลายพื้นที่แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกครั้งค่ะที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพมุมสูงจะเห็นว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำล้อมรอบเป็นบริเวณกว้างนะคะพื้นที่ชั้นล่างของบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดเหลือเพียงชั้นบนที่อาศัยอยู่ได้ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกจากบ้านเพียงอย่างเดียวค่ะ
7: กังวลใจอะไรไหม
8: โอ้โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอีกทีพื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
7: ตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
8: ปีที่แล้วระเบิดละปีนี้มันก็ถ้าท่วมอีกก็ระเบิดอีก
7: คือกลัวพื้นบ้านระเบิดใช่ไหม
8: ไม่เห็นระบายเข้าทุ่งเลย
7: ตอนนี้เราก็กังวลใจถ้ามาอีกก็อยู่กันลำบาก
8: ลำบาก
5: ที่จังหวัดอุทัยธานีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองพื้นที่กว่า300ไร่ก็ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำสูง 1-2 เมตรค่ะขณะที่ชาวบ้านใน4ตำบลประกอบด้วยตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังตำบลหาดทนงและตำบลท่าสุงยังตั้งเต็นท์นอนบนถนนแล้วก็ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนเนื่องจากว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังไม่ลดลงกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่หลายคนยังกังวลว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกขณะที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำสแกกรังในเขตอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดปทุมธานีชาวชุมชนพรร่มเย็นวิลล่าตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาทยอยนำขยะและก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนมากมาวางรวมกันบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งชาวบ้านไม่สามารถนำใส่ท้ายรถเพื่อนำไปทิ้งยังจุดอื่นได้นะคะจึงต้องนำมากองรวมกันเอาไว้หน้าหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการจัดเก็บหรือว่าขนย้ายออกไปจากพื้นที่ก็ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าหากขยะเนี่ยกองรวมกันนานหลายวันอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้กระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชนและสภาพแวดล้อมค่ะ
9: เคลียร์ขยะเคลียร์ที่ว่าไหนใช้ไม่ได้เราก็เคลียร์ทิ้งวันนี้ทางหมู่บ้านก็ประกาศว่าหลังน้ำรถจะมีหน่วยงานนำรถใหญ่เข้ามา เก็บของที่เราทิ้งเก็บขยะ
10: แล้วมีมาไหม
9: ยังเขาบอกว่าต้องรอหลังน้ำรถ
10: แต่ตอนนี้ยังไม่ลดเลย
9: ใช่ตอนนี้ยังไม่ลดเราก็รอเพราะว่าตรงนี้ผมก็อยู่มาเก็บวันแล้วก็เขาบอกรอหลังน้ำรถ
5: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนขณะนี้ระดับน้ำในชุมชนเริ่มลดระดับลงแล้วชาวบ้านหลายคนกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือแล้วก็เปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็มาชุมบก.ปพช.ต่อเนื่องนะคะพร้อมกับสั่งเร่งรัดให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้โดยไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จค่ะส่วนปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นทางนายกก็บอกว่าต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไม่อยากต้องการให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
11: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะหลังจากที่มีการพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมให้ทำแผนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลางที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปช.หรือบก.ปพช.นะคะให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มขึ้นทุกภาคในสัปดาห์นี้และเร่งระบายน้ำเก่าออกเพื่อรองรับน้ำก้อนใหม่พร้อมยังมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาด้วยภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนและมองว่างบประมาณ 4.7 ล้านบาทน่าจะเพียงพอพร้อมกับมอบนโยบายยึดหลักมาก่อนได้ก่อน
12: เนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนอนี่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่านเงินเยียวยาเนี่ย
13: ได้เงินมาแล้วครับ
12: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
13: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
12: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
11: ส่วนที่ขณะนี้เริ่มเกิดปัญหาความขัดแย้งระดับพื้นที่นะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำค่ะนายอนุทินก็กล่าวว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะปัญหาแบบนี้หากเกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
14: นายกครับตอนนี้มันมีในระดับพื้นที่อะค่ะแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเหมือนเขาแบบเหมือนขัดแย้งกันนะคะนายก
12: ไม่ทราบฮะของผมมีคอมมานด์เดียวซิงเกิลคอมมานด์ครับไม่มีความขัดแย้งครับ
14: เ
12: ป็นเรื่องพื้นที่ผมไม่ได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขึ้นกับปลัดกระทรวงมหาดไทยความขัดแย้งมีไม่ได้นะครับ
11: ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาพรวมค่ะกรมชลประทานก็ชี้แจงว่าตอนนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% และเขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุว่างเพียงพอกับการรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือแน่นอนแล้วก็ปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และแม่น้ำสะแกกังจังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วแต่ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับฝนช่วงวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้และระดับน้ำที่ระบายในปริมาณนี้ก็ไม่มีผลกระทบที่จะล้นขั้นกั้นน้ำของพื้นที่กทม.และปริมณฑลเข้าสู่เขตเมืองอย่างแน่นอนค่ะยังคงเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานนะคะให้เร่งระดมนะคะเรื่องของแผนต่างๆค่ะเพื่อที่จะรองรับน้ำที่กำลังจะตกลงมานะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ต้องไปจับตาที่พื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ
5: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้ผลผลิตผักนั้นขาดช่วงค่ะบางชนิดปรับขึ้นราคากว่าเท่าตัวเลยนะคะขณะที่ผู้ค้าก็ต้องเปลี่ยนแหล่งรับซื้อแล้วก็แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นก็หวั่นว่าเทศกาลกินเจที่จะเกิดขึ้นนั้นความต้องการผักเพิ่มขึ้นจะยิ่งกดดันราคาทำให้ราคาสูงกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคค่ะผักสดหลายรายการในตลาดห้วยขวางเขตดินแดงปรับราคาสูงขึ้นค่ะหลังพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งผลผลิตที่เสียหายและไม่สามารถเพาะปลูกรอบใหม่ได้ตามปกติทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ต่อเนื่องนายสาโรจน์เชิงเอี่ยมพ่อค้าผักสดในตลาดห้วยขวางเปิดเผยว่าปกติผู้ค้ารับผักส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดปทุมพระนครศรีอยุธยาและนครนายกค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเช่นจังหวัดราชบุรีและนครปฐมเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอจำหน่ายแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับต้นทุนและก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งผลทำให้ราคาผักบางชนิดปรับขึ้นกว่าเท่าตัวค่ะเช่นผักวางตุ้งกิโลกรัมละ90บาทจาก40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ110บาทจาก30บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ70บาทจาก40บาทแล้วก็ผักชีกิโลกรัมละ180บาทจาก100บาทนะคะผู้ค้าก็ย้ำค่ะว่าการปรับราคาหน้าแผงไม่ได้หมายถึงการได้กำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าต้นทุนรับซื้อก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะขณะที่สภาพอากาศในช่วงนี้ยังทำให้ผักช้ำแล้วก็เสียหายต้องคัดทิ้งบางส่วนทำให้สินค้าที่นำมาขายนั้นลดลงกำไรบางส่วนก็ต้องสูญไปกับผักที่เสียหายนี้ค่ะขณะเดียวกันเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงความต้องการผักที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์นะคะหากผลผลิตนั้นยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้และกังวลว่าหากราคาผักยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอาจจะกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคค่ะมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะพายุฝนถล่มพื้นที่ทางตะวันออกของสเปนก็ทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายอย่างหนักล่าสุดมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนค่ะ ประชาชนในแคว้นกาตาลุญญาของสเปนเดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือระดับเข่าหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศทำน้ำ

ท่วมหนักหลายจุดภาพมุมสูงเผยเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมวลน้ำทะลักท่วมทางพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนถนนถูกตัดขาดต้นไม้หักโค่นโครงสร้างพื้นฐานอาคารบ้านเรือนรถยนต์ทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่เที่ยวบินแล้วก็รถไฟต่างหยุดชะงักร้านค้าปิดเร็วกว่าปกติค่ะงานอีเวนต์ต่างๆก็ต้องถูกยกเลิกทางการท้องถิ่นกาตาลุญญาประกาศเตือนภัยสีแดงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเตือนว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามินิเฮอริเคนอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอยู่แต่ในบ้านค่ะเพื่อความปลอดภัยขณะที่สภาพอากาศเลวร้ายทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหายอย่างน้อย1คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสเปนได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แล้วมากกว่า 1,500 ครั้งและยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศเลวร้ายเหล่านี้เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ในสเปนเรียกว่าดานาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเย็นในระดับสูงของชั้นบรรยากาศปะทะกับมวลอากาศอุ่นที่มีความชื้นสูงซึ่งลอยตัวขึ้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงลักษณะภูมิประเทศของสเปนยังทำให้ผลกระทบรุนแรงขึ้นเพราะอากาศชื้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกดันให้ยกตัวสูงขึ้นเมื่อปะทะกับแนวเทือกเขาที่กั้นระหว่างชายฝั่งกับพื้นที่ตอนในซึ่งเป็นพื้นที่สูงค่ะผู้นำและตัวแทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าCOP 31ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นยึดมั่นเป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสค่ะรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของฟิจิซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดรวมถึงให้งบประมาณสนับสนุนประเทศยากจนที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมากที่สุดรายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนสิงหาคมชี้ว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้งบประมาณ 310,000 ถึง 365,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนแต่กลับมีงบประมาณเพียง 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2023นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่มีการหารือได้แก่การคงไว้ซึ่งเป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสค่ะโดยคณะผู้แทนจะลงพื้นที่ดูงานที่ประเทศตูวาลูประเทศหมู่เกาะที่จุดสูงสุดของเมืองหลวงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง2เมตรเท่านั้นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนCOP 31หรือที่เรียกว่าพรีคอปดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกนั้นได้เล็งเห็นถึงปัญหาค่ะพร้อมให้กลุ่มประเทศแปซิฟิกหาจุดยืนร่วมกันก่อนCOP 31จะเปิดฉากขึ้นที่ตุรกีเพื่อผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมหลังกลุ่มประเทศเหล่านี้เผชิญปัญหาระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าทั่วโลกถึง2เท่าตัวส่งผลให้ประชาชนกว่า 1,200 ล้านคนอาจไร้ที่อยู่อาศัยภายในปี2050ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ชาละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
7: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
8: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนพ่อ
9: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระขมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร

0: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1: เมื่อคืนลงเวรสายมา

0: สวัสดีค่ะสิงห์ปรีเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:30 น.นะคะวันนี้ยังคงชวนคุณผู้ชมติดตามประเด็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในพื้นที่ภาคอีสานแน่นอนค่ะปลาหมอคางดำการระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ตัวแรกที่พบ31 สิงหาคมจนถึงวันนี้ยังมีการติดตามเฝ้าระวังจากเครือข่ายสังคมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อยู่นะคะล่าสุดวันนี้เองค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมไทย PBSโลโก้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประมงจังหวัดผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานภาคอีสานนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับเครือข่ายชาวบ้านนักข่าวพลเมืองลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่เขื่อนลำปาวจุดที่ลงพื้นที่ไปคือบริเวณบ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหลังเมื่อวานมีรายงานว่าชาวบ้านเจอปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นอีก1 ตัวค่ะ
1: พี่ฟักแฟงคะบรรยากาศที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศของการลงพื้นที่สำรวจชุมชนรอบเขื่อนลำปาวนะคะของหมู่บ้านทับปลาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
2: เมื่อเช้าพอมาถึงก็เริ่มต้นด้วยการให้ครูสนามของพวกเราพี่เอ็มพี่เก่งพรานปลาและประมงอาสาพาหวานแหเพื่อสำรวจปลาหมอคางดำเลยค่ะแต่เบื้องต้นจุดนี้ยังไม่เจอนะคะจากนั้นพวกเราก็เรียนรู้การใช้แอป Seasiteของไทย PBS เพื่อปักหมุดเล่าเรื่องราวของชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับวิถีประมงชุมชนก่อนพากันเดินเลาะสำรวจพันธุ์ปลาค่ะจากการเดินสำรวจข้อมูลความหลากหลายของปลาในเขื่อนลำปาวปลาวันวานและปลาวันนี้พบข้อมูลจากพ่อแม่ในชุมชนว่าที่นี่มีปลาและสัตว์น้ำรวมกันกว่า50 ชนิดค่ะและพวกเราได้เจอปลากลุ่มปลาประจำจังหวัดของชาวกาฬสินธุ์ตัวเป็นๆด้วยค่ะซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านหลายคนคิดเหมือนกันคือกังวลผลกระทบจากปลาหมอคางดำนี้ที่อาจทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆหายไป
3: จริงๆปลาหมอคางดำก็ถือว่าเป็นปลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการที่จะควบคุมนะคะแต่ว่าความหลากหลายของเขื่อนลำปาวก็ยังตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เราก็ยังไม่ชะล่าใจในการที่จะควบคุมเพราะว่าปลาหมอคางดำก็ถือว่าเป็นปลาที่มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในจุดที่พบเราก็มีมาตรการนะคะในการที่เจอแจ้งจับนะคะส่วนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ข้างเคียงที่เฝ้าระวังก็จะมีการจัดทั้งชุดจิตอาสาที่จะลง อุปกรณ์หาปลารอบๆนะคะในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะในการที่จะฝ่าระวังเรื่อยๆไม่ใช่เราต้องรอให้เจอแล้วค่อยมาลงพื้นที่ค่ะ
4: ความหวังมีแน่เพราะว่าภาครัฐคือการตื่นตัวหน่วยงานเอกชนต่างๆหน่วยงานคือการตื่นตัวเพื่อที่จะมาช่วยกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามไอ้เจ้าเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวนี้ที่จะเข้ามาทำลายสัตว์น้ำซึ่งเป็นอยู่ในถิ่นฐานหลักของมันอยู่แล้วถ้าตัวนี้เข้ามาเช่นปลาเล็กปลาน้อยปลาสิวปลาสร้อยมันก็จะหายไปเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจริงๆเลยนะครับมีเกือบ 4,000 รายนะครับแล้วก็มีเนื้อที่เยอะพอสมควรเรียกว่าอำเภอยางตลาดอำเภอห้วยเม็กอำเภอหนองกรุงศรีตอนนี้ก็ยังล้นไปถึงอำเภอกุมารสัยอีกส่วนหนึ่งอำเภอเมืองด้วยประมาณนี้ก็เยอะฉะนั้นแล้วจุดนี้มันต้องเกิดการตื่นตัวแต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นไป
2: นักข่าวพลเมืองรายงาน
0: กาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่มและยังอุดมสมบูรณ์ไม่เกินจริงนะคะเพราะข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อสิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะระบุว่ากาฬสินธุ์มีสินค้าประมงที่สำคัญหลายชนิดเอากุ้งกล้ามกรามก่อนเป็นสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกาฬสินธุ์ก็สร้างมูลค่า703 ล้านบาทต่อปีนะคะปลานิลในกระชังค่ะก็สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่1,288 กว่าล้านบาทปลาดุกปลาหมอก็สร้างไป176 ล้านบาทนะคะยังมีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆภาพรวมก็คือสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะปลาท้องถิ่นชนิดต่างๆกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปีค่ะเฉพาะจุดที่นักข่าวพลเมืองลงพื้นที่ไปที่บ้านทับปลาค่ะที่นั่นมีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ75 หลังคาเรือนนะคะเป็นทั้งจุดหาปลาเป็นจุดรับซื้อขายส่งปลาน้ำจืดมีปลาส้มไร้ก้างปลาระบองกระจายไปยังร้านอาหารและชุมชนในภาคอีสานสร้างรายได้กว่า100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ

0: ปีนะคะวันนี้ทีมงานไทย PBS ของเราไปปักหลักจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนท้องถิ่นริมเขื่อนลำปาวร่วมกับชุมชนและนักข่าวพลเมืองค่ะไปติดตั้งองค์ความรู้เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาปลาหมอคางดำในพื้นที่เดี๋ยวเราจะออนไลน์พูดคุยกันกับพื้นที่นะคะอยู่ในสายกับแม่บังออนแล้วก็อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ดุ๊กอาจารย์ตุ้มแม่บังออนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ขาข้างหน้าอาจารย์ดุ๊กนั่นคือปลาส้มไร้ก้างเหรอคะปลาร้าด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นสินค้าที่สร้างรายได้คนในพื้นที่เลยนะคะแม่
2: ใช่ค่ะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสินค้าโอท็อปในพื้นที่ก็คือเราจะมีจุดเด่นของขุมทรัพย์บ้านตะปาก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาก็คือปลาส้มที่มันเป็นปลาไร้ก้างเนี่ยค่ะ
0: แม่แล้วอย่างนี้พอปลาหมอคางดำบุกไปก็สร้างความกังวลใจเลยให้กับคนในพื้นที
2: ่ใช่ค่ะก็คือกลุ่มในชุมชนของเราก็คือเป็นเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนในชุมชนของเราก็คือถ้ามีในส่วนของปลาหมอคางดำก็เป็นการวิตกกังวลนิดนึงค่ะแต่ในส่วนนี้ก็ยังไม่พบนะคะ
0: ค่ะค่ะยังไม่พบเพิ่มเติมในปริมาณมากนักภาพรวมอย่างที่ท่านประมงจังหวัดบอกเมื่อสักครู่ว่าเขื่อนลำปาวยังสมบูรณ์แต่ก็ละสายตาไม่ได้นะคะขอต่อเนื่องที่อาจารย์ดุ๊กค่ะนักข่าวพลเมืองก็ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์ตุ้มก่อนก็ได้อาจารย์ตุ้มขาอาจารย์ตุ้มเห็นมาตรการของชุมชนในการช่วยเฝ้าระวังเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้เข้มแข็งมากเลยค่ะฟักแฟงก็คือว่าวันนี้เนี่ยได้ฟังเนาะ7มาตรการของทางประมงจังหวัดประมงอาสาที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นมากในชุมชนแล้วก็วันนี้เวทีวันนี้เป็นเวทีที่เรียกว่าเฉพาะกิจแล้วก็เป็นเวทีที่สำคัญในการสื่อสารกับพื้นที
0: ่
3: ถ้าไม่มีกระบวนการหลอนจะไม่มีโอกาสที่จะชวนหลายๆภาคส่วนมานั่งคุยกันมาออกแบบร่วมกันแล้วก็มาวางแผนร่วมกันวันนี้นอกจาก7มาตรการของประมงจังหวัดแล้วก็ประมงอาสาแล้วมี5มาตรการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ
0: ุ์การ
3: ทำแผนแล้วก็เสนอทางกระทรวงอว.ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยน่าสนใจมากคือทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เองมีการนำนวัตกรรมนะคะแล้วก็องค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยเข้ามาใช้คือฟังออกแบบทางนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องหนุนเสริมเพื่อให้พื้นที่มีเครื่องมือในการทำงานแข่งกับปลาหมอคางดำนะคะพอน้องมาเนี่ยนะคะเราซึ่งฟังอาสาและจำนวน 40-50 คนในพื้นที่ในการทำงานเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเรามีเครื่องมือมีนวัตกรรมมีหน่วยงานแต่ละภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันเชื่อว่าพลังเหล่านี้จะทำให้การเรียกว่าดูแลแล้วก็ที่สำคัญคือเราป้องกันนะคะเพื่อที่จะดูแลระบบนิเวศเนาะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งอาชีพแหล่งอาหารตรงเนี้ยฟังจากนักวิชาการวันนี้น่าสนใจคือณจุดนี้เนี่ยแม่น้ำไม่ได้มีแค่เขื่อนลำปาวแต่ไหลไปทุกภาคส่วนในอีสานแล้วก็สามารถไหลไปทุกภาคส่วนในประเทศและในโลกได้เพราะมันเชื่อมกันหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นสำคัญอาจารย์พูดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งว่าปัจจัย4ของปลาเนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยน้ำอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเนี่ยดูแลเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่เราจะต้องร่วมกันที่จะสร้างการป้องกันแล้วก็มีแผนที่จะรองรับวันนี้ชุมชนเข้มแข็งมากในการที่จะออกแบบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คือชุมชนพร้อมรอนวัตกรรมกับเครื่องมือที่จะไปหนุนให้เขาได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันระบบนิเวศนะคะอาจารย์ดุ๊กขาอีกส่วนนึงที่พร้อมเห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ไปกันเต็มเลยค่ะไปช่วยกันสื่อสารในพื้นที่ไอ้กระบวนการที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปร่วมสื่อสารนี่มันจะช่วยเป็นมาตรการป้องกันได้ยังไงบ้าง
4: ครับอันนี้ก็เสริมจากทางอาจารย์ตุ้มนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วในเรามองในฐานะนักวิชาการด้านสื่อสารเนาะนะครับโดยเฉพาะบทบาทของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องทํางานเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นด้วยคือประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดําเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมันก็ยังต้องบอกว่ามีการตื่นตัวในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังการตื่นตัวเนี่ยเราอยากให้มันเกิดการตื่นตัวมากขึ้นในทุกระดับเนาะโดยเฉพาะไปสู่ระดับนโยบายนะครับวันนี้สิ่งที่ในฐานะบทบาทของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์นะครับด้านการสื่อสารแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราทำงานร่วมกับทางเครือข่ายทางนักข่าวพลเมืองแล้วก็ทางสื่อของเครือ เบสเนี่ยเราคิดว่างานสื่อสารเนี่ยมันเป็นงานสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการพาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับในการร่วมการลงพื้นที่แล้วก็ทำการสื่อสารประเด็นต่างๆออกไปซึ่งประเด็นเนี่ยเราไม่ได้มองที่เรื่องของปลาหมอครั้ง

0: เท่านั้นเนาะแต่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งผมคิดว่าวันนี้ในเวทีเนี่ยเรามาร่วมกันมองฉากทัศน์ว่าถ้าเกิดในวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดระบาดขึ้นเหมือนในภาคกลางหรือในพื้นที่อื่นๆเนี่ยถ้ามันจะกระทบระบบนิเวศของเขื่อนลำเปามากน้อยเพียงใดนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านทับปลาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาทําเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรามาเกาะติดหมู่บ้านเนี่ยเราเห็นว่าบ้านทับปลาเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: และอย่างที่แม่บังออนบอกตรงเนี้ยคือจุดที่เป็นขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงมากงั้นแล้วเรื่องการสื่อสารอยากจะย้ําเน้นย้ําว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารด้านปรากฏการณ์เท่านั้นนะครับแต่จะต้องมีการเกาะติดแล้วก็สื่อสารในเชิงลึกให้เห็นเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็นําไปสู่นโยบายในการเปลี่ยนแปลงด้วยครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ดูขาอย่างนี้ในภาพรวมก็คือตอนนี้คนในพื้นที่ไม่ใช่แค่รู้เรื่องปลาหมอคางดํานะคะแปลงเห็นในภาพในชาร์ตเมื่อสักครู่เขาได้รู้ด้วยว่ามีปลาอะไรในพื้นที่คือเหมือนเป็นการสํารวจต้นทุนของชุมชนไปด้วยซึ่งอันนี้สําคัญมากการสื่อสารต้องทําคู่กันไปทั้งภัยคุกคามอย่างปลาหมอคางดํากับการสํารวจต้นทุนของชุมชนนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งเติมนิดนึงนะครับซึ่งจริงแล้ววันนี้สิ่งที่ได้คนที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้คือว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าในความหลากหลายของเขื่อนลำเปาเนี่ยมีปลามากกว่า124ชนิดอย่างที่นักวิชาการเอาไปมาให้ดูซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันถ้าวันหนึ่งแล้วเกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคันดำมันเกินแล้วมันอาจทำให้กระทบกับความหลากหลายในระบบของความมั่นคงแล้วก็พันปลาที่มันอาจจะลดหายไปในอนาคตหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะแม่บังออนค่ะก่อนเขาจะไปสำรวจอ่ะแม่รู้ไหมว่ามีเป็นร้อยชนิดขนาดนี้ความหลากหลายในพื้นที่น่ะ
2: ก่อนหน้านี้แม่ก็ยังไม่รู้นะคะแม่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าปลามันมีหลายชนิดแต่ที่รู้ๆก็คือปลามันมีบางชนิดที่มันน้อยลง
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่าน้อยลงนะคะก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศในการเปลี่ยนเรื่องของระบบของน้ำก็คือในส่วนของปลาน้ำแดงนะคะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงน้ำแดงก็คือปลามันจะมีเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่รับซื้อปลามีปลามากมายหลายชนิดเลยแต่ในช่วงนี้ปลามันก็จะมีลดน้อยลงนะคะ
1: ก็หลากหลายปัจจัยที่ทำให้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปแต่ว่ายังยืนยันว่าเขื่อนลำเปายังสมบูรณ์นะคะและต้องจับตาภัยคุกคามอย่างปลาหมอคางดำอาจารย์ตุ้มทิ้งท้ายนิดนึงค่ะหน่วยงานรัฐต้องไม่ทิ้งชาวบ้านนะคะอาจารย์คะสัก30วิสุดท้ายค่ะอาจารย
3: ์แน่นอนค่ะฝากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงนโยบายนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่พร้อมมากแต่ว่าตอนนี้เราเสริมทั้งในเรื่องงบประมาณเรื่องของมาตรการเรื่องของแผนซึ่งทราบคือพื้นที่ส่งแผนขึ้นไปละที่คุณจะขยับว่าจะเสริมงบประมาณอย่างไรมาหนุนเสริมให้เกิดองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนแล้วก็แก้ปัญหาเราอยากให้เป็นการป้องกันไม่ใช่มาคอยไล่ตามปัญหาหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วตรงนี้คือหัวใจที่อยากจะการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับสังคมและประเทศไทย
1: ค่ะที่อาจารย์ตุ้มพูดสำคัญมากเรื่องปลาหมอคางดำต้องเป็นมาตรการในการป้องกันอย่าปล่อยให้มันคุกคามแล้วมาจัดการทีหลังเพราะเอาไม่อยู่เอาคืนไม่ได้สำหรับระบบนิเวศนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับตากันต่อว่าจะมีหน่วยงานไหนลงไปช่วยจัดการปลาหมอคางดำกับพื้นที่ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่กาฬสินธุ์เข้มแข็งมากๆหมดเวลาแล้วลารายการไปเลยพร้อมภาพจากกาฬสินธุ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะล้านวิวเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เพลงเน่เน่นายแน่มากนะคะดังจนมาริโอยังต้องร้องตามจากเพลงเชียร์เด็ก16ฝีมือศิลปินรุ่นปู่ค่ะวันนี้กลายเป็นมีมเป็นเพลงคัฟเวอร์และเป็นสนามวิจารณ์ของคนทำเพลงนะคะนักแต่งเพลงบางคนบอกว่าทำนองมันยอมเนื้อมากเกินไปแล้วเส้นแบ่งค่ะระหว่างการวิจารณ์งานกับการขยี้คนแต่งควรอยู่ตรงไหนไทยบันเทิงวันนี้ชวนฟังหลายมุมค่ะคีย์อะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าคนดูคลิปนี้ของมาริโอล้านวิวไปแล้วค่ะยืนยันว่าระดับพระเอกก็ร้องได้แม้จะร้องเพี้ยนเป็นภาพสะท้อนความดังของเพลงที่รุ่นปู่แต่งให้รุ่นหลานค่ะเน่ๆนายแน่มากนะคะนอกจากเกิดคอนเทนต์แซวกันขำๆยังมีคนเนี่ยคิดท่าเต้นให้นะคะไปจนถึงทำออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะลองเปลี่ยนแนวถ้าเป็น R&B ล่ะจะฟังเป็นยังไงเอ้าเราลองไปฟังกันค่ะ

0: ทำเอาโยกตามเลยนะคะคนนี้แซมซามูเอลค่ะมิวสิกครีเอเตอร์และนักแต่งเพลงคลิปนี้ของเขาเนี่ยมีคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปใน IG บอกว่าทำนองใหม่เลิศแต่เนื้อเพลงมีผลมากคำวิจารณ์เรื่องเนื้อร้องเห็นไม่ต่างกันจากครูเป็ดมนชีพศิวศินางกูลค่ะ AKA นายสะอาดนะคะครูเป็ดเป็นนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังศิลปินยุค90เช่นเพลงฮิตฉันเลยโอเคของต่ายเพ็ญพักค่ะวิเคราะห์เพลงเนเน่นายแน่มากเอาไว้ว่าฟังแล้วรู้สึกเหมือนเวลาตัวเองแต่งเพลงแล้วทำนองมันยอมเนื้อมากไปทำนองยอมเนื้อหมายความว่าเราต้องการให้ได้ประโยคนี้ใส่ลงไปพอเนื้อเพลงได้ตามต้องการแต่ทำนองมันจะแกว่งๆหน่อยแม้ครูเป็ดเองมองว่าเพลงนี้คงไม่ใช่ผลงานชั้นแนวหน้าของน้าแอดคาราบาวแต่ยังฝากเรื่องการวิจารณ์เพลงไว้ค่ะว่านักแต่งเพลงทุกคนในโลกไม่สามารถแต่งทุกเพลงให้ดีหรือดีมากได้ตลอดการชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำแต่การที่บางคนพูดไปถึงว่าหมดกันคุณงามความดีที่น้าแอดทำมาหมดไปกับเพลงนี้หรือวิจารณ์ในเชิงลบแบบเหยียบแบบขยี้จนติดดินผมว่ามันก็เกินไปด้านนักวิชาการสาขาวิชาคอนเทนต์และงานข่าวดิจิทัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์อนุรักษ์ชี้ค่ะว่าชอบไม่ชอบอยู่ที่รสนิยมนะคะและยังมีเรื่องเจเนอเรชันมาเกี่ยวข้องอีกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนพูดถึงมากจะพูดดีหรือพูดร้ายก็ส่งให้เพลงติดเทรนด์แต่เชื่อว่าไม่ต้องห่วงนะแอดที่ดูจะรับมือกับกระแสนี้ได้ดีค่ะ
1: เราอย่าไปกลัวว่าใครจะคิดอย่างไรมากเกินไปจนผลงานไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดมีกับไม่มีเพลงนี้พี่ว่ามีก็ดีในการที่จะร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในก็เหมือนที่นะแอดแกมองเป็นบวกอะบูลลี่กันมาบูลลี่กันมาบูลลี่ให้ถึง100ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแน่แท้แกผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแกน่าจะตั้งรับอะไรเหล่านี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับความบันเทิงคือการบันทึกประวัติศาสตร์เพลงจะบ่งบอกว่าช่วงนั้นยุคนั้นของปีนั้นเกิดอะไรขึ้นในอีก100ปีข้างหน้าคนจะกลับมาว่าอ๋อเน่ๆนายแน่มากเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ๋อเกิดขึ้นเมื่อเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ16ปีเป็นคนจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นวณิพกก็คือร้องเพลงเปิดหมวกเพลงเนี้ยของที่พี่แอดทำขึ้นกับคณะเนี่ยเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีส่วนคำว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องรสนิยมครับ
2: เด็ก

สำหรับใครที่เป็นห่วงหัวใจนะแอดคาราบาวค่ะซึ่งแต่งเพลงนี้ด้วยเจตนาส่งแรงเชียร์ปล่อยตั้งแต่ก่อนการแข่งขันรอบชิงอีกนะคะเจ้าตัวเขารับรู้กระแสต่อต้านและเสียงวิจารณ์มาตลอดค่ะถึงกับเคยแคปคอมเมนต์ต่อว่ามาลงที่เพจแอดบาวทั้งยังเคยโพสต์รับมุกนะคะว่าแซวกันให้วอนเป็นร้อยล้านวิวเลยเด้อพี่น้องซึ่งตอนนี้ค่ะเวอร์ชันบาวปานมียอดชม1ล้านวิวแตกไปที่เรียบร้อยแล้วแถมเมื่อวานค่ะวันที่สยามแห่เนเน่รอยัลน้าแอดยังหยิบเมาส์ออแกนมาเล่นกีตาร์ร้องสดให้ฟังด้วยแม้ว่าข้างในจะรู้สึกอย่างไรคงจะมีแต่น้าแอดที่รู้นะคะแต่ว่าล่าสุดหน้าเพจของศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ทิ้งมุมมองต่อกระแสเพลงและเสียงวิจารณ์เอาไว้ค่ะว่ากระแสเพลงเนเน่หน่ายแน่มากมันแรงจริงๆครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับฟังความเห็นต่างครับไปที่วงการลิเกกันบ้างนะคะลิเกเด็กเสียงหวานค่ะเพิ่งจะมีงานแสดงในชื่อนี้ได้เพียง2งานค่ะแก๊งเด็กของพี่ลูกกบเสียงหวานก็ต้องพับชุดกลับมาเล่นที่เวทีคลอง7จังหวัดปทุมธานีไปพลางๆรอมีงานใหม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เองก็ต้องใจสู้นะคะรอบๆน้ำยังท่วมอยู่ส่งผลต่อคนดูค่ะ

0: นาการของลิเกเด็กที่พอจับทางถูกรำได้จำบทได้ก็ขึ้นเวทีไปกับพี่ๆในคณะจนตอนนี้ใช้เวลาเพียง2เดือนลิเกเด็กลูกกบเสียงหวานรุ่น1ก็ต่อบทกันได้เองหน้าเวทีดูแล้วเนียนมากไม่เหมือนเด็กหัดใหม่ค่ะสามารถแสดงเต็มเรื่องกับเด็กๆด้วยกันเองและเข้าคู่กับรุ่นพี่ได้ไม่ขัดเขินคืนไหนจะแสดงในรูปแบบลิเกเด็กรุ่นพี่ก็เต็มใจยกบทบาทพระเอกนางเอกนางโกงดาวร้ายให้เลยค่ะแล้วพระเอกนางเอกตัวจริงของคณะไปเป็นพี่เลี้ยงให้ในเรื่องน้ำตาเมียหลวงจับคู่น้องไตเติ้ลเสียงหวานกับน้องลิลลี่เสียงหวานมาเป็นคู่พระนางค่ะคู่นี้มีคนตามเชียร์มาตั้งแต่ใน TikTok ค่ะเอ็นดูในน้ำเสียงความน่ารักเป็นธรรมชาติและทุกครั้งที่ปรากฏตัวมักมาพร้อมกับเสียงใสๆจากที่จับไมค์ร้องเพลงประกวดในรายการดังแล้วคนจำได้
1: ผู้ชมจะเธอข้างใน
0: ตอนนี้มาจับไมค์หน้าเวทีคนก็ยิ่งเห็นแววความสามารถของทั้งคู่ค่ะรวมถึงคู่ของดาวร้ายน้องกล้าวเสียงหวานกับน้องปลาวานเสียงหวานสองคนนี้เล็กพริกขี้หนูค่ะร้องได้รำได้จำบทแม่นและเป็นสีสันที่ทำให้เวทีลิเกเด็กเสียงหวานครบรสค่ะ
2: ก็โกงครับ
3: ปลาวานน่ะ
2: ก็โกงค่ะ
3: โกงด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมเป็นไงบ้างบทตัวโกงจะต้องเล่นยังไง
2: บทตัวโกงถ้าเกิดเล่นในเรื่องวันนี้ก็เยอะครับคำพูดเยอะแต่กรไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเน้นคำพูดเรื่องนี
3: ้อ๋อเราก็ต้องพูดยังไงให้มันฉะฉานใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับ
3: แล้วตะวันน่ะเล่นเป็นไหมโกงเนี่ยเล่นยังไง
4: ต้องไปไล่ปั้มนาง
3: ไล่ปั้มนางเนาะ
4: เขาก็จะสอนลำถอยมือค่ะแล้วก็เรื่องอารมณ์บทแล้วก็ท่าทาง acting ค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อแล้วก่อนหน้านี้หนูทำอะไรอ่ะใน TikTok
4: หนูก็จะเป็นดาว TikTok ค่ะแบบว่าร้องเพลงค่ะ
3: ร้องเพลงขนาดร้องเพลงใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แต่พอดีใจไหมว่าพอเขาเปิดเป็นลิเกแล้วเราอยากเป็นลิเกด้วยป่ะหรือว่าไงอยากร้องเล่น
4: อยากลองเล่นค่ะเพราะว่าชุดก็สวยค่ะก็ปกติหนูก็จะออกแข่งเต้นใครอย่างเดียวค่ะแล้วแต่ว่าแม่ก็จะเล่นลิเกแล้วแม่ก็เคยบอกว่าให้เล่นลิเกหนูเคยเล่นเรื่องสีจันทาค่ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นนางเอกบทบาทนั้นก็คือต้องร้องไห้แต่ว่าอันนี้แม่บอกว่าพี่ลูกบอกว่าให้เป็นสุราเทพินเป็นนางโกงค่ะ

0: ลิเกเด็กลูกกบเสียงหวานรุ่น1มีสมาชิกทั้งหมด12คนค่ะสอนกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษาที่คณะมีงานจ้างแทบจะเป็นศูนย์ค่ะก็มาปักหลักแสดงประจำกันที่ท้ายตลาดย่านคลอง7จังหวัดปทุมธานีที่เปิดทางให้แสดงได้สัปดาห์ละ4คืนพฤหัสถึงอาทิตย์ทางสมาชิกคณะและผู้ปกครองที่สนใจส่งลูกหลานมาเรียนลิเกก็มาฝึกกันหน้าเวทีแสดงจนแต่งตัวขึ้นเวทีจริงในระยะเวลาไม่นานค่ะการสร้างบรรยากาศการเรียนที่เป็นธรรมชาติกลมกลืนอยู่กับโรงลิเกได้แสดงบ่อยๆก็ทำให้เรียนรู้ได้เร็วจนสามารถรับงานแสดงในจังหวัดภาคกลางได้แล้วเพิ่งมาสะดุดตอนน้ำท่วมกรุงเทพและปทุมธานีค่ะแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมโรงลิเกแต่รอบนอกน้ำท่วมหมดทำให้บางคืนไม่มีคนดูลูกกบเสียงหวานก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ละคืนราว 7-8,000 บาทตั้งกล้องไลฟ์ให้คนภายนอกได้ดูค่ะ
1: ช่วงหลังๆเนี่ยผมก็พูดตรงๆเนาะแบบเรามีต้นทุนนะค่าใช้จ่ายมันสูงพอเจอสภาวะแบบเนี้ยผมก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่พอมาคิดอีกใจนึงอ่ะเราเดินมาขนาดนี้แล้วถ้าเราหยุดอ่ะมันเหมือนกับเราทำลายฝันน้องๆหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่างั้นสู้ก็สู้วะอ่ะเด็กๆมามานอนกันที่วิกเนี่ยแหละเล่นกันไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตน้องอยู่แล้ว
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดอย่างทีมใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีเด็กปะปนไปแต่ถ้าเกิดสมมติลิเกเด็กเสียงหวานรุ่นหนึ่งก็จะมีเด็กตามเซตนี้เลยครับเล่นเป็นท้องเรื่องเลยแต่ก็อาจจะมีพี่ผู้ใหญ่คอยติวแนะนำให้กันไปประมาณนี้ครับอ
3: ย่างหนูเล่นเป็นใครอ
2: ย่างผมเนี่ย อายุมากสุดจะเล่นเป็นตัวพ่อใช่เป็นตัวพ่อ
3: อายุเท่าไหร่
2: 18ครับ
3: 18
2: ใช่พี่กบเป็นคนสั่งให้คุมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกครูๆที่หัดเด็กๆมาหลายคนเลย
4: น้องๆนะครับ
0: หลังจากเด็กๆเริ่มมีงานแสดงรับงานรำได้บ้างก็สะสมทุนไปเป็นค่าแต่งตัวเครื่องประดับเครื่องแต่งหน้าในระยะเริ่มต้นมีผู้ปกครองแฟนคลับลิเกและพี่ลูกกบตั้งต้นให้ค่ะแต่ก็ยังขาดอยู่อีกจำนวนมากนะคะซึ่งทางคณะสอนให้เด็กๆค่อยๆสะสมไปค่ะรวมถึงสั่งสมประสบการณ์จากการแสดงหน้าเวทีให้มากขึ้นจากความตั้งใจของลูกกบเสียงหวานที่อยากให้มีคณะลิเกเด็กอีกคณะเกิดขึ้นมาได้จริงเป็นที่รักที่เอ็นดูของแฟนคลับลิเกรุ่นเยาว์ค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS

0: พาไปดูกันค่ะว่าภาพยนตร์ทรงคุณค่า12เรื่องนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปีนี้มีอะไรบ้างค่ะ
1: จตุรันรัศมี
0: ภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่2540นะคะและเป็นผลงานการแสดงที่พลิกบทบาทของนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกประกบคู่นางเอกแถวหน้านุ่นวรนุชค่ะนั่นคือภาพยนตร์เชิมนะคะปี2548ยังคงได้รับการจดจำมีการตีความสัญลักษณ์องค์ประกอบต่างๆจากแฟนหนังอยู่เสมอค่ะเวลาก็ล่วงเลยผ่านมา2ทศวรรษแล้วนะคะในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็น1ใน12รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2569ค่ะจัดโดยหอภาพยนตร์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนักแสดงนำนุ่นวรนุชและหม่ำจกมกก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นการปรากฏตัวคู่กันในรอบหลายปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นเฟรมภาพในตำนานสำหรับแฟนหนังเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้ยังมีฟิล์มบันทึกการแสดงโขนชักรอกหน้าพระที่นั่งเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมังกรกันเมื่อปีพ.ศ. 2472ค่ะกรุภาพยนตร์ของหมอบุญส่งเลขากุลปี2490ถึง2530วิดีโอของคณะนักข่าวเดินทางไปจีนแดงและเวียดนามเหนือในปี2500ค่ะกรรมวิธีทำเฮโรอีนปี2500ถึง2505กรุภาพยนตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในไทยจากเอ็นไซโคลปีเดียซินิมาโตกราฟิก้าหนังไทยฮ่องกงเรื่องอัศวินดาบกายสิทธิ์ปี2513ค่ะแสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาค่ะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคมปี2519แผ่นดินของเราค่ะปี2519การเดินทางสู่ตะวันตกผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเยอรมนีตะวันตกชื่อนี้เป็นสารคดีนะคะรวมถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าสู่สายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสอย่างแสงศตวรรษปี2549ค่ะและภาพยนตร์ดาวคะนองปี2559ของใหม่อโนชาสุวิชากรพงษ์ที่นำเรื่องราวเหตุการณ์6ตุลามารื้อถอนโครงสร้างและตีความผ่านศิลปะภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ทั้ง12เรื่องนะคะมาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพจำนวน34ท่านค่ะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์อิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมและศิลปะค่ะปีนี้มีประชาชนกว่า 1,200 คนร่วมนำเสนอชื่อภาพยนตร์จำนวน323เรื่องนะคะก่อนนำมาพิจารณาร่วมกับรายชื่อภาพยนตร์จากคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ค่ะหลังการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ในปีนี้ทำให้ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติตั้งแต่เริ่มดำเนินการตอนปี2554ตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น275เรื่องนะคะทั้ง12เรื่องที่ประกาศไปจะมีการออกฉายและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆทั้งในโรงภาพยนตร์และทางออนไลน์ของหอภาพยนตร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงค่ะและร่วมเรียนรู้คุณค่าของภาพยนตร์ไทยรวมถึงภาพเคลื่อนไหวที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อไปค่ะ
1: ในปีพุทธศักราช
0: และตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บที่เกิดขึ้นตัวนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
1: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
0: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
1: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
2: ชิ้นหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
1: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
3: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
1: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
4: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026

กับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ไปท่องและกว้างกับเราพร้อมๆกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับและในวันนี้ครับท่องและกว้างของเราจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณสตีฟแบ็กชอว์ครับกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวานโลมาและมนุษย์เราครับที่แม้จะมีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันมากแต่พฤติกรรมและอุปนิสัยหลายอย่างกลับเหมือนกันอย่างน่าประหลาดใจครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตทางสังคมแบบแยกกันอยู่แล้วก็รวมกันอยู่เป็นช่วงๆการมีแม่นมนะครับหรือการช่วยกันเลี้ยงดูลูกวานที่ยังเล็กรวมไปถึงการสื่อสารที่อาจจะซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดด้วยล่ะครับและในขณะเดียวกันนะครับความไวต่อการได้ยินของวานได้กลับทำให้พวกมันเนี่ยตกอยู่ในอันตรายครับจากการหนีจากเสียงอึกกระทึกในทะเลที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์จนทำให้พวกมันเนี่ยเสี่ยงต่อการเกยตื้นตายอีกด้วยล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Whale with Steve Backshaw Steve Backshaw กับวานแห่งมหาสมุทรในตอน Whales and Us วานกับเราครับ

0: คุณผู้ชมครับวานที่ครั้งหนึ่งมันเคยถูกเรียกว่าเป็นปลาปีศาจครับแต่ในปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าพวกมันเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราครับวานถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยปริศนาอยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะกับบ้านของพวกมันก็คือสถานที่ที่มนุษย์เราเนี่ยเยี่ยมชมได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งก็คือมหาสมุทรครับที่ลึกเกินกว่าที่จะดำลึกลงไปได้นั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องรอคอยครับฝูงวานให้โผล่ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เห็นแผนนั่นเองมีใครเคยไปดูวานตามธรรมชาติที่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำกันบ้างไหมครับเชื่อว่าจะเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวคุณผู้ชมมีประสบการณ์เหล่านี้อย่าลืมนะครับเล่าให้เราฟังด้วยเป็นยังไงบ้างสามารถพูดคุยกันต่อได้ง่ายๆครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราครับที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อนะครับกับ Whale with Steve Bagshaw หรือ Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรซึ่งจะมาในตอน Ocean Hunters นักล่าแห่งมหาสมุทรครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อให้ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
2: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
3: เอาไปสอบโรงพักไปโรงพักตายสองวันเอาไปแขนพ่อ
4: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระกมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
5: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
6: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพรับบาปค่ะ
5: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
7: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
5: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
8: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localistทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
9: นักการเมือง

0: ชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
1: consumer as voter
2: เอาการตลาดมารับใช
3: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
1: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
4: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

พอกั้นไปกั้นมามวลน้ำก็เยอะพวกเราก็อยู่กันไม่ได้ครับผมก็ไปเรื่อยฝนไม่ตกมาตั้งหลายวันแล้วแต่น้ำเราขึ้นไปเรื่อยเพราะน้ำนครนายกน้ำ29น้ำโหมาหมดอ่ะ

0: ันที่แล้วนะขึ้นวันละเมตรแต่ตอนนี้ลงวันละนิ้วจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
1: เห็นว่าแถบเหนือก็จะปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเมื่อไรจะหยุดปล่อยสักที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ต้นสัปดาห์นี้เรามากับฝนนะครับเป็นฝนต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแม้จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงแรกอีกช่วงนึงก็คือ10 11ตุลาคมนี้ครับแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงหน่วยงานที่กำกับเรื่องน้ำอย่างสทนช.นะครับจะบอกว่าฝนรอบนี้ไม่หนักเท่ากับรอบที่แล้วแต่เราก็คงไว้วางใจไม่ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวโน้มเนี่ยมีแนวโน้มน้ำลดลงนะครับแต่ท้ายน้ำทางบางปะกงตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ครับ
1: บางจุดน้ำยังท่วมสูงค่ะคุณผู้ชมและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่กินเวลานานหลายวันมันสะสมกลายเป็นความเครียดแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นความขัดแย้งเป็นข้อพิพาทอยู่ในพื้นที่นะคะอย่างจุดหนึ่งก็คือที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านและปรากฏว่าสวนไม้ดอกไม้ประดับเสียหายเป็นวงกว้างรวมแล้วกว่า 200,000 ไร่นะคะมีบางสวนทีมข่าวไปสำรวจไม้ดอกไม้ประดับรวมแล้ว 30,000 ต้นจมน้ำทั้งหมดจริงๆต้องส่งให้กับลูกค้าต้นเดือนหน้าแล้วส่งไม่ได้คาดว่าสวนนี้ต้องสูญเสียรายได้ 200,000 กว่าบาทเจ้าเดียวนะคะชาวบ้านก็มองว่าตอนนี้บ้านและสวนของพวกเขามันกลายเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็ต้องการให้มีการพร่องน้ำระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดแต่ว่าปรากฏว่าในพื้นที่มันมีแนวกระสอบทรายมากั้นอยู่ตามถนนนะคะคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้จุดนึงที่จะอธิบายได้เห็นชัดเจนเลยนะคะถนนรังสิตนครนายกฝั่งหนึ่งจะสังเกตเห็นนะคะบริเวณที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะ3ตำบลของอำเภอองครักษ์ตั้งแต่ตำบลคลองใหญ่ตำบลบางปรากฏแล้วก็ตำบลโพแทนรับน้ำมาจากในจังหวัดสระบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกนะคะมันจะมีแนวกระสอบทรายกั้นอยู่เหมือนกับว่าขังน้ำเอาไว้ในพื้นที่อะค่ะวางแนวกระสอบทรายไล่ไปตามถนนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งมสว.อันนี้น้ำก็ล้นแนวกระสอบทรายไหลไปท่วมแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้มีการประท้วงกันไปแล้วรอบหนึ่งชาวบ้านรวมตัวประท้วงอยากให้มีการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ร่องน้ำให้เร็วที่สุดปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านรวมตัวกันนะคะชาวบ้านฝั่ง3ตำบลที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะรวมตัวกันไปรื้อแนวกระสอบทรายที่กั้นน้ำอยู่ต้องการจะเปิดทางให้น้ำไหลไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพร่องน้ำจะให้น้ำไหลลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำให้ระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งปทุมธานีเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง13แทนคลอง12เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอองครักษ์นะคะที่เปลี่ยนจากการอยู่กับน้ำเป็นเวลานานๆกลายเป็นข้อพิพาทแล้วก็ความขัดแย้งเพิ่มเติมค่ะ
0: ข้อพิพาทที่ว่ากับเป็นข้อพิพาทที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดนะครับตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำคลอง2รังสิตปทุมธานีไล่ยาวไปถึงสายไหมพระยาสุเรนทร์กรุงเทพมหานครครับ3จังหวัดนี้ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำส่งผลกระทบถึงกันนะครับแล้วก็มาถึงคำถามใหญ่เราจะปล่อยให้ชาวบ้านต้องทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้หรือควรจะมีใครที่ต้องมาตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ครับเราจะไล่เรียงสถานการณ์ตั้งแต่จุดแรกนะครับเมื่อคืนนี้ชาวบ้านไปประท้วงอยากจะให้รื้อกระสอบทรายในฝั่งองครักษ์ออกไปให้น้ำไหลไปฝั่งคลองรังสิตครับมาวันนี้ครับมีการพูดคุยเจรจากันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเดินหน้าไปได้เราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะครับรายงานจากมสว.องครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
2: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้คือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกครับผู้ชมครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับผมจะอธิบายลักษณะทางกายภาพของบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหากดูจากภาพมุมสูงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับฝั่งหนึ่งของถนนครับนี่คือชุมชนหมู่ที่8ครับตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับชุมชนแห่งนี้ครับชาวบ้านเขาบอกว่าได้รับผลกระทบน้ำท่วมมานานมากกว่า10วันครับจากน้ำที่มีการร้นเข้ามาแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็ตามนะครับทำให้ได้รับผลกระทบไปตามกันหลายร้อยหลังคาเรือนครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งมสว.องครักษ์ครับจุดนี้จะเห็นได้ว่าน้ำนะครับไม่ได้มีการเข้าท่วมแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงถึงจุดมสว.ครับจะเห็นคลองใช่ไหมครับนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับที่ขั้นนะครับผมระหว่างมสว.นะครับ คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับแล้วก็ชาวบ้านพื้นที่ชุมชนหมู่ที่8นะครับทีนี้แต่ว่ามันมีประเด็นแล้วก็มันมีปัญหานะครับตรงที่ว่าหลังจากชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมขังมานานหลายวันนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงครับได้มีการนำกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะมาวางกั้นบริเวณก่อนที่จะน้ำเนี่ยจะไหลเข้าล้นบริเวณถนนนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับเกิดความไม่พอใจแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชาวบ้านก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะนำกระสอบทรายออกจากการพูดคุยเขาก็บอกนะครับว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าพอนำกระสอบทรายเข้ามาวางเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านนะครับได้รับผลกระทบมากขึ้นไปอีกครับทำให้ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทางกรมทางหลวงนะครับจนกระทั่งได้ข้อยุติในการที่จะนำกระสอบทรายนะครับที่กั้นบริเวณถนนเนี่ยครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนและยังคงรักษาพื้นที่การจราจรได้อยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็รับความเห็นนะครับข้อเรียกร้องจากชาวบ้านครับได้มีการนำกระสอบทรายออกนะครับรวมไปถึงก็ได้มีการเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ไหลเข้าสู่คลองรังสิตประยุทธ์คลองรังสิตนะครับผมคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงนะครับนำรถแบ็คโฮนะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับเข้าปรับพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษ์เพื่อเปิดทางให้น้ำนะครับจากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับระบายลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับหลังน้ำร้นเข้าท่วมพื้นผิวจราจรนะครับเป็นระยะทางกว่าประมาณ1กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการขุดนะครับเปิดคูริมทางนะครับแล้วก็มีการรื้อเกาะกลางถนนบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ครับส่งผลให้ระดับน้ำบนพื้นผิวจราจรนะครับลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกรมทางหลวงนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับคือได้มีการนำกระสอบทรายนะครับมาวางเป็นแนวกั้นน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำขึ้นมาบนถนนนะครับและให้รถสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ครับก็ระบุนะครับว่าแนวกระสอบทรายนะครับกับทำให้น้ำนะครับไม่สามารถที่จะไหลออกจากชุมชนได้ครับและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องนานกว่า10วันครับจึงมีการรื้อกระสอบทรายออกนะครับก่อนที่กรมทางหลวงจะเข้ามาปรับแนวแล้วก็เปิดทางระบายน้ำครับชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตำบลคลองใหญ่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่8นะครับซึ่งมีประมาณ 3-40 หลังคาเรือนนะครับบางจุดเนี่ยน้ำสูงกว่า2เมตรนะครับต้องอพยพออกจากบ้านขณะที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็เริ่มเน่าเสียแล้วก็มีการส่งกลิ่นเหม็นนะครับรวมถึงไม่มีห้องน้ำใช้งานจึงต้องการให้เร่งระบายน้ำแล้วก็สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ครับ
3: อยากให้ระบายให้น้ำแห้งเร็วๆที่สุดเพราะว่าหนึ่งรถส้วมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมอยากได้รถส้วมอ่ะรถห้องน้ำอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยบางทีอ่ะมันปวดท้องไม่เหมือนกันบางคนอยู่ตรงนี้บางทีต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปศูนย์แพทย์เพราะศูนย์แพทย์เขาเปิดเขาสูงฝั่งนู้นศูนย์แพทย์มหาลัยแห้งแก๊กไม่มีเลยน้ําแต่ฝั่งนี้ซึ่งมันมองกันแค่เนี้ยแค่ข้ามสะพานน่ะผมก็งงเหมือนกันว่าทุกทีตั้งแต่เล็กยันโตมาเนี่ยผมเห็นทุกทีคลองเนี่ยเขาสามารถระบายได้พอมาก็ว่าเจริญขึ้นมาตั้งตอนนี้ก็ตั้งไอ้นี่แล้วประตูน้ำต้นหมดเลยพอมาปุ๊บไม่เปิดที่อย่างอ่ะน้ำก็ไปไหนมันก็ขังดิครับทำไมไม่ปล่อยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเขาปล่อยกันมันก็ไม่ท่วมเหมือนอย่างนี้ไม่อย่างนี้เลย
2: คุณผู้ชมครับขณะที่อีกฝั่งนะครับบริเวณพื้นที่มสว.องคลักษ์แม้ว่าจากการสังเกตนะครับระดับน้ำไม่ได้ท่วมเหมือนชุม

0: ชนฝั่งตำบลคลองใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่ชุมชนด้านในตำบลองครักษ์นะครับพบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันครับโดยชาวบ้านก็ระบุนะครับว่าครั้งนี้นะครับได้รับผลกระทบหนักนะครับและน้ำท่วมขังนานมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2554ครับ
1: ข้างในผมมาท่วมหมดแล้วชายคลองอ่ะพี่เหลือหลังนี้หลังเดียวที่ยังไม่ท่วมตอน54มันไม่ขึ้นถึงนี่นะพี
2: ่ตอนนี้ก็คือเข้าบ้านเลย
1: ใช่พี่เข้าบ้านเลยไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์เนาะพี่เนาะ54อ่ะ2อาทิตย์อ่ะพี
2: ่สายเนี้ยมัน
1: น่าดูแล้วน่าจะนาน
2: น่าจะนาน
1: ครับพี
2: ่ก็ซึ่งกระสอบทรายที่มานี่เอาอยู่มั้ยครับเนี่ย
1: ไม่น่าจะเอาอยู่อ่ะถ้ามาอีกเนี่ยฝนมาอีกแล้วพี่อยากให้น้ำลดอ่ะพี่มันลำบาก
2: ตอนนี้มันกระทบความเป็นอยู่เราอะไร
1: ใช่ครับพี่เป็นอยู่ทั่วหมดเวลาสัญจรก็ลำบากครับ
0: คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องการจราจรนะครับผมพูดคุยกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกก็ระบุนะครับว่ากรมทางหลวงนะครับยังไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีการจัดการจราจรนะครับให้รถเล็กนะครับใช้เส้นทางเรียบคลองและถนนล็อกเข้ารถนะครับส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับยังใช้ถนนสายหลักพร้อมเร่งเปิดทางน้ำและปรับโครงสร้างนะครับริมทางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับส่วนกรณีชาวบ้านหรือกระสอบทรายนะครับนายสราวุธนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ได้มีการดำเนินคดีกับทางประชาชนนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกฝ่ายได้รับผลกระทบครับจึงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายครับ
3: มองว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วนะครับเราควรจะต้องหาทางออกร่วมกันแล้วก็ผ่านมาไปด้วยกันให้ได้ให้ดีที่สุดทุกคนนะครับคงไม่ได้มีอะไร
0: ขณะที่จากการพูดคุยกับนายอำเภอองครักษ์ก็ระบุนะครับว่าขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนานะครับไหลผ่านพื้นที่ตำบลทรายมูลและตำบลบางปรากฏนะครับเข้าสู่คลองใหญ่แล้วก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ตำบลองครักษ์นะครับส่งผลให้น้ำท่วมเนี่ยกระทบหลายจุดนะครับโดยทางอำเภอนะครับก็ได้มีการประสานจากทางกรมทางหลวงนะครับกรมชลประทานตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะจัดการจราจรควบคู่กับการเร่งระบายน้ำครับโดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งครับคุณผู้ชมครับส่วนขณะที่การจราจรนะครับบริเวณถนน305นะครับรังสิตนครนายกณขณะนี้นะครับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรนะครับก็ยังสามารถที่จะสัญจรบริเวณถนนสายหลักได้ตามปกติครับยกเว้นรถเล็กนะครับที่จะใช้ทางที่ได้มีการทำขึ้นนะครับก็คือบริเวณทางล็อกเข้ารถนะครับบริเวณหน้ามสวนะครับสำหรับรถเล็กส่วนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่นะครับก็มีการสะท้อนนะครับว่าอยากให้มีการเร่งการระบายน้ำครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาจมน้ำอยู่หลายวันแล้วครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ครับ
5: วันนี้เราจั่วหัวมาด้วยคำถามที่น่าสนใจจากชาวบ้านนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำอย่างไรควรจะเป็นเจ้าภาพอันนี้หนึ่งสองมีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจมาจากชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่ต้องการอยากจะเห็นการบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์หรือว่า single command ค่ะโดยเฉพาะในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างจากปทุมมากรุงเทพก็เช่นเดียวกันหลังจากกทม.ปรับเพิ่มบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็นระดับ40เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลอง6วาสายล่างจนทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะผู้คนในพื้นที่สะท้อนว่าถ้ารัฐบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำก็คงจะไม่ล่าช้าตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะรายงานสดมาจากประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนค่ะคุณธนนชัยเชิญค่ะ
6: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับแม้ในพื้นที่เขตสายไหมและจังหวัดปทุมธานีบางส่วนระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ประชาชนก็ยังแสดงความกังวลใจในเรื่องของสถานการณ์ฝนในพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักและอาจจะทำให้น้ำกลับมาท่วมขังได้อีกครั้งครับจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐครับเร่งวางแผนหรือว่าบริหารจัดการน้ำให้ดีมากกว่าครั้งที่ผ่านมาครับเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้หลายครัวเรือนครับแบกรับไม่ไหวแล้วครับ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนท้ายน้ำนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตสายไหมกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนะครับดีขึ้นตามลำดับครับปริมาณน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าคลองครับและไม่เอ่อร้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วครับหลังจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ปรับการเปิดประตูระบายน้ำต่อเนื่องล่าสุด4ตุลาคม2569ครับปรับเพิ่มเป็นระดับ40เซนติเมตรนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำในคลอง6สายล่างครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่สายไหมและจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมวลน้ำจากคลองพระยาสุเรนครับจะไหลผ่านชุมชนหนองระแหงคุบอนบางชันและลงสู่คลองแสนแสบนะครับชาวชุมชนหนองระแหงอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเล่านะครับว่าเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำยังคงท่วมภายในตัวบ้านครับแต่ขณะนี้ครับระดับน้ำลดลงเร็วมากเนื่องจากน้ำทะเลไม่หนุนสูงฝนตกในพื้นที่น้อยลงนะครับแต่ยอมรับว่าในช่วงวิกฤตก็มีน้ำท่วมเข้าตัวบ้านสูงกว่า50เซนติเมตรครับทำให้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในชุมชนลาดสวายนะครับคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับได้ออกมากดดันเร่งให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับเพื่อลดผลกระทบปัจจุบันแม้น้ำจะลดลงแต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจครับและยังต้องเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
7: หนูก็ใช้ไม่ได้ไงหนูก็ต้องไปเข้าปั๊มบ้างที่วัดบ้างเงี้ยค่ะลูกอ่อนด้วยเงี้ยมันไม่สะดวกจริงหนูต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมบางทีแดดร้อนเงี้ยมันร้อนจริงๆนะพี่พัดลมก็เอาไม่อยู่พื้นลูกหนูเต็มหมดเลยพื้นอ่ะเพราะว่าหนูต้องอยู่ข้างบนไงเพราะว่าน้ำข้างล่างท่วมหมด
8: ที่ตายแล้วถือว่าโอเค
7: ที่ตายแล้วก็โอเคปกติ
8: หลังจากนี้เห็นว่าจะมีฝนตกหนักอยู่บางช่วง 2-3 ช่วงหลังจากนี้เราเตรียมพร้อมยังไงแล้ว
7: ก็ยังไม่ได้เอาของลงจากอิฐเลยตู้ยุงตู้เย็นก็ยังไม่เอาลงเพราะว่าต้องระวังไว้ไงไม่อยากยกซ้ำซาก
6: ด้านชาวชุมชนลาดสวายเรียบคลอง5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสะท้อนนะครับว่าชุมชนต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่24กันยายนครับชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากระดับน้ำมีความสูงลึกถึงช่วงเอวครับและเพิ่งจะลดระดับลงเมื่อวันที่5หรือว่าวันนี้นะครับชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองครับทั้งการจัดหาเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายครับเนื่องจากเทศบาลไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพราะประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยเช่นกันครับจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเปิดประตูระบายน้ำนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่โดยเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐล้มเหลวครับขาดการบูรณาการร่วมกันและยังมีความกังวลใจในเรื่องของปัญหาขยะที่หลังจากสถานการณ์น้ำลดจะจัดการอย่างไรครับ
9: ไม่ได้เรื่องบอกตรงเลยครับแอบสอที่เลยแบบโอ้เดือดร้อนหมดไม่ไหวคือมันไม่ได้ครับในกรณีแบบนี้คุณต้องแก้ไขจัดการให้มันดีกว่านี้ใช่ไหมการเตือนข่าวเตือนอะไรมันคือมันแยกกันไปคนละทิศคนละทางนะฮะมันไม่มีแบบรุ่มตั้งเซ็นเตอร์ตรงไหนอะไรใช่ไหมฮะเขาแยกกันไปคนละทิศคนละทางเลยไอ้นี้ไปจังหวัดนึงผู้ว่าก็ไม่เห็นทำอะไรสักจังหวัดนึงผมก็ไม่รู้นะฮะกรณีผู้ว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรมันก็ต้องเชื่อมเด็ดขาดกันปรับไปอันนี้ชาวบ้านเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวคุณก็จัดการกันเองมันไม่ได้
6: สำหรับการปรับระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เริ่มเปิดประตูระบายน้ำขึ้น10เซนติเมตรครับเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ำจากคลอง6สายล่างนะครับ2ตุลาคมชาวบ้านจากตำบลลาดสวายครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวเจรจาและกดดันให้เร่งเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับส่งผลทำให้กทม.ปรับเพิ่มเป็น20เซนติเมตรและมีการปรับต่อเนื่องจนถึงระดับ30เซนติเมตรครับและล่าสุด4ตุลาคมกรุงเทพมหานครปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นระดับ40เซนติเมตรนะครับเพื่อเร่งบริหารจัดการน้ำในคลอง6สายล่างอย่างต่อเนื่องครับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมและจังหวัดปทุมธานีครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับประชาชนยังคงร่วมเฝ้าระวังพายุลูกใหม่นะครับในช่วงระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ครับเบื้องต้นยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมสะท้อนปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะครับอยากให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบตามข้อเท็จจริงครับ
4: ขอบคุณคุณธนุชัยครับ ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เราไล่เรียงตั้งแต่ต้นรายการนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ําไม่ใช่แค่เรื่องน้ําครับแต่เรื่องนี้คืออํานาจในการตัดสินใจเพราะการระบายน้ําจากพื้นที่1ไปยังพื้นที่1แน่นอนครับพื้นที่1น้ําอาจจะลดลงไปแล้วแต่พื้นที่รับน้ําอาจจะกลายเป็นพื้นที่น้ําท่วมเป็นลําดับต่อไปนะครับตอนนี้ครับมี3พื้นที่

0: 3จังหวัดนะครับที่เจอกับน้ำท่วมแล้วก็ส่งผลถึงกันครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดนครนายกปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดหลักครับอย่างอำเภอองครักษ์ที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้เจอกับน้ำท่วมมาประมาณ10วันแล้วครับน้ำท่วมอยู่แบบนั้นชาวบ้านเขาก็เลยส่งเสียงเรียกร้องนะครับขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณประตู12 13ช่วยพร่องน้ำไปทางคลองรังสิตแล้วก็พร่องน้ำไปทางคลอง6วาสายล่างได้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติไม่ง่ายแบบนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างคลองรังสิตเนี่ยมีน้ำเดิมเต็มอยู่แล้วชุมชน2ริมฝั่งคลองก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับการจะระบายน้ำมาเพิ่มจึงไม่ใช่เรื่องง่ายยกตัวอย่างเช่นพื้นที่คลอง2ครับตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหานะครับชาวบ้านเขาคัดค้านไม่อยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เพราะอะไรครับเปิดตรงนี้ระบายน้ำจากคลองรังสิตลงมาปุ๊บมันกระทบกับพื้นที่เขตสายไหมของกรุงเทพมหานครนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือบริเวณประตูระบายน้ำพระยาสุเรนครับจุดนี้ก็เหมือนกันถ้าเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้มันก็จะกระทบกับแนวคลองคูบอนนะครับแต่2จุดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่2จุดนี้นะครับในพื้นที่เขามีการพูดคุยกันทั้งฝั่งปทุมธานีและกรุงเทพมหานครคุยกันได้เปิดประตูระบายน้ำได้ครับเท่ากับว่าตอนนี้พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12คลอง13นะครับที่เขาอยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำลงมาด้านล่างครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันกระทบทั้งฝั่งคลองรังสิตรวมไปถึงพื้นที่เขตคลองสามวาแล้วก็เขตหนองจอกในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับมีการพูดคุยระหว่าง2พื้นที่ซึ่งจะมีการปรับการระบายน้ำครับเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านบนและไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านล่างมากนักนะครับซึ่งข้อมูลนี้ครับก็ตรงกับการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่ากทม.ครับที่บอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อปทุมธานีและกรุงเทพมหานครจะต้องดูระดับน้ำในพื้นที่ทั้งสองฝั่งครับ
1: ตลอดระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังถือว่าดีเราจะมีล่วงหน้าแล้วเป็นการบริหารน้ำโดยหลายหน่วยงานก็กรมชลประทานก็ประสานงานปล่อยมาเวลาปล่อยมาก็จะเห็นภาพอยู่ว่าปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงมาเท่าไหร่จะถึงบางชายถึงมาสามโคกเท่าไหร่แล้วก็ติดตามและคาดการณ์ด้วยน้ำจะสูงเท่าไหร่ก่อนนี้เราเปิดประตูที่คลองสองขึ้นมานะเพื่อช่วยระบายน้ำจากข้างบนลงมาได้คือถ้าเราคุมน้ำลาดพร้าวได้ดีตอนนี้เริ่มดีแล้ว ก็เปิดประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ลงได้ดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ปัญหาเนี่ยเริ่มจากความขัดแย้งระดับชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำลามไปจนถึงการตั้งคำถามว่าใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจในการระบายน้ำครับแม้ว่าการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในลำดับบังคับบัญชาสูงสุดอยู่แล้วแต่พอเจอปัญหาในพื้นที่รอยต่อในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับเห็นว่าควรจะมีผู้มีอำนาจในระดับสูงกว่าหรือบุคคลที่นายกมอบหมายเพราะผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจเท่ากันครับตัดสินใจเรื่องนี้โดยลำพังไม่ได้และที่สำคัญก่อนจะตัดสินใจต้องมีข้อมูลในเชิงเทคนิคประกอบการตัดสินใจครับ
2: เขตจังหวัดเนี่ยแน่นอนนะครับทางมหาดไทยต้องลงมา
0: ครับ
2: เพราะว่าผู้ว่ากับผู้ว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันเนี่ย
0: ครับ
2: นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องฟังข้อมูลเทคนิคอะก็คือประเด็นแรกเลยคือกรมชลประทานเนี่ยคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าเพิ่มขึ้นอีก10เซน20เซนจะเกิดอะไรถ้าเปิดแล้วน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ทางบนลดลงแต่ทางล่างหนักขึ้นเนี่ยมันจะเอาข้อมูลมากลางอ่ะตอนนี้มันข้อมูลมันไม่มีไง
0: และบุคคลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่จะรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิติลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีมาแล้วบ่ายวันนี้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีทางออกนะครับ
3: วันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสนั่งหัวโต๊ะในการหารือกับคณะกรรมการน้ำภาคกลางในการรับมือน้ำท่วมไปพร้อมๆกับการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันก่อนจะสั่งการไปยังหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำต่างๆแล้วค่ะไปรวบรวมข้อมูลมาบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องความสับสนในข้อมูลส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลอธิบายชี้แจงบอกว่าอำนาจของมท.1นั่นแหละค่ะ คุมเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันไม่มีความขัดแย้งค่ะการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มมีความขัดแย้งกันในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะความขัดแย้งเกี่ยวกับการปล่อยน้ำการระบายน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งจนได้รับผลกระทบแต่ว่าเรื่องนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธทราบเรื่องค่ะก่อนจะอธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบซิงเกิลคอมมานด์และย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งแต่ได้มอบหมายภารกิจต่างๆภารกิจงานที่มอบหมายนั้นก็เป็นไปอย่างเป็นระบบพร้อมระบุว่าถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจเป็นเรื่องภายในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมจะต้องเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยค่ะ
4: เพราะนั้นอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับถ้าภาพรวมของประเทศก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือตัวผมถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเขาสามารถสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้หมดนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายเลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ใหญ่กว่าผู้ว่าตอนนี้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับวันนี้มีการประชุมหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์นะครับรวมไปถึงการคาดการลักษณะอากาศให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแล้วก็น้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการพิจารณาปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดครับให้ทันต่อการควบคุมมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่นะครับนายเอกนิติเนี่ยบอกว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นต้นแบบรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่ก็คือต่างคนต่างทำงานและพอมาเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นปัญหาทันทีครับซึ่งนายกสั่งการให้บูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการแก้ปัญหาครับ
3: ส่วนนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนเวลานี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีความจุว่างเพียงพอสำหรับการรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนายธเนศยอมรับว่าการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวเลขนี้อาจส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะยาวมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยระดับน้ำที่ระบายออกมาจะไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่ในเขตตัวเมืองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพูดถึงการช่วยระบายน้ำนะคะบอกว่าเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือตอนนี้มีประมาณ90เครื่องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย16เครื่องไปนครนายก30เครื่องอยู่ที่ฉะเชิงเทราอีก20เครื่องและมาช่วยที่สมุทรปราการระบายอยู่ที่24เครื่องวันนี้นำเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครนายกไปช่วยสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากระทรวงพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดแต่ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลถ้าร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังพลหรือว่ายุทธภพก่อน
0: หัวใจสำคัญของการจัดการน้ำกรุงเทพปริมณฑลณเวลานี้ก็คือคลองรังสิตที่ปทุมธานีนะครับมีน้ำจากฝั่งนครนายกปทุมธานีแล้วก็จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับดังนั้นตรงนี้แหละครับจะระบายไปทางไหนจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการน้ำในตรงนี้ไม่กระทบกับพื้นที่ส่วนอื่นๆวันนี้ครับคุณคำคุณยมนาครับรายงานจากจุดหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือสะพานแดง รังสิตคลองหนึ่งครับ
5: แม้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะลดลงแล้วนะครับแต่หลายชุมชนในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะชุมชนชั้นในครับที่การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างค่อนข้างช้านะครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับที่กังวลว่าอาจจะมีการ

0: ่อเนื่องเป็นวันที่10แล้วนะครับนายมนตรีบุญเติมประธานนิติหมู่บ้านพฤษา12เปิดเผยว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่การระบายน้ำออกสู่คลอง3และบึงด้านหลังของหมู่บ้านยังทำได้ช้าเพราะคลอง3ยังมีระดับน้ำสูงเต็มตลิ่งส่วนกรณีข้อพิพาทในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ชี้แจงว่าได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หน้าหมู่บ้านแล้วเนื่องจากจุดดังกล่าวนะครับเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านพฤษา12นอกจากในพื้นที่คลอง3หมู่บ้านพฤษา12แล้วยังมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำลงคลอง3และคลองระพีพัฒน์ก่อนรับมือฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ครับ
1: ครับเรื่องการระบายน้ำนะครับอบต.คลอง3ได้ระบายน้ำนะครับออกคลองระพีพัฒน์นะครับเส้นเดียวเลยนะครับว่าเพราะถ้าเราออกไปทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับก็ไปส่งผลกระทบกับนครรังสิตเทศบาลนครรังสิตนะครับไปท่วมตลาดรังสิตไปท่วมฟิวเจอร์พาร์คนะครับเราก็เลยตัดปัญหานะครับไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตเราจะดูดขึ้นคลองออกคลองระพีพัฒน์นะครับแล้วก็ส่งน้ำไปทางเชียงรากนะครับพระอินทร์เชียงรากน้อยออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่มีสะท้อนไหมกังวลไหมครับว่ากรณีที่ไม่สูบออกไปทางรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องน้ําขังในพื้นที
1: ่ตอนนี้นะครับก็มันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ปริมาณน้ํานะครับมันจะค่อยๆลดไปนะครับเรากังวลอย่างเดียวคือนะครับฝนวันที่5ถึงวันที่8ที่ทางกรมอุตุได้ประกาศไว้นะครับเรากลัวเรื่องน้ําตัวนี้
0: ส่วนพื้นที่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่เทศบาลนครรังสิตบึงยี่โถถึงธัญบุรีเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครรังสิตยังเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณสะพานแดงและประตูน้ำคลอง2พร้อมวางถุงบิ๊กแบ็กตามแนวคลองป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชนขณะที่ประชาชนในพื้นที่นะครับยังเฝ้าระวังระดับน้ำจากคลองรังสิตโดยเฉพาะหากมีการรับน้ำจากนครนายกเพิ่มเติมซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู
2: ่ไม่อยากให้ปล่อยมาพี่ถ้าพูดกันตรงๆนะเพราะแค่นี้ก็ลำบากกันพออยู่แล้วอะน้ำก็ไม่ยุบบางที่ก็อย่างฝั่งนู้นก็หลายซอยนะไม่ยุบแล้วน้ำเน่าอีกต่างหากอะน้ำเป็นสีดำหมดแล้วอะ
0: คือถ้าเขาปล่อยมาจริงๆมีปัญหาไ
2: หมมีแน่พี่เนี่ยกระโดดแค่ขนาดนี้ก็ยังขังเต็มไปหมดเลยเนี่ยในซอยก็วิ่งลำบากบางซอยก็เข้าไม่ได้เลย
0: ชาวบ้านฝั่งนู้นบางคนบอกว่าฝั่งนู้นก็หน้าแข้งเข่าแล้วเขาบอกฝั่งนี้ยังแบ่งภาระไปได้หรือไม
2: ่แบ่งได้หรือไม่พี
0: ่ลึกสุดเท่าที่พี่เห็นตอนนี
2: ้ผมว่ามันก็พอๆกันนะอย่างฝั่งนู้นก็น่าเห็นใจอย่างเพราะว่าน้ำมันก็ไปไหนไม่ได้ทีนี้มันเน่าแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มจะมีกลิ่นเหมือนกันนะบางซอย
0: ด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีนโยบายเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตนครนายกเนื่องจากระดับน้ำในปทุมธานียังอยู่ในภาวะวิกฤตส่วนการระบายน้ำจากนครนายกได้ประสานให้ระบายน้ำผ่านคลอง13และคลองรังสิตไปยังแม่น้ำบางประกงก่อนออกสู่อ่าวไทยครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางนั้นครับตอนนี้เราไปช่วยทางองค์คลักเนี่ยโดยการเปิดลงคลอง13ครับ
4: คลอง13เป็นคลองระพีพัฒน์ใช่ไหมครับ
3: คลองระพีพัฒน์ใต้คลอง13บนเนี่ยมันผ่าน13สายกลางเรียกว่าปล่อยลงไป13สายกลางแล้วไป13สายล่างก็จะไปออกแสนแสบไปออกไปลงไปทางคลองพระองค์ไปออกชายทะเลครับฝั่งอ่าวไทยการที่จะเอาน้ำเข้ามาเติมเนี่ยไม่มีความมั่นใจดีกว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รับแต่ว่ากังวลว่าคือถ้ามาเติมซึ่งของเดิมก็ยังไม่ยังเคลียร์ไม่ได้ยังถือว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตอยู
4: ่ครับ
3: นะครับแต่ผมคิดว่าคนปทุมก็ไม่ถ้าเกิดคิดว่ามันเขาสภาวะปกติคิดว่าเขาก็น่าจะยอมแหละครับแต่ตอนนี้คือทางฝั่งนี้ก็ยังไม่ดีอะครับมันก็ถ้าเกิดแบ่งมาตรงนี้ก็อาจจะผมก็พยายามออกแนวดิ่งก็คือช่วยองคลักษ์ก็คือไปข้างล่างก่อน
0: วันนี้ในพื้นที่รังสิตไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับทำให้การระบายน้ำยังเดินหน้าต่อเนื่องหลายชุมชนระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝน

0: ในช่วง2วันนี้ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับมาเพิ่มขึ้นครับครับท่านผู้ชมครับการเดินเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตนะครับจะมีอยู่2จุดหลักๆคือจุดบริเวณสะพานแดงและบริเวณประตูน้ำคลอง2นะครับเจ้าหน้าที่ยังเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อุปสรรคสำคัญก็คือระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นยังไม่ลดลงเพิ่มขึ้นนะครับทำให้การระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองรังสิตนั้นยังเป็นปัญหาและทำให้น้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชุมชนณขณะนี้
1: ขอบคุณคุณคำคุณครับ
2: มันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงยากค่ะแทบจะไปไม่ได้เลยเพราะว่าบริเวณนั้นน้ำก็ท่วมสูงนะคะระดับน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีในตัวเมืองตอนนี้เริ่มลดลงแล้วแต่ว่าหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังท่วมสูงกระทบกับการเดินทางและการใช้ชีวิตของผู้คนขณะเดียวกันมวลน้ำบางส่วนค่ะกำลังไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำตอนล่างก็คือที่บ้านสร้างจุดนั้นกลายเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วมาจากหลายทิศทางนะคะด้านกรมชลประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบางปะกงทั้ง5ช่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยค่ะภาพมุมสูงในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังเห็นสภาพน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและเส้นทางชุมชนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ที่มีระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำลดลงจนเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลอันนี้น้ำยังท่วมสูงระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรส่วนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงกว่า50เซนติเมตรยังคงมีน้ำท่วมขังเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ตามถนนค่ะโดยเฉพาะที่4แยกสัญญาณไฟยังมีน้ำท่วมสูงอยู่อีกประมาณ80เซนติเมตรขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนำอาหารปรุงสุกถุงยังชีพน้ำดื่มและยารักษาโรคลำเลียงด้วยรถยนต์และเรือยนต์นำเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่พักพิงเพราะว่าหลายจุดตอนนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้เริ่มลดลงและกำลังไหลลงสู่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งนอกจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วยังมีน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วและบางขามทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างตอนนี้ถูกน้ำล้อมรอบเอาไว้ทั้งหมดค่ะ
1: สำหรับแนวทางในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับก็คือการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนทดน้ำบางปะกงครับโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงนะครับเปิดบานระบายน้ำทั้ง5ช่องและยกบานประตูขึ้นสูงสุดครับเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่ก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำครับอย่างแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านผู้ชมลองดูภาพมุมสูงนะครับซึ่งเป็นภาพของคุณธาดาใจยศเดชากุลส่งมาให้กับทีมข่าวครับเป็นช่วงที่ใช้พารามอเตอร์แบบ2ที่นั่งบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่บางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับเส้นทางการบินเนี่ยเริ่มจากพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวผ่านบางขนาดแล้วก็บินเลียบแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงพื้นที่บางคล้าก่อนจะวนกลับมาบริเวณวัดหัวไทรนะครับท่านผู้ชมสังเกตพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับมองไปทางไหนมันก็ท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำนะครับซึ่งระดับน้ำพื้นที่โดยรอบก็ใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงครับพอบินในระดับต่ำลงมาจะเห็นน้ำล้อมรอบบ้านเรือนสวนพื้นที่การเกษตรนะครับรวมถึงบ่อกุ้งแล้วก็บ่อปลาขณะที่สิ่งที่ยังโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นครับมีแค่แนวต้นไม้เสาไฟสิ่งปลูกสร้างบางส่วนนะครับและมวลน้ำในพื้นที่โดยรอบก็มีระดับใกล้เคียงกับแม่น้ำบางปะกงการระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำจึงยังมีข้อจำกัดอยู่ครับ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงนะคะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์พูดถึงสถานการณ์ที่ไปเจอฟาร์มหมูในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมคุณผู้ชมหมูตายไปถึง 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกองสารวัตรและกักกันจัดชุดเฉพาะกิจนำรถบรรทุก6ล้อและรถตักสำหรับยกซากสุกรซากหมูเนี่ยค่ะยกขึ้นมาเร่งเคลื่อนย้ายซากออกไปจากฟาร์มที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเร่งฝังซากต้องนำไปกำจัดโดยเร็วป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและโรคระบาดค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทท้ายเขื่อนอำเภอสัพพยาชัยนาทครับเป็นพื้นที่แรกๆที่เจอน้ำท่วมนะครับวันนี้ท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วครับแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยระดับน้ำจะเริ่มลดลงนะครับแต่ชาวบ้านยังกังวลเพราะฝนใหม่กำลังเข้ามาเติมครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณสุภัชชาครับ
3: 5วันแล้วนะคะที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องอพยพจากบ้านมาอยู่ที่จุดพักพิงค่ะหลังจากมวลน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านของพวกเขาจนมิดชั้น1นะคะแม้ว่าวันนี้น้ำจะลดลงไปบ้างค่ะแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์และยังรอลุ้นฝนระลอกใหม่ค่ะศาลาริมถนนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะกลายเป็นที่พักของพวกเขาชั่วคราวค่ะหลังอพยพออกจากบ้านมาแล้ว 4-5 คืนเพราะน้ำจากเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านได้ตามปกตินะคะก่อนน้ำจะเข้าท่วมหลายครอบครัวก็เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้นบนได้ทันค่ะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถกลับเข้าไปสำรวจบ้านได้เพราะว่าบางคนก็พายเรือไม่เป็นจึงต้องอาศัยอยู่ตรงจุดพักพิงริมถนนไปก่อนนะคะการใช้ชีวิตก็ยังคงยากลำบากเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็ต้องซื้อแกงถุงเข้ามารับประทานทุกวันส่วนน้ำดื่มแม้จะได้รับความช่วยเหลือมาบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอชาวบ้านก็ต้องทนอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะและยังกังวลว่าหากฝนตกมาอีกน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์พักพิงอีกหลายวันค่ะ
4: ยังไม่ได้ข้าวเลยเพราะพายเรือไม่เป็น
5: จะ
4: เนี่ยร้องเนี่ยแต่เอาของไว้ข้างบนไงเอาของไว้ข้างบนชั้นน่ะอีก
5: ปลอดภัยใช่ไหม
4: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันกลัวน้ำจะมาเปล่าไม่รู
5: ้
4: จ้ากลัวฝนกลัวน้ำอีกเนี่ย
5: จำได้นอนเรียกกี่วัน
4: สี่คืนห้าคืนอะไรจ้ะต้องวันที่หนึ่งอ่ะ
3: ขณะที่วันนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงนะคะแต่ทางเทศบาลตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาก็ยังไม่ประมาทก็เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่2ระยะทางกว่า1กิโลเมตรค่ะเพื่อเตรียมรับมวลน้ำเหนือหากมีฝนตกละลอกใหม่โดยนำหินคลุกมาเสริมแนวถนนเดิมนะคะให้สูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรเกือบ1เมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่ชุมชนเพราะหากฝนตกเพิ่มมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบอีกระดับน้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันพื้นที่ด้านในแนวคันกั้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำยังสามารถดันขึ้นมาจากใต้ดินรวมถึงตามท่อระบายน้ำจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะหากหยุดสูบน้ำน้ำก็จะดันกลับเข้าพื้นที่ทันทีเทศบาลประเมินว่าหากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ด้านในแนวคันกั้นน้ำก็ยังสามารถรับมือได้อยู่ค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรก็ต้องใช้ถนนเดิมแล้วก็หินคลุกเสริมเป็นแนวป้องกันชั่วคราวค่ะ
6: ช่วงหมู่2จะมีการลงหินคลุกเป็นแนวตลอดระยะทางครับเพื่อกันน้ำคือเสริมขึ้นมาจากถนนอีกทีนึงเพื่อกันน้ำกระแทกด้วยครับ
5: เสริมขึ้นมาประมาณจาก
6: ต้องมาสัก50เซนได้เกือบเมตรนะครับ
5: เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมบ่อย
6: ท่วมบ่อยครับเป็นบางครั้งคราวแล้วก็ล่าสุดก็ปี68จะท่วมนะ
3: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นนะคะหลังมีฝนตกลงมาขณะนี้ระดับน้ำก็เหลืออีกประมาณ50เซนติเมตรจะถึงแนวคันกั้นน้ำค่ะหลายครอบครัวก็เตรียมรับมือล่วงหน้ายกสิ่งของขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปไว้บนชั้นบนป้องกันความเสียหายจากน้ำล้นเข้าพื้นที่นะคะแต่ความมั่นใจของชาวบ้านณขณะนี้ยังอยู่ที่50-50เพราะว่าสถานการณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือค่ะ
7: ขนของจากข้างล่างขึ้นไปชั้นบนบ้านหลังโน้นอีกหลังอะไรของในบ้านเนี่ยเก็บขึ้นชั้น2ชั้น3ไปไล่ไปเลยเตรียมไว้แล้ว
5: กลัวว่าน้ำมันจะเพิ่มข
7: ึ้
5: น
7: ใช่เพราะมันเหลืออีกหน่อยเดียวเหลือไม่กี่เซนจะท่วมประมาณสัก50เซนตรงนี้ได้ก็ถ้ามัน2ปีนี้จะถ้าปีนี้ท่วมอีกก็2ปีซ้อนแหละ
3: ชาวบ้านยังติดตามการพยากรณ์

0: ากาศอย่างใกล้ชิดนะคะและหวังว่าสภาพอากาศในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะดีขึ้นมาค่ะแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำจะลดลงไปบ้างนะคะแต่ชาวบ้านเองก็ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ทำให้เทศบาลและชาวบ้านณเวลานี้ก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
2: สำหรับฝนระลอกใหม่ที่จะตกลงมาเติมเนี่ยนะคะทางผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็มองว่าจุดที่น่าห่วงและน่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรจุดนั้นล่ะค่ะที่ต้องเฝ้าระวังส่วนฝนอีกจุดนึงไปตกหนักที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้มีน้ำหลากลงมาในน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยลักษณะน้ำเป็นสีขุ่นไหลแรงนะคะล่าสุดต้องมีการปิดการท่องเที่ยวไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายค่ะเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ภาพน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกค่ะซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงแบบนี้ค่ะไหลเชี่ยวแรงนะคะหลังจากตอนบนมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้อุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวบริเวณน้ำตกทั้ง2แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ถนนเลียบแม่น้ำปิงใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์ถูกกระแสน้ำกัดเซาะทำให้โครงสร้างถนนไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้เกิดการทรุดตัวลงมาแล้วก็ขาดออกจากกันเป็นแผลระยะทางกว่า10เมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปทำแนวกั้นติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงอาจจะทรุดตัวเพิ่มเติมส่วนเรื่องการซ่อมแซมบอกว่าต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนค่ะถึงจะมีการเข้ามาประเมินและดำเนินการซ่อมแซมค่ะ
1: ที่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ริมน้ำเจ้าพระยาครับหลังโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมรับมือฝนหนักรอบใหม่เพราะว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังเวลามีฝนตกหนักครับเช่นเดียวกันกับบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการนะครับปภ.เขต10ลำปางสนับสนุนรถสูบน้ำโมบายยูนิตบริเวณจุดสูบน้ำใต้สะพานอ่างทองครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงตลอดแนวคันกั้นน้ำครับรับมือฝนสะสมและระดับน้ำที่สูงขึ้นหลังมีประกาศเตือนให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักนะครับข้อมูลจากสถานี C7A ครับซึ่งเป็นจุดวัดน้ำอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองนะครับมีน้ำไหลผ่าน 2,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับน้ำสูง9เมตร8เซนติเมตรจากระดับตลิ่งที่สูง9เมตร90เซนติเมตรครับ
2: ขณะที่การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเจ้า7ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลชายนาและตำบลมานวิชัยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขณะนี้มีนาข้าวถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า200ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงรวงข้าวอ่อนยังไม่สุกเต็มที่ต้องรออีกประมาณ 20-30 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ทำให้เกษตรกรชาวนากังวลค่ะว่าถ้าน้ำท่วมนานก็เสี่ยงจะเสียหายทั้งหมดเพราะว่าบางรายลงทุนไปเกือบ 200,000 บาทจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมอัตราการระบายน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาเพิ่มเติมค่ะ
3: กังวลอยู่นะเห็นว่าแถบเหนือก็จะปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเมื่อไรจะหยุดปล่อยสักทีทำไมภาคอื่นไม่เป็นอะไรไงถึงได้ปล่อยลงมาแต่ภาคกลางภาคอยุธยาอย่างเดียวผักดันภาคอื่นทำไมไม่เอาไปมั่งเรา
4: แล้วข้าวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฮะ
3: อีก20วัน
4: แล้วจะทันไหมฮะ
3: ก็กังวลอยู่นะก็กังวลอยู่ว่าจะไม่ทันน้ำ
4: ข้าวนี่มีอายุกี่วันแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ปลูกมา
3: แต่นี้ยังไม่ถึง60วัน
5: ตอนนี้เฟืองเนี้ยประมาณ100กว่าถ้ามองถึงภาพรวมไปถึงตำบลข้างๆเคียงเป็นพันไร่
4: แต่ของเราก็ประมาณ60ไร
5: ่ใช่ค่ะของหนู60ไร
4: ่ก็เสียหาย
5: ค่ะ
4: ทางน้ำมาก็เสียหายเลย
6: จมแน่นอน
5: จมแน่นอนตอนนี้ยังไม่จมตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศภัยพิบัติหมายความว่าจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐแต่ถ้ามองถึงว่าเราพยายามที่จะขึ้นทะเบียนในเมื่อพื้นที่นี้ยังไม่ประกาศภัยพิบัติเขาก็บอกขึ้นไม่ได้อ้าวพอรอให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะทำอะไรได้ในตอนนั้น
2: ชาวนาเสนอให้ภาครัฐผ่อนปรนหลักเกณฑ์เรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ชาวนาที่ข้าวอายุที่ยังไม่ครบเกณฑ์หรือประสบภัยกระทันหันสามารถเข้าถึง

0: ร็จการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ใจกลางกรุงครับเคหะร่ม9ท่านผู้ชมครับน้ำท่วม10วันวันนี้น้ำแห้งเกือบสนิทแล้วแต่จุดที่มันยังขังอยู่น้ำเน่าครับสภาพหลังน้ำลดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นขยะแบบนี้ครับเกลื่อนเลยมาจากที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับเนี่ยฮะดูฝั่งขวามือขยะทั้งนั้นนะครับชาวบ้านต้องอยู่กับขยะแบบนี้มาหลายวันน้ำท่วมเน่าเหม็นครับระดับน้ำที่ลดลงนะครับทำให้ผู้อยู่อาศัยหลายคนครับที่รถจมน้ำตอนนี้พาช่างเข้ามาเช็คมาสำรวจความเสียหายนะครับส่วนใหญ่คาดว่าเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะเสียหายหนักค่าซ่อมน่าจะหลักหมื่นบาทครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมกันครับ
2: ไม่อยู่ครับ20,000ไม่อยู่เป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วหมดสิ้นแล้วค่าห้องเขาห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ยเจ้าของห้องถ้าได้เห็นก็ขอโทษด้วยนะขอเวลานิดนึงขอเวลาผมหายใจนิดนึงอีก 4-5 วันโดนทุกทิศทุกทางเหมือนกันสงสารหลายๆคนโอ้โหโดนหนักกว่าผมมาเขาเข้าใจ
0: ชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4หรือว่าช่วงซอย48จนถึง62นะคะสามารถเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นหลายคนก็ได้เข้าไปดูบ้านไปตรวจดูทรัพย์สินเข้าไปเก็บขยะและเริ่มทำความสะอาดหนึ่งในชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าบอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากน้ำลดลงก็รีบกลับเข้ามาทำความสะอาดบ้านและเฟอร์นิเจอร์เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานมันอาจจะเสียหายมากกว่านี้ค่ะ
3: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้แย่ วันนี้ลดวันแรกก็เลยเริ่มทำรีบทำก่อนเดี๋ยวจะไปขายของกันเดี๋ยวไม่มีเวลา
4: ปกติแล้วทำอ
3: าชีพอะไรขายของอยู่ตลาดใกล้ๆตลาดเชียงไกล
4: แล้วน
3: ี่
4: ขาย
3: ไ
4: ม่ได้
3: มาก
4: ี่วันแล้ว
3: ยังไม่ได้ขายเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ให้ลูกออกข้างนอกขายเช่นนอกครับ
4: แล้วอย่างนี้บ้านเราเสียหายมีอะไรบ้างที่แบบหนักๆที่ทำเยอะๆนะ
3: โอ้โหที่นอนพัดลมแล้วก็ข้าวสารครับข้าวสารเนี่ยเสียเยอะ300เหลือโยมาร้อยหรือเปล่าไม่รู้อะ
1: การจัดการพื้นที่หลังน้ำลดครับวันนี้มีหลายหน่วยงานมาประชุมวางแผนร่วมกันนะครับทั้งกองทัพไทยกรมบรรเทาสาธารณภัยและกทมครับแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4พื้นที่หลักครับโดยศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแฟลตเอื้ออาทรโซน4 6 9 10 12และชุมชนหลังคาขาวกรุงเทพมหานครและกองทัพไทยจะร่วมรับผิดชอบนะครับส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกตอนบนโซน3571หลังคาเขียวจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับส่วนด้านทิศตะวันตกด้านล่างชุมชนลำนายใสและชุมชนริมคลองจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบนะครับขณะที่ฝั่งทิศตะวันตกตอนบนหรือชุมชนหลังคาแดงจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับ
5: ถ้ามองภาพของการบริหารจัดการผมถือว่ามันแห้งแล้วเหตุผลคือพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องขับรถเข้ามาได้เห็นยังครับมาทำงานได้ร้านค้าเปิดเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังไม่ระดับน้ำถ้าพูดถึงบางพื้นที่เช่นตอนที่อยู่ที่ลึกที่สุดก็ยังอยู่ประมาณเลยเท้าขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งผมถือว่ามันใช้ชีวิตได้ปกติโดยเพราะชุมชนริมคลองซึ่งได้ผลกระทบชัดเจนแล้วก็ทุกคนมีเข้าใจถึงการช่วยเหลือและการปฏิบัติของกองทัพครับเพราะนั้นถ้าสูบถ้าคำถามว่าสูบลงไปแล้วมั่นใจแค่ไหนทุกส่วนและการตอบเลยมั่นใจครับ
1: ตอนนี้สูบ8ตัวนะครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้ายังเดินเครื่องปกติครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยยืนยันครับแม้ว่าตอนนี้จะมีฝนตกเติมเข้ามานะครับแต่น้ำจะไม่กลับมาท่วมสูงอีกเพราะมีเครื่องสูบที่มีศักยภาพดีครับคาดว่าน้ำเนี่ยจะลดลงเป็นปกติในวันพรุ่งนี้ครับ
0: 5ตุลาคมวันนี้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกค่ะทุกปีก็จะมีความเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยเพราะว่าหลายเรื่องก็ยังไม่คืบหน้านะคะปรากฏว่าปีนี้ถูกน้ำท่วมซ้ำเติมอีกค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีมารับข้อเสนอด้วยตัวเองติดตามจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ
6: ทุกปีรัฐบาลผมเนี่ยเรื่องแรกเวลาคุยกับสำนักงบประมาณก็คือมีเงินพอไปดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนหรือเปล่าน
0: อกจาก

0: หยอดคำหวานแล้วนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณในการช่วยเหลือคนจนนี่ยังเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยค่ะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยลงไปรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มคนจนและกลุ่ม PMOVE ด้วยตัวเองนะคะโดยยืนยันเลยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยจะไม่ตัดทั้งสวัสดิการไม่ตัดเรื่องของการร่วมจ่ายบัตรทอง30บาทและที่สำคัญคือให้ประชาชนเนี่ยติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินและธนาคารที่ดินค่ะ
1: ถ้าผมจะปรับเปลี่ยนแก้ไขก็คือแก้ไขให้มันดีขึ้นครอบคลุมมากขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาพี่น้องประชาชนมากขึ้นอายุครอบคลุมอายุของผู้สูงอายุให้มากขึ้นเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็จะทำให้มันมีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้ที่บอกว่าจะไปแก้นะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะไปแก้นั่นแก้นี่ตัดนั่นตัดนี่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพนี่มันไม่สามารถตัดได้มีแต่ต้องเพิ่มนะครับโอเคครับขอบคุณครับ
0: แม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันในการรับข้อเรียกร้องไปแก้ปัญหานะคะแต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะว่าเอ๊ะในทางปฏิบัติในเชิงของผลลัพธ์เนี่ยจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนเพราะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะว่าข้อเรียกร้องที่ผ่านมาของกลุ่ม PMOVE เนี่ยจะคล้ายๆเดิมทุกปีเลยนั่นหมายความว่าปัญหาเดิมเนี่ยยังไม่ถูกแก้เลยนะคะและที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับกลุ่ม PMOVE ด้วยนะคะโดยเฉพาะความพยายามในการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.รวมไปถึงประเด็นของโฉนดชุมชนที่ประชาชนก็ยังรอความชัดเจนกันอยู่เลยค่ะในปีนี้นะคะ3เรื่องหลักที่เป็นข้อเสนอของ PMOVE เนี่ยก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของสิทธิที่อยู่อาศัยที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐสวัสดิการค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อเสนอให้เร่งบรรจุเรื่องของสิทธิที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐธรรมนูญให้นำที่ดินรัฐมากระจายการถือครองอย่างเป็นธรรมให้เร่งแก้ไขข้อพิพาทชะลอการดำเนินคดีกับประชาชนให้เปิดทางให้ชุมชนเข้าถึงสาธารณูปโภคให้หาทางออกกรณีการยุบเลิกบจท.ค่ะรวมไปถึงการผลักดันสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายให้กับประชาชนด้วยในขณะที่เรื่องเร่งด่วนนะคะก็คือขอให้โอนธนาคารที่ดินที่เพิ่งยุบไปอยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.เพราะมีความเข้าใจปัญหาของชาวบ้านดีและไม่ใช่หน่วยงานของรัฐค่ะและหวังว่าการที่นายกมารับหนังสือด้วยตัวเองแบบนี้จะเป็นตัวเร่งในการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องให้มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยค่ะ
2: เร่งด่วนก็คือเรื่องของบจท.ครับที่ถูกยุบไปซึ่งจะโอนย้ายไปอยู่สคสช.ซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องการไปอยู่ที่หน่วยงานรัฐเพราะว่าการบริหารจัดการจ่ายของการถือครองที่ดินเนี่ยมันต้องอยู่ในองค์กรมหาชนซึ่งเราผลักดันให้ไปอยู่ที่พอช.ครับซึ่งพอช.ทำเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเราก็จะบอกให้มาทำเรื่องที่ดินด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้โอนทั้งภารกิจของบจท.และก็งบประมาณไปอยู่ที่พอช.เพื่อบริหารต่อครับน่าจะเป็นหลักประกันครั้งแรกนะครับที่นายกมาร่วมในการวันที่อยู่อาศัยโลกซึ่งมันก็จะเร่งตัวเร่งในการทำงานมากขึ้นนะครับ
0: น้ำท่วมรอบนี้ยังทำให้เห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาคนจนมักถูกเบียดขับออกจากเมืองหลีกทางให้กับการพัฒนาและถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่นอกเมืองค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านั้นในอดีตก็เป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำประกอบกับผังเมืองค่ะที่เปลี่ยนจากพื้นที่การเกษตรเป็นที่อยู่อาศัยพอเกิดภัยพิบัติพื้นที่เหล่านี้ที่คนจนอยู่อาศัยเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมก่อนหนักมากและสร้างผลกระทบซ้ำเติมชีวิตคนจนนั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง7ปีเพื่อฟื้นกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมค่ะ
3: น้ำท่วมมาแห้งแล้วแต่ว่าน้ำตาล่ะยังไม่แห้งค่ะเพราะว่าเจอพี่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยไม่ซ่อมแล้วต้องขายซากเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะซ่อมหรือแม้กระทั่งร้านค้าหลายคนเนี่ยฝั่งนี้เขาติดประกาศเช่าประกาศขายแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันรับไม่ไหวอ่ะอย่างหลายคนที่เราเจอเนี่ยมีรถเข็น1คันมีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยค่ะแล้วพอมันเจอน้ำเจออะไรแบบเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการประกอบอาชีพในการออกไปหาเงินแล้วก็เบื้องหลังทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ครอบครัวตัวเองแต่ยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่รอที่จะ

0: ให้ลูกให้หลานส่งเงินไปอะค่ะคือวิกฤตมันซ้ำซ้อนตรงที่หนึ่งยากจนอยู่แล้วหาเช้ากินค่ำได้เงินเดือนก็ไม่ได้มากได้ไม่
1: บ้านเป็นคำใหญ่นะคะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได้ด้วยค่ะถ้าเราจะนิยามคำว่าบ้านมั่นคงจะบอกแค่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านอย่างเดียวคงไม่พอแล้วนะคะแต่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยควรครอบคลุมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองค่ะที่เขาควรจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแม้ในยามวิกฤตอย่างน้ำท่วมรอบนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: เมื่อสักครู่เราเพิ่งบอกไปนะครับว่ากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตอนนี้แนวโน้มน้ำลดลงในจุดที่เคยท่วมขังครับแต่จุดที่ยังขังและท่วมสูงแปลว่าวันแรกท่วมยังไงวันนี้แทบไม่ลดไปเลยเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับโดยเฉพาะที่โซนลาดกระบังรวมไปถึงเขตหนองจอกครับอย่างบริเวณฟลอราวิวนะครับจุดนี้น้ำยังต้องรอการระบายครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมนะครับบอกว่าตอนนี้กทมครับเน้นเร่งกู้ถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้คนเนี่ยสัญจรไปมาได้นะครับก่อนจะขยายการระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนโดยพื้นที่ลาดกระบังและร่มกล้าวระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแล้วก็ทยอยขยับกำลังไปยังพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกนะครับขณะเดียวกันกทมทยอยถอนเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเช่นคลองจันทน์บึงกลุ่มเอาไปเสริมพื้นที่ที่น้ำยังสูงครับเพื่อให้เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องครับทำให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วแต่ฝั่งซอยเลขคู่ยังมีน้ำท่วมสูงตอนนี้เตรียมเพิ่มกำลังสูบนะครับเพื่อเร่งลดระดับน้ำส่วนจุดที่ยังน่าเป็นห่วงครับก็คือหมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกซึ่งมีน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ10วันนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และการระบายน้ำออกทำได้จำกัดครับกทม.ต้องรอให้ระดับน้ำโดยรอบลดลงไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นถึงจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ครับ
4: วันนี้จาก6ที่รับรายงานแขกร่ม9เนี่ยก็ดับปิดไป2ตัวเพราะว่าน้ำมันต่ำแล้วคือถ้าที่นั่นก็มีหัวน้ำสูงพอสมควรเดิน6ตัวเราเดินตอนนี้เหลือเดินแค่4ตัว2ตัวก็ปิดแต่ให้สแตนด์บายไปอยู่เพื่อจะไปช่วยโซนอื่นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่เหมาะกับลักษณะตัวนี้เพราะต้องใช้น้ำจุบน้ำลึกเงินครับ
3: ตอนนี้น้ำลดลงเรื่อยๆฝนมาเติมก็ยังไม่เท่าไหร่กทม.เร่งระบายน้ำที่มีอยู่เดิมออกไปก่อนครับส่วนสถานการณ์น้ำเหนือนะครับกทม.ยืนยันว่าอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้ครับตอนนี้กำลังประสานกรมชลนะครับติดตามปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจากตอนบนที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับ
2: เงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็อาจจะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถฝ่าฟันสู้กับน้ำแล้วก็กลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำลดแล้วความเสียหายมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้มีคนเข้าไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า1ล้านครัวเรือนส่วนการติดต่อยื่นเรื่องในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีคนทยอยเข้าไปยื่นเรื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เขตหลัก4มีคนไปยื่นเรื่องมากกว่า 10,000 ครัวเรือนด้วยกันนายกรัฐมนตรีกำชับวันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เลยค่ะประชาชนทยอยยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่สำนักงานเขตหลัก4หลังจากเปิดรับเรื่องมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะล่าสุดมีคนมายื่นคำร้องแล้ว350คนสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมต้องมีบัตรประชาชนหลักฐานบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพรย์มีภาพถ่ายความเสียหายโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าโดยเจ้าหน้าที่กทม.ระบุว่าขณะนี้ก็ยังเจอปัญหาประชาชนบางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ก็เลยจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยกันกรอกข้อมูลหนึ่งในผู้ประสบภัยมาจากชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวมีบ้านอยู่ริมคลองเปรมประชากรนะคะบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวทำให้ประตูบ้านเสียหายวันนี้ต้องหยุดงานเพื่อมายื่นเอกสารด้วยตัวเองเพื่อความมั่นใจแล้วเขาบอกว่าสบายใจกว่าการยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ค่ะ
5: บางที AI อาจจะมีระบบผิดพลาดอะค่ะ

0: ระบบการจัดการหลังบ้านบางทีอาจจะผิดพลาดอะค่ะแล้วเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆเราก็อยากได้รับเงินเยียวยาค่ะได้นิดได้หน่อยก็อยากได้ค่ะ
1: รองทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่ากทม.นะครับบอกว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ช่องทางครับ1ก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพจากรัฐบาลสูงสุด 9,000 บาทนะครับช่องทางแรกเนี่ยยื่นผ่านแอปทางรัฐแล้วก็เงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมความเสียหายตามระเบียบกทม.อันนี้เป็นส่วนที่2สามารถยื่นผ่านระบบของกรุงเทพมหานครครับโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีคนยื่นผ่านระบบของกทม.ก็คือส่วนที่2นะครับขอจากกทม.เนี่ยยื่นมาแล้ว 40,000 คนทั่วกรุงเทพครับขณะที่วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่7ครับย้ำว่าแม้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่หลายจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีน้ำท่วมขังครับต้องอพยพชาวบ้านและผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะครับย้ำให้เร่งนำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นลงพื้นที่ปทุมธานีหลังได้รับรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนนะครับนายกยังประเมินสถานการณ์ฝนสัปดาห์นี้ครับบอกว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็กำชับมหาดไทยเร่งเปิดให้คนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและให้ทยอยจ่ายเงินทันทีภายในสัปดาห์นี้ครับหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ก็จ่ายเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรอการฟื้นฟูเสร็จก่อนครับ
2: อยากให้เร่งดำเนินการเลยเนี่ยทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่านเงินเยียวยาเนี่ย
3: ได้เงินมาแล้วครับ
2: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
3: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็น
4: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ระบุค่ะว่าตอนนี้ปภ.โอนเงินก้อนแรก 4,700 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินไปแล้วค่ะถ้าจังหวัดอำเภอหรือว่าตำบลใดตรวจสอบข้อมูลและพบว่าผ่านหลักเกณฑ์ก่อนธนาคารออมสินก็สามารถโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยจะใช้เวลาประมวลผลเนี่ยประมาณ 1-2 วันนายนิรัตยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทอาจไม่พอเพราะว่ายังมีพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากมติครม.เดิมและมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยสามารถเสนอขอครม.เพิ่มได้ก็จะทยอยเสนอขอเป็นระยะนะคะสำหรับยอดประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจนถึงวันนี้มีจำนวนมากกว่า 1,056,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่มากที่สุดเลยของกทม.เนี่ยค่ะเกือบ 459,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากวันที่4ตุลาคมกว่า 100,000 ครัวเรือนรองลงมาคือสมุทรปราการอีกกว่า 149,000 ครัวเรือนปทุมธานีอีกกว่า 130,000 ครัวเรือนฉะเชิงเทราอีกกว่า 42,500 ครัวเรือนและระยองกว่า 36,000 ครัวเรือนโดยปภ.ขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางสำนักงานเขตให้ถูกต้องก่อนเลือกพื้นที่ประสบภัยนะคะเพราะว่าถ้าเลือกพื้นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงระบบไม่สามารถยืนยันคำร้องได้ค่ะ
1: น้ำท่วมไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับวันนี้เราเห็นผลกระทบของพื้นที่อุตสาหกรรมและสารพิษที่มากับน้ำท่วมครับพื้นที่หนึ่งก็คือตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีข้อเรียกร้องครับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบหลังจากพบคราบเป็นสีรุ้งครับคราบเนี่ยคล้ายกับน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนาโดยรอบบริเวณโรงงานฝังกลบกากของเสียนะครับล่าสุดครับชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันของกระทรวงอุตสาหกรรมนำหนังสือคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวนะครับไปปิดประกาศที่ด้านหน้าโรงงานแล้วครับทีมข่าวลงเรือไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษทีมท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพบว่าอยู่ไม่ไกลจากบ่อฝังกลบกากของเสียที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบครับซึ่งร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับบางจุดท่านผู้ชมบนผิวน้ำเนี่ยพบคราบฟิล์มสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำ

0: มันลอยอยู่ครับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่านี่เป็นการลงพื้นที่ตรวจซ้ำครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกคำสั่งให้โรงงานชี้แจงข้อเท็จจริงและระงับการดำเนินกิจการครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปแล้วแต่เนื่องจากโรงงานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งวันนี้เจ้าหน้าที่จึงนำเอกสารคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดไปปิดประกาศหน้าโรงงานครับเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจมาตรา39ตามพระราชบัญญัติโรงงานปี35เพื่อระงับการปนเปื้อนครับ
1: ในใบอนุญาต105เนี่ยนะครับเราก็ใช้บริษัทเนี่ยก็ใช้รถแบ็คโฮนะครับในการที่ปิดหลุมนะครับโดยวันนี้เราสั่งให้ปิดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้มีการทำกิจกรรมใดๆแล้วก็ปิดไม่ให้มีการระเหยหรือการเล็ดลอดออกมาของวัตถุต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็มีการทำในใบอนุญาตโรงงาน106นะครับในเรื่องของตัวโรงงานเนี่ยในการใช้ก่อกำแพงทรายขึ้นมานะครับกระสอบทรายขึ้นมาให้พ้นปริมาณความสูงของน้ำนะครับเพื่อที่จำกัดในเรื่องของสิ่งของที่จะเล็ดลอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำในทุกภาคส่วนรวมถึงในขณะนี้เนี่ยก็มีคำสั่งของท่านรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้ท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้ใช้มาตรา39นะครับในการปิดไม่ให้โรงงานเนี่ยกระทำการใดๆนะครับจนแล้วเสร็จในการแก้ไขปัญหา
2: เจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่โดยรอบโรงงานเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่ตั้งของโรงงานค่ะซึ่งระหว่างการสำรวจผู้สื่อข่าวบอกว่าพอเข้าใกล้จุดที่เป็นบ่อฝังกลบสังเกตมองเห็นเป็นคราบสีรุ้งกระจายอยู่บนผิวน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะจากภาพนี้เราก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะและผู้สื่อข่าวบอกว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดตรงนั้นสวมหน้ากากป้องกันขณะที่บริเวณด้านหลังบ่อฝังกลบค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงงานกำลังใช้บูมเมอร์ล้อมกั้นอะไรบางอย่างที่มันลอยอยู่เหนือผิวน้ำแล้วก็ใช้อุปกรณ์ดูดซับซึ่งผู้จัดการโรงงานระบุว่าที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันการรั่วไหลอยู่แล้วแต่ด้วยปริมาณฝนที่มีมากทำให้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจะแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พร้อมชดเชยความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
3: เราก็อยากฝากขอโทษนะครับเราไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเราก็พยายามป้องกันอย่างสุดวิสัยพอน้ำลดแล้วเนี่ยเราทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะเข้าระงับเหตุเท่าที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมีในปัจจุบัน ซึ่งบางอย่างขาดแคลนอย่างมากนะฮะเช่นเรือหรือแผ่นดูดซับเนี่ยเพราะว่าทุกที่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะนี้หลายจุดนะครับ แต่เราก็จะเร่งรัดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะ เพื่อให้พี่น้องชาวหัวว่าชาวศรีมหาโพธิ์เนี่ยคลายความกังวลใจลงได้นะ
0: ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับพบว่าโรงงานแห่งนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัท Green Environment Technology จำกัดในปี64ครับพบรายชื่อกรรมการเป็นชาวไทย2คนนะครับทุนจดทะเบียน105ล้านบาทมีใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือโรงงานประเภท105ครับแล้วก็มีใบประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่หรือโรงงานประเภท106ก่อนหน้านี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีนะครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมทั้งหมด4จุดครับเป็นช่วงที่ยังต้องใช้เรือเข้าไปเก็บตัวอย่างเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะครับจุดแรกครับอยู่ห่างจากแนวรั้วโรงงาน10เมตรจุดที่2ครับอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โรงงานห่างจากจุดแรก400เมตรจุดที่3ครับอยู่ทางด้านทิศใต้ห่างจากจุดแรก800เมตรและจุดที่4ครับอยู่ทางด้านทิศเหนือของจุดแรกห่างกันประมาณ80เมตรนะครับผลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเป็นผลตรวจที่ระบุถึงค่าความเป็นกรดด่างค่าการนำไฟฟ้าค่าความเค็มและค่าออกซิเจนในน้ำซึ่งต้องรอผลตรวจละเอียดจากห้องแลบเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะค่าโลหะหนักครับ
2: นับถอยหลังอีกเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะการประชุม IMF World Bank ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนโอลิมปิกการเงินโลกนะคะซึ่งครั้งนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มต้นขึ้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำบอกว่าจะใช้โอกาสนี้แหละค่ะดึงความร่วมมือจากนานาชาติมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมทั้งเตรียมแผนฉุกเฉินเอาไว้แล้วถ้ามีฝนตกน้ำท่วมขังเกิดขึ้นในช่วงจัดการประชุมค่ะผู้บริหารกระทรวงการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจติดตามความคืบหน้าความพร้อมในการจัดงานทั้งเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าระบบประปาและระบบสนับสนุนต่างๆรวมถึงตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแนวทางรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนตกไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวหรือแม้แต่การชุมนุมเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมาตรฐานสากลส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมกังวลแต่ว่าขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าไทยเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีรายงานว่าผู้นำคนใดยกเลิกกำหนดเดินทางพร้อมย้ำค่ะว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้รวมไปถึงมีแผนเคลื่อนย้ายคนตามเหตุจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับสูงสุดค่ะ
4: ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้การที่วันนี้ที่ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ที่ฝนตกมากกว่าปกติเราก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตเนี่ยในช่วงที่จัดประชุมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็มีต้องเรียกว่าทำเรื่อง BCP คือแผนฉุกเฉินถ้าเกิดสถานการณ์เช่นปัจจุบันจะจัดการอย่างไรการเคลื่อนย้ายคนจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า
0: ในเอกนิติครับบอกว่าจะใช้เวทีการประชุมครั้งนี้นะครับลงนามความร่วมมือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งครับเบื้องต้นมีการพูดคุยถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในไทยนะครับมาช่วยแก้ปัญหาเนื่องจากในอดีตครับการเกิดขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ World Bank มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนด้านการเงินครับ
4: มีทั้งภัยแล้งเรามีทั้งน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอันนี้ World Bank เขาทำมาทั้งโลกอันนี้เป็นข้อที่เขาจะมาช่วย2คือน้ำเสียวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยเราปล่อยน้ำทิ้งเยอะมากนะครับแล้วน้ำเสียก็คือ polluted water จะจัดการน้ำเสียยังไงให้กลับมารีไซเคิลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นWorld Bank เขามีเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะให้ TA ก็คือ Technical Assistant มาช่วยประเทศไทย อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เราได้คุยกันเบื้องต้น
2: กระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งนะคะรวมไปถึงเรื่องการเดินทางผ่านเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้มันสำคัญกับคนไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสในการแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยทางเจ้าภาพก็เลยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้กระทรวงการคลังเชิญชวนนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะนี่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะ
0: วันนี้รองนายกเอกนิติธันประภาสไม่ตอบนะครับหลังถูกถามถึงการแก้กฎกระทรวงการคลังให้สอดรับกับการแก้กฎหมาย3กองทุน1องค์กรครับที่รับเงินแหล่งที่มาของเงินมาจากภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้ไปรับเงินจากงบประมาณแผ่นดินรองนายกเนี่ยบอกว่าขอดูก่อนยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับพูดว่าจะเป็นสื่อที่อิสระต้องมีกฎเกณฑ์หลังจากที่นายกเนี่ยไปอ่านป้ายข้อความของคนที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบนะครับมีผู้ชุมนุมเขาชูป้ายบอกว่าไทย PBS ต้องอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐครับย้อนความอีกครั้งนะครับกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับคือจะเป็นสื่ออิสระก็ต้องมีกฎเกณฑ์นายกเนี่ยได้ทักทายผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็พูดคำนี้ขึ้น หลังอ่านข้อความบนป้ายที่เขียนว่าไทย PBS ต้องอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐนี่เป็นช่วงหนึ่งครับที่นายกเดินออกไปทักทายผู้ชุมนุมนะครับไปรับฟังการแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่างๆจากนั้นรับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลก5ตุลาคมที่ประตูด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลครับก่อนหน้านี้

0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาพยาบาลและการแบ่งปันที่ดินนายกยืนยันครับไม่ใช่การตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่เป็นการแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นครอบคลุมมากขึ้นและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับ
1: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีการแก้กฎกระทรวงเพื่อให้สอดรับกับการเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนแหล่งที่มาของรายได้3กองทุน1องค์การจากที่เดิมเคยรับจากภาษีสรรพสามิตเป็นการรับเงินจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแทนนะคะโดยรองนายกเอกนิติ

0: นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะแล้วมาดูต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณภาคอีสานแล้วนะคะคาดว่าภายในคืนนี้จะปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะในขณะที่กระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้บริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างแรงค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแนะนำว่าควรวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าสอบถามข้อมูลที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศินีและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

0: และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่ก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณงามความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจ
0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์จำนวน3รูป เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้โปรดประธานพระบัญชาแต่งตั้งให้ประเทศวชิรสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรถวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุวินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธ์สำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงจัดสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540โดยมีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมทัชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19ทับ2569เมื่อวันที่31สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้บดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแกตำบลไล่โว่รวมจำนวน20คนเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาผืนป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่จำนวน5คน โดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเน้นการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้พื้นที่เขตคลองสามวาจำนวน309ชุดประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวัดวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13พื้นที่เขตลาดกระบังจำนวน300ชุดประกอบด้วยหมู่บ้านอริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุ ุรวงศาวาสและวัดสะเกษรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

0: าติบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามและวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาญจนขออภัยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทพระพิฆเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพีแพราทอรี่แอนด์เซคคันเดอรี่และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์และเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น
1: หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทเอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big Cได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังพรงเขจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่ วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์

0: และวัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพอาทิโรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติวิทยาพัฒน์ทวีวัฒน์ในพระราชูปถัมภ์คณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางกรุงทุ่งตะเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณอ่อนศรีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: 27ปีของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะแต่มาจนถึงวันนี้กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการซื้อหนี้เพราะว่าเกษตรกรหลายรายไม่ได้รับการพิจารณาถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
4: ธงชัยนาบุญเดินทางไปเฝ้าสังเกตการขายท่อตลาดเป็นนัดแรกที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเขาถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีเพราะค้างชำระหนี้กว่า2ล้าน4แสนบาทบ้านพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อนำมาทำฟาร์มหมูที่มีเอกชนรายใหญ่เป็นคู่สัญญาแต่เคราะห์ร้ายเกิดพายุฤดูร้อนพัดโรงเรือนได้รับความเสียหายต้องใช้เงินปรับปรุงกว่า 300,000 บาททำให้เขาต้องหยุดกิจการ
5: จากปี67มามาถึงปัจจุบันนี่แหละผมก็คิดว่าเฮาก็บ่ได้โต้แย้งเขาอยู่หรอกแต่เฮาคิดในใจว่าดอกเบี้ยมันก็แพงแท้นะดอกเบี้ย 600,000 กว่าแต่ค่าย 2-3 ปีมัน
6: ตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว
5: คะณปัจจุบันนี้หั่น 2,460,000 น่ะทั้งหมดนี่ทั้งหมดผมก็เอาไปตาม
6: ง
5: ั้
6: นต้น
5: นี่
6: เขา
5: ค
6: ูมาจากสัญญา
5: สัญญาเดียวครับ
6: จากล้านนะพ
5: ่อสองล้านที่แรก
6: ก็ใ
5: ช้ใช้มาก็เหลืออยู่ล้านเจ็ดกว่าเล็กหน่อยจากนั้นมาก็คือบริษัทเลยนะผมนะ
4: การเสนอราคาที่ต้องใช้เงินสด 150,000 บาทวางเป็นหลักประกันซึ่งธงชัยไม่มีกำลังทรัพย์จึงไม่ได้เข้าสู้ราคาเช่นเดียวกับลูกหนี้อีกหลายคนในจังหวัดสกลนครที่ขณะนี้ถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องและเตรียมขายท่อตลาดกองทุนฟื้นฟูคือความหวังของลูกหนี้รายย่อยที่อยากจะให้เข้ามาซื้อหนี้ NPA อย่างเร่งด่วนเพราะเกรงว่านายทุนจะเข้ามาซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินผืนสุดท้ายของพวกเขา
7: ที่นี้เราจ่ายรายเดือนไม่ไหวเขาก็จะไปฟ้องแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะ
6: ตอนนี้สถานะเนี่ยเขาที่ดินเราไป
7: เอง
6: ก็ตลอด
7: ค่ะแต่ทีนี้เราไปขอเจรจาให้ทางกองฟื้นฟูไปเจรจาคอยยื่นมาครับคดียื่นไปอีกแล้วทีนี้มันหมดอายุความมันที่31มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแกก็ให้เข้าไปชำระเงินทีนี้เราไม่มีเงินที่จะไปชำระเขาก็เลยว่าจะส่งทนายฟ้องอีกรอบนึงนะคะไม่ยื่นให้แล้วค่ะ
4: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งขึ้นเมื่อปี2542เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า5ล้านคนมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้กว่า580,000คน

0: มูลหนี้กว่า 150,000 ล้านบาทแต่ผ่านมา27ปีสามารถซื้อหนี้เกษตรกรได้เพียง 36,000 คนมูลหนี้ราว 10,000 กว่าล้านบาทตอนนี้กองทุนฟื้นฟูกำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการซื้อหนี้โดยเฉพาะมีนักธุรกิจบางคนใช้ช่องว่างทางกฎหมายระบุมีอาชีพเป็นเกษตรกรเพื่อให้กองทุนเข้าซื้อหนี้ที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงหลัก10ล้านบาทขณะที่เกษตรกรรายย่อยขึ้นทะเบียนไว้หลายปีแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาซื้อหนี้จนทำให้พวกเขารวมตัวยื่นหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูเพื่อให้เข้าแก้ปัญหาการจัดการหนี้ของกองทุนอย่างเป็นธรรมมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
1: ปลาซิวปลาสร้อยแบบพวกเราก็ไม่ได้รับการเหลียวแลบางคนไปขึ้นทะเบียนไว้หลายปีนะครับก็ไม่ถูกซื้อหนี้จนในที่สุด
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับโจทย์ก็คือทุบภาษีบาปแล้วใครได้ประโยชน์นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ชิมมณีครับ
3: เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ิดล้อมโรงพยาบาลในภูมิภาคไซบีเรียเฝ้าระวังการระโรคปอดหลังนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตวันเชื้อหลุดห้องทดลองรัสเซียยูเครนเข้าสู่จุดอันตรายที่สุดปูตินขู่ใช้นิวเคลียร์ปกป้องคาลินินกราดจีนปักหมุดตั้งฐานทัพในลาวสยายปีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: ร่างที่มาแก้ไขเนี่ยก็เป็นการแก้ไขเฉพาะตรงนี้ความเป็นอิสระของสื่อก็ยังเป็นอิสระอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคือทำในนามของรัฐบาลแต่ในส่วนของการเสนอกฎหมายต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสภา
2: ไอ้ภาษีครับจะคิดมันจะส่งผลดียังไงครับในเรื่องของภาษี4หน่วยงานครับภาษีบาปครับผม
3: มาดูยังไม่ได้มารายงานเลย
4: ตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่ไหมที่เขาเสนอนะก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
5: ไปพูดกับเขาให้ดีๆเป็นสละก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยพยายามที่จะเปิดรับฟังความเห็นเตรียมจะแก้ไขกฎหมายตัดเงินบำรุงที่มาจากภาษีเหล้าบุหรี่หรือที่เรียกกันว่าภาษีบาปจ่ายตรงมาเป็นเงินบำรุงให้กับ4องค์กรนะครับคือส.ส.ส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาและรวมถึงไทย PBSด้านหนึ่งอ้างว่าเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังให้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตจะเข้ามาฮุบสื่อหรือเปล่าจะเข้าไปล้วงเงินของสสสหรือไม่เจตนาที่แท้จริงคืออะไรเรื่องนี้ใครจะได้ประโยชน์คุยกัน2ท่านครับวันนี้คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับสสกรุงเทพพรรคประชาชนและท่านเป็นรองประธานกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดทุนของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเป็นอดีตกรรมการนโยบายของไทย PBS ด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอเอกอธิบายแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยหน่อยว่าทำไมจะต้องแก้ไขกฎหมายนี้ข้อกล่าวหาจะฮุบไทย PBS จะมาล้วงเงินสสสหรือเปล่าครับ
2: ก็เริ่มต้นก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสนอกฎหมายตามระบบของรัฐสภานะครับก็คือสสร่างรายชื่อกันแล้วก็เสนอกฎหมายต่อสภาแล้วก็ออกมารับฟังความคิดเห็นแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ถ้าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องเข้ามารับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนำเข้าสู่สภาอันนี้คือเป็นกระบวนการกฎหมายปกตินี่หลักการและเหตุผลนี่คือว่าอย่างแรกก่อนทำไมถึงผมต้องมาพูดเพราะว่าในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเรามีจุดยืนในการแถลงชัดเจนว่าเรื่องของงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็ทำทุกอย่างให้อยู่ในระบบที่ประชาชนสามารถเห็นได้ 100% รัฐบาลในฐานะบริหารต้องสามารถเห็นเงินทุกเม็ดที่เข้าออกได้ 100% เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของงบประมาณเนี่ยต้องทำใหม่ทั้งหมดนี่คือต้นเหตุว่าเราจึงต้องมีการเสนอกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาผ่านส.ส.ของภูมิใจไทยทีนี้

0: หมูแคบหมูก็แหละไปเข้ากระเป๋าอีกคนนึงสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านนะครับมองไม่เห็นแล้วบริหารจัดการไม่ได้ต้นทุนบริหารจัดการไม่ได้การบริหารจัดการเรื่องของสินค้าบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าเราจะต้องทำต่อจากนี้ไปคือว่าทำอย่างไรให้เงินเนี่ยบริหารจัดการได้ทั้งหมดและเห็นทุกเม็ดเงินเข้าเงินออกที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อสังเกตครับว่าเงินที่ไม่ได้ผ่านระบบของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องของการดำเนินการที่อาจจะมีข้อสงสัยให้ไปกลุ่มพรรคพวกหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายมันคุ้มจริงไหมไม่มีการชี้แจงชี้แจงได้ก็คือไปรายงานต่อสภาและสภาทำแค่รับทราบรายงานแต่ไม่มีผลทางปฏิบัติใดๆแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการงบประมาณให้สามารถดูแลเงินทุกก้อนได้ไม่ใช่เฉพาะ4องค์กรหรอกและต่อจากนี้ไปก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มีเงินที่มันกระเซ็นกระสายออกไปเนี่ยดำเนินการให้กลับเข้ามาสู่ระบบทีนี้การแก้ไขพรบทั้ง4ฉบับเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตะโครงสร้างการบริหารงานโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงไทย PBS ไม่มีการแตะโครงสร้างเรื่องของบอร์ดบริหารไทย PBS ไม่มีการแตะแม้กระทั่งที่มาของบอร์ดไม่มีการแตะแม้กระทั่งเรื่องของสภาผู้ชมไม่มีการแตะองคาพยพใดๆเลยของไทย PBS ยกเว้นก้อนเดียวคือเรื่องของงบประมาณนั่นนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องมาคุยกันว่างบประมาณที่เราต้องการเอามาเปิดให้ทุกคนเห็นงบประมาณที่เอาออกมาให้เห็นว่าการจัดสรรเนี่ยที่เป็นธรรมเป็นอย่างไรไทย PBS ได้มาเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าปีนึง 1.5% แคปไว้ที่ 2,000 ล้านบาทเนี่ยไม่เพียงพอเราสามารถเติมได้หรือเปล่าถ้ากฎหมายเดิมเติมไม่ได้นะ
1: มีเพดานอยู
0: ่มีเพดานอยู่ถ้าเป็นช่องทางใหม่อาจจะมีโอกาสที่จะเติมได้หรือของผู้สูงอายุปัจจุบันเราสู่สังคมผู้สูงวัยจริงๆแล้วอ่ะเราถูกจำกัดไว้ที่ 4,000 ล้านเอ๊ะจะเพิ่มได้ไหมล่ะถ้าเรามีผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากขึ้นหรือว่าไปประกอบอาชีพส่งเสริมประกันประกอบอาชีพผู้สูงอายุถ้าเป็นระบบเดิมทำไม่ได้แต่ถ้างบประมาณเราเห็นทั้งก้อนเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นหรือไม่อันนี้เองเป็นจุดที่มาตั้งต้นว่าเรา มาสร้างแนวคิดใหม่กันเถอะว่าเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ว่าเงินไปเข้ากระเป๋าเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดโดยที่รัฐไม่สามารถบริหารได
1: ้ขออนุญาตชวนคุยเฉพาะไทย PBS ก็แล้วกันเนื่องจากว่า เป็นองค์กรเดียวใน4องค์กรเนี้ยที่มีประเด็นว่าเป็นสื่อมวลชนนะโอเคอีก3องค์กรก็จะมีภารกิจที่แตกต่างจากไทย PBS ถ้าคิดกลับกันคุณหมอสมมุติว่าปกติทุกวันนี้ไทย PBS ได้รับเงิน 1.5% ของภาษีเหล้าและบุหรี่คือเป็นส่วนที่เก็บเพิ่มนะแต่มีเพดานไม่เกิน 2,000 ถูกไหมครับถ้าไม่มีเงินตัวนี้เป็นเงินบำรุงองค์กรประจำทุกปีจะต้องไปผ่านวิธีการงบประมาณในสภาปกติก็คือผู้บริหารก็จะต้องทำเรื่องเข้าไปดีเฟนต์อยู่ในชั้นสภาใหญ่อยู่ในชั้นกรรมาธิการอะไรจะเป็นหลักประกันว่าไทย PBS จะทำงาน เป็นสื่อมวลชนได้ปกติถ้าเทียบกับเงินบำรุงที่มันมาโดยกฎหมายบังคับทุกๆปี
0: ทุกวันนี้ไทย PBS บริหารโดยใครบริหารโดยบอร์ดบริหารโดยผู้
1: ม
0: ี
1: บอร์ดนโยบายแล้วก็มีระดับผู้บริหาร
0: ในการแก้ไขพรบครั้งนี้ไม่ได้มีการแตะเรื่องของโครงสร้างการบริหารเลยแต่สิ่งที่แตะก็คือว่าการจัดการงบประมาณที่ต้องเข้าไปของบประมาณจากระบบงบประมาณปกติซึ่งพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยเหรอครับกับการที่ไทย PBS เนี่ยต้องไปของบประมาณแล้วสภาผู้แทนของประชาชนเนี่ยได้มาดูเลยว่าเฮ้ยมีผู้บริหารที่ได้รับเงิน 200,000 กว่าบาทต่อเดือนที่เป็นระดับที่เป็นที่ปรึกษาเงี้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีการไปจ้างผลิตรายการนั้นที่ไทย PBS มีพนักงานอยู่ 1,500 คนแต่ไปจ้างผลิตรายการครึ่งนึงของงบประมาณเอ๊ะเราสามารถทำแบบอะไรได้บ้างที่ทำให้มีประสิทธิภาพและใช้คนได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการมีส่วนร่วมในรายการของประชาชนมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่ในงบประมาณที่ไปขอปกติตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าใช้แบบระบบเดิมคือเอาเงินมาแล้วเข้ากระเป๋าแล้วไปบริหารจัดการโดยที่ไม่อยู่ในระบบของการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการอนุมัติหรือการดำเนินการโดยใครเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่อิสระเกินไปแต่ในการที่เอาของงบประมาณจากรัฐเนี่ยหรือของงบประมาณผ่านสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะไม่เป็นอิสระ

0: พราะโครงสร้างการบริหารยังเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างก็คือยังทำงานได้เหมือนเดิม
1: แต่ไม่อิสระทางการเงินเหมือนเดิมวิธีการทำงานมันจะเหมือนเดิมได้หรอคุณหม
0: อก็ประชาชนจะยอมรับหรอครับว่าให้ใช้เงิน 2,000 ล้านต่อปีโดยอิสระโดยที่ตรวจสอบไม่ได้เลยพี่น้องประชาชนรู้หรือไม่ว่าไทย PBS ใช้เงินไปทำอะไรบ้าง 2,000 ล้านบาทต่อปีแล้วประชาชนที่ดูไทย PBS เนี่ยเขาได้ประโยชน์จากไทย PBS จริงๆหรือ
1: ครับ
0: ข่าวสารที่ไทย PBS ออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือรายการที่ไทย PBS ทำเขามีสิทธิ์ไหมในการที่จะขออย่างเช่นผมเนี่ยชอบกีฬาทำไมไทย PBS ไม่ไปถ่ายทอดฟุตบอลลีกเยาวชนอย่างเงี้ยผมมีสิทธิ์ที่จะถามไหมแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามไทย PBS เข้าไปสู่ระบบงบประมาณก็จะมีการตั้งคำถามในสภา
1: ผู้แทนประชาชนก็จะนำเสนอ
0: ถูก
1: ปรับงบประมาณให้มันเหมาะสมยังไงได้ถูกไหมก็เหมือนกับหน่วยงานราชการที่จะต้องเข้าไปตามขั้นตอนทางงบประมาณปกติ
0: ถูก
1: อาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างทั้งในฐานะสสนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อดีตกรรมการนโยบายของไทย PBS ด้วยครับ
2: คือสื่อสาธารณะเนี่ยมันเป็นหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นความเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยเราจะต้องสร้างความเป็นสถาบันขึ้นมาการที่สามารถเป็นสถาบันได้เนี่ยมันต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการแทรกแซงโดยอำนาจรัฐโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะฉะนั้นวิธีการออกแบบการได้มาซึ่งเงินรายได้ที่ออกแบบไว้อย่างดีนะเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าไม่ต้องไปทำอะไรที่ต้องไปเอาใจผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐหรืออำนาจทุนมันก็จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นปากเสียงของประชาชนได้อย่างเต็มที่อันนี้คือหลักการแล้วก็เจตนารมณ์ที่มีการวางเอาไว้ถ้าสมมุติเราไปแก้ไขให้ผ่านกระบวนการงบประมาณซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐบาลอำนาจรัฐสภาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นช่องทางของการเข้ามาแทรกแซงของอำนาจทางการเมืองถ้าอำนาจทางการเมืองนั้นเนี่ยมิได้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทีนี้ถามว่าการเป็นอิสระเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีสภาผู้ชมอยู่เรามีกรรมการตรวจสอบอยู่ซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเพียงพอที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่แน่นอนว่าทุกองค์กรมันก็มีปัญหาในการบริหารจัดการถูกไหมฮะที่เราก็ต้องแก้ไขต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนหลักการการสนับสนุนในแง่รายได้เพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนหลักการตรงเนี้ยมันจะทำให้ความเป็นอิสระและการทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะเนี่ยมันอาจจะออนแอร์ลงซึ่งไม่เป็นผลดีครับ
1: คือหมอเอกบอกว่าไม่ได้ไปแตะเรื่องโครงสร้างผู้บริหารคือพูดง่ายๆไม่ได้มายุ่งกับการทำงานของบรรณาธิการของวิธีการทำข่าวของไทย PBS กำหนดเนื้อหาอะไ
2: ร
1: แค่เรื่องที่มาที่ไปของเงินมันคนละส่วนกันไหมอาจารย์จะเข้ามา
2: ไม่ใช่คนไม่เป็นคนละส่วนนะเป็นส่วนเดียวกัน
1: อิสระทางการเงินกับการทำงานเชื่อมโยงกันโดยตรง
2: เชื่อมโยงกันโดยตรงเพราะว่าอย่างสมมติว่าไทย PBS เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เลยอาจจะมีบางโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวในทางเสียหายต่อประเทศอย่างมากหรือมีการทุจริตรั่วไหลแล้วก็ไทย PBS เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตรงนี้ในปีถัดไปรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจก็อาจจะไม่พอใจก็อาจจะตัดลดงบประมาณลง 50% นะซึ่งมันก็จะทำใหองค์กรเนี่ยการทำงานขององค์กรนี่มันออนแอร์ลงทันทีหรืออาจจะขู่ว่าจะตัดนะหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณว่าจะไม่สนับสนุนเหมือนเดิมก็อาจจะทำให้ผู้บริหารบางส่วนเนี่ยก็ระมัดระวังในการที่จะทำหน้าที่หรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้หรือบางทีก็อาจจะเกิดสภาวะเซลฟ์เซนเซอร์เลย
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะคือรัฐบาลยังอาจจะไม่ได้แสดงอำนาจอะไรมากก็ได้แต่เพียงแค่ส่งสัญญาณบางอย่างผู้บริหารบางท่านซึ่งอาจจะไม่มีความกล้าหาญมากพอห่วงตำแหน่งตัวเองห่วงงบประมาณที่จะเอามาใช้บริหารองค์กรก็อาจจะไม่สามารถแสดงจุดยืนซึ่งปกป้องผลประโยชน์สาธารณะได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
1: แต่ถ้ามันมีเงินเข้าอัตโนมัติทุกปี
2: ครับ
1: เพดานไม่เกิน 2,000 ล้าน
2: ใช่ครับ

0: ในแง่ของความคุ้มค่าการตรวจสอบการใช้เงินเช่นที่หมอเอกยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเท่าไหร
1: ่
0: เอาไปใช้จ้างผู้ผลิตรายการนอกเท่าไหร่ยังไงเนี่ยถ้าผ่านวิธีการงบประมาณอย่างน้อยส.ส.เขาเห็นเขาขอตัดเขาขอปรับลดตั้งคำถามได้แต่ถ้าเป็นอัตโนมัติมาเนี่ยไทย PBS แล้วใครจะตรวจสอบว่าใช้เงินยังไง
1: มีกลไกตรวจสอบอยู่ภายในเพราะว่าตอนที่ผมเป็นกนย.เนี่ยผมก็เป็นกรรมการตรวจสอบเราก็ตรวจสอบว่าตรงไหนมันเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสม
0: ตรวจสอบกันเองมันจะเจอบาดแผลเหมือนกับ
1: ไม่ได
0: ้
1: ตรวจสอบกันเองเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมี18คนมันล็อกไม่ได้คือเรามาอย่างอิสระไงกนย.มาอย่างอิสระแล้วเราก็ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระนะครับคือผมเนี่ยเคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็บอร์ดองค์กรของรัฐหลายแห่งที่นี่เป็นที่หนึ่งซึ่งดีมากๆและเป็นแบบอย่างของประเทศไทยได้ผมยืนยันเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีการมาทำอะไรที่มันเสียหายมากๆไม
0: ่มีที่มีอยู่แล้วเนี่ย
1: มันมีอยู่ระดับนึงอยู่แล้ว
0: มันใช้งานได
1: ้แต่ถามว่ามันสมบูรณ์ 100% มั้ยมันมีคนที่ take advantage เอาประโยชน์จากองค์กรมั้ยหรือมีระบบพรรคพวกอยู่บ้างมั้ยมันก็มีอยู่แล้วทุกองค์กรซึ่งเราก็ต้องแก้ไขไป
0: แต่คนละเรื่องกับ
1: แต่มันไม่ใช่เป็นองค์กร
0: ของรายได้
1: ใช่ครับแต่มันไม่ใช่องค์กรที่แบบมีปัญหาคือในประเทศไทยเนี่ยไทย PBS เนี่ยถือเป็นองค์กรนึงซึ่งมี good governance โปร่งใสมากที่สุดองค์กรนึง
0: คุณหมอเอกฟังข้อสังเกตของอาจารย์
2: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้ครับเราต้องย้ำให้ชัดว่าระบบกระบวนการงบประมาณของประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายที่เสนอเข้าสภาแล้วพิจารณาผ่านสภาแล้วพิจารณาผ่านกรรมธิการมีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมีคนนอกด้วยนะครับมีอนุกรรมการที่ดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พิจารณาผ่านกระบวนการของสภาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีใครไปสั่งให้ตัดอะไรแบบที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้แบบทั้งหมดหรอกอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำแบบเลวร้ายที่สุดจริงๆแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนก็จะเห็นจากการอภิปรายประชาชนก็จะเห็นจากการตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าไทย PBS เอาเงินเข้ามาเองและตรวจสอบกันเองตั้งคณะกรรมการถึงแม้ว่าจะเยอะขนาดไหนคิดว่าอิสระขนาดไหนแต่ในข้อแม้ว่าคนดีเพราะฉะนั้นจะมีกี่คนที่เป็นคนดีเราจะเชื่อคำว่าคนดีพรรคประชาชนไม่เชื่อนะครับคำว่าคนดีแต่ที่ผมเคยอยู่อนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้คำว่าคนดีเนี่ยมาตีตาแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ย
0: ดี
2: เป็นดีเพราะฉะนั้นแล้วระบบที่เราเชื่อถือคือระบบประชาธิปไตยที่ระบบรัฐสภาระบบกระบวนการงบประมาณที่ตรวจสอบโดยสภามันไม่ดีกว่าหรือที่จะให้ไปตรวจสอบกัน
1: เองคือผมเนี่ยเชื่อถือกลไกประชาธิปไตยอยู่แล้วนะและผมต่อสู้เพื่อหลักการนี้มาตลอดฉะนั้นเราเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องการนักการเมืองที่ยึดหลักการแล้วก็มีเหตุมีผลถูกไหมไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปประเด็นก็คือเวลาถกเถียงกันในกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้เอาชนะกันด้วยเหตุผลไงมันเอาชนะกันด้วยเสียงของพรรครัฐบาลที่มีมากกว่าแล้วในที่สุดงบบางอย่างซึ่งมันจำเป็นท่านก็ตัดอย่างกรณีกยศเนี่ยชัดเจนที่สุด
2: ไม่ได้ตัดอาจารย์ให้เพิ่มด้วย
1: ไม่แต่ว่าตอนที่มีการแย้งกันว่าไม่ควรตัดควรจะเพิ่มตอนนั้นรัฐบาลก็ตะก็ไม่ได้เพิ่มให้ถูกไหมมาเพิ่มในภายหลังไงหลังจากที่มันเกิด
0: มีประเด็นแล้วที่คนรอเงินกู้ตรงนี้
1: ก็เหมือนกันฉะนั้นกรณีไทย
2: ไม่ถูกเพิ่มนะอาจารย์ปีแล้วเพิ่มไป 9,000 ล้าน
1: แต่มันไม่พอไงเพราะว่าอย่างภาคประชาชนเนี่ยเราเสนอว่าต้องให้มากพอที่จะไม่ให้นักศึกษาเนี่ยเขาต้องตกออกจากการ
0: นี่คือยกตัวอย่างพอมันไปผูกกับระบบงบประมาณ
1: ใช่นี่คือกรณีที่มันเกิดขึ้น
0: อาจารย์แต่ว่าฝ่ายการพรรคประชาชนเนี่ยหลายเรื่องก็จะเรียกร้องให้จะใช้เงินส่วนไหนก็แล้วแต่เข้าสู่ระบบงบประมาณ
1: ถูกต้อง
0: แต่ทำไมพอเป็นไทย PBS มองว่าไม่ควรจะเข้าสู่ระบบงบประมาณโอเคอาจจะไม่ใช่ท่าทีของพรรคนะอันนี้ท่าทีส่วนตัวของอาจารย์ก่อนนะ
1: คือจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นท่าทีพรรคด้วย
0: ค
1: ือเราก็ศึกษาว่าพ.ร.บ.ไทย PBS เนี่ยกลไกระบบที่วางเอาไว้เนี่ยมันทำให้เกิดความสบายใจไหม ที่จะทำให้เกิดการใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนเนี่ยยังมีประสิทธิภาพและโปร่งใสถูกไหมฮะคือถ้ามันมีกลไกมีระบบตรงนี้อยู่ก็การให้เงินอย่างชัดเจนแล้วมีการให้อย่างต่อเนื่องมันย่อมดีกว่าการจัดสรรเป็นงบประมาณรายปีซึ่งมันทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่ที่ถ้าสมมุติเป็นฝ่ายการเมืองที่ลุกแก่อำนาจเนี่ยก็แทรกแซงได้มันจะทำให้สื่อเนี่ยไม่เป็นอิสระสื่อสาธารณะนี่ไม่เป็นอิสระและไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นี่คือประเด็นคือถ้าระบบที่วางเอาไว้มันไม่ดีพอแน่นอนว่าเข้าสู่กระบวนการงบประมาณรายปีดีกว่า
0: แต่กลไกที่มีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าวางโครงสร้างมาได้เหมาะสมแล้วถูกไหม
1: ได้ดีมากทีเดียวแล้วก็มันก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
0: หมอมองยังไง
2: ก็ถ้าโครงสร้างดี
0: ครับ
2: แล้วเราไม่ได้แตะโครงสร้างเลยนะ
0: หมายถึงที่มาที่ไปของ
2: ไม่ได้แตะโครงสร้างการบริหารไม่ได้แตะโครงสร้างการได้มา
0: แต่เรื่องเงินก็อยู่ในหนึ่งในโครงสร้างด้วยหรือเปล่าคุณหมอ
2: แต่โครงสร้างการบริหารไม่ได้แตะโครงสร้างการทำงานไม่ได้แตะโครงสร้างสภาผู้ชมไม่ได้แตะโครงสร้างทุกอย่างไม่ได้แตะยกเว้นอย่างเดียวว่างบประมาณต้องเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นแล้วถ้า good governance เขาก็มีความยินดีที่จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณแบบ good governance เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องการใช้เงินปีละ 2,000 ล้านบาทเขาก็ไป defend 2,000 ล้านบาทให้ได้แบบ 2,000 ล้านบาท
0: ว่าทำไมต้องใช้ 2,000 ล้าน
2: ถูกก็ไม่มีใครเถียงถูกไหมครับประชาชนก็เห็นการทำงานการเมืองการทำงานสภาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่ไปพูดอยู่ในห้องกันเล็กๆมีการถ่ายทอดมีการพูดออกมาเสนอข่าวถ้าพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์พูดถึงกยศ.เมื่อกี้ก็ออกมาพูดสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองที่จะไปอยู่ในห้องแล้วตกลงกันเองแล้วอีกต่อไปมันเป็นการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเราเนี่ยไทย PBS เดิมเนี่ยเราอยู่ในเหมือนกับมีวังของตัวเองมีแอเรียของตัวเองมีบริเวณที่มีงบประมาณของตัวเองเข้ามาแล้วก็บริหารจัดการเองมีตรวจสอบกันเองแล้วไปรายงานให้คนอื่นรู้ว่าทำอะไรแต่ถ้าตั้งแต่ต้นคือการบริหารจัดการเหมือนเดิมหมดแต่เอางบประมาณไปดูซิว่าฉันทำแบบนี้ดีหรือไม่อย่างไร
0: ผู้แทนราษฎรมองอย่างไร
2: ผู้แทนราษฎรซึ่งพี่น้องประชาชนเลือกมาเราจะไม่ไว้ใจพี่ผู้แทนราษฎรของประชาชนที่เลือกมาหรอถ้าเราบอกว่าสสหรือว่าคนที่ทำงานในการเมืองไม่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยหรือว่าทำงานไม่ได้ทั้งหมดเลย ก็จะมีโอกาสย้อนกลับไปถามว่าคนที่ทำงานบริหารไทย PBS ทุกวันเนี่ย เขาดีกว่านักการเมืองที่คุณบอกว่าเขาไม่ดีจริงเหรอ เขาไม่ได้เอาเงินให้พวกพ้องเขาจริงเหรอ เขาไม่ได้ไปจัดสรรเงินให้คนที่รักเขารักมากกว่าคนที่เขาไม่รักจริงเหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าอย่างแรกโครงสร้างการบริหารไม่ได้เปลี่ยนอันที่สองคือการทำให้งบประมาณเข้ามาสู่ระบบแล้วเปิดเผยแล้วบริหารจัดการได้มันไม่ดีกว่าหรือประชาชนเห็นทุกบาททุกสตางค์ในเงินที่เข้ามาและเห็นทุกบาททุกสตางค์ที่เงินออกไปพ
0: ร
2: รคประชาชนซึ่งก็เน้นเรื่องนี้มาตลอดพรบ.เงินกู้บอกว่าก็เอามาสิอย่าไปวาง
0: ทำในพรบ.งบประมาณปกติ
2: ใช่แล้วก็อะไรเนี่ยที่เป็นงบกลางก็บอกมาสิว่าจะใช้อะไรอย่าไปตีเช็คเปล่าถูกไหมครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันทำไมปล่อยให้ไทย PBS ไปตีเช็คเปล่าก็ 2,000 ล้านต่อปี
1: ไม่ได้ตีเช็คเปล่
0: า
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นกนย.เนี่ยก็มาอย่างเป็นอิสระค่อนข้างอิสระไม่สามารถที่จะล็อกได้ว่าเป็นใครเป็นใครถูกไหมฮะผมผ่านกระบวนการตรงนี้มาผมทราบสภาผู้ชมก็มาจากการเลือกกันมาเพื่อมาตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของไทย PBS แล้วก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนอกจากนี้มันยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเยอะแยะเลยที่ทำงานร่วมกันทีนี้เมื่อเทียบกับนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมือง
2: ที่อาจารย์เป็นนักการเมืองอยู่นะตอนน
1: ี้ผมเป็นนักการเมืองแต่ผมไม่เคยซื้อเสียงไง
2: ก็ไม่
1: ซื้อเสียงแล้ว
2: ก็ไม่รู้แหละอาจารย์ก็เป็นข้ออ้างก็เป็นข้ออ้างว่าอาจารย์ไม่ซื้
1: อ
2: แต่คนอื่นซื้อแต่ว่า
0: โอเคเอาฟังอาจารย์ให้จบก่อน
2: เอาเชิญ
0: ก่อน
1: คือหนึ่งผมไม่ซื้อเสียงผมไม่ใช้ระบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์นะฮะทีนี้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอาจจะใช้การเมืองแบบเดิมซื้อเสียงเข้ามาใช้ระบบอุปถัมภ์ในที่สุดก็มาถอนทุนฉะนั้นเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า เงิน 2,000 ล้านเนี่ยถ้าอยู่ในมือของคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับการอยู่ในมือขององค์กรซึ่งถูกออกแบบมีกลไก

0: ที่ดีเนี่ยแล้วทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงมา
1: อันไหนเราจะ
0: อันไหนเราจะสบายใจก
2: ันนี่
0: คือผมเชื่อในนักการเมืองไม่งั้นผมเนี่ยมา
2: ไม่
0: มาลงเลือกตั้งถูกไหมแต่เราต้องเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพ
2: อาจารย์แต่ว่าเวลาคนเขาตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าเรื่องเงินก้อนนี้มันใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือแม้แต่ตั้งคำถามย้อนกลับไปตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรเลยใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ถ้าไปอยู่ในสภามันจะได้ถกเถียงกันเรื่องนี้มากขึ้นไหม
0: คือเรื่องนี้มันต้องมาผมอาจจะไม่ถึงใช้คำว่าต้องต่อสู้กันเพื่อปกป้องไทย PBS นะแต่ประเด็นก็คือว่าองค์กรอิสระของประเทศนี้เป็นยังไงตอนนี้กกต.ศาลรัฐธรรมนูญถูกแทรกแซงหมดถูกไหมและการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อผลการเลือกตั้งได้ไหมเนี่ยคือปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยไทย PBS เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นปากเสียงตรวจสอบการทำงานของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยถ้าโดนอีกเนี่ยเหมือนกกต.โดนแทรกแซงเหมือนองค์กรอิสระอื่นๆประเทศจะเหลืออะไรฮะ
2: หมอ
3: ก็จริงๆแล้ว
2: จะเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่า
3: จริงๆแล้วอ่ะตรงนี้มันต้องคุยกันเรื่องของว่าป้องกันการแทรกแซงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่เมื่อเราพลอตรายชื่อคนที่อยู่ในองคาพยพของไทย PBS ตั้งแต่ต้น
0: อันนั้นเราต้องจัดการใครมีปัญหาตรงนั้น
3: อาจารย์พลอตรายชื่อดูไปคล่อมเชื่อมโยงกับสสส.ไปคล่อมเชื่อมโยงกับสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไปคล่อมเชื่อมโยงกับสปสช.ไปคล่อมเชื่อมโยงกับหลายๆองค์กรที่เป็น NGO ที่อยู่ในภาคสาธารณสุขหรือภาคอื่นๆก็ตามเราจะเห็นความเชื่อมโยงที่มันทับซ้อนกันอยู่ซึ่งผมเป็นคนติดตามเรื่องนี้แล้วผมเห็นเม็ดเงินที่มันไหลเวียนอยู่ในระบบเหล่านี้อาจารย์อาจจะกล่าวอ้างเรื่องพวกนั้นว่ามีการแทรกแซงซึ่งมันแทรกแซงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้เราเห็นหลักฐานว่ามันมีการเชื่อมโยงจริงของกลุ่มคนแบบนี้และการโยกย้ายถ่ายเงินที่ได้ประโยชน์
0: ทีนี้ผมขออนุญาตที่จะอธิบายนะ
2: ครับ
0: คือเครือข่ายตรงเนี้ยเราต้องยอมรับนะและสังคมก็ยอมรับประชาชนยอมรับด้วยเป็นเครือข่ายที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมเขาเป็นเครือข่ายที่มีอุดมการใช่ไหมเขาเป็นเครือข่ายที่มีความคิดก้าวหน้าใช่ไหม
3: คนดี
2: แต่คนดีนี่ไม่ใช่คำชมแล้วนะ
0: แต่เมื่อเทียบกับเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินน่ะมันต่างกันนะครับ
3: อาจารย์ก็เครือข่ายเนี้ยเครือข่าย
0: เนี้ยมันเป็นคนละเครือข่าย
3: อาจารย์เครือข่ายนี้มันเชื่อมโยงกับระบอบสีส้ม
0: แต่โอเค
3: เอ้าอาจารย์ปฏิเสธไหมล่ะที่แต่มาเถียงให้แบบน
0: ี้ไม่เลยไม่เลย
2: เกี่ยวอะไรกับสีส้มไหม
3: เกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยว
3: จริงเหรออาจารย
0: ์ไม่เกี่ยว
3: ตอนผมอยู่เขาก็มาหาผมนะ
2: อ้าวแต่ว่าหมอเอกแต่ถ้าหมอเอกมองว่าเป็นเครือข่ายโยงกับระบบสีส้มตามความเชื่อของหมอเอกมันก็เข้าเกณฑ์ที่คนเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลกำลังใช้เรื่องนี้เพื่อจัดการเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือเปล่าถ้าหมอเอกเชื่อแบบนั้นน่ะ
3: ไม่ใช่ก็ผมไม่ได้เป็นคนนำเสนอผมไม่ได้เป็นคนนำเสนอกฎหมายผมไม่ใช่เป็นส.ส.ผมไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนโยบายแต่ผมเป็นคนเพียงแค่มาอธิบายว่าผมมาเจอเหตุการณ์แบบไหนซึ่งผมก็มีโอกาสตั้งข้อสังเกตได้หรือไม่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าระบบสีน้ำเงินมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันชั่วร้ายแบบนั้นแบบนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าระบบสีส้มมันก็มีกัดกินประเทศแบบนี้กินสุขภาพของคนแบบนี้แล้วไม่ออกมาพูดอะไรเลยเรื่องของ NGO กินสุขภาพคนเนี่ยทำไมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าอย่ากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีข้อเท็จจริงแล้วผมกล่าวหากลับบ้างโดยที่ผมมีข้อมูลด้วยแบบนี้อธิบายผมมาแล้วอธิบายสังคม
0: อันนี้ผมคิดว่าสาธารณชนเนี่ยประชาชนเขาตัดสินได้
2: เดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ชมก่อนจริงๆพยายามจะเชิญคุณสุภชัยใจสมุทรด้วยนะในฐานะผู้ที่ร่างกฎหมายเข้าไปรับฟังความเห็นณขณะนี้แต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปพูดในงานเสวนาของพรรคซึ่งก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วจะได้รู้แต่วันนี้หมอเอกก็ในฐานะโฆษกรัฐบาลด้วยใช่มั้ยแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องตอบแทนพรรคอยู่แล้วอะว่าพรรคต้องการอะไรกันแน่โอเคทีนี้แล้ว
0: ผมขออีกนิดนึงได้มั้ย
2: อาจารย
0: ์คือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมไม่ได้มองว่าแย่ทั้งหมดแต่ว่าโดยโครงข่ายโดยความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แล้วมันเป็นการเมืองแบบเดิมมันเอื้อประโยชน์กันแต่ว่าเครือข่ายของคนที่มีความคิดแบบก้าวหน้าและมีจิตสาธารณะสูงเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่เราวางใจมากกว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
3: เราจะมอง
2: ที่ความไว้วางใจ
3: คือเราจะมองว่าใครเป็นคนดีกว่าใครเนี่ย คือฟันดัมเมนทัลเบื้องต้นของพรรคอนาคตใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มองว่าใครดีกว่าใคร
0: เรามองระบบ
3: แต่เรามองทุกคนเท่ากัน
0: เรามองระบบ
3: เพราะนั้นวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องงบประมาณ
0: ใช่ครับ
3: เราก็มาคุยถึงโพสิชันของพรรคครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมถึงรัฐบาลเนี่ยเราอยากให้ภาพของงบประมาณของประเทศเนี่ยถูกทำอย่างโปร่งใสถูกให้ทุกก้อนเนี่ยนำมาคลี่ให้ประชาชนเห็นและการใช้จ่ายทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ของรัฐเนี่ยของโครงการต่างๆเนี่ยประชาชนเห็นและมีส่วนร่วมแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกจุดยืนว่าจริงๆแล้วทำไมไทย PBS ถึงไม่อยู่ในกระบวนการที่อาจารย์จะให้มาเปิดเผยงบประมาณหรือเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่อาจารย์ต้องการแบบนั้น
0: มันเปิดเผยอยู่แล้วนะคืองบประมาณของไทย PBS เนี่ยชัดเจนว่าถูกกำหนดเพดานไว้ 2,000 ล้านเท่านั้นเองมันชัดเจน
2: เป็นไปได้ไหมถ้าเข้าสู่งบประมาณถ้าชี้แจงได้ว่าทำไมต้องใช้ 2,000 ล้านอาจจะได้มากกว่าเพดานก็ได้อาจารย์เชื่อไหม
0: ประเด็นมันไม่ใช่มากหรือน้อยประเด็นมันคือหลักการที่เราออกแบบวิธีการได้มาซึ่งรายได้ที่มันเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมือง
2: หมอเอกถ้าผู้บริหารต้องไปขอมันก็ต้องเกิดอาการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเปล่า
0: ใช่
2: คนทำงานเพราะว่ารู้ว่าจะไปผูกติดกับระบบงบประมาณปกติ
3: ตอนนี้เราวนนะเรากำลังพูดวนอยู่อันแรกก่อนโครงสร้างการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทำรายการหรือการดำเนินการใดๆในไทย PBS ไม่มีการแตะต้องอย่างเดียวคือเรื่องของการงบประมาณที่ทำให้ต้องเข้ามาสู่ระบบพิจารณางบประมาณปกติซึ่งการพิจารณางบประมาณนั้นน่ะก็จะต้องมีการอธิบายชี้แจง 2,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรทำอะไรโครงการอะไรแล้วสู่ระบบการพิจารณาไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับของรัฐสภาเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานในระบบรัฐสภาถ้าเราไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วเราไปเชื่อระบบอะไรนี่คือระบบที่ประเทศไทยเป็นอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปให้ไทย PBS โดยที่เราไปบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วให้เขาไปเถอะ 2,000 ล้านบาทต่อปีเฮ้ยประชาชนยอมแบบนี้เหรอครับใช่ไหมครับตรงนี้นี่เอง
0: รัฐสภายังทำหน้าที่ได้อยู่ครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยคือผู้บริหารบอร์ดกนย.ของไทย PBS เนี่ยต้องไปรายงานต่อสภาแล้วมันก็มีกรรมธิการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไทย PBS ได้ตลอดเรียกมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปบทบาทของรัฐสภาไม่ได้ลดลงครับ
2: การสตง.ก็ตรวจสอบด้วยถูกไหมอาจารย
0: ์ตรวจสอบด้วยใช่ครับ
3: สตง.ไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลสตง.เป็นองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรผิดเขาก็ตรวจสอบไปแต่การรายงานต่อรัฐสภาของไทย PBS
2: ก็คือ
3: เหม
2: ือน
3: ตายยางมันแค่รับทราบรายงานอภิปรายไปเถอะพูดไปเถอะแต่แค่รับทราบไม่มีบอกว่าไม่รับรอง
2: คือจะไปตัดงบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้
3: ไม่ได้
0: แต่กมธ.สามารถที่จะตรวจสอบได
3: ้ตรวจสอบได้แล้วทำไมอาจารย์ไม่เชื่อกรรมธิการงบประมาณล่ะครับ
2: ก็ผ่านกรรมธิการเหมือนกัน
0: ผมก็เชื่อผมไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อ
3: เพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินเข้าระบบงบประมาณแล้วให้กรรมธิการงบประมาณปกติก็เหมือนกับกรรมธิการที่ไปตรวจสอบไทยพีบีเอสแล้วดีกว่าด้วยคือตรวจสอบแต่ต้นทาง
2: โอเคอันนี้ชวนคุยต่อเรื่องว่าถ้าภาษีส่วนนี้ซึ่งรวมถึงอีก4องค์กรด้วยอย่างที่บอกเนี่ยนะมันจะกลมๆประมาณสัก 14,000 ล้านถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ตกลงเคลียร์ไหมว่าถ้าหายไปส่วนนี้เนี่ยจะชดเชยด้วยอะไรคุณหมอ
3: ทำให้ชัดนะว่าไม่มีการตัดเงินที่อยู่ในองค์กรหลักๆเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วให้ประโยชน์กับบริษัทเหล้าบุหรี่ข้ามชาติ
2: ไม่ได้เป็นลดให้เขา
3: ไม่ลดสิ่งที่ทำนะครับเนื่องจากว่าระบบของพรบ.ระเบียบวินัยการเงินการคลังปี2561ได้ออกมาว่าไม่ให้หน่วยงานใดๆก็ตามมีการเก็บภาษีส่วนเกินเป็นของตัวเองยกเว้นท้องถิ่นนะครับแล้วไอ้หน่วยงานที่ทำมาก่อนปี61เนี่ยคืออยู่ในบทเฉพาะการทีนี้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้บทเฉพาะการเนี่ยมันหายไปก็คือทำให้ทุกหน่วยงานเข้าระบบเวลาเข้าระบบแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เราคิดว่าจะหายไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทำมาเสริมก็คือมีการทำกฎกระทรวงขึ้นมาทีนี้ถามว่ากฎกระทรวงที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีกระบวนการเริ่มต้นหรือยังกระทรวงการคลังได้เริ่มต้นทำแล้วเมื่อเช้าทางอธิบดีก็บอกแล้วแล้วผมเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้จะถือมา
2: ครับ
3: ก็คือว่ามีร่างกฎกระทรวงเป็นดราฟต์แรกออกมาแล้วว่าเขาจะมีแบบนี้แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานไม่กี่วันก็คงจะมีออกมาว่าร่างกฎกระทรวงที่จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนเป็นอย่างไรซึ่งร่างกฎกระทรวงเนี่ยต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเห็นทุกขั้นตอนครับว่ามันจะเกิด แบบไหนแต่มีคำถามคือว่าแล้วทำไมไม่ออกประกาศมาก่อนเพราะในปัจจุบันนี้มันเป็นพรบฉบับเดิมถ้าออกประกาศกฎกระทรวงอีกอันนึงที่มันขัดแย้งกับพรบมันก็คือขัดแย้ง

0: มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้อันใหม่ประกาศปุ๊บกฎกระทรวงที่เตรียมไว
1: ้ของคลัง
0: ประกาศเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถอย่างนี้นะครับในการพิจารณาของกระบวนการในสภาเนี่ยเราสามารถเขียนบทเฉพาะการไว้ตอนท้ายได้ให้มีดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์หรือว่าพรรคอื่นๆเชื่อในระบบรัฐสภาเราก็สามารถเขียนบทเฉพาะการเพิ่มเติมเข้าไปได้ในชั้นกรรมธิการให้ชัดไปเลย
1: อาจารย์เชื่อไหมว่ามันจะเก็บมาทดแทนส่วนที่หายไป
2: ค
1: ือ
2: เราเชื่อในระบบรัฐสภาอยู่แล้วแต่เราไม่มั่นใจพรรคการเมืองเสียงข้างมากคือถ้าเรามั่นใจว่านักการเมืองผู้มีอำนาจในการเมืองเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมาภิบาลและยึดถือประโยชน์สาธารณะเราก็จะสบายใจกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายแล้วกรณีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบุหรี่และเหล้าได้ด้วยสุราและบุหรี่เนี่ย
1: สามารถเขาบอกเขาจะเก็บ
2: ไม่ฮะ
1: เพิ่มเองอาจารย์
2: เพราะมันคืออำนาจในการที่จะเก็บเพิ่ม 2% เนี่ยมันไปอยู่ที่การเมืองชัดๆตอนนี้ซึ่งเขาตอนนี้อาจจะเก็บเพิ่ม 2% แต่ว่าในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยอำนาจดุลพินิจเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองแต่ถ้าสมมุติมันล็อกเลยว่าเงินตรงเนี้ยต้องเอาไปบำรุง4หน่วยงานนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อสื่อสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุอันนี้มันชัดเจนมันชัดเจนมันถูกล็อกว่าต้องไปใช้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดไปให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางปีก็อาจจะฉันขอเก็บสัก 50% จากที่เคยเก็บก็ได้เพราะมัน
1: มีขึ้นมีลงได
2: ้มันมีขึ้นมีลงได
1: ้
0: แล้วผมว่าอาจารย์
2: การมีขึ้นมีลงเนี่ยสามารถเอื้อประโยชน์กันได้หมด
0: กับกลุ่มทุนอาจารย์อาจจะค
1: ิดไม่เหมือนกับล็อกไว้ในกฎหมายถูกไหม
0: ไม่เข้าใจเรื่องกฎกระทรวงหรือเปล่านะอาจารย์
2: ไม่ฮะมันแก้ไขได้เพราะว่ามันอยู่อำนาจในการออกกฎกระทรวง
0: อ่ะใช่การออกกฎกระทรวง
2: มัน
0: แก้ได้กฎหมายก็แก้ได้
2: ถูกต้องครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราจะคิดว่าการเมืองเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่พวกตัวเองเนี่ยจะทำไม่ดีทั้งหมดหรือไม่ใช่ไหมครับไอ้เรื่องที่เราพูดกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคำถามคือว่าที่มันเห็นทุกวันนี้เป็นเพราะว่าการที่เราตรวจเจอมันแล้วนำมันขึ้นมาแล้วตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการบี้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดวันนี้หลายๆเรื่องมันหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ครับสิ่งที่เราทำก็คือว่ากระบวนการของสภากระบวนการของรัฐบาลกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างมันดำเนินไปทีนี้ในเรื่องของการทำภาษีที่เป็นภาษีเขาเรียกว่าภาษีบาปเนี่ยนะขอย้ำอีกครั้งนะครับและอาจารย์อาจจะเป็นบรีฟเดียวที่ได้มากับพวกที่มาต่อต้านผมเห็นประโยคเดียวกันไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทบุหรี่และบริษัทแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนอยู่ในระบบงบประมาณเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าใครหรอกครับเราเห็นพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับมาครับว่า 2,000 ล้านบาทถ้าเราคิดว่าเราใช้แบบเดิมเลยแล้วจะยอมเหรอครับให้เงิน 2,000 ล้านบาทอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ซึ่งพี่น้องประชาชนและตัวแทนของประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: แต่กฎกระทรวงความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมายมันอาจจะไม่เท่าพรบที่ล็อกเอาไว้ว่าจะต้องมีเงินบำรุง
0: ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ดีแล้วกันถ้าเกิดเรามองในแง่ดีว่ามันเปิดช่องสำหรับกฎกระทรวงให้แก้ง่ายๆแบบง่ายเลยนะซึ่งความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกฎกระทรวงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้สมมติทุกวันนี้ประเทศไทยเราสู่สังคมสูงวัยแล้วจะเป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้แอดวานซ์เอจโซไซตี้ในไม่นานนี้เงินผู้สูงอายุ 4,000 ล้านบาทต่อปีเราไม่พอนะในการที่จะให้บำนาญผู้สูงอายุหรือเงินดูแลผู้สูงอายุเอ้าเราก็ออกกฎกระทรวงเก็บเอมาร์คเพิ่มสิแล้วออกเก็บเอมาร์คเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับค่าเหล้าเพิ่มขึ้นค่าบุหรี่เพิ่มขึ้นเอ้าคนรณรงค์เรื่องนี้ชอบใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับว่ารา
1: คาลดลง
0: บริโภคลดลงอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนรณรงค์เรื่องนี้ก็เห็นด้วยอ
1: าจารย์มองไงมันจะได้ยืดหยุ่นมากขึ้นไหมมีปรับขึ้นปรับลงได
2: ้คือตรงนี้เราสามารถคิดได
1: ้ครับ
2: สมมติว่าปีหน้าจะเลือกตั้งเดี๋ยวผมลดให้คุณครึ่งหนึ่งเอามาให้ผม10,000,000ผมจะเอาเงินไปซื้อเสียงหรือเอาไปดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งถูกต้องถูกต้อง
0: อาจารย์คิดว่าจะมีพรรคการเมืองไหนกล้า
2: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในการเมืองตลอดเวลาคุณหมอก็รู้คุณหมอลงเลือกตั้งตั้งหลายครั้ง
0: ใช่นั่นไง
2: ส.ส.คนหนึ่งใช้ เงินในการเลือกตั้งเท่าไหร่ในต่างจังหวัด

0: 10 60ล้าน70ล้านเอาเงินจากที่ไหนล่ะครับ
1: ผมคิดว่าอย่างนี้น่าจะ
0: คุณก็ต้องคือมาคุณก็ต้องถอนทุนอยู่แล้วแล้วก็พอมาทำนโยบายแบบนี้คุณก็ไปเปิดช่องให้เอื้อประโยชน์กันได้แล้วประชาชนมันได้
2: มันไม่ได้ล็อกอยู่ในกฎหมาย
0: ถูกต้อง
2: มันก็จะไปเอื้อประโยชน์ได้มีขึ้นมีลงแล้วแต่การ
0: มีลงได้แล้วแต่การตัดสินใจทางการ
1: ผมคิดว่ามันเป็น worst case scenario เกินไป
0: จริงๆมันอันนี้คือความจริ
1: งไงอาจารย์อย่าคิดว่าพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นคนดีกับพรรคการเมืองอีกพรรคอื่นเป็นคนไม่ดีทั้งหมดแล้วเป็นคนชั่วคนเลวทั้งหมดที่มันทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่มีใครกล้าไหมครับมีจะมีใครสักคนที่เป็นนักการเมืองบ้าๆที่จะกล้าไปตัดลดภาษีบาปแล้วให้ตัวเอง
0: เอา
1: เง
0: ิน
1: เข้ากระเป๋
0: า
1: ใช่ไหมครับ
2: ให้คนขายเหล้าขายบุหรี่
1: จะมีใครกล้าไหมล่ะครับถ้ากล้าทำแบบนั้นจะได้รับเลือกตั้งจริงเหรออาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อสังเกตที่แบบผมคิดว่ามันสุดโต่งเกินไปแต่ข้อสังเกตที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือว่าเงิน 2,000 ล้านบาทปัจจุบันนี้ครับมันถูกเอาไปใช้โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยต่างหาก
0: ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีสภาผู้ชมมีกนย.มีองค์กรต่างๆ
2: ที่ออกแบบไว้
0: เยอะแยะใช่ครับ
2: เอางี้เหลือ5นาทีสุดท้ายโดยสรุปภาพรวมที่รัฐบาลพยายามจะทำอธิบายทีมันจะทำให้วินัยการเงินการคลังดีขึ้นอย่างไรเพราะว่าอีกด้านนึงรัฐบาลก็ถูกวิจารณ์ว่าก็ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกันเนี่ยมีตั้งหลายอย่างที่ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังหมอเอกครับ
1: สิ่งที่ทำในปัจจุบันนี้ครับเรื่องของวิธีการงบประมาณรัฐบาลต้องการจะทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เห็นที่มาเข้ามากี่บาทและออกไปกี่บาทการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ปี70ซึ่งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลที่ทำในปีแรกเพราะว่าปี69เป็นทำมาแล้วแล้วเราค่อยไปซ่อมทีหลังแต่ไม่ใช่ปีงบประมาณปี70แล้วปี71ที่กำลังจะทำเนี่ยเป็นงบประมาณที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเราจะเริ่มต้นจากทีละบรรทัดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทำคือประชาชนจะเห็นข้อมูลทุกอย่างว่าเงินเข้ามากี่บาทออกไปกี่บาทให้ไปที่หน่วยงานไหนบ้างองค์กรไหนบ้างให้ไปที่ใครบ้างตรงนี้จะตรวจสอบได้อยู่ในระบบที่ประชาชนสามารถเอา AI มาจับแล้วก็ดูได้ตรงนี้นี่เองเรื่องของวินัยการเงินการคลังมีความสำคัญครับว่านอกจากประชาชนเห็นแล้วการบริหารงบประมาณเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถไปใช้สุรุ่ยสุร่ายได้ไม่สามารถเอาไปแจกเงินโดยที่ไม่เกิดผลประโยชน์ได้การทำอะไรของรัฐก็ตามต้องมีผลต่อประชาชนประชาชนต้องได้ผลดีไอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่เราผมคิดว่างบประมาณของรัฐสิ่งที่เรากำลังจะทำคือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดติดตามตรวจสอบได้เงินที่เคยตกหล่นซ่อนหายอยู่ที่ไหนหรือซุกอยู่ใต้พรมหรือเอาไปให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับใครก็ตามเนี่ยอันนี้จะโดนเอาเข้ามาในระบบและประชาชนตรวจสอบได้อ
2: าจารย์วินัยการเงินการคลังจะดีขึ้นไหม
0: วินัยการเงินการคลังสำคัญที่สุดก็คือไม่ให้มีการทุจริตรั่วไหลหรือมีนักการเมืองมาสั่งการว่าผมขอใช้เงินตรงนี้ซึ่งเวลานี้มีข่าวแล้วเพราะว่าบอร์ดในสสส.เล่าให้ผมฟังว่าสั่งไม่ได้ว่าสั่งไม่ได้
2: หมายถึงฝ่ายการเมืองพยายามจะสั่ง
0: ใช่ครับ
1: แหมพูดถึงส
2: ส
0: ส.ซึ่งกรณีของไทย PBS เนี่ยเรายังไม่มีนักการเมืองมานั่งอยู่ในกนย.ถูกไหมเพราะว่าด้วยกระบวนการสรรหาแต่สสส.เนี่ยไปดูว่ามีตรงไหนที่นักการเมืองเข้ามาบ้างครับโครงสร้าง
2: โอเคแต่โดยคอนเซปต์ว่าเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในระบบงบประมาณปกติและจะใช้จ่ายเข้าออก
0: แต่ว่าแม้มันเป็นระบบที่มีการจัดสรรให้องค์กรโดยตรงนี้มันก็เห็นไงฮะมันก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วแล้วถ้าวิธีการจัดการงบประมาณเนี่ยมันเป็น consolidated budget คืองบประมาณแบบรวมผนวกรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นหมดอยู่แล้วอย่างเช่นเราเอาข้อมูลกองทุนหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในกระบวนการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอตอนที่ผมอภิปรายเรื่องงบประมาณ
2: ครับไม่ใช่ว่ามันปิดลับไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านระบบงบประมาณปกติ
0: มันเห็นอยู่แล้วครับมันเห็นอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวไว้เรื่องนี้คงต้องเถียงกันอีกยาวแน่นอนนะอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นก็เดี๋ยวเข้าสภาต้องผ่านความเห็นครม.ก่อนด้วยใช่ไหมครับว่าจะเซ็นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยการเงินนะ
1: เป็นอำนาจนายกครับ
2: ครับไว้จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับติดตามทันโลกกับไทย PBS กันต่อนะครับคุณกรุณาคุณพงษ์สทัศน์มารออยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเชื้อ กาลาโลกหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในไซบีเรียตอนนี้รัสเซียต้องกักตัวคนมากกว่า200คนน่ากังวลขนาดไหนครับทั้ง2ท่านครับ
3: ตอนนี้ทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับส่วนของไทยล่าสุดกรมควบคุมโรคออกมาเคลื่อนไหวบอกว่ายังจับตามองอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวคืนวันนี้ในรายการจะไล่

0: เรียงสถานการณ์ว่าเรารู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
1: รัสเซียยูเครนเข้าสู่จุดอันตรายที่สุดปูตินขู่ใช้นิวเคลียร์ปกป้องคาลินินกราดจีนปักหมุดตั้งฐานทัพในลาวสยายปีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงษ์สถาสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS นะครับแน่นอนประเด็นแรกของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์ที่มีกรณีพบผู้ต้องสงสัยอาจจะเสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสกาฬโรคปอดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะคร
1: ับ ใช่ค่ะโดยเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียมีกระแสข่าวบางสายระบุนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการทำหลอดทดลองเชื้อตกแล้วก็ติดโรคมานี่ก็เป็นข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะซึ่งวันนี้เราพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ย้อนรอยกลับไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วขณะนี้เรารู้อะไรบ้างแล้วที่สำคัญคือเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยหรือไม่นะฮะไปเริ่มกันที่ของประเทศไทยก่อนนะฮะซึ่งวันนี้ทางกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข่าวพบผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตจากกาฬโรคปอดในรัสเซียอย่างใกล้ชิดนะโดยระบุว่าจากการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตอนนี้ทางระบาดวิทยาเนี่ยยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่พบการแพร่ระบาดนอกพื้นที่ก็คือยังไม่มาถึงไทย
0: ครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าในไทยเนี่ยกาฬโรคเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558
1: ใช่ค่ะ
0: จึงอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดนะครับต้องรายงานตั้งแต่พบผู้ป่วยสงสัยไม่จำเป็นต้องรอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการหรือการวินิจฉัยสุดท้ายนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากหญิงอายุ28ปีทำงานในห้องปฏิบัติการที่ไซบีเรียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนต้องย้ำกับคุณผู้ชมสักหน่อยนะครับคือมีการกักตัวผู้สัมผัสอย่างน้อย197คนก็เกือบ200คนนะคุณกรุณา
1: คือเป็นห้องแลบหรือว่าสถาบันวิจัยเรื่องของกาฬโรคโดยเฉพาะในไซบีเรียนะฮะแล้วก็ระบุว่าคนที่เสียชีวิตรายนี้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนว่าตกลงเธอติดเชื้อหรือเปล่าหรือติดมาจากไหนถ้าติดแล้วติดเพราะอะไรนะฮะโดยตอนนี้ที่ยืนยันได้ก็คือว่ามีผู้สัมผัสอย่างน้อย197คนที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคอย่างที่บอกไปนะคะ
0: กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกด้วยขณะนี้องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดครับโดยทั่วไปคุณกรุณากาฬโรคปอดก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้มักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะของเราเนี่ยการประเมินความเสี่ยงจากรายงานของกรมควบคุมโรคคืออยู่ในระดับที่ต่ำนะฮะอย่างที่เรียนไปกาฬโรคเนี่ยจะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็จะมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลอย่างเช่น

0: ถ้าเกิดรู้เร็วเนี่ยการตรวจจับและวินิจฉัยแยกผู้ป่วยได้เร็วเนี่ยจะสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะกาฬโรคคือเชื้อโรคที่ติดเชื้อทั้งหมดนะเป็นเชื้อแบคทีเรียส่วนกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดหรือแพร่กระจายมาที่ปอดก็เลยรุนแรงและสามารถแพร่จากคนสู่คนได
1: ้ล่าสุดรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ระบุนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือการเปิดการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ด้วยก็เป็นสถานการณ์ที่เรายังคงติดตามกันแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่กันบางสายมีการระบุว่ามีสายการบินจากไซบีเรียมันลงที่กรุงเทพลงที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเน้นย้ำถ้าเกิดเราติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการยืนยันว่ามาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็สำหรับประเทศไทยพ.ร.บ.โรคติดต่อพุทธศักราช2558ไทยจะต้องมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคแล้วก็การเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนนะถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่ามีใครที่ต้องสงสัยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการแยกกักแล้วก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ทันที
1: ส่วนที่รัสเซียตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้มากขึ้นแต่ว่าล่าสุดทางโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยันว่ายังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลพูดเหมือนว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเดี๋ยวคืนวันนี้คุณธรณินเทพวงศ์จะไล่เรียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับ
2: สำนักข่าวอิสระในรัสเซียและยูดีไบกาลาและอัสตรอชนอร์นอวัสติรายงานตรงกันเกี่ยวกับการปิดล้อมพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองอิคุสและชิเลฮอฟในภูมิภาคไซบีเรียเป็นเวลา3สัปดาห์ท่ามกลางกระแสข่าวจากกลุ่มแพทย์ในพื้นที่ว่ามาจากกาฬโรคเรื่องนี้เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของดายาชิปิโลวาเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำสถาบันวิจัยโรคระบาดแห่งอีคุสอายุ28ปีรายงานระบุว่าเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาระหว่างทำการวิจัยเชื้อก่อโรคกาฬโรคปอดได้เกิดอุบัติเหตุทำหลอดทดลองที่มีเชื้อมีชีวิตแตก2วันหลังสัมผัสเชื้อ27กันยายนชิปิโลวาเริ่มแสดงอาการป่วยหนักและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วก่อนเสียชีวิตในคืนวันที่2ตุลาคมที่โรงพยาบาลเมืองชิเลฮอฟสอดคล้องกับสำนักข่าว RIA นวัสติที่อ้างแหล่งข่าวจากหน่วยงานฉุกเฉินยืนยันการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อร้ายแรงแต่รอสโปเตรฟนัสซอหน่วยงานด้านสาธารณสุขของทางการรัสเซียระบุถึงเอกสารทางการรายงานสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นกรณีปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุขณะที่เกนาดีโอนิชเชนโกอดีตหัวหน้าสำนักงานรอสโปเตรฟนัสซอออกมาระบุว่าการติดเชื้อดังกล่าวน่าจะไม่ใช่การละโรคและเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดลุกลามหน่วยงานสาธารณสุขและรัฐบาลภูมิภาคอีคุสเรียกประชุมฉุกเฉินคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดทันทีสอดคล้องกับรายงานจากเลยูดีไบกาลาที่ระบุว่ามาตรการคุมเข้มถูกนำมาบังคับใช้ทั้งการสั่งกักตัวในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลคลอดบุตรห้ามญาติเยี่ยมเด็ดขาดและเริ่มพบเห็นเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE ทำหน้าที่ตามท้องถนนในเมืองชิเลฮอฟเรื่องนี้กลายเป็นที่สนใจมากขึ้นเมื่อถูกพูดถึงในสื่อท้องถิ่นและทางเทเลกราฟว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยความมั่นคงรัสเซียเข้ามาร่วมควบคุมสถานการณ์รถพยาบาลที่ลำเลียงผู้สัมผัสใกล้ชิดต้องมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประกบและคุ้มกันอย่างเข้มงวดพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ถูกนำตัวเข้าสู่ระบบกักตัวและเฝ้าระวังกว่า200คนซึ่งผู้ว่าการภูมิภาคไซบีเรียอีกอร์คอฟเซฟยืนยันว่าผู้ถูกกักตัวทั้งหมดยังไม่มีใครแสดงอาการป่วยและผลตรวจเบื้องต้นยังคงเป็นลบกาฬโรคปอดคือรูปแบบการติดเชื้อที่อันตรายและรุนแรงที่สุดสามารถติดต่อผ่านทางละอองฝอยและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจระยะฟักตัวสั้นมากและหากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน24ชั่วโมงแรกอัตราการเสียชีวิตจะสูงถึงเกือบ 100%ท่ามกลางความตึงเครียดมีสิ่งที่สร้างความกังวลคือการรายงานข้อมูลแม้ทางการจะพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ก็เกิดคำถามถึงความโปร่งใสเมื่อโพสต์เตือนภัยของทางการท้องถิ่นในเมืองไบคัสถูกลบหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงและสถานีโทรทัศน์ PESTB ได้ถอดรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องออกไปถึง5ข่าวขณะเดียวกัน Newsweek ได้นำเสนอแผนที่และข้อมูลสถิติทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่าแม้กาฬ

0: โรคจะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่และมียาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ได้มาจากการแพร่ระบาดตามธรรมชาติแต่เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะกาฬโรคปอดที่แพร่กระจายทางอากาศได้ง่ายและรวดเร็วประกอบกับที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐและ CDC ออกมาประกาศว่ากำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกระตุ้นให้ทางการรัสเซียเร่งเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสโดยเร็วเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพข้ามพรมแดนธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: แม้ว่าทางการรัสเซียจะออกมาบอกว่าอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จากรายงานเมื่อสักครู่ก็จะเห็นนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเนี่ยก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่เรื่องสงครามยูเครนซึ่งตอนนี้เข้าสู่จุดอันตรายที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินฮะได้แสดงท่าทีว่าจะใช้ทุกวิธีการในการเข้าถึงเป้าหมายโดยไม่นึกถึงหรือยึดกฎเกณฑ์ของสงครามอีกต่อไปนี่เป็นการอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งคุยกับสำนักข่าว Financial Times เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นวิธีการโจมตีของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงก็คือกรุงคีฟนะคะโดยในการให้สัมภาษณ์เนี่ยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าต่อจากนี้ไปความอันตรายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่ากฎเกณฑ์ของสงครามซึ่งเคยยึดกันรวมถึงการไม่โจมตีพื้นที่พลเรือนอาจจะไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไปแล้ว
1: เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมากับรัสเซียก็ส่งโดรนพุ่งชนสะพานพิฟนิสไนหรือคนยูเครนก็เรียกว่าสะพานเหนือนะครับเป็นสะพานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของคนในกรุงคีฟในฐานะเส้นทางเชื่อมต่อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของแม่น้ำดานิโปร
2: ใช่ค่ะคือกรุงคีฟเนี่ยจะเหมือนกับกรุงเทพนะก็คือมีแม่น้ำขั้นกลางแล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งธุรกิจอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมสะพานที่ถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อวันที่3เนี่ยเรียกว่าสะพานเหนือก็คือเป็นสะพานที่ข้ามจากทางฝั่งเหนือพอถูกโจมตีปั๊บเนี่ยไม่ได้พังทั้งหมดแต่ว่าเกิดความเสียหายอย่างที่เราเห็นฮะก็ส่งผลทำให้ต้องมีการปิดและผู้คนที่อยู่อีกฝั่งนึงเป็นล้านคนเนี่ยไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งนึงได้รวมถึงสะพานเนี่ยมีความกว้างแล้วก็มีเลนสำหรับรถขนของรถบรรทุกขนส่งสินค้าอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเกิดความโกลาหลในเมืองหลวงนะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกเหนือจากสะพานหลักและการโจมตีในวันดังกล่าวเนี่ยยังรวมไปถึงอาคารที่พักอาศัยเส้นทางรถไฟแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อคืนที่ผ่านมาสะพานเหนือโดนอีกรอบหนึ่ง
1: เป็นครั้งที่สอง
2: นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียก็โจมตีใส่สะพานพิฟนิชไนอีกรอบหนึ่งโดยภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพที่โดรนที่ติดเครื่องยนต์เจ็ตของรัสเซียที่ถูกส่งเข้ามาแล้วก็มาด้วยความเร็วสูงมากเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำยูเครนบอกว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่จุดหรือเป้าหมายของพลเรือนมากมายนอกเหนือจากที่กรุงคีฟอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานความเสียหายก็คือที่ซูมีซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศโจมตีไปที่คลังยา
1: ซึ่งที่นั่นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนน
2: ะครับ
1: แล้วก็โจมตีศูนย์การสื่อสารในดานิโปรก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6คนคือสรุปแล้วเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียใช้โดรนติดเครื่องยนต์เจ็ตโจมตีเกือบ140ลำ
2: ค่ะ
1: ก็ครอบคลุมทั้งคีฟดานิโปรคาคีฟโดเนสซูมีและซาโบริเซียนะครับมุ่งเป้าไปที่อาคารที่พักอาศัยของพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในบางชุมชนครับและถ้านับรวมทั้งสัปดาห์นะคุณกรุณารัสเซียใช้โดรนกว่า 1,900 ลำเป็นแบบติดเครื่องยนต์เจ็ตกว่า800ลำระเบิดนำวิถีทางอากาศ 1,700 ลูกและขีปนาวุธ25ลูกใช้โจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของยูเครนด้วย
2: ใช่ค่ะซึ่งการโจมตีเกิดขึ้นที่หนักๆเนี่ยนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ววันอาทิตย์เนี่ย มีการเตือนออกมาจากทางรัฐบาลรัสเซีย

0: ทางเครมลินออกมาประกาศนะคะบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานในยูเครนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูตเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าต่อจากนี้รัสเซียจะใช้วิธีการโจมตีเมืองหลวงอย่างหนักนะฮะซึ่งคำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงปรากฏว่ามีผู้นำคนหนึ่งเดินทางไปที่เมืองหลวงยูเครนนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีเฟรดริก เมตซ์ของเยอรมนีเดินทางไปโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้านะคะ
1: การเดินทางไปครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเนี่ยประกาศความช่วยเหลือและข้อตกลงความร่วมมือ
0: ใช่ค่ะ
1: ชุดใหม่รวมมูลค่ากว่า 1,300 ล้านยูโรหรือประมาณ 1,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครน
0: ค่ะ
1: นะครับเร่งด่วนที่สุดก็คือการให้ความช่วยเหลือยูเครนรับมือกับการถูกโจมตีในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงด้วยการเร่งส่งอินเตอร์เซปเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สกัดกั้นข
0: ี
1: ปนาวุธจากรัสเซียนะครับ
0: คือผู้นำเยอรมนีบอกอย่างนี้บอกว่าการที่ตนเองตัดสินใจเดินทางมาที่เมืองหลวงยูเครนทั้งที่รู้ว่า อยู่ในความเสี่ยงและอันตรายเนี่ยเนื่องจากต้องการจะแสดงให้เห็นว่าคำขู่ของรัสเซียที่มีไปถึงยุโรปจะไม่ได้ผลนะโดยผู้นำเยอรมนีพูดถึงความพยายามของรัสเซียในการที่จะแบ่งแยกยุโรปแล้วก็สร้างความหวาดกลัวเพื่อให้ลดการสนับสนุนต่อยูเครนแต่การมาเนี่ยหมายถึงว่า เราไม่กลัวและเราจะเพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนขึ้นไปอีกมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะโดยเมื่อสักครู่ที่คุณมงคลทัศน์พูดไปจำนวนเงินเนี่ย เป็นจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลแต่ก็ยังมีในส่วนของนักธุรกิจที่ติดตามนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีไปด้วยแล้วก็มีการตามลงนามในข้อตกลงกับนักธุรกิจในยูเครนอีกหลายความตกลงด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้นำเยอรมนีที่พูดถึงว่าการขู่ของรัสเซียเพื่อสร้างความแตกแยกในยุโรปจะไม่มีทางหยุดความช่วยเหลือจากเยอรมนีได้ฟังเสียงดูค่ะ
2: Bringen heute sehr konkrete weitere Hilfen mit. Wir bringen ein weiteres Paket militärischer Unterstützung und 1 Milliarde Euro auf den Weg. Wir stellen Mittel für die gemeinsame Herstellung von Anti-Jet Drohnen zur Verfügung. Hier sind in den letzten Wochen bereits erhebliche technische Durchbrüche möglich gewesen.Sie bringen nun auch Tempo in die Produktion. Das stärkt die ukrainische Luftverteidigung schnell und spürbar.
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งสองประเทศมีการขยายความร่วมมือในการผลิตโดรนในระดับอุตสาหกรรมร่วมกันด้วยนะครับจะมีการจัดตั้งหน่วยอากาศยานไร้คนขับในเยอรมนีที่ยูเครนจะช่วยสนับสนุนด้านการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์การรบจริงเพราะว่าผ่านสมรภูมิมาก็เป็นระยะกว่า4ปีแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างที่เรียนไปนะคะนอกเหนือจากในส่วนของการเมืองและมีนักธุรกิจหลายกลุ่มตามผู้นำเยอรมนีเข้ามาในเมืองหลวงยูเครนด้วยนะคะแล้วก็มีการประชุมกับทางภาคธุรกิจยูเครนลงนามข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด15ฉบับมูลค่าสูงถึง 8.5 พันล้านยูโรนะคะโดยการพูดคุยเลยไปถึง เรื่องของการปฏิเขาเรียกบูรณะบ้านเมืองถ้าเกิดสงครามสิ้นสุดฟื้นฟูด้วยนะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วเชื่อว่าจะมีการลงทุนมหาศาลซึ่งในระหว่างที่ผู้นำเยอรมนีอยู่เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าเกิดขึ้น1วันก่อนที่รัฐบาลรัสเซียโดยเครมลินส่งคำเตือนมาที่บรรดาสถานทูตสถานกงสุลต่างๆที่อยู่ในกรุงคีฟบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตเนี่ยระวังในการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานนะคำเตือนเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำให้นายกเยอรมนีเปลี่ยนแผนแต่อย่างใดแล้วในระหว่างอยู่ที่นั่นเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงไซเรนเสียงเตือนภัยเกิดขึ้นตลอดเวลารวมถึงในจังหวะที่ผู้นำเยอรมนีเนี่ยขอให้ผู้นำยูเครนพาไปดูสถานที่จุดหนึ่งซึ่งเพิ่งจะโดนโจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักนั่นก็คืออาคารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งถูกโดรนของรัสเซียโจมตีเสียหายหนักมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งระหว่างอยู่ที่นั่นปรากฏว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงเนี่ยจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทีตลอดเวลาเลยนะฮะ
1: คือการปรับแผนสงครามของรัสเซียให้เป็นแบบไร้กฎเกณฑ์แบบนี้ก็ทำให้ยุโรปตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับคุณกรุณาโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ทางปีกตะวันออกหรือ Eastern Flank ของ NATO อย่างโปแลนด์ชาติในบอลติก3ชาติเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกจุดนึงที่ถูกจับตาก็คือลัตเวียเขามีการเลือกตั้ง
0: ใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องยกระดับความดูแลตัวเองหรือว่าการป้องปรามนะคะเนื่องจากมีโดรนบางทีมีขีปนาวุธเข้าน่านฟ้าโดย

0: ฝั่งที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นฝ่ายโปรัสเซียหรือว่าโปรยุโรปนะการเลือกตั้งที่ถูกจับตามองเมื่อคืนคือการเลือกตั้งที่ลัตเวียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ริมทะเลบอลติกนะลัตเวียมีการเลือกตั้งแล้วก็ปกติการเมืองที่นั่นเนี่ยจะมีพรรคการเมืองที่โปรัสเซียอยู่เพราะว่าที่นั่นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตก็จะมีพรรคการเมืองที่มีแนวนิยมหรือแนวคิดในการดูแลกลุ่มคนที่ยังพูดภาษารัสเซียอยู่ในประเทศนะปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพรรคที่ชนะเลือกตั้งเป็นพรรคสายกลางเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี
1: ้ก็คือพรรคที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอันดริสคูแบก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมีคะแนนนำในการเลือกตั้งคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงประมาณ 35%
0: ค่ะ
1: คือในรัฐเวียมีพรรคการเมืองของกลุ่มคนเชื้อสายรัสเซียด้วย
0: ค่ะ
1: คุณกรุณาเช่นSovereign Powerfor stability harmony center นะครับแต่ในการเลือกตั้งคราวนี้ทั้งหมดไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนในอดีตเนื่องจากคนเริ่มมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจรัสเซีย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นชัยชนะครั้งนี้ของพรรครัฐบาลสายกลาง United List เนี่ยที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคูแบกก็สะท้อนว่าลัตเวียจะยังคงยึดมั่นในนโยบายสนับสนุนสหภาพยุโรปและยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีลัตเวียซึ่งชนะเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
2: I think we're stronger than ever before, but of course that's a threat on our east neighbor, and whole Europe has to be supporting us because now we're doing that by borrowing for defense. We have to have a strong economy to keep that strong border for EU.
0: ก็เป็น exit poll นะฮะปรากฏว่าพรรคของรัฐบาลได้ที่นั่งประมาณ 41-42 ที่นั่งจากที่มีทั้งหมด100ที่นั่งก็ยังต้องไปหาเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอยู่แต่ว่าอย่างน้อยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะลัตเวียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยกระดับเขาเรียกว่าการป้องปรามรัสเซียค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีชายแดนติดกับรัสเซียใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่นั่นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าทางประธานาธิบดีปูตินเปิดแถลงข่าวบอกว่าถ้าเกิดว่ายุโรปโดยเฉพาะแถวๆนี้ก็คือแถวๆปีกตะวันออกแตะต้องแผ่นดินหรือดินแดนที่เรียกคาลินินกราดเดี๋ยวจะมีการใช้ทุกอาวุธรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์
1: เราไปดูกันก่อนไหมครับว่าแคว้นคาลินินกราดเนี่ยอยู่ตรงไหนในแผนที่ก็คือจุดสีแดงที่แยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียนะครับคุณกรุณาคือเป็นดินแดนเล็กๆของรัสเซียตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกเหนือขึ้นไปเป็นลัตเวียลิทัวเนียด้านใต้เป็นโปแลนด์ครับในอดีตจุดนี้เป็นราชอาณาจักรรัสเซียนะครับถูกเรียกในชื่อเคนิสแบกหรือหุบเขาแห่งกษัตริย์ก่อนที่จะตกอยู่ในความครอบครองของเยอรมนีในเวลาต่อมาครับ
0: ใช่ค่ะคือช่วงสงครามเย็นคาลินินกราดสำคัญมากเพราะเหมือนเป็นป้อมปราการกันโลกเสรีนะที่นำโดยสหรัฐแล้วก็ยุโรปตะวันตกแต่ว่าพอหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดคาลินินกราดก็ถูกทิ้งร้างเพราะว่าตอนนั้นมอสโกไม่มีเงินมาบำรุงนะรักษากองทัพทำให้คาลินินกราดถูกทิ้งหลังจากนั้นก็หมดความสำคัญไปจนกระทั่งประธานาธิบดีปูตินขึ้นมามีอำนาจในช่วงปี2000ต่อเนื่องแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ประเทศเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียกำลังจะเป็นสมาชิกนาโต้ก็เลยทำให้รัสเซียกลับมาฟื้นฟูคาลินินกราดกลายเป็นฐานทัพที่สำคัญอีกครั้งประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้คาลินินกราดเนี่ยไม่มีส่วนไหนติดกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียแล้วก็ถูกล้อมด้วยนาโต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะหรือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแถวๆเนี้ยเขายกระดับการป้องปรามตัวเองซึ่งหมายถึงมีการตั้งฐานทัพมีการซ้อมรบก็เลยทำให้ประธานาธิบดีปูตินไม่พอใจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาพูดว่าการที่นาโต้ทำแบบเนี้ยกำลังขู่จะตัดขาดคาลินินกราดหรือเปล่าแล้วถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยให้ระวังไว้ว่าอาจจะเจอการใช้อาวุธนิวเคลียร์
1: ก็เลยสร้างความกังวลให้กับบรรดาประเทศสมาชิกนาโต้ด้วยนะครับคือปัจจุบันคาลินินกราดก็เป็นจุดที่มีการประจำการทางการทหารหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จุดที่สำคัญก็คือช่องสุวากินะคุณกรุณาเป็นแถบแผ่นดินที่อยู่ระหว่างคาลินินกราดกับเบลารุสเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เปราะบางอย่างมากนะครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงประธานาธิบดีปูตินดูนะคะว่าในวันที่ขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าเกิดมีนาโต้ไปยุ่งเกี่ยวกับคาลินินกราดพูดรายละเอียดตรงนี้ว่ายังไงฟังเสียงดูค่ะ

0: В данном случае в виде имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории. Конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: ถามว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มีการขู่ใช้นิวเคลียร์ไม่ใช่ครั้งแรกนะมีการพูดหลายครั้งแต่ว่าคำขู่นี้น่าสนใจเพราะว่าเกิดขึ้น1วันหลังจากที่ทางรัฐบาลรัสเซียส่งคำเตือนอย่างเป็นทางการไปยังนาโต้ว่าอย่ายุ่งอะไรกับคาลินินกราดซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำแบบนี้คือเป็นการขู่ด้วยวาจาแต่ไม่เคยมีการส่งจดหมายผ่านช่องทางทางการทูตเพราะฉะนั้นอันนี้เลยน่าจับตามองว่าการขู่หลังจากการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางทางการทูตไปเนี่ยมันทำให้การขู่ครั้งเนี้ยมันมีความจริงจังมากขึ้นมาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้ในยุโรปด้านตะวันออกเนี่ยต้องมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
2: คือเหตุการณ์ที่ไล่เรียงกันมาทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันมาถึงจุดที่อันตรายมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022ด้วย
1: ไม่เฉพาะจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์การทำสงครามก็คือไม่ต้องยึดกฎแล้วแต่ว่าโอกาสที่มันจะเหลื่อมแล้วก็ล้ำมาในดินแดนอื่นๆที่เป็นของนาโต้มันยิ่งสูงขึ้นด้วย
2: ครับเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นใหญ่วันนี้ครับชวนไปเจาะยุทธศาสตร์ของจีนในการขยายบทบาททางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันคุณครูนาเพราะว่าเป็นประเด็นที่จริงๆโลกโซเชียลเนี่ยติดตามกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็พูดกันไปหลากหลายทิศทางหลังจากมีการเปิดศูนย์สนับสนุนและฝึกร่วม
1: อันนี้คือที่มาที่ไปของข่าว
2: ใช่ระหว่างลาวกับจีนซึ่งศูนย์เนี้ยถูกมองจากนักวิเคราะห์ว่าเป็นฐานทัพจีนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นการก่อสร้างฐานทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับสนามบินบ้านเกิน
1: ปกติจีนถ้าเปรียบเทียบกับสหรัฐจีนไม่ค่อยมีฐานทัพนอกประเทศนะ
2: ไม่ค่อยนะถ้าม
1: ีที่จิบูตีเป็นประเทศแรก
2: จิบูตีเนี่ยดูชัดเจนที่สุดนะครับฐานทัพเรือเรียมเนี่ยอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่ากัมพูชาก็ยืนยันชัดเจนนะครับคือเขาบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาพื้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นสนามบินครับมีทางวิ่งลาดยางโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางขับขนานไปกับทางวิ่งลานจอดสำหรับจอดอากาศยานและอาคารใหม่หลายหลังจีนแถลงเปิดศูนย์สนับสนุนและฝึกร่วมจีนลาวและวิทยาลัยการบินมิตรภาพจีนลาวที่สนามบินบ้านเกินนะครับ
1: ใช่
2: สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปทางเหนือประมาณ50กิโลเมตรจะใช้ฝึกนักบินของกองทัพอากาศโดยเฉพาะนอกจากนี้จีนก็ย้ำว่าสนามบินแห่งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่3เป็นโครงการทวิภาคีระหว่างจีนกับลาวอันนี้คือสิ่งที่จีนพูดนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านี่เหมือนเป็นฐานทัพต่างประเทศเต็มรูปแบบแห่งแรกของจีนที่จัดตั้งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
1: ใช่ค่ะความน่าสนใจของพื้นที่นี้มีประมาณหนึ่งเลยนะฮะตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าสำคัญแล้วก็ยาวนานตั้งแต่ยุคราชอาณาจักรลาวสนามบินบ้านเกินอยู่ที่เมืองลุทุลคมนะฮะแขวงเวียงจันทน์เป็นความร่วมมือของกองทัพลาวกับสำนักงาน CIA ก็ตั้งแต่สงครามเย็นนะที่มาสร้างไว้
2: ในช่วงนั้นทศวรรษ1960ถึงทศวรรษ1970
1: ใช่ตอนนั้นมีสงครามอินโดจีนนะสหรัฐก็เคยใช้พื้นที่นี้เป็นจุดในการทำสงครามอินโดจีนระหว่างช่วงทศวรรษ1960จนถึง1970หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ลาวกุมอำนาจในลาวเมื่อปี1975สนามบินนี้ก็ถูกทิ้งร้าง
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นการกลับมาฟื้นฟูปัดฝุ่นใหม่ก็สร้างความประหลาดใจให้กับคนที่นั่นพอสมควร
2: คือนักวิเคราะห์นักสังเกตการสถานการณ์ในลุ่มน้ำโขงเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลกับผมนะครับบอกว่าจริงๆประชาชนในลาวเองก็ประหลาดใจเพราะตอนแรกประชาชนรับรู้กันว่าจะขยายสนามบินเชียงขวางเป็นฐานทัพอากาศหลักของประเทศแต่สุดท้ายเนี่ยมาใช้ที่สนามบินบ้านเกิดนะครับ แล้วสนามบินบ้านเกิดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อจีนและลาวอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยฟังความคิดเห็นของจีนไปแล้ว

0: ช่ไหมครับจุดยืนของจีนต่อโครงการนี้ในมุมมองของลาวเนี่ยเขามองว่าสนามบินบ้านเกินเป็นศูนย์ฝึกอบรมการบินเพื่อยกระดับกองทัพอากาศลาวครับคุณกรุณาสำหรับใช้ในภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าลาวมีอิสระในด้านนโยบายต่างประเทศจะไม่ให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพนะครับแหล่งข่าวนักสังเกตการการเมืองในลุ่มน้ำของคนนี้ระบุว่ากระทรวงป้องกันประเทศลาวและกองทัพอากาศไม่ได้เปิดเผยภาพสนามบินบ้านเกินทั้งหมดคือเก็บทุกอย่างเนี่ยยังเป็นความลับอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องรอความกระจ่างอีกสักหน่อยว่าสุดท้ายแล้วที่นี่จะเป็นโครงการอะไรนะครับแต่ในแถลงการของจีนก็คือเป็นศูนย์ฝึกร่วมแล้วก็วิทยาลัยการบินของทั้งสองประเทศ
1: แต่ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจมากสะท้อนถึงอะไร
0: สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
1: ค่ะ
0: ก็ใกล้ชิดมากขึ้นถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการสยายปีกของจีนเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจีนมีแนวโน้มที่จะขยายอิทธิพลในพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: เพราะอะไรผมอันนี้วิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลนะก็คิดว่าทางสหรัฐตอนนี้ก็ใช้ยุทธศาสตร์โซ่เกาะใช่ไหมครับ
1: หมู่
0: เกา
1: ะ
0: ห่วงโซ่ชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือส่วนนึงมันเป็นการปิดล้อมจีนไปในตัวด้วย
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงความพยายามในการขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิกนะในส่วนสหรัฐเนี่ยมีชั้นห่วงโซ่ที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไต้หวันญี่ปุ่นนะฮะในส่วนของจีนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของดินแดนแถวนี้นะโดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต้ก็น่าจะมุ่งไปการขยายอิทธิพลแข่งกับสหรัฐเหมือนกัน
0: อาจจะต้องลงมาทางด้านล่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญคือเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้ไปพร้อมๆกันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของจีนได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่ผมบอกคุณกรุณาคุณผู้ชมไปว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ในการปักหมุดฐานทัพที่สนามบินบ้านเกินในลาวเนี่ยดูเหมือนเป็นความพยายามขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรสำหรับบ้านเกินอยู่ทางเหนือของเวียงจันทน์ที่คุณผู้ชมเห็นในแผนที่ตรงนี้ความสัมพันธ์ระยะใกล้ความสำคัญระยะใกล้ก็คือการคงกำลังทหารและการกระชับความสัมพันธ์ด้านยุทธศาสตร์กับลาวเอาไว้นะครับนอกเหนือจากการปักหมุดที่บ้านเกินคุณกรุณาลงมาทางตอนใต้ก็คือฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาถูกไหมครับกัมพูชายืนยันมาโดยตลอดว่ากัมพูชามีอิสระในด้านนโยบายด้านการต่างประเทศต
1: ่
0: างชาติไม่สามารถเข้ามาตั้งฐานทัพได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกและสนับสนุนร่วมนะครับของจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีทั้งบ้านเกินทั้งฐานทัพเรือเรียมทีนี้ประเทศไหนที่น่าจะหนักใจเป็นพิเศษคุณกรุณาครับ
1: เวียดนามป่ะ
0: เวียดนามเพราะตอนนี้เจอกับการล้อมกรอบทางยุทธศาสตร
1: ์
0: สามทิศทางนะครับทางเหนือเวียดนามติดกับจีนทางตะวันตกมีบ้านเกินทางตอนใต้เป็นฐานทัพเรือเรียมที่กัมพูชาอย่าลืมทางตะวันออกทะเลจีนใต้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีรายงานมาโดยตลอดว่าจีนพยายามปักหมุดเข้าไปตั้งฐานทัพไม่ว่าจะเป็นที่หมู่เกาะสเปรดลี่หรือหมู่เกาะพาราเซลนะครับอย่างหมู่เกาะสเปรดลี่เนี่ย3จุดก็คือ Fiery Cross Midchief และ Subie ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าพัฒนาการสำคัญมากขึ้นแต่ละแห่งมีทางวิ่งมาตรฐานทางทหารความยาว3กิโลเมตรซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี2014นะครับและปัจจุบันฐานทัพทั้ง3แห่งมีท่าเทียบเรือแล้วมีระบบเฝ้าตรวจและระบบป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่ไปจนถึงอาคารที่พักก็ช่วยให้จีนขยายการส่งกำลังของกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งเข้าไปถึงใจกลางพื้นที่ทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นแต่จีนก็ไม่ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ไปประจำการในหมู่เกาะสเปรดลี่นะครับอาจจะมีสาเหตุสำคัญมาจากสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างรุนแรงเพราะอยู่กลางทะเลด้วย
1: ใช่ค่ะ อีกชาตินึงซึ่งน่าจะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ค่อยสบายใจก็คือสหรัฐนะซึ่งถือว่าเป็นคือไกลนะเขาไกลแต่ว่าถือว่าเป็นสเปซิฟิกเหมือนกันเพราะฉะนั้น

0: คือเขตอิทธิพลของสหรัฐนะถ้าเกิดต่อยาวมาจากแถวแถวฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะประเด็นคือสหรัฐมีเครือข่ายฐานทัพในต่างประเทศเยอะมาก
1: อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือสายโซ
0: ่
1: หมู่เกาะชั้นแรกหมู่เกาะชั้นที่สองถูกไหมครับคุณกรุณา
0: ตอนนี้ก็มองจีนด้วยความหวาดระแวงเพราะว่าจีนเริ่มจะขยายฐานทัพเช่นเดียวกันนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนเผยแพร่รายงานระบุ22ประเทศนะที่จีนกำลังจะเข้าไปตั้งฐานทัพแต่ว่าไม่มีลาว
1: แต่ว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วไทยมองประเด็นนี้อย่างไรสำนักข่าวรอยเตอร์สเขาสัมภาษณ์โฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ระบุว่าการตัดสินใจให้จีนตั้งฐานทัพเป็นสิทธิอธิปไตยของลาวแต่ไทยก็จะติดตามพัฒนาการและความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันนะครับปัจจุบันจีนก็ยังมีภาวะขัดแคลนเครือข่ายฐานทัพมากเพียงพอเมื่อพิจารณาจากการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยต่อเนื่องอันนี้เป็นความเห็นของทูตทหารต่างชาติอีกคนหนึ่งด้วย
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าประเทศที่มีฐานทัพต่างชาติในฐานทัพตัวเองในต่างประเทศมากที่สุดเนี่ยคือสหรัฐนะส่วนจีนซึ่งกำลังขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเนี่ยมีน้อยมากเมื่อเทียบกับสหรัฐฐานทัพแรกของจีนในต่างประเทศคือจิบูจีนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเยเมนทำไมถึงไปที่นั่นเหตุผลอันนึงเนี่ยมาจากเรื่องของการที่จีนมีโครงการ1แถบ1เส้นทางนะซึ่งโครงการนี้ฟังดูเนี่ยมันเหมือนเป็นโครงการทำมาค้าขาย
1: แต่ว่าเป็นโครงการทางเศรษฐกิจ
0: ใช่แต่มันต้องมาพร้อมกับความมั่นคงนะโดยเฉพาะความมั่นคงที่จีนกำลังมองเนี่ยก็คือการสร้างระเบียงเศรษฐกิจหรือเส้นทางการค้าเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปกับความเข้มแข็งทางการทหารด้วยการไปตั้งที่จิบูติก็เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ใกล้กับช่องแคบบับอามันเด็บแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อไปที่เอธิโอเปียนะซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของจีนแต่ว่าเอธิโอเปียไม่มีทางออกทางทะเลต้องใช้ทางจิบูติจีนก็เลยไปตั้งฐานทัพที่จิบูติแทน
1: คือกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ประเมินว่าปัจจุบันนาวิกโยธินจีนที่ประจำการอยู่ในฐานทัพนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ400นายนะครับแต่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีฐานทัพของประเทศอื่นๆอยู่ด้วย
0: คือจิบูติเนี่ยเล็กมากเลยนะสักประมาณนครราชสีมาแต่มีฐานทัพต่างชาติแทบทุกชาติเลยนะ
1: สหรัฐฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลกันมาก
0: ไม่ไกลกันมากเลย
1: เพราะฉะนั้นเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนก็มีรายงานออกมาครับคุณกรุณาเป็นรายงานจากสถาบันซีซิสสถาบันคลังสมองของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าจีนเริ่มปรับปรุงฐานทัพในจิบูตียกระดับขีดความสามารถมากขึ้นในการติดตามเฝ้าระวังทั่วตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเขาไปเห็นการติดตั้งเสาอากาศอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งจีนก็อาจจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจีนจะหันมาใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรนะแต่ว่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากรายงานฉบับนี
0: ้
1: ทีนี้เมื่อถูกถามถึงรายงานของ C4 เนี่ยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาระบุนะครับว่าจีนทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสันติภาพผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของโลกมาตลอดก็จะยึดมั่นในหลักการเคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาคอย่างต่อเนื่องมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคก็เป็นจุดยืนของเขา
0: ใช่ค่ะกลับไปที่ลาวนอกเหนือจากเรื่องของฐานทัพแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
1: วันนี้เป็นข่าวใหญ่ ในระดับภูมิภาคนะครับเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งใหญ่เลยนะครับมีนายกรัฐมนตรีคนใหม
0: ่คนใหม่ด้วย
1: ก็คือเสริมไซกมสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนสอนไซศรีพันดอนซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติครับวันนี้สภาแห่งชาติลาวมีมติเอกฉันท์158เสียงรับรองเสริมไซกมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10นะครับส่วนสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแถลงลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและแรงกดดันทางการเมืองด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณกรุณาเกิดขึ้นหลังจากไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวถึงแก่อสัญญากรรมจากโรคหลอดเลือดอักเสบเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับ
0: ผู้นำคนใหม่ของลาว มีประสบการณ์การทูตแบบโชคชนมากใช่ไหม
1: โอ้โชคชนมากนะครับ
0: คุณพงศ์สันเคยเจอไหมคะ
1: เคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ช่วงที่ลาวเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปทำข่าวเคยมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ก่อนที่จะขึ้นมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายยุโรปตะวันตกและอเมริกาผู้แทนลาวประจำสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศก่อนที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2016คุณกรุณาก็มีคำถามตามมาว่าทำไมเสลิมไซถึงถูกเลือกให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลาว
0: ทำไมคะ
1: คือวันนี้ผมเนี่ยก็สอบถามจากนักสังเกตการณ์การเมืองในลุ่มน้ำโขง คนเดิมนะครับเขาอธิบายแบบนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะในไทยที่มีบ้านใหญ่นะในลาวก็มีบ้านใหญ่เหมือนกัน
0: มีบ้านใหญ่กี่บ้านฮะ
1: มีบ้านใหญ่ตัวละครหลักๆเนี่ยก็มีบ้านใหญ่ศรีพันดอนบ้านใหญ่ศรีสุฤทธิ
0: ์
1: บ้านใหญ่พรหมวิหารแล้วก็บ้านใหญ่กรมสิทธิ์ถูกไหมครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมเรียบเรียงมานะครับคือบ้านใหญ่ศรีพันดอนแห่งลาวใต้เนี่ยสิ้นผู้นำก็คือคำไตศรีพันดอนอดีตผู้ทรงอิทธิพลในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคำไตเสียชีวิตเมื่อปี2025ก็ส่งผลสะเทือนไปถึงรุ่นลูกอย
0: ่
1: างสอนไซศรีพันดอนนะครับบ้านใหญ่ศรีสุฤทธิ์แห่งลาวเหนือก็จับมือกับบ้านใหญ่พรหมวิหารแห่งลาวกลางเตรียมปั้นเสลิมไซกรมสิทธิ์ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและต้นปีนี้มีการปรับครม.ทองลุ่นก็ตั้งเสลิมไซเป็นรองนายกรัฐมนตรีและผู้ประจำการถัดมาเดือนเมษายนครับเสลิมไซในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหลังกลับจากปักกิ่งรัฐบาลลาวก็ดำเนินการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะครับเป็นการปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายใต้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของพลโทสายใจกรมสิทธิ
0: ์
1: รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศส่วนน้องชายของสอนไซศรีพันดอนหลุดจากตำแหน่งเจ้าแขวงหลวงน้ำทาท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าครอบครัวมีเอี่ยวกับศูนย์พนันออนไลน์ศูนย์พนันออนไลน์หลัก16ใกล้สนามกีฬาแห่งชาตินี่ผมอ่านตามที่แหล่งข่าวพูดมานะไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมก็มีกระแสข่าวว่าทองลวนจะย้ายสอนไซไปนั่งประธานสภาและดันเสลิมไซขึ้นนายกรัฐมนตรี
0: สรุป
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นความสัมพันธ์ของบรรดาบ้านใหญ่ต่างๆแต่สรุปก็คือแหล่งข่าวคนนี้บอกว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ในลาวด้วยทำให้เสลิมไซเองก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากจีนให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
0: โอ้การเมืองข้างบ้านนี้ก็เป็นเรื่องที
1: ่ซับซ้อน
0: ซับซ้อน
1: นะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายของไทยด้วยแต่ว่าผมถามแหล่งข่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อนโยบายกับไทยแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับในทันโลกกับไทย PBS ครับกลับมาพบกับคุณกรุณาผมพงศธรและทีมงานทุกคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับ

0: ลงทันที
1: กลับมาลูกแกแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ล่ะอยู่อยู่สวนนี่เขากำลังคนกำลังมาสัมผัสเรื่องของหนังของเงินเสี้ยนไอ้ใจเสี้ยนหน่อยอยู
1: ่สัมผัสเอง
0: สัมผัสยี่ปีแล้วบ่จะไปบ้านเรียกเพื่อนไป
1: ก็มองคุณตัวนั้นนะนี่มันนี่แ
0: ล้วจ้าจ้าเอาแค่นั้นแหละเขาได้พอจบจากปุยได้ผักตะวันออกเฉียงเหนือกับไปทำงานไฟฟ้ากับไปได้มูผมกับโมโหอยู่ใส่ดอกแต่แรกผมก็เท่ากับเขาไปอยู่นครปฐมบ่ได้ไปเบิ่งเขาสำเขาไปตัวเขาเองพ่อแม่ก็บ่ได้ไปนั่มบ่ได้ไปช่วงบ่ได้ไปยังเขาไปโดยตัวเขาเองเป็นคนเงียบๆครับบ่ค่อยบอกบ่ค่อยยังแปลกอยู่กันแต่ว่าก่อนไปญี่ปุ่นก็ยังที่บอกก็ยังที่แปลกเป็นคนบอกเป็นมาบ้านมันมาแล้วก็มาหาหลานลูกชายผมอ่ะตัวน้อยๆก็เลี้ยงได้สัก2ปีน่ะมั้งโอ้เกิด17นะครับก็เอารถผมซื้อรถมาให้ลูกขับเล่นแม่รถน้อยๆแม่เป็นบักรถเพิ่นก็พากันเล่นรถ2คนอยู่หั่นเพิ่นกับหมู่อีกคนนึงเข้ามากัน2คนก็มาถ่ายรูปถ่ายยังไว้จักรูปบ่ได้หายไปทางไหนก็บ่เห็น
2: อยู่ได้อ
1: ันนี้คือพ่ออันน
2: ี้คือแม่เลี้ยงบ่แม่นบ่ได้ได้มี
1: อันนี้คือแม่อันนี้คือแม่ป้าอันนี้คือป้าติ๋มอันนี้คือลุงหำอันนี้คือลุงหน่อยอันนี้คือได้ทุกคนทุกไม
3: ้ก็ซื้อเล่นไว้อย่าง
1: นี้ผู้ใดซื้อออดซื้อออดอันไอออดทุกคนทุกไม
4: ้พอทั้งบุญเลี่ยมก็มาทั้งพี่ก็ไปคุยกับพ่อบุญเลี่ยมไงใส่โบราณนั่นเพราะว่ามันเป็นชั้นพี่ชั้นน้องไงมิใช่มานําชุมพรชุมพรก็ไปนํามิใช่จังซี่นะคือเ
5: ป็นแบบว่าหมู่สนิทกันนั่นแหละ
4: หมู่สนิทในสุดที่สุดนั่นล่ะ

ไม่ใช่พวกเราครับมันเอ๋ผมที่ฟังข่าวทุกคนฟังข่าวคนการฝั่งการเมืองที่ฟังข่าวประจำเลยแต่ก่อนไม่มีอยู่แชทที่เตือนเนาะสวยนะที่ฟังข่าวประจำทุกวันทุกวันเลยนะมันจะมีข่าวเงาเศร้าปีชาทรัพย์โสภาก็ยึดข่าวแล้วออกข่าวชุมพรทำไมเท่านั้นแหละผมกำลังนั่งซื้อนั่งพิมพ์ถูกยอมเสียงวัดเลยชุมพรทำไมถูกฆ่าแขวนคอซะ

0: ผมก็ไปเลยโอ้เลย
1: เขาอ่านสื่อว่าวิชัยแต่นำสกุลพงษาที่สุดบ่ได้ว่าเกียรติศรีพงษาผมก็ว่าเอ้ยบ่แม่นมั้งบ่ได้อ่านนามสกุลเต็มไหมเขาว่าวิชัยเกียรติพงษาคือยังสิแหละมันบ่ได้อ่านเต็มก็ว่าบ่แม่นบ่ท่านตกใจอยู่พ่อบัดเบิ่งบัดหลังไปเบิ่งภาพเอ้าแม่นตัวนี้วะ
2: นี่ล่ะบ้านฮู้ฮอดว่าตำเขาให้ตำรวจอ่ะไปเอาล็อกมาเขานี่หมอยังฆ่าจังสิค่อยนำตาออกเลยนี่บ่ต้องบ่ได้กินข้าวเลยเอาไอ้ของสองคนบ่ได้กินข้าวค่อยบอกเลยไอ้ข้อยบ่ได้กินข้าวเขาไปเอาไอ้เขามาพัดเรื่องสีตำรวจนั่นเอาไปชอบลงพักวันละพันตายสองคนเอาไปแขนค
3: อช่วงจอมพลถนอมสิเข้ามาในประเทศไทยมาบวชมาเป็นพระวะมาเป็นเนียนเลยเป็นพระนะครับพ่อเข้ามาแล้วปั๊บที่บ้านนี่ก็มาติดโปสเตอร์ต่อต้านเผด็จการไม่ให้เข้าประเทศเนาะมือลึกลับก็สิเป็นตัวขุนศึกขุนนางพวกอะไรล่ะสั่งการให้ตำรวจหรือเจ้าที่บ้านเมืองที่เขาได้รับมอบอำนาจนั่นแหละความหมายเขาก็จะเพื่อยังไงล่ะเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วประธานนั่นล่ะ
4: ขอ
3: ใ
4: ช้คุณพ่อครับนี่แม่เมนูเกียรติพงษากับคุณแม่อันนี้แม่พี่ชัยเกียรติพงษาน้องไส้เหรอครับเป็นวันเกิดสิงหาท่านว่า2495มรณะ24กันยา2519เป็น24ปี
5: เนี่ยพวกเราก็ออกไปติดโปสเตอร์กันพอติดโปสเตอร์นั้นก็มาได้ข่าวที่เพื่อนวีรชน2คนช่างไฟฟ้าก็ช็อกเลยค่ะว่าที่เขาออกไปติดโปสเตอร์เขาไปติดโปสเตอร์เหมือนพวกเราเลยอ่ะเพราะเราก็ช็อกกันว่าโหเหตุการณ์มันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโดนแขวนคอและชีวิตมันก็เลยการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์มันก็เลยมีการละครเกิดขึ้นใช่ไหมคะตรงนั้น
6: ตามที่ได้มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจัดให้มีการชุมนุมขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อคัดค้านการเข้ามาของพระถนอมสุกิติขจโรโดยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นหัวแรงสำคัญในการชุมนุมครั้งนี้ต่อมากลุ่มนิสิตนักศึกษาดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงละครขึ้นในวันที่4ตุลาคม2519โดยให้นายอภินันท์บัวหาภักดีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะรัฐศาสตร์และนายวิโรจน์ตั้งวานิชนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้แสดงการถูกแขวนคอ
7: แถลงการชมรมข้าราชการเพื่อแผ่นดินไทยประชาชนผู้ร่วมชาติและประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายวันนี้ความจริงได้ฉายออกมาแล้วว่ากลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำการเหยียบย่ำหัวใจของชนชาวไทยทั้งชาติเป็นการที่จะนำมาซึ่งการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อันมีองค์การต่างประเทศจับยาอยู่เบื้องหลัง
8: ก็ได้ยินข่าวเพราะว่าพ่อผมเป็นทหารพ่อผมก็เปิดวิทยุยานเกาะแต่หัวค่ำแหละก็ได้ยินเสียงโฆษณามีความรุนแรงหรือว่ามีการชุมนุมที่ทำโดยบุคคลต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนเช้าก็มีคนแถวบ้านบอกว่าโอ้มียิงกันแล้วอะไรเงี้ย
9: Of October 6th, the ruling class and the military made its move. The Border Patrol Police, which had been brought into Bangkok, was ordered to join fanatic right-wing groups like Plating Van and Nawapon in storming the Thammasat University campus, where 4,000 students were conducting a sit-in.
5: เราไม่เคยคิดว่ามันมีเสียงอะไรกล้องแบบกังวานดังขนาดนี้ที่สนามได้ยินที่ตรงสนามฟุตบอลเพราะเรานั่งคอยกันอยู่ตรงที่ว่าตรงใต้ตึกบัญชีใช่ไหมซึ่งมันอยู่ใกล้สนามฟุตบอลด้วยเนี่ยลูกแรกลงมาก็ตกใจลั่นบางคนหลับตื่นอยู่เพราะมันตีห้าใช่ไหมคะ
8: ก็ยังมีการพูดอยู่ว่าโอ้อันตรายอะไรประมาณนี้นะครับแต่คนมันก็เข้าไปกันนะครับเราขนาดนั้นเราเด็ก10ขวบยังเข้าไปได้คิดดูคือความรุนแรงมันอยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับเราก็เห็นถนนมัน มันแดงฉานจริงๆมันแดงฉานด้วยสีเลือดของคนกับกองที่มีการเผาคนอยู
10: ่เพื่อนหลายๆคนก็ร้องไห้เลยแบบนั้นแล้วก็จะมีคนที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามามีหลายคนที่ไม่ถึงฝั่งแบบนั้นแล้วพอเช้ามาเนี่ย เราไปดูที่ห้องฉุกเฉินอะไรแบบนี้ผมก็จะแบบที่พื้นเลือดเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าประตูรั้วโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็จะมีญาติๆครอบครัวเนี่ยมาดูรายชื่อว่ามีชื่อลูกตัวเองที่บาดเจ็บเสียชีวิตหรืออะไรไหมอะไรแบบนี
9: ้ in an attempt to turn them against the students who had beennational heroes just 3 years before. This was a point at which the military decided to act.
8: สิ่งที่เราเห็นต่อมาก็คือสักระยะหนึ่งนะครับอยู่ในบริเวณนั้นอาจจะให้ออกมาบ้างเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยทำนองนี้นะครับก็จะเห็นการกวาดต้อนกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ครับถอดเสื้อเนี่ยออกมาที่บริเวณสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับ
5: ทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ข้างล่างก็ถูกแบบบังคับก่อนเลยเพราะว่าอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมฮะก็เป็นผู้หญิงก็เห็นผู้ชายเนี่ยเขาดึงบังคับผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ได้ออกไปแล้วก็ให้ผู้ชายออกไปก่อนก็ถูกผู้ชายก็ถูกบังคับถอดเสื้อให้นอนราบกับพื้นสนามฟุตบอลแล้วก็เราก็เป็นผู้หญิงเผอิญเป็นชุดแรกของผู้หญิงออกไปด้วยพอไปถึงตรงบริเวณตรงสนามหญ้าแล้วก็ตำรวจก็บังคับบอกว่าถอดเสื้อก็เคยตอนนั้นก็เราก็เป็นประธานกลุ่มผู้หญิงด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเรื่องร้องสิทธิผู้หญิงอยู่แล้วอะเลยบอกว่าทำไมผู้หญิงจะต้องถอดด้วยล่ะฮะก็บอกอ้าวก็ทุกคนต้องถอดอยู่แล้วผู้หญิงผู้ชายต้องถอดบอกว่าแต่เราเป็นผู้หญิงนะเราไม่ใช่เป็นผู้ชายนะจะต้องถอดเสื้อได้อะเราไม่ถอดบอกว่าเราไม่ถอดเด็ดขาดคุณจะถอดไม่ถอดผมพูดคำสุดท้ายนะจะถอดไม่ถอดไม่ถอดค่ะบอกไม่ถอดเหรอเดี๋ยวผมถอดให้คุณเองโอ้แค่นั้นเราร้องไห้ออกมาแบบสุดคือกั้นไม่ไหวแล้วโมโหทั้งโมโหอารมณ์ความรู้สึกทั้งเจ็บแค้นเจ็บปวดที่เห็นเพื่อนแบบเสียชีวิตบาดเจ็บตอนนั้นเราช่วยเขาไม่ได้นะคะแล้วก็แบบความเจ็บแค้นทำไมต้องทำกับเรารุนแรงแบบนี้แล้วก็แบบความอายความโกรธ
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกคำสั่งให้บรรดา นักศึกษาผู้ตกเป็นผู้ต้องหาเหล่านั้นถอดเสื้อออกเพื่อจะทำการตรวจค้นอาวุธและเพื่อแยกให้ผู้ต้องหาออกจากประชาชนจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบอาวุธปืนและระเบิดสังหารจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาเหล่านั้นและในระหว่างนั้นยังคงมีเสียงปืนยิงลงมาประปรายส่วนนักศึกษาหญิงก็ได้รับคำสั่งให้สวมเสื้อได้หลังจากการตรวจค้นเสร็จสิ้นลงแล้ว
11: ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะคือเราเห็นรูปแกมานานแล้วว่าแกถูกเปลื้องเสื้อออกหมดใช่ไหมคะโอเคสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งคือว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเธอถูกข่มขืนแต่เราก็มีหลักฐานว่าเธอเสียชีวิตเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ข้างกลางหลังหมายความว่าเธอถูกทำร้ายล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคือทำให้อับอายเพราะความเป็นผู้หญิงเนี่ยวิธีที่จะทำผู้หญิงอับอายดูถูกผู้หญิงได้ดีที่สุดก็คือเรื่องทางเพศตอนที่เธอถูกยิงเนี่ยเรามีภาพของเธอที่ใส่เสื้อผ้าครบหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีลูกเสือชาวบ้านมาดูแลศพเธออยู่แล้วเธอนอนอยู่บนเปลหามอยู่แล้วก็อยู่ตรงสนามหญ้าตรงธรรมศาสตร์คือเราเห็นเพราะว่าข้างหลังมันเป็นตึกบัญชีอยู่ก็คือจังหวะแรกที่เธอเสียชีวิตเลยเนี่ยเธออยู่สนามหญ้าธรรมศาสตร์อยู่ในธรรมศาสตร์ไม่ได้อยู่ในที่รับตาคนแสดงว่าการกระทำล่วงละเมิดทางกายของเธอทางที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางคนเป็นพันธรรมศาสตร์ไม่มีใครห้ามใครเลย
8: หรอแล้วก็ยังจำคำพูดคนบางคนนี่เขาคุยกันได้ผมก็รู้เป็นใครแต่ว่าสิ่งเขาคุยกันคือเช่นว่ามีคนหนึ่งถามว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าครับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยังไม่ตายแต่เอาไปเผาที่สนามหลวงอะไรเงี้ยครับ ก็มีบางคนซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า

0: ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในการชุมนุมหรือคนที่เกี่ยวข้องการชุมนุมยังไงเนี่ยก็ตอบไปประมาณว่าไม่มีหรอกครับเราทำให้ตายหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันดูเป็นเรื่องปกติมากในความรุนแรงแบบนั้นอะไรเนี่ยครับ
1: สี่คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทำไม่ดีไม่ร้ายอยู่กลางสนามบอลนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากถูกเชือกหรือผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใครจะมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เต็มไปหมดมันไม่มีคนมีสติเลยหรอในคนเป็นพันนะ
2: ตอนนั้นก็คิดถึงแต่บ้านทางบ้านคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องขอโทษด้วยถ้าคุณเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบมีชีวิตกลับไปยังไงหรือเปล่าเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วมันรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็จะขอโทษบอกว่าต้องขอโทษมากๆที่ลูกไม่ได้บอกให้ทางบ้านทราบเลยตอนนั้นก็เพียงแต่ว่าก็ภาวนาแบบขอให้มีชีวิตรอดกลับไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่อะไร
1: หน้าหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกโอ้โหไอ้ความเกลียดชังนี่มันมหาศาลมากและนี้คือสิ่งที่ว่าสังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับมันนะว่าคุณมีเป็นสังคมที่ด้านหนึ่งคุณหลอกตัวเองคุณเป็นสังคมพุทธคนไทยเป็นคนใจดีเป็นคนมีศีลธรรมมีความเมตตาแต่6ตุลาเนี่ยพอมันจำกัดการรับรู้เนี่ยมันทำให้คนไทยจำนวนไม่ว่าไม่ยอมรับว่าจริงแล้วเรามีด้านนี้อยู่มีศักยภาพที่จะฉายความโหดเหี้ยมออกมาได้นะคะถ้าปล่อยให้ความเกลียดชังมันถูกบ่มเพาะถูกสร้างโดยรัฐโดยมีการควบคุม
3: มามีข่าวแจ้งมาเมื่อตอนบ่าย 3:02 นะครับบอกว่าได้มีผู้พบท่อนใต้ดินในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนี้ยังไม่ได้ทำการตรวจค้นได้กำลังขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในด้านประตูระเบิดอยู่นะครับก็คิดว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็คงจะมีการตรวจค้นกันขึ้นก็อาจจะพบอะไรได้บ้างมากก็น้อยนะครับ
4: เขาจะหาตรงไหนไม่มีทางหรอกแม้เรื่องตำรวจเนี่ยบันทึกว่ามันได้การขุดตรงไหนครับไม่ทำด้วยก็ตำรวจก็ไม่ได้คิดจะหา
5: ปล่อยข่าวจั่วไปก่อน
4: ปล่อยข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นฝ่ายใช้อาวุธเพื่อที่อันนี้จะอยู่ในภาวะที่ทางการทางการจะได้ไปสงครามการเมืองอย่างที่หลายคนอย่างที่บางคนพยายามพูดทุกวันมันสงครามการเมืองมันก็เสียหายด้วยกันสองฝ่ายสงครามการเมืองอะไรการออกข่าวเรื่องอุโมงค์ก็เพื่อเห็นเพื่อจะสิ้นฝ่ายการค้าหลังจากนั้น4-5เดือนมีการจัดนิทรรศการเจอว่าเจอปืนอากาศเจอปืนไม่มีเพื่อไม่มีชัวถ้าคุณเจอปืนพวกผมไม่ประหลาดใจคุณบอกปืนอากาศปืนยิงระเบิดมันของเขาทั้งนั้นไม่มีของเราการแสดงอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเราใช้วุฒิแล้วไงเพื่อ justify ว่านี่สงครามกลางเมืองสู้กับเราสองฝ่ายนั้นใครก็ตามที่มาให้เหตุผลที่6ตุลามีความเสียหาย2ฝ่ายร่วมสงครามกลางเมืองผมว่าไร้สาระ
6: มีข่าวด่วนแจ้งให้ทราบครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับนักศึกษาได้2คนพร้อมทั้งถังน้ำมันซึ่งพร้อมที่จะทำการเผาวัดประวัติครับครับท่านผู้ฟังที่อยู
4: ่ถ้าโดยเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขให้เกิดไฟมันลุกลามมันมีการจุดด้วยการแสดงละครมันก็ไม่ระเบิดไม่ลามถ้าหากเงื่อนไขที่ให้เกิดไฟลุกลามมีเชื้อมูลเชื้อเพลิงเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่มีการจุดไฟไม่มีเหตุให้เป็นการให้เป็นการจุดไฟมันก็ไม่เกิดการไฟไหม้ลุกลามไม่เกิดระเบิดสองอย่างนี้ประจบเหมาะกันแล้วโดยทั่วไปเหตุการณ์ที่มันวิเคราะห์เรื่องอย่างนี้ยากนะวิเคราะห์ uprising วิเคราะห์การปฏิวัติวิเคราะห์การรัฐประหารมันยากก็เพราะว่าเงื่อนไขมันต้องมีอันนี้พอวิเคราะห์กันได้แต่ไฟเนี่ยมันยากที่บอกใครจุดเมื่อไหร่จุดติดจุดไม่ติด
7: คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประจักษ์ชัดถึงภัยพิบัติซึ่งกำลังคุกคามประเทศชาติอยู่เนื่องจากได้เกิดมีการนองเลือดขึ้นรวมทั้งได้เกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นในแผ่นดินซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงได้ตัดสินใจทำการยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคม2519และได้ประกาศให้ประชาชนทราบในเวลา 19:00 ทางสื่อมวลชนทุกชนิดปรากฏว่าเหตุการณ์ซึ่งกำลังสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองได้สงบเรียบร้อยลง

0: กกท.เนี่ยนะมาร์กซิสต์เนี่ยมันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ2460แล้วมาในสมัยรัชกาลที่6ที่7แล้วนะฮะก็คือมากับพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามชาวเวียดนามที่มาสู้กู้ชาติตอนหลังก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่าโฮจิมินห์ขึ้นมาเป็นผู้นํานะฮะแล้วก็นักปฏิวัติจีนก็เข้ามาผมอยากจะพูดได้ว่าจริงๆไทยหรือสยามเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากเนี่ยขบวนการปฏิวัติใหญ่2อันนี่แหละที่เข้ามาออร์แกไนซ์คนในประเทศสยามเพื่อไปสู้ในประเทศตัวเองนะมีคอมมิวนิสต์จีนกับคอมมิวนิสต์เวียดนามนะก็ก่อตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สยามขึ้นมาครั้งแรกในปี2473
1: มันเป็นผลพวงชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าสงครามจิตวิทยาที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งรัฐไทยเนี่ยก็ได้รับการเทรนมาจาก CIA นะคะตั้งแต่ต้นทศวรรษ1960นะคะแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลัง14ตุลาไอ้กระบวนการสงครามจิตวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่ของการด้านหนึ่งก็คือสร้างมวลชนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับอุดมการณ์ของรัฐนะคะด้านหนึ่งก็คือต้องทำให้คนที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของความมั่นคงของรัฐเนี่ยกลายเป็นคนอื่นกลายเป็นคนนอก
2: มันจะมีเรื่องเล่าตอนแบบว่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ตอนนั้นน่ะเป็นยวนบ้างเป็นแกเขาบ้างนะฮะหรือว่าเขาบอกว่าคนอย่างเสกสรรประเสริฐคุณเนี่ยเป็นยวนคนอย่างสุธรรมแสงประทุมเป็นแขกเห็นไหมเนี่ยไม่ไทยเมื่อคุณไม่ไทยคุณก็จัดการมันได้ง่ายฮะเขาเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยโอเคอะมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดเราไปดูมันจะมีงานศึกษาของคุณวสิทธิ์เดชกุญชรเนี่ยเรื่องเหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าเกิดเราไปดูในช่วงบทท้ายๆเนี่ยผมคิดว่าเขารู้สึกว่าพอเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันเริ่มเกิดความที่แบบว่าควบคุมกันไม่ได้นักศึกษาเริ่มแบบว่าดูอันตรายเกินไปนะหรือว่าแม้แต่ในอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นองคมนตรีด้วยเนี่ยอาจารย์สัญญาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารไฮคลาสท่านบอกว่าท่านมีเซนส์นะว่านักศึกษาเนี่ยกำลังเหมือนกับว่าถูกยุยงปลุกปั่นควบคุมไม่ได้ละ
1: ยุ่งไม่ค่อยเปลี่ยนนะนาร์เรทีฟของฝั่งขวาไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันเบาลงเขาไม่พยายามที่จะหาโอกาสพูดถึงมันเขาจะพูดถึงมันเมื่อมีคนเอาคำถามไปยัดใส่ปากเขาเขาก็ตอบแบบกะกระอ่วนใจแล้วตอบได้ว่าไอ้คนพวกนั้นมันไม่ใช่คนไทยหรอกคนที่ถูกเผาเป็นยวนนะหรือไม่ก็มวลชนโกรธแค้นการเพราะว่าเรื่องศาเนี่ยกระทำสิ่งที่มันแบบเหิมเกรมมีพระบรมเดชานุภาพไม่ใช่ฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคุณสมัครเขาบอกมีคนตายแค่คนเดียวคือพูดแบบปัดส่งไปอ่ะไม่สนใจหรอกว่าข้อเท็จจริงเป็นไงหรือไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อปัดส่งไปให้มันจบเช่นถ้าไปอ่านงานของอาจารย์ธงชัยนะคะบทแรกๆเนี่ยฝ่ายขวาจำนวนมากเลยพวกมวลชนเขาจะบอกว่าเขาก็ภูมิใจในบทบาทเขาในการที่ป้องกันไม่ประเทศไทยเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แต่พวกนั้นก็จะไม่บอกตัวเองเกี่ยวข้อง

ับการใช้ความรุนแรงเขาไม่บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเอาไม้ฟาดศพที่แขวนอยู่ไม่มีใครกล้ายอมรับซึ่งด้านหนึ่งมันก็ทำให้เห็นว่ามัน6ตุลาเนี่ยมันเหมือนเป็นตาบูของฝ่ายขวาที่คุณจะอ้างไม่ได้ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาในสายตาของคนไทยในปัจจุบัน

เด็กในชุมชนเนี่ยคือจะมีเป็นมาเป็นชุมชนเนี่ยมันเป็นชายเป็นชาติพันธุ์ลาหูที่มันอยู่ติดกับชายแดนเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสารเสพติดเยอะมากแล้วก็เมตีกับเฟิร์นก็เลยมาทำในส่วนเด็กนะเด็กเราเนี่ยคือนำเด็กที่มีปัญหาเหล่านั้นอ่ะเรานำเด็กเราเนี่ยมาสอนในบ้านเราเนาะสอนเขาในเรื่องของวิธีคิดหรืออะไรต่างๆสอนเด็กให้มาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างเช่นมาทำอาหารกินด้วยกันเต้นเจโกหรือฟื้นวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็พาเด็กเราเนี่ยออกไปแสดงนอกหมู่บ้านอย่างเช่นไปแสดงที่กรุงเทพหรือไปแสดงที่ต่างๆที่มีงานวันนี้เราทำมาประมาณ20ปีโดยที่เราไม่ได้เราไม่มีเขาเรียกเราไม่มีได้รับค่าตอบแทนอะไรต่างๆหรืออะไรแต่เราทำกับเด็กเราเนี่ยเพราะว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านชัยภูมิเนี่ยแม่เขามีปัญหาเรื่องการมือไม้ไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้เนาะเป็นเด็กที่ขยันทำงานมากเขารับเก็บของป่าอะไรมาขายหรือทำรับจ้างแบกข้าวโพดอย่างเงี้ยเพราะวันนึงพี่เมตีเห็นเชภูมิเนี่ยกำลังรับจ้างแบกข้าวโพดทั้งที่เขาอายุแค่7-8ปีเนาะที่รับแบกข้าวโพดแล้วก็พี่เมตีก็เลยเอาเชภูมิเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสไปพาไปเรียนหนังสือเขาได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเชภูมิก็ให้โอกาสเนี่ยกำลังจะพาน้องๆที่เหล่านั้นอะที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็มาทำกิจกรรมต่อจัดรับช่วงต่อจากเฟิร์นกับไมตีเนาะครั้งสุดท้ายที่เห็นสีหน้าของคือตอนกันเราเห็นตอนเช้าน้องก่อนที่เขาจะไปทำใบเดินทางขอใบเดินทางจากอำเภอเนี่ยแล้วก็พาเพื่อนมาแล้วก็นั่งคุยกันตรงที่เมื่อกี้ที่เราตอนแรกเราไม่ได้สร้างตรงศาลานี้เนาะตอนนั้นมันเป็นโล่งๆเราก็ใต้นิจิเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเขาก็ขอให้ลาเฟิร์นอะไปเป็นเพื่อนเขาไปขอใบเดินทางเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธแล้วก็เล่นกันแถวๆนั้นอะคุยกันสนุกสนานเสร็จเขาก็แต่งตัวอะไรแล้วเขาก็ออกไปเงี้ยค่ะพอไปได้ไม่ถึงชั่วโมงอะแล้วก็มีตำรวจเหรอพี่เคยที่เป็นตำรวจโทรมาว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงตายที่ด่านลิมหลวนนะ

0: คุณผู้ชมคะสำหรับการวิสามันฆาตกรรมนักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหูขณะนี้ทางโฆษกกองทัพบกระบุว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าทหารทำไปเพื่อที่จะป้องกันตัว
1: คือหลังจากที่เรารู้ว่าน้องเขาถูกยิงตายนะหลังจากนั้นอ่ะพี่ไมตรีก็เลยเข้าไปในเฟซแล้วก็พบว่าเด็กที่เราสอนเนี่ยถูกทหารยิงตายอย่างเงี้ยสิ่งที่พอโพสออกไปสิ่งที่ตามมาก็คือผู้นำในหมู่บ้านหรืออะไรพวกนั้นที่เป็นน่ะเข้ามาคุยกับเราว่าไม่ต้องโพสแล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้นแกที่เป็นผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในของลาหูเนี่ยบอกไปว่าลาหูเราถูกกระทำขนาดเนี้ยเราควรที่จะให้เขามันหยุด

0: ม่ให้เป็นคดีแค่นั้นหรอเขาก็หลังจากนั้นเราก็เลยไม่บอกเขาว่ามันควรแล้วหรอที่จะต้องเป็นอย่างนี้เราก็ถามเขาเขาก็เราก็เลยไม่หยุดมีคืนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหมาร้องเสียงดังมากแล้วก็มันมีเสียงอะไรไม่รู้พอพวกเราก็เลยออกมาดูข้างนอก
1: คือตอนนั้นไม่มีรั้วบ้านใช่ไหมคะ
2: อ๋อรั้วบ้านก็ไม่มี
1: ไม่มี
2: ไม่มีรั้วบ้านตอนนั้นบ้านตรงนี้ก็ยังไม่ได้ก่ออีกโดนห้องนี้ยังไม่ได้ก่ออีกรั้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องที่เขาเอากระสุนมาวางตรงนี้แล้วก็พอเราเจออย่างนี้เรากลัวเขาก็เลย PI เนาะ PI position นะเขาก็เลยมาสร้างรั้วให้แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดให้เราเหมือนกัน
3: ช่วงที่เราต้องวิ่งไปนั่นมานี่ไปยังเกี่ยวข้องกับคดีอะค่ะโกรธไหมคะที่คนในหมู่บ้านตีตัวออกห่างอะไรอย่างนี้
2: เขาคิดว่าเขาไม่โกรธนะ
3: ไม่โกรธ
2: เพราะว่าเขาเพราะว่าสิ่งที่เราเจอนี่คือคนในหมู่บ้านเนี่ยคือไม่เคยมีในตำบลเนี่ยไม่เคยมีทหารตำรวจที่ถือปืนมาแล้วก็มาบุกบ้านอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีเยอะขนาดนั้นไงไม่เคยมีเยอะเราเคยเห็นแต่ในหนังที่เขาล่าอาชญากรหรือนักโทษร้ายแรงอย่างเงี้ยที่เขาไปล่ากันขบวนใหญ่ๆแต่อะนะถือปืนใหญ่แล้วก็ปิดหน้าปิดตาแบบนั้นวันนั้นมาแบบนี้ไงตั้งแต่ทางเข้ายันทางเข้าหมู่บ้านจนตรงถนนใหญ่เนาะนั่นถึงจนสุกไปเนี่ยคือเต็มหมดเลยอ่ะคนในชุมคนในกองผับปี้ยังไม่เยอะเท่านี้ไงเขาก็มาแล้วก็บุกค้นทุบบ้านแล้วก็มาบุกเอาหมายสารมาที่บ้านแล้วก็ยื่นหมายสารแล้วก็จับคนของเราไปอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่เราเคยเห็นแต่ในหนังเนาะแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอกับตัวเองนะตอนนั้นนี่ตกใจหมดเลยนะกลัวคนในชุมชนนี่คนในหมู่บ้านก็ค่ะพี่นี่ไม่กล้าออกมาเลยนะเขากลัวมาก
4: บอกเลยว่าปกติระดับการตัดสินใจของน้องคนหานั้นถ้าเป็นผมณเวลานั้นผมอาจจะกดออโต้ไปแล้วก็ได้นะพอหันมาก็ทำท่าฟังอย่างนี้นะแต่นั่นเขายิงแค่นัดเดียวแต่เขาก็ไม่เคยรู้จักคนที่เขายิงเลยอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่เขามาจากหน่วยที่เขามาช่วยทำงานให้เราและเขามีความตั้งใจที่จะทำงานผมยังบอกกับผู้เข้าเหนือไปดูแลความกำลังใจเพราะเดี๋ยวเขาจะว่าเราทำงานตามหน้าที่แต่เรากลับตกเป็นคนร้ายถ้าต่อไปทหารจะไม่กล้าปะทะเอาจริงๆนี่คืออีกมุมมองหนึ่งของผมนะผมก็ต้องดูแลฝันของลูกน้องแต่ผมก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิต
0: เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ว่ากล้องอะไรพวกนี้ทั้ง9ตัวเนี่ยมันเสียหายหลังกลายเป็นบอกว่ามันเสียหายเปิดภาพไม่ได้แต่แม่ทักบอกว่าเขาเคยได้ดูแล้วแต่สิ่งที่เขาได้ดูแล้วเขาบอกว่าจะกดออโต้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่เปิดให้กับประชาชนดูไม่เปิดให้กับญาติพี่น้องดูเราแค่ขอดูว่าถ้าน้องเขาทำผิดขนาดนั้นอะมันถึงขั้นต้องกดออโต้เนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันทำผิดร้ายแรงขนาดไหนเงี้ยแต่เขาก็ไม่เอาไม่สามารถเอามาใช้ในชั้นศาลเป็นหลักฐานอะไรเลยเขาก็ไม่ให้อะไรเลยมาเงี้ยค่ะคือศาลสุดท้ายอ่ะครอบครัวเราไม่ได้ไปที่ศาลเนาะแต่เราอยู่ที่บ้านตอนที่เขาพิจารณาเราก็คิดว่าใจนึงเราก็คิดว่าเราจะชนะอีกใจนึงเราก็คิดว่าสองสารที่เราแพ้มาเราก็รู้สึกว่าเราหมดความหวานแล้วหรือเปล่าแต่อีกใจนึงก็เราก็ยังมีความหวังอีกนิดๆว่าเราจะชนะอย่างเงี้ยเราก็น่าอยู่ตรงเนี้ยแหละตรงใต้ต้นไม้แล้วก็รอว่าสารจะพิพากษาออกมายังไงยังไงพิจารณามาพอได้ว่าเราชนะแล้วก็เขาจะจ่ายค่าชดเชยให้ไอ้ที่ยกที่เรารู้สึกว่าที่เรากลัวนะความกลัวที่เราสู้มาตลอดแล้วก็ความผิดหวังที่เราเนี่ยเหมือนกับยกออกจากชีวิตในอกของเรานะเราก็รู้สึกว่าเราดีใจนั้นก็สู้มาถึงขั้นนี้เราชนะแล้วแต่ว่าเราเสียใจอยู่อย่างนึงคือเขาสั่งให้ชดเชยค่า อะไรต่างๆให้กับแม่เขาเนาะเราชนะแต่ว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยผู้ที่ทำให้น้องคนนั้นตายเนี่ยเราไม่ได้รับคำขอโทษจากเขาเราไม่เคยได้เห็นหน้านี้เลย

0: ตอนแรกนั้นผมชวนเพื่อนๆชวนไปซื้อเสื้อที่มาริกายาลาแต่ก่อนแถวนาราไม่เคยมีเสื้อแบบอยู่มาลายูนี่มันก็จะมีอะไรแล้วก็ถ้าไปก็ต้องหาตอนเดินไปตามไปมาริกายาลามันจะเยอะวันเช้าวันจันทร์ผมก็ขึ้นรถจากบ้านหน้าบ้านแต่ก่อนผมอยู่ฝั่งขวามือหน้าโรงเรียนที่บ้านอยู่กับแม่แต่ก็ขึ้นรถตอนเช้าจำไม่ได้แต่ก็ว่าเจ็ดโมงกว่าแต่ก่อนรถสองแถวผ่านเยอะหลายคันแต่ก่อนเพราะส่วนมากคนจะโดยสารกับรถสองแถวแล้วก็ไปถึงคิวที่นราธิวาสที่แยกพาสโนไอ้ก็เขาเรียกว่าพาสโนแล้วก็ต่อรถตับอะไรนะตับใบนาธิวาสต่อรถ
1: เด้อเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวฉลองเบียร์อ่ะไม่ได้ได้รู้ดิคือเนี่ยบ้านไม่ทราบเด้อบ้าน
0: Aku gitu, turun kereta berada tu dah pergi, dah lepas, dah lakon gitu kak. Turun kak, duduk musim ke kereta tu dulu. Dari sana duduk itah-itah, nampak orang ramah belak-belak kak. Ya, jalan-jalan kak pergi tengok-tengok itu lah.พอได้ยินเหตุผมก็มาอยู่ติดกำแพงเด็กสนามเด็กเล่นแล้วก็พอฉีดน้ำแล้วก็มีโครงกระจายเพราะน้ำที่เขาฉีดนี่แรงแรงมากเป็นน้ำดับเพลิงนะแรงมากผมก็เลยหนีเพื่อกว่าโดนน้ำที่เขาฉีดแต่แรกผมหางไปในน้ำมีลูกปืนเมืองกับฝนตกนะแล้วผมก็หางไปดูข้างบนที่เขายิงลงมานี่มีทหารยิงลงในน้ำนี่เห็นคนหนึ่งถูกยิงที่แก้มแล้วก็เลือดเต็มในปากแล้วก็ไหลออกมาเดินเซลงมาเมืองกับจะมา

มีคนอยู่เยอะแล้วก็ผมก็หางไปในน้ำต่อแล้วก็ก้นหน้าให้ถึงเนี่ยน้ำให้ถึงเกือบจมูกเพื่อไว้หายใจทหารหยุดยิงแล้วก็เรียกให้ทุกคนขึ้นข้างบนแล้วก็ไปรอที่บันไดรอบันไดเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อออกแล้วก็หมอบที่บันไดคนนี้ก็รอขึ้นรถแล้วก็พอรถมาเขาก็ให้ลุกขึ้นแล้วก็ก้นหน้าถ้าเงยหน้าขึ้นก็โดนเนี่ยดังปืนแล้วก็โดนตีแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ก้นแล้วก็โดนแบกก้นหน้าไปขึ้นรถแล้วรถของผมนี่มีคนอยู่บนนั้นแล้วรอเต็นกระบะข้างหลังเต็นแล้วแล้วก็ผมเป็นชั้นที่สองไม่รู้เลยว่าเขาจะพาไปไหนที่คิดอยู่ในใจแรกๆก่อนขึ้นรถคิดว่าเขาจะจับแล้วก็ไปลงพักด้วยว่าที่ไหนอันหนึ่งแล้วจัดถามเราว่ามาทำไมเนี่ยถ้าไม่ผิดก็กลับบ้านได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอแบกขึ้นรถแบกสอนทับนี้ผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วผมว่าต้องไปที่ไหนสักแห่งหรือว่าจะไปทำอะไรตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกแต่เพราะมันอะไรพอคงคำบุงทับกันแล้วฉันเราจะรู้สึกหนักขึ้นนะรู้สึกหนักขึ้นแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วเราคิดอันเดียวว่าเราจะทำยังไงจะร้องไห้เพราะมันหนักแล้วก็แบบหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อะไรนะมันกับเรามันมีคงคลุมถุงอยู่ในถุงแล้วก็มันอับไงผมไม่ได้คิดแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวตอนนั้นนึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวพอรถจะออกแต่แรกเขาอะไรคนข้างบนยังไม่ร้องนะพอรถเริ่มออกไปนะ

0: พอร้องเล่นออกแล้วก็พอดีรถเอ็นจินซีมันจะช้าหน่อยมันจะออกไปมันจะแล่นช้าไงพอรถออกแล้วก็มีทหารแยกของข้างบนแล้วก็ของข้างบนก็ร้องว่าเจ็บผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่ารกไปถึงไหนแล้วก็บันนานมากผมว่าน่าจะถึงปึกอะไรปึกปอซอและละสงอกพอดีมีเงือกหรือไม่รู้ว่าเงือกของผมหรือว่าเลือดของข้างบนไหลมาแล้วก็ผมก็เอาลิ้นแตกผมเนี้ยในใจว่าผมเปิดปอดซอยผมว่าถ้าไม่เปิดปอดซอยตอนนี้ผมว่าไม่มีอะไรละจะเปิดปอดซอยแล้วในใจก็คิดว่าผมต้องทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตายพอนานถึงผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงที่ไหนพอดีรถแรงขึ้นข้างบนนิดหนึ่งแล้วก็ถอยหลังนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนอีกนิดหนึ่งผมก็เลยแบกผมว่าผมต้องตายแล้วผมว่าเขาทิ้งลงเหวหรือว่าอะไรแล้วผมก็สลบตอนนั้นสลบฟื้นอีกทีก็ถึงโรงพยาบาลปัตตานีมีเขาเรียกชื่อผมอยู่ ICU 20วันนี่ไม่รู้สึกตัวเลย20วัน ICU 20วันคนที่บ้านเขาไปดูเพราะว่าเท้าขานี่มันกับตรงมะพร้าวเลยแขนนี่มันกับตรงมาเพราะว่าเท้าแล้วก็หัวนี่ก็ใหญ่มากตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเลยผ่านไป20วันก็รู้สึกตัวในโรงพยาบาลช่างแปลว่าช้ำเท่าไหร่หมอเข้าไปแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่า2วันว่า2วันว่า3วัน4วันหมอขอตัดขาว่าเชื้อลามหมดแล้วว่าถ้าไม่ตัดก็อาจจะเสียชีวิตมือผมฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวนี้หมอพันหมดเลยพันกับพักก็ทางสองข้างก็อยู่แค่นี้ขยับไม่ได้เลยสองข้าง
1: คิดว่าวันหนึ่งศาลจะเราจะชนะคด
0: ีไปต่อที่สุดจริงๆไม่เคยเชื่อใจนะไม่เคยเชื่อใจเท่าไหร่แต่ใจเนี่ยอยากให้ชนะแล้วก็ภาวนาต่ออัลเลาะห์ทุกครั้งเลยอยากชนะเพราะความยุติธรรมนี้ไม่เห็นเลยความยุติธรรมนี้มองไม่เห็นเลย
2: มักจะถูกเรียกร้องมาตลอดเลยว่าให้อภัยเถอะลืมเถอะตั้งต้นชีวิตแต่ว่าการรักษาความทรงจำเนี่ยในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยการรักษาความทรงจำมีความสำคัญมากเลยนะคะการบันทึกเหตุการณ์ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ถ่ายทอดความทรงจำไปยังสังคมจากรุ่นสู่รุ่นวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีการสร้างความทรงจำใหม่เข้ามาแทนแล้วก็เป็นความทรงจำที่เป็นการลบล้างความชอบธรรมของเหยื่อในอดีตให้หมดไปด้วยหรือการปราบปรามก็ดีจากไปก็จะถูกมองว่าคนพวกนี้เป็นแนวร่วมพกอาวุธเข้าไปคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความทรงจำที่รัฐพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่
3: ความเจ็บปวดส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมมันยังไม่หายไปนอกจากความรุนแรงที่เราเห็นกับตากับเสียงที่เราได้ยินกับหูที่มันรุนแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทั้งภาพทั้งเสียงมันช่วยทำให้ความจำมันแบบจำได้ยาวมากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามาล้ำลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่แบบหาคนที่แบบคนทำผิดในวันนั้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้มันก็ตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับเราว่าคนโดยเฉพาะผู้ที่เสียสละชีวิตไปแล้วหรือคนพิการทางกายที่เราเห็นหรือพิการทางใจด้วยซ้ำไปที่เราไม่เห็นเราคือความเจ็บปวดบาดแผลเนี่ยเขาไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการขอโทษใด
4: ๆงั้นความโกรธแค้นที่ผมมีหมดไปแล้วแหละหมดไปนานแล้วก็เลยผมเข้าใจเรียนต่างนี่ผมสะสางไปเยอะกับตัวเองแต่คนอีกหลายคนแล้วแต่สิหลายคนฮีลฟื้นฟู

จิตใจด้วยพุทธด้วยศาสนาก็ไม่ว่าก็ดีไปแต่ละคนหาทางอยู่รอดต่อไปคนจะเป็น PTSD คนจะรู้จักดีกับ PTSD สังคมไทยแล้วเฉพาะตอนเราไม่รู้จักสิ่งนี้แต่ละคนเอาตัวรอดผ่านข้ามภาวะอย่างนั้นภาษาอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ยุติเขาใช้คาตาซิสก็คือปลดเปลื้องความรู้สึกมันโกรธความรู้สึกมันแบกหนักอึ้งไปไงแต่คนมีวิธีต่างๆกันผมก็มีวิธีของผมการพูดออกมาก็ช่วยไปเยอะอะไรเงี้ยนะอันนั้นผมคิดว่าวันนี้ส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่เหลือความโกรธแค้นจะไปให้มานั่งต่อหน้าให้ผมจะทุบตีเขาผมก็ทำไม่ลงไม่เอาผมบอกอย่างเดียวคือขึ้นศาลระบุให้ชัดถ้ามันอะไรทำได้หรือไม่อาจจะมีไทบูนอลเพราะศาลเขานี้โทษไปแล้วกฎหมายคงทำไม่ได้แต่ให้มีไทบูนอลเพื่อมาสะสางว่าการทำนี้ผิดนะอย่าให้มันเกิดอีกนะแล้วนำไปสู่รูปธรรมเช่นคุณจะปรับปรุงปฏิรูปด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่ว่าหน่วยกองกำลังติดอาวุธเนี่ยจะใช้อาวุธได้ในเงื่อนไขแบบไหนไม่แบบไหนซึ่งหลายประเทศที่ผ่านเหตุการณ์โหดร้ายทำนองเดียวกันเขานำไปสู่กระบวนการเหล่านั้นหลายประเทศในลาตินอเมริกาเกิดขึ้นแอฟริกาใต้เกิดขึ้นที่เราเรียกว่า transitional justice กระบวนการยุติธรรมและเปลี่ยนผ่านพูดกันเยอะแยะนะไหนต้องเปิดเผยความจริงต้องมีการเยียวยาประเด็นสำคัญคือต้องปฏิรูปกลไกและหน่วยอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงกับประชาชนว่าขีดคุณอยู่แค่ไหนคุณทำได้ทำแค่ไหนข้ามเส้นเมื่อไหร่คุณผิดสังคมไทยไม่เคยเกิดสิ่งนี้ดังนั้นการพยายามรื้อฟื้นเรื่องของตุลาหลายปีเป็น10ปีที่ผ่านมาของผมเนี่ยไม่ได้กระทำด้วยความโกรธแค้นถ้าคนยังเห็นผมร้องไห้ผมร้องไห้ไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นเลยหลายคนอาจจะไม่รู้นี่ผมรู้ก็จะไปตัดต่อไงเรื่องคุณแล้วนะพอผมพูดปนๆกันแล้วผมเชื่อว่าผมแล้วก็เพื่อนผมหลายคนเรายังรู้สึกผิดคือพูดมาเถอะให้เหตุผลผมมาเถอะว่าผมไม่ผิดเราไม่ผิดเหตุผลเรารับได้พูดด้วยเหตุที่ผลรับได้แต่เรารู้สึกผิดที่เรามีชีวิตอยู่ผมร้องไห้หลายครั้งด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ความโกรธแค้นไม่ได้คิดอยากจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรใครเลยและความรู้สึกผิดอันเนี้ยผมว่ามันดีนะมันเตือนใจเราว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรรวมทั้งสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ละมันเป็นส่วนที่บอกกับเราว่าเราอย่าหนีไปไหนนะทู่ซีกับมันสู้เรื่อง6ตุลาให้คนจำให้ได้ไปให้นานที่สุดทำทุกอย่างที่เหมาะสมพอควรนะกล้าเท่าที่กล้าได้เสียงเท่าที่พอไม่มากไปพอไหวแต่ทำให้คนจำ6ตุลาหรือฟื้นมันขึ้นมาเมื่อมีโอกาสและพยายามให้คนมาช่วยกันทำแล้วก็ทำกับกิจกรรมหรือชีวิตทางการอื่นของผมมาด้วยสปิริตอันนี้สปิริตเดิมเมื่อ50ปีก่อนบวกกับความรู้สึกผิดที่เราไม่ตายอย่ามาบอกเลยว่าผมไม่ผิดหรอกผมว่าไม่ต้องคนหลายคนความรู้สึกผิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเลวงั้นที่พูดมาถึงเรื่องนี้เพื่อจะบอกแค่ว่าผมไม่เคยโกรธพวกเขานานแล้วนานมากแล้วแต่เหตุที่ยังทำอยู่เพราะต้องการนี้สังคมต้องมีบรรทัดฐานเพราะว่าผมอยากให้บ้านผมดีกว่านี้อยากให้บ้านผมอยู่ด้วยความแตกต่างได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายกัน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับหลังจากที่ทางหลวงชนบทอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาเปิดพื้นผิวการจราจรบางส่วนนะครับเพื่อที่จะเปิดทางระบายน้ำบนถนนรังสิตนครนายกทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนที่เคยถูกท่วมขังมากว่า2สัปดาห์นั้นลดลงแล้วนะครับจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณพรพิสิทธิ์นาแดนเฟืองรายงานจากพื้นที่มสวองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับจุดนี้คือบริเวณถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับตรงกันข้ามกับทางมสวองครักษ์ครับระดับน้ําที่เข้าท่วมล้นบริเวณถนนตอนนี้เริ่มลดลงแล้วครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากทางกรมทางหลวงครับได้มีการเปิดทางน้ำนะครับให้น้ำระบายออกลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับแล้วก็มีการนำกระสอบทรายที่กั้นไว้ออกไปด้วยเช่นกันครับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงนะครับนำรถแบ็คโฮและก็เครื่องจักรหนักนะครับเข้าปรับพื้นที่ริมทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำจากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับระบายลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำร้อนเข้าท่วมผิวการจราจรเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดคูริมทางนะครับแล้วก็มีการรื้อเกาะกลางถนนบางจุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ครับส่งผลให้ระดับน้ำบนผิวการจราจรลดลงนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรก่อนหน้านี้นะ

0: ครับกรมทางหลวงนะครับนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำล้นขึ้นมาท่วมถนนนะครับแล้วก็ให้รถสามารถที่จะสัญจรได้แต่ชาวบ้านในตำบลคลองใหญ่นะครับก็ระบุนะครับว่าแนวกระสอบทรายกลับทำให้น้ำนะครับไม่สามารถที่จะไหลออกจากชุมชนได้ครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องนานนะครับกว่า10วันจึงมีการรื้อกระสอบทรายออกนะครับก่อนที่กรมทางหลวงจะเข้ามาปรับแนวแล้วก็เปิดทางระบายน้ำครับชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตำบลคลองใหญ่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะหมู่ที่8นะครับซึ่งมีประมาณ 30-40 หลังคาเรือนบางจุดนะครับน้ำสูงกว่า2เมตรต้องอพยพจากบ้านขณะที่น้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็เริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงไม่มีห้องน้ำนะครับใช้งานจึงต้องให้เร่งระบายน้ำแล้วก็สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ครับ
1: อยากให้ระบายให้น้ำแห้งเร็วๆที่สุดเพราะว่า1รถส้วมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมอยากได้รถส้วมอ่ะรถห้องน้ำอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยบางทีอ่ะมันปวดท้องไม่เหมือนกันบางคนอยู่ตรงนี้บางทีต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปศูนย์แพทย์เพราะศูนย์แพทย์เขาเปิดเขาสูงฝั่งนู้นศูนย์แพทย์มหาลัยแห้งแก๊กไม่มีเลยน้ำแต่ฝั่งนี้ซึ่งมันมองกันแค่นี้แค่ข้ามสะพานน่ะผมก็งงเหมือนกันว่าทุกทีตั้งแต่เล็กยันโตมาเนี่ยผมเห็นทุกทีคลองเนี่ยเขาสามารถระบายได้พอมาก็ว่าเจริญขึ้นมาตั้งตอนนี้ก็ตั้งไอ้นี่แล้วประตูน้ำหายกันต้นหมดเลยพอมาปุ๊บไม่เปิดที่อย่างอ่ะน้ำก็ไปไหนมันก็ขังดิครับทำไมไม่ปล่อยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเขาปล่อยกันมันก็ไม่ทั่วเหมือนอย่างนี้ไม่อย่างนี้เลย
0: ขณะที่อีกฝั่งของบริเวณพื้นที่มสวองครักษ์นะครับแม้ว่าจากการสังเกตระดับน้ำนะครับไม่ได้ท่วมเหมือนชุมชนฝั่งตำบลคลองใหญ่ครับแต่เมื่อเข้าไปสำรวจบริเวณชุมชนด้านในตำบลองครักษ์พบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นกันนะครับโดยชาวบ้านระบุว่าครั้งนี้ได้รับผลกระทบหนักแล้วก็น้ำท่วมขังนานกว่าเมื่อปี2554ครับ
2: ก็ข้างในผมมาท่วมหมดแล้วชายคลองอ่ะพี่เหลือหลังนี้หลังเดียวที่ยังไม่ท่วมตอน54มันไม่ขึ้นถึงนี่นะพี
3: ่ตอนนี้ก็คือเข้าบ้านเลย
2: ใช่พี่เข้าบ้านเลยไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์เนาะพี่เนาะ54อ่ะ2อาทิตย์อ่ะพี่
3: สายเนี้ยมัน
2: น่าดูแล้วน่าจะนาน
3: น่าจะนาน
2: ครับพี
3: ่ก็ซึ่งกระสอบทรายที่มานี่เอาอยู่ไหมครับเนี
2: ่
3: ย
2: ไม่น่าจะเอาอยู่อะถ้ามาอีกเนี่ยฝนมาอีกแล้วพี่อยากให้น้ำลดอะพี่มันลำบาก
3: ตอนนี้มันกระทบความเป็นอยู่เราอะไร
2: ใช่ครับพี่เป็นอยู่ทั่วหมดเวลาสัญจรก็ลำบากครับ
0: ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกก็ระบุนะครับว่ากรมทางหลวงนะครับไม่ได้มีการปิดถนนแต่ก็มีการจัดการจราจรนะครับให้รถเล็กนะครับใช้ทางเรียบคลองและถนนโลคอลโรดนะครับส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับยังใช้ถนนสายหลักพร้อมเร่งเปิดทางน้ําและปรับโครงสร้างริมทางนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําครับส่วนกรณีชาวบ้านที่มีการรื้อกระสอบทรายในสลาวุฒินะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการดำเนินคดีกับประชาชนครับได้เห็นว่าทุกฝ่ายได้รับผลกระทบจึงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อที่จะให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ครับ
4: วันนี้เราก็ดำเนินการนะครับเปิดฟุตบาทข้างทางบริเวณริมคลองเนี่ยเพื่อเร่งการระบายน้ำให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เบี่ยงเลนไปใช้เลนสวนฝั่งโน้นนะครับก็จะลดปัญหาทั้งผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมทางไปด้วยกันตอนนี้ผมมองว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วนะครับเราควรจะต้องหาทางออกร่วมกันแล้วก็ผ่านมาไปด้วยกันให้ได้ให้ดีที่สุดทุกคนนะครับคงไม่ได้มีอะไร
0: ขณะที่นายอำเภอองคลักษ์ระบุนะครับว่าขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนานะครับไหลผ่านพื้นที่ตำบลทรายมูลและตำบลบางปรากฏเข้าสู่คลองใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ตำบลองคลักษ์ครับส่งผลกระทบหลายจุดอำเภอได้ประสานกับทางกรมทางหลวงนะครับกรมชลประทานตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะจัดการการจราจรควบคู่กับการเร่งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองคลักษ์นะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8นะครับตำบลคลองใหญ่ต้องการมากที่สุดตอนนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำครับเพราะว่าพวกเขาจมอยู่ในน้ำมานานกว่า10วันครับรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนนะครับรถสุขาเคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้สามารถที่จะใช้บริการครับเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงมากจนไม่สามารถที่จะใช้สุขาได้ครับ
5: ขอบคุณคุณพร

0: พิสิทธิ์นะครับส่วนระดับน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนครับขณะที่มวลน้ำบางส่วนก็กำลังไหลไปสู่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งยังต้องรับน้ำจากหลายทิศทางส่วนที่จังหวัดลำพูนครับฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงก็ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักไหลท่วมหลายอำเภอครับฝนถล่มจังหวัดลำพูนนานกว่า3ชั่วโมงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะที่บริเวณป่าบนเขาดอยการอำเภอบ้านห้งทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านห้วยหละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านห้งอย่างรวดเร็วชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนไม่ทันตั้งตัวนะครับทำให้น้ำนั้นไหลทะลักสูงกว่า1เมตรทรัพย์สินเสียหายทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆส่วนชาวบ้านที่มีบ้าน2ชั้นก็ต่างรีบขนทรัพย์สินขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยส่วนบ้านชั้นเดียวต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับส่วนที่จังหวัดแพร่ครับหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงกลางวันนั้นมีสภาพอากาศร้อนจัดก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดครึ้มและก็มีเสียงฟ้าร้องและเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงเมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่บริเวณถนนแพร่ร้องกวางทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นลดลงผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟหน้ารถและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางช่วงมีน้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้ยังพบว่าคลองชลประทานหลายแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับการระบายน้ำนั้นไม่ทันส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนบางสายรวมถึงไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนบางพื้นที่ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้พื้นที่จังหวัดแพร่และภาคเหนือเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากวันที่8ตุลาคมนี้ครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทครับศาลาริมถนนในพื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยากลายเป็นที่พักชั่วคราวของชาวบ้านนะครับหลังต้องอพยพออกจากบ้านมาแล้ว5คืนเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่จนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติได้ก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมหลายครอบครัวเตรียมตัวนะครับขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้นบนได้ทันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถกลับเข้าไปสำรวจบ้านได้เพราะว่าบางคนนั้นพายเรือไม่เป็นจึงต้องอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงริมถนนไปก่อนการใช้ชีวิตในพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารชาวบ้านต้องซื้อแกงถุงรับประทานทุกวันครับส่วนน้ำดื่มแม้จะมีการส่งความช่วยเหลือมาถึงในพื้นที่แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านต้องทนอยู่ในเต็นท์ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนและก็ยังกังวลว่าหากมีฝนตกลงมาอีกน้ำก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในจุดพักพิงไปอีกหลายวันครับ
1: ยังไม่ได้ข้าวเลยพอพายหรือไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยๆลองเนี่ยแต่เอาของไว้ข้างบนไงเอาของไว้ข้างบนชั้นน่ะอีก
2: ปลอดภัยใช่มั้ย
1: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันกลัวน้ําจะมาเปล่าไม่รู้จ้าหัวฝนกลัวน้ําอีกเนี่ย
2: จะได้นอนเรียกกี่วัน
1: คือ4คืน5คืนแล้วจ้ะต้องวันที่1อ่ะ
0: ส่วนภาพมุมสูงพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงเห็นสภาพน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและเส้นทางชุมชนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตรนะครับส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงกว่า50เซนติเมตรแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังตามถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่บริเวณ4แยกสัญญาณไฟซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแม้มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่เริ่มลดลงกำลังไหลไปสู่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งนอกจากจะต้องรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วยังจะต้องรับน้ำจากพื้นที่จังหวัดนครนายก

0: ยกที่ไหลมาสมทบในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วและพื้นที่บางขามทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างยังคงถูกน้ำล้อมรอบนะครับล่าสุดจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการประกาศสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับการจราจรถนนทุกสายถูกตัดขาดทั้งหมดห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดประกอบด้วยถนนสาย3481ปราจีนบุรีบางขนาดถนนสาย3076ถนนปจ5050ถนนปจ4002และถนนปจ4049รวมทั้งถนนภายในหมู่บ้านทุกสายเนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกบางจุดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับทั้งที่ลาดกระบังและก็ร่มเกล้าแต่ก็ยังมีจุดที่น่าห่วงนะครับก็คือพื้นที่หนองจอกมินบุรีทำให้กทม.ต้องระดมกำลังและก็เครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้กทม.เร่งกู้ถนนสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ก่อนที่จะขยายการระบายน้ำเข้าไปในหมู่บ้านและชุมชนโดยพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าระดับน้ำในวันนี้ลดลงต่อเนื่องครับและจะทยอยขยับกำลังไปยังพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกจุดที่ยังน่าห่วงก็คือที่หมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ10วันเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และการระบายน้ำออกทำได้จำกัดจะต้องรอให้ระดับน้ำโดยรอบลดลงอีกระยะก่อนที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
1: วันนี้จาก6ที่รับรายงานแขกร่มเก้าเนี่ยก็ดับปิดไป2ตัวเพราะว่าน้ำมันต่ำแล้วคือเท่าที่มันก็มีหัวน้ำสูงพอสมควรเดิน6ตัวเราเดินตอนนี้เหลือเดินแค่4ตัว2ตัวก็ปิดแต่ให้สแตนด์บายไปอยู่เพื่อจะไปช่วยโซนอื่นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่เหมาะกับลักษณะตัวนี้เพราะต้องใช้น้ำจุ่มน้ำลึกเงินครับ
0: ส่วนฝนที่ยังมีโอกาสตกลงมาในช่วงนี้นะครับรองผู้ว่ากทม.ระบุว่าจะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งประสานกรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่ประชาชนในพื้นที่กทม.วันนี้ไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับโดยที่สำนักงานเขตหลัก4ล่าสุดมีผู้มายื่นคำร้องกว่า350คนหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประสบภัยจากชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากรนะครับระบุว่าน้ำท่วมบ้านสูงถึงระดับเอวทำให้ประตูบ้านนั้นเสียหายและวันนี้จะต้องหยุดงานเพื่อมายื่นเอกสารด้วยตัวเองเพราะมั่นใจและสบายใจกว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ครับ
2: บางที AI อาจจะมีระบบผิดพลาดอะค่ะระบบการจัดการหลังบ้านบางทีอาจจะผิดพลาดอะค่ะและเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆเราก็อยากได้รับเงินเยียวยาค่ะได้นิดได้หน่อยก็อยากได้ค่ะ
0: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ช่องทางนะครับก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพจากรัฐบาลสูงสุด 9,000 บาทยื่นผ่านแอปทางรัฐและเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมความเสียหายตามระเบียบของกทม.ซึ่งจะยื่นผ่านระบบของกรุงเทพมหานครโดยข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นผ่านระบบของกทม.แล้วกว่า 40,000 คนทั่วกรุงเทพครับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ยอดการลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทะลุเกิน1ล้านครัวเรือนแล้วนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมอย่างเป็นระบบและไม่มีความขัดแย้งครับการจัดการน้ำท่วมที่เริ่มมีความขัดแย้งกันในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการปล่อยน้ำจากพื้นที่1ไปยังอีกพื้นที่1จนได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบซิงเกิลคอมมานด์พร้อมระบุว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งแต่มีการมอบหมายภารกิจงานอย่างเป็นระบบพร้อมระบุนะครับว่าหากเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจเป็นเรื่องภายในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับรายงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วม ต้องเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยครับ
3: เพราะฉะนั้นอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับถ้าภาพรวมของประเทศก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือตัวผมถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเขาสามารถสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้หมดนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายเลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นายเอกนิติระบุนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ยอมรับถึงปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่นะครับก็คือต่างคนต่างทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้บูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการขับเคลื่อนด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการการรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบนะครับพร้อมทั้งให้สนับสนุนและส่งกำลังบำรุงประสานการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนรวมถึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดให้กลับคืนสู่ภาวะปกติขณะที่การลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีจำนวนกว่า 1,56,000 ครัวเรือนนะครับกรุงเทพมหานครมากที่สุดเกือบ 459,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการครับกว่า 149,000 ครัวเรือนปทุมธานี 130,000 ครัวเรือนและฉะเชิงเทรา 42,500 ครัวเรือนโดยทางปภ.ขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องก่อนที่จะเลือกพื้นที่ประส

0: รับน้ำหนักผู้โดยสาร100กิโลเป็นอย่างต่ำครับ
1: อย่างนี้ที่เราเห็นนี่คันอะไร
0: ก็ถ้าหมื่นไปปลายนะพี่หมื่นไปปลายครับ
1: แล้วแต่การ
0: ไม่ลง
1: แ
0: พ
1: งแล้วแก
0: ใช่แล้วแต่ออปชั่นด้วยมีติดเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับผมถ้าคันไหนติดเครื่องเสียงอยากมีระบบไฟมีแต่มีไฟเบรกทุกอย่างของที่รถมีครับไฟพังมงพมากอะไรเงี้ยก็ทำได้หมดราคาก็ขยับตามออปชั่นขึ้นไปครับ
2: หลายด้วยความที่ราคาน้ำมันแพงก็เลยปรับการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันนะครับมาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนเพื่อประหยัดเงินด้วยครับวันนี้ก็เลยพลอยมีรายได้จากการขายหมึกย่างเนี่ยอย่างน้อยวันละ400-500บาทเข้ามาแต่ก็ยังไม่รวมลูกค้าที่เขามาสั่งทำรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วคันนี้เอาไว้ขายของอีกด้วยครับไปดูอาชีพที่จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับผู้สูงวัยเขาร่วมตัวกันทำไม้กวาดนะครับไม่ได้มีแค่ไม้กวาดที่เอาไว้กวาดบ้านกวาดพื้นอย่างเดียวครับยังมีไม้กวาดจิ๋วอันเล็กนะครับที่เอาไว้ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าเป็นของจิ๋วของที่ระลึกในรูปแบบไม้กวาดก็มีด้วยครับผลงานไม้กวาดใช้ในครัวเรือนนะครับจนถึงไม้กวาดจิ๋วจากฝีมือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดบ้านตานาดที่ตำบลเดินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานีครับมีสมาชิกอยู่20คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยกันแล้วไปสั่งซื้อวัตถุดิบดอกหญ้ามาจากเชียงใหม่ครับมาผลิตเป็นไม้กวาดส่วนพวกชิ้นขนาดเล็กนะครับก็ทำเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกได้ครับอย่างไม้กวาดอัน

0: เราก็จะมีที่ตลาดประจำเราก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่คลอง1คลองหลวงปทุมธานีค่ะ
1: แล้วก็ผู้สูงอายุเขาจะมีรายได้ยังไงครับ
0: ผู้สูงอายุนะคะคือกลุ่มเราอ่ะจะจ้างเป็นชิ้นงานนะคะอย่างเนี้ยอย่างเย็บแบบเนี้ยเย็บแบบเนี้ยก็คือจะอะละ5บาทนะคะ4ถึง5บาทค่ะแล้วแต่แบบกวาดเล็กไม่กวาดใหญ่ค่ะถ้าเป็นหางช้างนี่นะคะหางช้างเนี่ยก็จะอยู่ที่8ถึง9บาท
2: ทางองค์การบริหารต้นตำบลแจงเรานี่ก็พยายามหาอาชีพเสริมให้มีงานทำเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้นเนี้ยไปจำหน่ายตามออเดอร์พอมีรายได้ก็นำไปปันผลคืนสู่กลุ่มเพื่อเป็นรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับก็มีการสั่งออเดอร์มาตามห้างร้านค้าอะไรต่างๆสั่งออเดอร์มาทำไม่ทันก็ขายได้จนถึงทุกวันก็ทำให้กลุ่มนั้นโตขึ้นมาเรื่อยๆ
3: สินค้าที่นิยมกันก็คือไม้กวาดอันเล็กนะครับที่เอาไว้ปัดฝุ่นตามคีย์บอร์ดเฟอร์นิเจอร์เล็กๆได้ครับหรือว่าร่องบานเลื่องตามหน้าต่างแบบนี้ก็ขายดีคู่กับไม้กวาดใหญ่ครับการรวมกลุ่มแบบนี้ก็ยังทำให้ผู้สูงวัยเขาได้มาเจอกันนะครับได้พูดคุยคลายความเหงาแล้วก็มาหารายได้จากการทำอาชีพเสริมแบบนี้ไปด้วยครับหัวหน้าอุทยานที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมหารายได้เสริมนอกเวลาราชการด้วยการเพาะเลี้ยงลูกวัวชนนะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับคุณผู้ชมต้องสั่งจองกันล่วงหน้าเป็นปีถึงจะได้คิวครับสร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวใช้ชื่อว่ากาวาวฟาร์มนะครับจะมีแต่วัวเพศเมียแล้วก็ลูกวัวเท่านั้นนะครับไม่มีวัวตัวผู้มาเลี้ยงปนในโรงเรือนเลยเพราะว่าต้องการเพาะพันธุ์ลูกวัวชนเพียงอย่างเดียวครับอยู่หมู่3ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังของนายจิรศักดิ์ยังสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจังหวัดตรังใช้พื้นที่ประมาณ5ไร่ครับปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็ปลูกหญ้าใช้เลี้ยงวัวชนเองด้วยเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเวลาถึงหน้าแล้งก็เลยมีแหล่งอาหารสำรองไม่ต้องเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งด้วย
4: แต่ไม่ชอบเลี้ยงวัวประเภทเอาไปขุนขายเพราะว่าผมไม่นิยมไอ้ขุนขายครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงเหมือนกับคนในครอบครัวครับแล้วก็เลยต้องเลี้ยงเป็นวัวชนเพราะว่าวัวชนในครอบผมนี่ขายไปแล้วก็เก่งไม่ได้เพราะผมขายราคาสูงเพราะราคาอยู่ที่ตัวละ 20,000 ตัวเล็กๆครับและจะขายเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียไม่ขายและลักษณะการขายก็ต้องจองยังจะได้จอง1ปีหนึ่งก็ 20,000 อายุ1ปีครับขาย 20,000 ตอนนี้วัวที่ออกไปมีผลงานก็หลายตัวเหมือนกันในนี้นะของผมเนี่ยตอนนี้ผมทำมาแล้ว12ถึง13ปีแล้วครับนี่เป็นปีที่13
3: เมื่อนำวัวชนตัวผู้มาผสมพันธุ์กับแม่วัวจนได้ลูกวัวครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะเก็บเอาไว้แต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้ก็จะขายให้คนที่เขาชอบวัวชนนะครับที่ผ่านมาลูกวัวที่ขายไปก็เอาไปเลี้ยงนะครับนำไปชนเป็นวัวชนชนะรายการใหญ่ๆมาเยอะเลยครับก็ทำให้คนที่สนใจวัวชนติดต่อมาจองลูกวัวชนกันล่วงหน้าเป็นปีครับ
4: วัวแต่ละตัวก็มีเชื้อสายที่แตกต่างกันแต่ว่าวัวทุกตัวมีเพดีกรีหมดเพราะว่าต้องมีเชื้อสายมีทวดมีปู่มีย่าต้องผมจดบันทึกทุกตัวเลยครับนี่ในคอกนี้มีตัวเมียหมดเลยไม่มีตัวผู้ก็เป็นคอกแม่พันธุ์ผมไม่มีตัวผู้อย่างเดียวตัวโน้นนะครับใจเอามาผสมพันธุ์ตัวผู้ก็อาศัยการเจ้าตัวพ่อมาแล้วก็ไอ้ปีนสดเลยครับเพราะว่าไอ้ทับสดไม่ได้ผสมเทียมเพราะว่าในการผสมเทียมวัวชนบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจเรื่องน้ำเชื้อที่ได้มาเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทับสดนี้แน่ใจว่าเป็นของตัวนั้นแน่นอนครับแล้วก็ในรอบหนึ่งผมใช้พ่อพันตัวเดียว1รอบ1ปีแล้วก็พอเปลี่ยนถึงปีก็เปลี่ยนรอบใหม่
3: ปัจจุบันในโรงเรือนครับมีแม่วัวประมาณ80ตัวแล้วครับมีรายได้จากการขายลูกวัวนับแสนบาทต่อปีก็เป็นอาชีพที่ มีรายได้เสริมจากการ

0: รับราชการครับไปยังขายมูลวัวได้อีกปีละกว่า 40,000 บาทนะครับซึ่งชาวสวนปาล์มเนี่ยชอบมากนะครับซื้อเอาไปบำรุงต้นปาล์มในสวนกันดีเลยครับไปดูการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับช่วงนี้ฤดูการล่องห่วงยางที่เขาศกนั้นคึกคักมากครับปีนี้น้ำฝนมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางไปจับจองผู้ประกอบการก็คึกคักไปด้วยครับกิจกรรมล่องห่วงยางที่สะพานคลองศกทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกตำบลคลองศกที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับปีนี้กำลังคึกคักเลยครับเพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยมากกว่าช่วงอื่นของปีครับและปีนี้ฝนชุกกว่าปีก่อนด้วยน้ำในคลองตอนนี้สูงสักประมาณเมตรหนึ่งนะครับเหมาะกับล่องห่วงยางแล้วก็พายเรือแคนูมากที่สุดในรอบปีเลยครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงพฤศจิกายนครับโดยจะล่องไปตามกระแสน้ำจากต้นน้ำในเขตอุทยานนะครับผ่านหน้าผาเทือกเขาหินปูนที่สวยงามระยะทางสัก3กิโลเมตรแล้วก็ไปขึ้นที่จุดรับนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการแต่ละแห่ง
1: เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนของที่นี่ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นก็เล่นกิจกรรมได้เยอะขึ้น
2: ครับกิจกรรมล่องห่วงยางนี่ในฐานะผู้ประกอบการนี่เรามีอะไรให้เขาบ้างครับเวลามาล่อง
1: ก็มีห่วงยางมีชูชีพมีประกันมีสตาฟมีรถรับส่งครับ
2: ก็คือเวลาจะมานี่ก็คือครบเลย
1: ใช่ครับผม
2: ครับ ข้อแนะนำสำหรับการล่องห่วงยางครับ
1: ก็แนะนำก็หนึ่งการล่องห่วงยางเราก็จะไม่เล่นด้วยตัวเราเองก็คือต้องมีสตาฟไปขนาดคู่กับเราแล้วก็ชูชีพต้องใส่ทุกครั้งในการลงเล่นน้ำที่นี่ไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองและเซฟ
0: คิดค่าบริการ6คนขึ้นไปครับราคา250บาทต่อหัวครับถ้าน้อยกว่านี้ก็คิดราคา400ถึง450บาทต่อหัวครับในพื้นที่เขาศกเนี่ยมีผู้บริการล่องห่วงยางล่องแพแบบนี้กว่า10รายเลยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกกันได้ตามความถนัดเลยครับส่วนที่พะเยานะครับไปดูการเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยครับแล้วก็เอาปุ๋ยชั้นดีแบบนี้ครับไปบำรุงต้นพืชต่างๆหรือว่าใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ด้วยเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ลดการเผาด้วยครับนำใบไม้มาแปรรูปเป็นดินแล้วก็ปุ๋ยจุลินทรีย์ครับเอาไปหล่อเลี้ยงบำรุงระบบเกษตรทุกอย่างที่เห็นหมดเลยครับภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักวนาหรือว่าศูนย์เรียนรู้รักวนา BCG โมเดลครับอยู่ที่หมู่10ตำบลบ้านต่ำที่อำเภอเมืองพะเยาครับของนายปริญญาโสภิตพินโยครับเป็นผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยใบไม้ก็ร่วงหล่นเยอะเลยครับเป็นปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าด้วยก็เลยคิดกำจัดเศษใบไม้ครับเอามาทำเป็นดินกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับมูลสัตว
3: ์นะครับหลังจากที่เรานำใบไม้มาทำปุ๋ยหมักแล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับตั้งแต่นำไปเป็นปุ๋ยนะครับสำหรับปลูกพืชผักหรือจะทำเป็นดินปลูกขายก็นำปุ๋ยหมักใบไม้ผสมกับดินนะครับที่เขามีจำหน่ายกันทั่วไปนะครับสำหรับปุ๋ยหมักใบไม้นะครับถ้าเราไม่ผสมดินเราสามารถใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการปลูกพืชได้อย่างเช่น1เรานำมาเพาะเลี้ยงด้วงกวางชนนะครับ2เรานำมาเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบนะครับเพาะเลี้ยงแมงมันนะครับซึ่งระบบทุกอย่างนี้เราใช้การศึกษาจากกฎของธรรมชาตินะครับเพราะในธรรมชาติเนี่ยธรรมดาใบไม้ก็จะร่วงหล่นลงสู่พื้นดินอยู่แล้ว
0: ใบไม้ที่นำมาหมักกับมูลสัตว์ก็จะกลายเป็นดินจุลินทรีย์แล้วก็ดินปลูกนะครับเอาไปปลูกพืชได้รวมถึงไปเลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์อีกหลายอย่างกบปลาหอยนะครับด้วงกว่างแมงมันแล้วก็พืชน้ำอย่างผำทำให้สัตว์น้ำสัตว์บกเติบโตได้ดี
3: สำหรับตรงนี้เราก็ทำมาโดยมีวัตถุประสงค์ว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีใบไม้อยู่นะครับนำใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาใช้ประโยชน์สร้างความมั่นคงด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับถ้าเรารู้จักวิธีใช้นะครับเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือสงครามนะครับถ้าใครทำแบบนี้แล้วก็จะมีอาหารได้กินตลอดครับ
0: ลายยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปครับไปดูงานกันในนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักวนาศูนย์เรียนรู้รักวนา

BCG Model ครับการแปลงใบไม้เป็นปุ๋ยแบบนี้ก็ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับรวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยครับไปดูอดีตนักกฎหมายที่ผันตัวมาทำการเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีกันนะครับใช้พื้นที่หน้าบ้านปลูกแล้วก็แปรรูปกุหลาบนะครับแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ท่องเที่ยวได้ด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: ากหลายสายพันธุ์นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่ายึดหลักตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทำให้สวนบนพื้นที่หนึ่งไร่ของพี่รัตนาบุญชูหรือพี่รัตอดีตนักกฎหมายชาวอำเภอเมืองจันทบุรีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้ธรรมรัตน์เวลเนสการ์เด้น
1: ตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านป่วยและเริ่มป่วยติดเตียงแล้วก็ท่านทำงานทกส.ด้วยแล้วก็คุกคีกับเกษตรกรค่ะแล้วเราก็ตอนนั้นคือด้วยสภาพโควิดออกไปไหนยากลำบากนะคะแล้วมีคนป่วยเราก็เริ่มเป็นคนที่ชอบไม้หอมค่ะดอกไม้หอมอะไรต่างๆแล้วก็เราพยายามสรรหาก็คือปลูกกุหลาบแล้วก็ไม้เมืองเหนือที่มีกลิ่นหอมแล้วก็พืชผักปลอดสารเคมีต่างๆเพื่อที่จะมาบริโภคในบ้านแล้วก็สร้างบรรยากาศในบ้านให้กับจะได้มีบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้ป่วยแล้วก็คนดูแลด้วย
0: กุหลาบที่นี่มีกว่า50สายพันธุ์ค่ะจะเน้นเลือกปลูกกุหลาบที่มีสีสวยกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย
1: อันนี้หลุยฟิลิปรสชาติเขาจะมีความมันนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความมันรสชาติอร่อยค่ะแต่ว่าดอกน้องจะเล็กนิดนึงขึ้นกับไซส์บางทีใหญ่สุดก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เล็กๆค่ะแล้วก็น้องเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยจะเลื้อยเข้าซุ้มได้ค่ะ
0: โรบิน
1: ค่ะอันนี้จะเป็นน้องโรบินค่ะซึ่งถือว่าเป็นกุหลาบที่รักมากอีกสายพันธุ์นึงจริงๆรักทุกสายพันธุ์แต่ว่าน้องอ่ะจะมีกลิ่นพีชแล้วก็จะมีรสชาติเหมือนแบบเหมือนลิ้นจี่ค่ะจะมีรสชาติแบบกุหลาบกลิ่นพีชค่ะแล้วรสชาติพีชใช่ค่ะ
0: สีพีชด้วยนะ
1: ใช่ค่ะสีพีชค่ะรสชาติพีชด้วยค่ะตัวนี้จะอร่อยค่ะน้องทาทามิรุมอันนี้จะคือกลิ่นอ่อนแต่ว่าไม่สีจะเป็นสีพาสเทลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะสีพาสเทลถามว่าแบบนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างทานได้นะคะแต่ว่าเราอ่ะจะไปทำเป็นงานยูวีลิซินหรือว่าไปทำเป็นงานอีโคปริ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นทวายไลโซนค่ะ
0: มีจุดเด่นยังไงพันนี
1: ้คือจริงๆแล้วดอกก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เรื่องสีเรื่องกลิ่นและรสชาติด้วยนะคะจะเห็นว่าดอกเขาเริ่มมีรอยไหม้แดดค่ะจริงๆช่วงเวลาที่เก็บดอกดีที่สุดคือช่วงเช้าและช่วงเย็นถามว่าทำไมต้องเช้าคือเช้าเขายังไม่ได้แดดยังไม่ได้แสงแล้วกลิ่นเขาจะหอมก็จะไปทำเป็นชาแล้วก็โปรดักต่าง
0: ๆที่นี่จะปลูกกุหลาบแบบอินทรีย์ค่ะทำน้ำหมักใช้เองวัดค่าดินจะปลูกรวมกับพืชอื่นๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการป้องกันแมลง
1: เราจะมีการปรุงดินเองซึ่งเรามีการทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักแล้วก็ปรุงดินเองก็คือใช้ส่วนผสมก็คือมีดินมีวัสดุปลูกต่างๆแล้วก็วัดค่าให้ได้ 6.5 หรืออยู่ในช่วงของเรนจ์ 6.2 ถึง 6.5 ค
0: ่
1: ะ
0: ให้น้ำยังไงพี่
1: อันนี้เราจะให้น้ำช่วงเช้าค่ะทุกเช้าก็จะมีการเหวี่ยงน้ำคือประโยชน์ของการเหวี่ยงน้ำเช้าก็คือจะไล่เขาจะเรียกว่าล้างใบเนื่องจากว่าตอนเช้าเอาตอนกลางคืนมันจะมีหมอกลงเราก็จะล้างใบป้องกันเชื้อราอะไรด้วยแต่ว่าพอหน้าฝนก็มีความยากเพราะฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ทำให้กุหลาบช่วงหน้าฝนนะไม่ค่อยสวยเลยมันจะมีช่วงข้อต่อมันนะคะเวลาเราตัดเราจะตัดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาตัดเสร็จแล้วอะค่ะมันจะมีข้อต่อตรงนี้ค่ะเวลาเราตัดเสร็จแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะเวลาถ้าเราตัดโดนเนื้อมันจะเกิดแผลแล้วทำให้เป็นเชื้อราได้เวลาฝนตกค่ะเวลาตัดเนี้ยถึงเวลาที่แบบเนี้ยค่ะเวลาข้อตรงนี้มันแห้งเขาจะหลุดไปเองอันนี้จะถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการตัดกุหลาบที่นำไปรับประทานนะคะ
0: กุหลาบที่ปลูกจะนำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆทั้งน้ำกุหลาบพร้อมดื่มผสมมะปี๊ดผสมอัญชันชากุหลาบไซรัปกุหลาบน้ำตบกุหลาบแอลกอฮอล์กุหลาบค่ะออกบูธจำหน่ายและจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดค่ะ
2: คุณผู้ชมต้องบอกว่ากว่าจะได้สูตรเครื่องดื่มกุหลาบ

0: ถูกใจลูกค้าเนี่ยพี่รับใช้เวลาคิดค้น2ปีนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือเห็นบอกว่าลูกค้าชอบมากเลยล่ะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีเซตของน้ำกุหลาบพร้อมดื่มอย่างที่น้องอ้อถือค่ะก็จะมีน้ำชากุหลาบอันนี้เป็นน้ำชากุหลาบจากกลีบกุหลาบแท้ 100% เหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าเราทำมาเป็นแบบพร้อมดื่มจะได้ไม่ต้องมานั่งชงแบบไม่ต้องมาใส่น้ำร้อนอันนี้ก็คือพร้อมดื่มเลยแบบนี้แบบเข้มข้นเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำกุหลาบมาปีดค่ะซึ่งมาปีดก็ขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีอยู่แล้วและที่สำคัญที่บอกว่าทำไมเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีแล้วใช้เวลาในการคิดค้นนานเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลา2ปีเราออกบูธแล้วก็ถามลูกค้าว่ามีอะไรติไหมมีอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมากคือชากุหลาบค่ะหรือว่าชากลีบกุหลาบนั่นเองก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกลีบกุหลาบแท้ 100% อย่างช่วงแรกๆน้องอ้อถามว่าพี่รัฐสายพันธุ์กุหลาบทั้งหมดอ่ะเป็นยังไงนี่ค่ะตอบโจทย์ตรงนี้เลยก็คือว่าเขาจะมีสีมีรสชาติมีกลิ่นเพราะฉะนั้นชาของเราจะมีรสชาติหวานหอมฝาดขมจริงๆแล้วเขาช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำให้หลับสบายแล้วก็เช้ามาคือมีการระบายอ่อนๆด้วยแล้วก็โดยหลักแล้วกุหลาบค่ะโดยทั่วไปนะคะจะมีสรรพคุณบำรุงเลือดบำรุงเลือดด้วยแล้วบำรุงหัวใจด้วยเนี่ยแต่นี่เป็นสรรพคุณที่พูดมาแต่เราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะถ้าแบบดันนั้นก็คงต้องมีการสกัดใช่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของไซรัปค่ะอันนี้จะเป็นไซรัปกุหลาบแล้วก็เป็นไซรัปกุหลาบอัญชันถามว่าต่างยังไงของเราไม่ได้แต่งสีเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นสีธรรมชาติแล้วก็มีกลีบกุหลาบอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะ
0: เห็นบอกว่าอันนี้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่เป็นไปชงขาย
1: ใช่ค่ะเป็นชงดื่มเองชงขายเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นโรงแรมต่างๆค่ะอันนี้เป็นคอมบูชากุหลาบจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะคะซึ่งตัวนี้เราตรวจสารต้านอนุมูลอิสระได้ 90% เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอันนี้ถามว่าดียังไงเขาจะช่วยเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มีการขับถ่ายที่ดี

0: วนยังนำมารังสรรค์ทำเป็นอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีทั้งเมี่ยงกุหลาบทาร์ตไข่หน้ามังคุดทาร์ตไข่หน้ามะม่วงให้ได้ชิมค่ะภายใต้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบธรรมชาติของจันทบุรีใช้หลักซีโรเวสในการดำเนินงานและยังรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างงานสร้างรายได้กับชาวบ้าน
1: ในส่วนของสวนธรรมรัตน์นะครับก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ใช่แค่ทำเรื่องของแค่การผลิตนะครับก็ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองเนี่ยปรับปรุงในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้โดยใช้อัตลักษณ์ของแปลงตัวเองนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดได้นะครับอีกอย่างนึงในเรื่องของสภาเกษตรกรเราไม่ใช่เพียงแค่การที่จะทำให้เกษตรกรผลิตทำผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นแต่เพียงเราส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการรวมกลุ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้แค่กับกลุ่มได้อย่างมั่นคงนะครับ
2: คือปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกแล้วนำวัตถุดิบที่มีมาก่อเกิดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญคือเราใช้ระบบซีโรเวฟก็คือใช้ทุกส่วนของพืชให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะทำเป็นรังสรรค์อาหารเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์และแม้แต่งานยูเวลิซินต่างๆคือได้แบ่งปันความรู้นะที่นี่เราถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติซึ่งเป็นสวนเล็กๆแต่มีทุกอย่างครบอยู่ในสวนเดียวถ้าเราทำในสิ่งที่รักค่ะสิ่งที่ได้คือความสุขมันมากกว่าเงินทองที่จะได้จริงๆค่ะอยากบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกวงเล็บสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะออกดอกออกผลยังไงเราก็ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราชอบอะค่ะแม้จะมีพื้นที่น้อยแล้วก็มีแค่ต้น2ต้นนะคะเราจะดูแลเราเอาใจใส่ที่สำคัญคือไม่ต้องปลูกอะไรที่มันดูแลยากพริก1ต้นกะเพรา1ต้นมะเขืออะไรอย่างเงี้ยวอเตอร์เคสหรือผักที่เราชอบกินนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นคือเอามาทำเป็นอาหารได้เอามาทำเครื่องดื่มได้ตามที่เราชอบก็คือมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักอะแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะตามเข้ามาเอง
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เครือข่ายอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากค่ะและยังให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักดอกไม้สอนการทำน้ำหมักและยังให้เด็กๆได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์อีโคปริ้นจากดอกไม้ในสวนซึ่งใครที่อยากจะมาเที่ยว

ที่นี่ยังมีวัตถุดิบที่ใช้จากในสวนได้อย่างปลอดภัยแล้วเอามาทำเป็นอาหารพื้นถิ่นได้อีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคุณสันสนีจะกลับไปทำข่าวอีกครั้งนึงครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยไปสัมผัสบ้าน3ช่องเหนือที่จังหวัดพังงากันนะครับคุณผู้ชมไปพายคายักชมป่าชะเลนแล้วก็ไปล่องอ่าวพังงาตามรอยภาพยนตร์จูราสสิกเวิลด์ครับรวมถึงไปดูเขาตะปูแล้วก็พายแคนูที่เกาะห้องได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นถึง 16:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปเที่ยวกันที่ย่านชุมชนซอยตลาดริมน้ำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับพาไปกินของอร่อยระดับตำนานทีเด็ดที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ
2: ไส้ฟักแบบโบราณแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วอ่ะ
3: สวัสดีอ่ะสวัสดีเจ๊ออนก่อนเร็ว
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดีเจ๊ออนแล้ว
5: เจอกันอีกแล้วนะคะ
3: ให้รางวัลหน่อย
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยฟู้ดเวิร์กเนี่ยเคยมาที่เพชรบุรีที่ตลาดริมน้ำแล้วคราวที่แล้วผมมาชิมข้าวแช่อย่างเดียวแล้ววันนั้นน่ะถ้าใครคุ้นๆนะเจ๊ออนมาทักทายเราแล้วก็มาบอกเราว่าที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะผมก็เลยหาโอกาสนัดเจ๊ออนตั้งแต่วันนั้นแหละวันนี้เลยจะให้เจ๊ออนมาพาเที่ยวเพราะเขาบอกว่าที่ชุมชนตลาดริมน้ำเนี่ยเป็นชุมชนที่ต้องบอกว่าลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการอนุรักษ์แบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้หมดเลยได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวด้วยแต่วันนี้ฟู้ดเวิร์กมามันต้องเรื่องกิน
5: ใช่
1: ที่นี่นอกจากดังเรื่องท่องเที่ยวแล้วอาหารดังไหม
5: ดังค่ะคือแต่ละบ้านนี่คือจะเป็นร้านค้าเก่าแก
1: ่ก็คือเป็นร้านดั้งเดิมหมดเลยไม่ใช่แบบว่าเอาโต๊ะมาตั้งขายไม่ใช่
5: ไม่ค่ะ
1: เขาบอกว่ามาที่เนี่ยต้องเดินด้วยเพราะว่าทีเด็ดเลยคือบรรยากาศในชุมชนตลาดริมน้ำเนี่ยจะมีบรรยากาศแบบเสน่ห์เมืองเก่าแล้วก็มีความที่แบบสตรีทอาร์ตที่เนี่ยเป็นบ้านที่เราเห็นตรงนี้เป็นบ้านเก่าสมัยโบราณเลย
5: ใช่ค่ะ
1: อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับเจออน
5: หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเพชรบุรีสร้างมา108ปีค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดนับก่อนเหตุการณ์ไฟไหม้คืออยู่มานานกว่านั้นอีก
5: ใช่ค่ะ
1: นี่ครั้งที่แล้วเราเจอแล้วของแกง
5: แต่ว่าสุดรอของชุมชน
1: คือเขาบอกว่ารูปที่วาดที่นี่นะครับจะวาดมาจากแมวที่มีจริงหรือของที่มีจริงหรือคนที่มีจริงทั้งนั้นเลยต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่นั้นสตรีทอาร์ตเยอะมากๆถ้าใครมาเที่ยวแล้วเราก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันนะครับอันนี้ร้านแรกเป็นร้าน
5: เก็บอี
1: ก๋วยเตี๋ยวเก็บอีบรรยากาศดีมากแสดงว่าถ้าดูจากตรงนี้คือสมัยก่อนคนมากินมาทางเรือไม่ได้มาทางรถร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่อ่อน
5: 60ปีขึ้นค่ะ
1: คือเป็นร้านเก่าแก่ที่คนในชุมชนรู้จักกันดีเลย
5: ใช่ค่ะ
1: ทีเด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือ
5: ย่างเก้มเองเนี่ยเขาบี้เอง
1: ตัวเก้มอีจะแบบว่านุ่มแบบละลายในปากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เละคือมีเนื้อให้เคี้ยวไม่เละแต่ ไม่ไหวแล้วขอเคี้ยวอีหนูหน่อยนะน้ำซุปหอมมากน้ำซุปเป็นรสชาติหวานธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือกระเทียมเจียวคือกินเข้าไปมันรู้สึกว่ามันมีความมันนะจากน้ำมันกระเทียมเจียวแต่กลับเป็นมันที่มันหอมอร่อยแล้วก็เครื่องนะครับก็จะมีทั้งหมูแดงทั้งตับทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยแต่ที่เด็ดของร้านนี้จริงๆนะคุณผู้ชมคือตัวเกี๊ยวหมี่เขาไม่เหมือนที่อื่นเลยของพี่ออนอันนี้คือน่าจะประยุกต์ขึ้นมาแล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเอาเกี๊ยวหมี่มาใส่เย็นตาโฟอันนี้ก็เรียกว่าหากินยากนะไม่ค่อยมีแค่ร้านแรกก็สุดยอดแล้วพี่ออนคราวที่แล้วใครจำได้คุณผู้ชมอาหารต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเพชรบุรีเนี่ยเขาจะกินทอดมันกับขนมจีน
5: ใช่ค่ะ
1: ทีเด็ดของเขาคือต้องเป็นทอดมันที่มีใบกะเพรากรอบเยอะ
5: ๆถูกต้อง
1: นี่อันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าของร้านครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: อันนี้เป็นทอดมันปลาอะไรครับผม
6: ปลาอินทรี
1: ปลาอินทรีบินได้ดิครับผม
6: ได้เลยค่ะบินไปไกลค่ะ
1: แต่หลายคนจะไม่รู้ว่าเขาคนเพชรบุรีกินทอดมันกับขนมจีนแล้วกินแบบไม่ได้เป็นของกินเล่นนะคือกินเป็น1มื้อหนึ่งมื้อและที่แปลกสุดคือกินมื้อเช้าด้วย
6: ค่ะ
1: คือปกติผมกินทอดมันอะตอนเย็นหรือเต็มที่ก็กลางวันและน้ำจิ้มของเราก็เหมือนน้ำจิ้มทั่วไปไหม
6: ไม่ค่ะจะเป็น3รสค่ะ
1: ที่ถามเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่หรอกอะต้องกินไงถึงจะรู้ไง
6: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้แม่ค้าบอกว่าวางมือไม่ได้
6: ค
1: ่
6: ะ
1: พี่ออนอย่างนี้ดีกว่าพี่ออนผมฝากพี่ออนเดี๋ยวแม่ค้าเขาวางมือแล้วพี่ออนจับดีๆนะระวังวิ่งเดี๋ยวผมทอดแทนให้อะแต่คนทอดต้องตาดีนะเนี่ยเพราะว่ามันปนกันอยู่อ่ะต้องแยกดีๆต้องตาดีๆมีลูกค้ามารอด้วยคุณผู้ชมแม่ค้าส่งซิกให้ลูกค้าแล้วแป๊บนึงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไหม้แล้วต้องให้แม่ค้าแล้วเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวไหม้เก่งมากนะคุณผู้ชมคือผมเขี่ยคนเดียวมือเขี่ยอย่างเดียวยังไม่ถนัดเลยเขาทอดมือนึงเขี่ยมือนึงปกติขายช
6: ิ้นละบาทค่ะ
1: ชิ้นละบาทคุณผู้ชม
5: เดี๋ยวเราจะไปนั่ง
3: ไม่นั่งครับพี่ไม่นั่งแล้วครับนั่งไม่ได้แล้วครับดูครับผมนั่งไม่ได้แล้วครับนั่งไม่ได้แล้ว
5: เชฟนั่งแล้วนะ
3: โอ้ขอบพระคุณครับพี่น่ารักมากร้านข้างๆเก้าอี้มาให้
6: นี่น่ารักค่ะ
3: แต่ผมนั่งได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่านั่งแล้วหมาจะแย่งผมกินเนี่ยกรอบนอกหนึบในเลยอ่ะผิวด้านนอกมันจะกรอบๆนะครับแต่เนื้อข้างในหนึบมากเลยอ่ะขนมจีนมันเย็นนะทอดมันอุ่นๆร้อนๆหน่อยนะพอดีเลยรสชาติน้ำจิ้มนะครับจะหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มปลายนิดๆส่วนพริกก็ไม่ได้เผ็ดมันเป็นความหอมชิ้นละบาทคุณผู้ชมไม่คิดจานไม่คิดเรากินอ่ะคือ25บาทเยอะมากๆเลยนะขนมจีนด้วยรวมขนมจีนด้วยโอ้โหคุ้มจริงๆอ่ะอาหารพื้นบ้านอีกอย่างนึงห่อหมกห่อหมกอะไรอ่ะ
5: อันนี้ไข่ปลาจ้ะ
3: ไม่ค่อยเคยเจอเป็นห่อหมกไปสีแล้วใส่ไข่ปลาและไข่ปลาเป็นไข่ปลาเลยแม่
5: ไข่ปลาดุกทะเล
3: ไข่ปลาดุกทะเลหุ้ยแปลกอ่ะ
5: ลองชิมไหมคะ
3: ชิมต้องชิมอยู่แล้วนี่เขานึ่งใหม่ๆเลยแล้วดูท่าทางตีได้ข้นมากเลยนะไม่ใส่แป้งเลยใช่ไหมแม่
5: ไม่ใส่เลยค่ะ
3: ไม่มีแป้งเลยนะครับเอาแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่ากระทงไหนเป็นผักอะไรเพราะแม่มีทั้งโหระพาทั้งใบยอ
5: ธรรมดาจะตำหนิอันนี้ไม่ได้ตำหนิ
3: อ้าววันนี้ลืมตื่นเต้นใช่ไหม
5: ตื่นเต้น
3: มีรายการทีวีมาถ่ายเอาจริงๆเวลาขายของปกติทุกวันแต่งตัวสวยอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
5: ก็สวยบ้างไม่สวยบ้าง
3: อ๋อแต่วันนี้มีรายการมาถ่ายเลยสวยพิเศษใช่ไหม
5: พ
3: ิ
5: เศษ
3: ถ้าปากไม่แดงนี่ห่อหมกไม่อร่อยเนาะ
5: ไม่อร่อย
3: ห่อหมกจืดเลยเนาะ
5: ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ย
3: เรามาวันนี้วันอะไรเรามาวันอังคาร
5: อ๋
3: อคือแม่มาเปิดเพื่อถ่ายให้ผมถ่ายเลย
5: จ้ะ
3: อ๋อนี่คือไม่ขายเลย
5: ไม่ได้ขายอ
3: ันนี้ทำให้ผมหมดเลย
5: จ้ะ
3: ฟรีด้วยไอ้คนเพชรบุรีนี่นะคนเพชรบุรีใจใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวผมรู้หน่อยแม่ว่านี่ผักแม่ว่าผักอะไร
5: น่าจะเป็นใบยอนะ
3: ถ้าถามผมอยากกินใบยอเดี๋ยวลุ้นกันนะผมจะได้ใบยอมั้ยใบยอได้ใบยอคุณผู้ชมมันเหมือนเอาน้ำยาขนมจีนแล้วมาปั้นเป็นห่อหมกอ่ะทำไมอ่ะ
5: ก็ใส่กระชายด้วยกระชาย
3: ห่อหมกเขาไม่พอไม่ผสมแป้งอ่ะเนื้อมันจะนุ่มและละลายในปากเลยไม่มีก้างแล้วเนื้อปลาแบบเนียนละเอียดไปเลยคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้เอาเนื้อปลาเป็นชิ้นวางแล้วก็แค่เอาตัวห่อหมกผสมไข่มาราดนะอันนี้คือเอาเนื้อปลาตีไปกับน้ำห่อหมกเลยคือทุกคำที่กินเนี่ยเจอเนื้อปลาหมดเลย
5: เดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันค่ะ
3: โอ้ไปต่อของหวานอีก
5: มาเพชรบุรีแล้วทานของหวาน
3: เพชรบุรีนี่เขาเป็นเมืองของหวานนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่ได้เกริ่นตั้งแต่แรกนะว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาได้รับยกย่องจากทางยูเนสโกนะครับผมก็คือต้องบอกว่าระดับโลกเลย
5: ใช่ค่ะ
3: ว่าเป็นเมืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร
5: ใช่ค่ะ
3: อาหารพื้นบ้านนะครับแม่คือที่นี่คือเรื่องอาหารที่เขาสุดยอดจริงอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าของหวานเพชรบุรีที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือหม้อแกงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นคือผมจะเรียกอันขาวๆเนี่ยว่าข้าวเหนียวหน้านวล
5: คนเพชรบุรีจะเรียกข้าวเหนียวตัด
3: อ๋อคนเพชรบุรีเรียกข้าวเหนียวตัดของ

0: ผมคนชลบุรีผมจะเรียกข้าวเหนียวหน้านวลแล้วก็พี่ออนคุณแม่ผมเป็นคนชอบกินของหวานมากแต่คุณแม่ผมจะกินข้าวเหนียวหน้านวลเนี่ยคู่กับขนมหม้อแกงเสมอคนที่นี่กินแบบนี้ไหมหรือไม่เกี่ยว
1: บางคนก็กินกับลูกทองหยอดค่ะ
0: กินกับทองหยอด
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: ลองชิมเลยไหม
0: ได้
1: แต่ว่าทองหยอดที่นี่ไม่มีนะคะ
0: อ๋อวันนี้หมดงั้นผมขอชิมข้าวเหนียวหน้านวลหนึ่งแล้วก็หม้อแกงเผือกดั้งเดิมหนึ่งเลยแต่ไม่ได้หวานมากนะบางคนบอกเวลามาเพชรบุรีแล้วกลัวขนมหวานจะหวานไปไม่หวานมากความอร่อยจริงคือตัวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบกินเข้าไปยังได้กลิ่นหอมเหมือนนึ่งใหม่ๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็เม็ดอ่ะไม่แข็งนะแต่ว่าไม่ได้เละเป็นเนื้อเดียวคือกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าข้าวเหนียวมันแยกเม็ดกันขนมเมืองเพชรหวานกลางหวานน้อยนะครับแล้ววิธีเก็บถ้าอยู่ข้างนอกได้2วันไม่งั้นถ้าซื้อไปฝากใครเดี๋ยวซื้อไปแล้วไปฝากเลยได้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดจะเก็บไว้กินเองก็คือเอาไว้ตู้เย็นได้กี่วันถ้าอยู่ในตู้เย็น
1: เป็นอาทิตย์เลยค
0: ่ะได้เป็นอาทิตย์เลยแต่ที่แปลกกว่านั้นคุณพี่เขาบอกแล้วว่าบางคนเอาไปแช่ฟรีซได้ไม่แข็งไม่เป็นน้ำแข็งกินได้เลยคุณผู้ชมผมเข้าใจเลยว่าทำไมตุ่นถึงยกขาตอนแรกอยู่ตั้งนานไม่ยกคือพอตักออกมาได้กลิ่นหอมเลยหอมมากนะครับหอมมากมีจริงๆแล้วเป็นกลิ่นหอมนอกจากเครื่องแล้วเป็นกลิ่นหอมจากไข่ด้วยนะ
1: นะครับใช้น้ำตาลตะโหนด
0: เวลากินคู่กันนะครับมันก็จะเหมือนกับคุณผู้ชมเคยกินข้าวเหนียวสังขยาไหมวันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวกับหม้อแกงมันก็จะคล้ายกินข้าวเหนียวสังขยาก็คือเป็นข้าวเหนียวหน้านูนหรือข้าวเหนียวตัดกับหม้อแกงยิ่งเพิ่มความอร่อยหม้อแกงมันหวานมันเจอกันแล้วมันตัดกันแล้วตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนแก้เลี่ยนกินได้เยอะขึ้นโอเคนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอ้โหถ้ามาเพชรบุรีเราไม่ได้เจอของทะเลนี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับ okay. สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นของทะเลแห้งแต่ว่ากุ้งแห้งนี่อาจจะไม่แปลกตาหน่อยจะมีแปลกตาคืออันนี้คือ
3: หอยเสียบค่ะ
0: หอยเสียบ
3: หอยเสียบนี่เป็นของเพชรบุรีเลยค่ะ
0: ของเพชรบุรีเลยแต่หาที่อื่นไม่ค่อยมี
3: ไม่มีค่ะมีที่อำเภอบ้านแหลมอย่างเดียวเลยค่ะ
0: นี่ครับหอยเสียบ
3: อันนี้เป็นปลากระเบนค่ะปลากระเบนตัวเล็กอ
0: ่ะอันนี้เป็นปลากระเบนเขาจะมาแล่แล้วตาก
3: แล้วตาก
0: อันนี้เขาไปทำอะไรกินอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะ
3: ทอดแล้วทานกับแกงส้มอะไรเงี้ย
0: ทอดกรอบเหมือนกันมีอันไหนที่เหมาะเอาไปทำแบบพวกแบบน้ำซุปบ้างไหม
3: เป็นน้ำซุปก็มีพวกหมึกค่ะปลาหมึกพวกหมึกผา
0: หมึกผาตรงนี้เอาไปทำน้ำซุปทำต้มจืดอร่อย
3: ได้หรือไม่ก็ไปปิ้งย่าง
0: ปิ้งย่างก็ได้ที
3: ่เขาไ
0: ป
3: หมึกบดจิ้มชาตามที่ว่าตาม
0: งั้นเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปทำน้ำซุปผมซื้อตัวเดียวได้ไหม
3: ได้ให้ฟรียังได้เลย
0: อุ้ยน่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากครับก็ถ้ามาเพชรบุรีที่ขาดไม่ได้นะของทะเลแห้งของทะเลแปรรูปเป็นได้ทั้งเอาไปทำอาหารหรือเป็นของฝากก็ดีอีกหนึ่งอย่างที่เจ๊ออนอยากให้ผมได้ลองชิมนั้นก็คือหมากพลูโบราณครับที่ปัจจุบันนี้เริ่มจะหากินยากแล้วล่ะครับแม่เขาไม่พูดไม่จาเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อเขาเคี้ยวอยู่ใช่ไหมเคี้ยวหมากอยู่เลยไม่พูดกับเราแต่ทำไมเคี้ยวหมากแล้วฟันไม่ดำอ่ะ
4: ไม่มีฟันแล้วฟันไม่มี
0: ไม่ใช่ฟันไม่ดำไม่มีฟันแล้ว
4: ไม่มีฟัน
5: เคี้ยวเขาทำเรียกหนึ่งไว้ให้คนไปทานสมัยนี้เขาก็เลยมาเอาไว้ไปบูชาไหว้พระ
0: อ๋อผมนึกออกแล้วที่เวลาเราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะมีชุดที่เขาเอาไปไหว้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปไหว้แบบเสด็จพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: ใช่ได้หมด
0: พี่ออนกินไหมเนี่ยหมาก
5: ทานได้
0: เขาขายคำเท่าไหร่อะแม่ขายคำเท่าไหร
4: ่คำละ2บาท
0: นี่คุณผู้ชมดูความขังซะก่อนทำไมปูนต้องใส่ในแบบมันคืออะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยอะ
4: เป็นกระถาง
0: เป็นกระถาง
4: กระถางหิน
0: แล้วที่มันแบบออกมาเรื่อยๆนี่คืออะไร
4: สมัยก่อนนี่พอเขาเอาปูนใส่นี่มันจะย้อยลงไปเรื่อยแล้วเขาไม่เอาออก
0: อ๋อมันล้นแล้วมันก็ออกมามันก็เกาะมาเรื่อยๆคือแต่ก่อนมันได้หน้าตาแบบนี้นะ
4: ไม่ใช่
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
4: หลายสิบปีอ่ะ
0: หลายสิบปีแล้วนะครับคำละ2บาทเดี๋ยวลองให้พี่ออนคำหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงหมากพี่ออน ในปูนี่มีอะไรห่ออยู
4: ่มีปูน
0: ปูนนี้เลยครับแล้วก็อันนี้คือหมากสด
5: หมากดิบ
0: หมากดิบเลยอ๋อจะต้องกินคู่กันแบบนี้เอาแล้วที
4: ่กินหมากก่อน
0: ที่ผมเห็นคนแก่เขาตำนั่นคืออะไรอ่ะ
4: หมากหมากแห้ง
0: ถ้าหมากแห้งต้องตำถ้าหมากดิบกินแบบนี้ได้เลย
5: ต้อง
0: ตำอ่ะไหนพี่ออนกินที่ต้องกินอะไรก่อนเอาก่อนเลยพี่ออน อย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ตำด้วยอันนี้จะถามพี่ออนว่ารสชาติเป็นยังไงก็คงไม่รู้ถ้าไม่กินเองโอ้โหทั้งฝาทั้งขมเออ
5: เอานี่ตามเลย แน่มาก
4: โอ้ยกลืน
0: ต้องไม่กลืนเหรอ
5: กลืนก็ได้ไม่กลืนก็ได้
4: กลืนก็ได้
0: กลืนหมดแล้ว
5: ไม่เป็นไร
0: ขาปาก
5: จ้าน้ำเกลือ
0: ตอนนี้ขาหมดแล้ว
4: นั่นแหละเคี้ยวไปเรื่อย
0: ไปก่อนนะอย่าว่าผมนะคุณผู้ชมผมต้องพูดความจริงผมว่าไม่อร่อยอ่ะ
5: แต่เจ้าอันอร่อยความมันใบเผ็ดของใบพูแล้วก็หมากมันเข้ากัน
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้ก็คือว่าถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนเคี้ยวหมากอ่ะมันจะชุ่มคอมากเลยนะอันนี้ที่รู้สึกได้เนาะแต่มันตอนนี้มันชาในปากมากเลยเพราะอะไรอ่ะ
4: มันเผ็ด
0: มันเผ็ดมาเลยทาน
4: ใบพูเนี่ยมันจะเผ็ด
5: แล้วบางคนก็เกิดอาการเมานะ
0: ตอนนี้ใกล้นะใกล้ใกล
5: ้ฮะจริงๆนะมันมีอาการเมานะ
0: ที
5: ่
0: ปัดจับก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครกินเป็นนะมันก็เป็นเสน่ห์ของความชอบแต่ละคนแต่สำหรับผมเนี่ยผมยอมแพ้เราไปดูอะไรต่อกันครับอันน
5: ี้ก็เดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้แล้วจะมีบ้านที่เขาสะสมของเก่าที่ใช้แล้วเป็นของโบราณ
0: เหมือนพิพิธภัณฑ์ประมาณอย่างนั้น
5: ประมาณนั้นแต่เล็กๆหน่อย
0: แต่อันนี้เป็นบ้านจริงๆเลย
5: ใช่ค่ะ
0: หลังนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: โอ้แค่ประตูก็สวยแล้วนะ
6: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดมานิดนึงเดี๋ยวก่อนนะทำไมพี่เขาหน้าคุ้นๆน่ะ
5: เขาเป็นนางแบบที่เรือลำนั้นนะคะ
0: อ๋อที่รูปวาดที่ผนังใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ผมก็วาดแล้วทำไมเขาหน้าคุ้นๆว่าตอนแรกที่เปิดมานึกว่ารู้จักกันที่ไหนพี่หมวยคือเป็นเจ้าของบ้านเลย
6: เป็นผู้อาศัยดีกว่าเน
0: า
6: ะ
0: เป็นผู้อาศัย
6: เพราะว่าเตี่ยคือเจ้าของบ้าน
0: อ๋อเจ้าของบ้านอายุสักกี่ปีครับบ้านนี
6: ้อันนี้ร้อยกว่าปีได้
0: แสดงคุณพ่อเป็นคนจีน
6: ใช่ค่ะ
0: คือมาจากเมืองจีนเลย
6: ใช่ค่ะ
0: นั่งเรือมาลงตรงนี้เลย
6: ใช่
0: แล้วแต่ก่อนที่บ้านหลังนี้ทำอะไรครับ
6: ตรงนี้จะเป็นโกดังเก็บของแล้วตรงที่มีภาพพายเรือนั่นคือเป็นร้านค้า
0: เป็นร้านขายของ
6: ใช่
0: ก็คือขายของทั่วไป
6: ใช่แล้วตอนนี้ตรงนี้เป็นโกดังเก็บสินค้
0: า
6: พอเราเลิกเราก็เลยทำบ้าน
0: ร้านด้านหลังติดน้ำเลย
6: ใช่
0: ก็คือเป็นโกดังของก็จะขึ้นข้างหลังเลย
6: ใช่
0: นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเขาเปลี่ยนไปใช้รถไง
6: ใช่
0: ร้านเขาก็เลยย้ายไปขายด้านหน้าแทนคือของนี่คือเป็นของที่ใช้ในบ้านจริงๆเลยเหรอของที่แบบเหมือนขายหรือมีอยู
6: ่ขายด้วยแล้วก็ใช้ด้วย
0: โหนี่เขาเก็บสภาพดีมากนะ
6: ตะเกียงเนี่ยใช้ด้วย
0: คือต้องบอกก่อนว่าที่พี่ออนบอกผมคือพี่ออนบอกว่าของที่จะพามาดูในวันนี้เป็นของที่ไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนเป็นของที่เขาเก็บเองจริงๆ
6: ใช่ใช
0: ่ที่ผมดูเนี่ยเด่นๆเนี่ยก็จะมีพวกถ้วยชามที่ใช้กันจะเยอะมาก
6: ใช่ค่ะ
0: เยอะมากมีถ้วยชามตั้งแต่สมัยโหจริงๆแล้วมันไล่ยุคแล้วเนี่ยมีตั้งแต่แบบโบราณเลยมาถึงแบบหลายแบบถ้วยกาแฟอะไรก็ตาม
6: อ
0: ัน
6: นี้ฉันเกิดไม่ทันนะเนี่ย
0: บางรุ่นนี่เกิดไม่ทันพี่หมวยบอกพี่หมวยเกิดไม่ทันก็คือตั้งรุ่นคุณพ่อเลย
6: มาถึงนี่
0: แต่
6: เก่า
0: แต่ที่ผมมองเนี่ยผมจะสะดุดตาอันนี้
6: อะไรคะ
0: คือที่ผมสะดุดตาไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมผมเห็นเขาเขียนว่า007
6: กระเป๋าเจมส์บอนด
0: ์รุ่นที่เขาใช้ในหนังเนี่ยหร
6: อ
0: ที่เขาใช้ถ่ายหนัง
6: ใช่
0: คือเหมือนกับที่อยู่ในหนังเลย
6: Make in Japan ด้วยนะ
0: แสดงว่าถ้าเจมส์บอนด์รุ่นนี้ต้องเป็นพระเอกเป็นชอนคอนเนอรี
6: ่ยุคนั
0: ้
6: น
0: รุ่นแรกเลย
6: ใช่
0: ถ้าใครรู้อ่ะเกินเลข4แล้วจะเห็นนี่จะหันมาเห็นข้างหลังอีกผมสงสัยอันเนี้ยว่าคืออะไรผมมีความรู้สึกผมเคยเห็นเวลาดูหนังจีนอะ
6: หวยนะนี่แปลว่าตะกร้านะตะกร้าแล้วเวลาคนจีนเขาแต่งงานเขาจะเอาอันเนี้ยใส่ขนมเปียใส่
0: เหมือนคนไทยที่มีของมงคลอ
6: ัน
0: นี้ก็คือจะใส่ของมงคลของคนจีน
6: ก็แต่ก่อนมันหาบไง
0: ก็เหมือนกับเวลาคนไทยมีงานแต่งต้องมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนี่คือคนจีนเขาเรียกหวยนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จริงๆจะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มันคือบ้านเขาจริงๆที่เขาชอบเก็บของนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมว่าการมาดูที่เนี่ยมันมีเสน่ห์แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปดูทุกอันนะมันมีเรื่องราวของมันจริงๆเพราะมันไม่จะเกิดจากการเอามารวมไงมันเป็นของที่เขาใช้จริง
6: ๆแล้วในยุคนี้ยังเอาไปใช้อยู่นะเวลาเลี้ยงพระเราก็เอาอันนี้ไปล้างแล้วก็ใช้อยู่
0: จริงเหรอ
6: ใช่ค่ะยังใช้อยู่ทุกชิ้น
0: พี่หมวยเดี๋ยวผมซื้ออันใหม่มาให้ก็ได้ถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวว่าแบบไม่เห็นเขาปิดบ้านแล้วไม่กล้าเปิดก็ไปหาพี่ออนก่อนเพราะบ้านพี่ออนถัดไปหน่อยเดียวโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หมวยมากเลยครับขอบคุณครับ
6: ยินดีต้อนรับนะ
0: ของอร่อยที่เจ๊ออนกำลังจะพาผมไปชิมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความอร่อยระดับตำนานเลยครับเพราะเป็นสูตรขนมที่มาจากเมืองจีนแท้ๆสืบทอดกันมากว่า120ปีแล้วครับแต่ก็มาดูกันขนมก็หน้าตาแตกต่างนะคุณผู้ชมจากที่ผมเห็นอันดับแรกเนี่ยตื่นเต้นแบบสุดๆเลยนะคือขนมโก๋อันนี้คือโก๋ใหญ่มากอันนี้คือโก๋อันนี้เขาทำไว้เอาไว้แบบงานแต่งงาน
4: งานแต่งงานไม่งั้นก็เขาไปไหว้ทำพิธียกศาลหรือว่าอะไร
0: ผมแปลกใจ

0: นึงวันนี้คือผมคิดว่าขนมพวกนี้จะทำเฉพาะมีคนสั่งแต่เนี่ยเขาทำไว้เต็มร้านเลยคือมีคนมาซื้อตลอดเหรอ
1: มีถ้าไม่ได้แต่งงานก็มีคนจะซื้อไปไหว้
0: แล้วก็สังเกตส่วนใหญ่จะเป็นลูกปลาเพราะอะไรครับ
1: ก็อันนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ
0: ์คุณผู้ชมที่มาสัจจันทร์คือนี่ครับพิมพ์อันนี้ของแท้ดั้งเดิม
1: อันนี้ตะกัวฉันยังไม่เกิดมั้ง
0: ก็เกิน70
1: อ๋อ
0: ด้านนี้เป็นปลาด้านนี้เป็นกิเลนถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: เป็นกิเลนด้วย
1: คนเพชรนี่แหละแก
0: อันนี้ขนมโขมงคลแล้วนะอันนี้หายากแล้วคุณผู้ชมถ้ามาก็มาแล้วก็ที่นักท่องเที่ยวมาอยากจะซื้อไปกินก็ได้หรือจะขอถ่ายรูปอะไรเราก็ไม่ได้ว่านะ
1: มาไม่ว่าไม่ห่วงลิขสิทธ
0: ิ์อันนี้คืออะไรอะครับ
1: อันนี้เขาเรียกไอ้นี่คือเขาเรียกแพนเค้กมันเป็นแป้งเปล่าแต่อร่อยนะลองกินดูสิ
0: มันคือแป้งขนมเปี๊ยะแป้งขนมไหว้พระจันทร์เปล่าๆเหมือนกันไหมคล้ายๆขนมไหว้พระจันทร์
1: นี่แหละ
0: อร่อยอ่ะหอมหอมหนึบหนึบข้างนอกมันจะกรอบๆหน่อยแต่ตรงกลางมันจะหนึบหนึบมันคล้ายขนมปังเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่มันจะเหมือนเรากินขนมปังแต่ว่ากลิ่นมันจะหอมเหมือนพวกขนมเปี๊ยะแล้วมันจะมีรสหวานนิด
1: ๆก็อันนี้มันคือน้ำตาลตะโนด
0: อันไหนที่ขายดีที่สุดในร้านเรา
1: หอเจี๊ยอันนี้เขาเรียกเปี๊ยะทอดกุ้ยสือ
0: หอเจี๊ยคืออร่อย
1: หอเจี๊ยคืออร่อย
0: อันนี้เปี๊ยะทอดภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะ
1: กุ้ยสือเปี๊ย
0: ะไส้ฟักแบบโบราณแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วว่าตัวกลืนจะเจอแต่ไส้ถั่วแป้งมันมี2ชั้นมันมีชั้นที่กรอบด้วยแล้วก็มีชั้นที่นุ่มข้างในด้วยแต่ที่อร่อยคือไส้ฟักโบราณผู้ชมแล้วทำแบบไม่หวานคือจะบอกว่าไฮไลท์ของนี้คือความกรอบกับความนุ่มมันตัดกันลงตัวมาก
1: แล้วนี่ก็โกอ่อน
0: อันนี้น่าจะสมัยใหม่ไหมสมัยก่อนมีลูกเกดหรอ
1: ไม่มีหรอก
0: อันนี้เราประยุกต์แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: จะเป็นแป้งไปเลยก็ไม่ใช่มันเหมือนมันมีเนื้อข้างในให้กินด้วยอ่ะมันเหมือนกับเรากินพวกข้าวเหนียวที่มันมีเนื้ออยู่ด้วยอ่ะแปลกมากเลยแล้วก็ผมชอบนะผมเป็นคนชอบกินลูกเกดแม่เปี๊ยงงานะอันนี้
1: เจเลยอ่ะคือของเจอ่ะ
0: เปี๊ยงงาเนี่ยจะออกแบบแป้งหนึบหนึบถ้าใครชอบแป้งกรอบๆก็กินเปี๊ยะทอดแต่ถ้าใครชอบแบบไม่มีไส้กินนี่เลยอันนี้ลืมชื่อแล้วเขาเรียกอะไรแพนเค
1: ้
0: กแพนเค้กโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: จ้า
0: เยอะมากเลย
1: โชคดีค่ะโชคดีค่ะกากานำเสนออีกชิ้นหนึ่งที่ว่า
0: เดี๋ยวก่อนมันคือ
1: มาเพชรบุรีแล้วไม่ต้อง
0: เจ้าของร้านก็สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: มันคืออะไรอ่ะ
2: ขนมเข่งค่ะ
1: มาถึงร้านนี้เพชรบุรีถ้าไม่ทานขนมเข่ง
0: เดี๋ยวที่ทำไมขนมเข่งมันเป็นอย่างนี้ล่ะขนมเข่งมันก็ต้องเป็นกลมๆอยู่ในใบตองสิ
2: ใช่แต่ว่าของเรา
0: หน้าตาอย่างกับไอ้ที่เขากินในหม่าล่า
2: ของเราทำเป็นถาดค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วเอามาชุบแป้งทอด
0: เอาแล้วที่มันแข็งเพราะอะไรปกติขนมเข่งมันจะนิ่มๆหน่อยครับ
2: พอเรานึ่งไปแล้วนะคะสัก 2-3 วันมันจะเริ่มเซตตัวแล้วก็มาหั่น
0: 2-3 วันเลยเหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาได้เคล็ดลับแล้วคุณผู้ชมใครที่ไหว้ตุ๊จีแล้วมีขนมเข่งถ้าเอามาทอดเลยไม่อร่อยเก็บไว้ 2-3 วันแต่เก็บในตู้เย็นนะเอาไว้ข้าวดองเน่านะไม่ได้กินนะแล้วก็เขาจะมาชุบแป้ง
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เป็นแป้งเป็นสูตรของเราใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นสูตรของมาม่าค่ะ
0: อันนี้เป็นแป้งสูตรลับพอมันชุบแป้งกินไปมันคล้ายๆไข่นกกระทาเหมือนกันนะแต่ว่ามันหอมแล้วข้างในมันยืดมากเลยคุณผู้ชมไม่รู้กล้องจะเห็นไหมเนี่ยดูสิ
2: มันจะเหมือนโมจิ
0: เนี่ยว้าวห้ามกินตอนร้อนๆเชียว
2: ใช
0: ่ได้อยู
2: ่ใช่
0: ปากพองวันนี้มีไอเดียมากมายจากการเที่ยวที่ตลาดริมน้ำเพชรบุรีนะครับผมแต่ว่าแน่นอนมาเพชรบุรีก็ต้องมีวัตถุดิบอาหารทะเลสดๆนะครับผมวันนี้ผมได้กุ้งแชบวยแล้วก็หมึกสดมานะครับเป็นหมึกครับหั่นแล้วนะครับผมนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมจะทำอาหารในสไตล์คล้ายๆกับอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นจะมีอาหารอยู่จานนึงที่มีลักษณะคล้ายๆกับราดหน้าบ้านเรานี่แหละเขาจะเรียกว่าโกโมกุนะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ชัด 100% นะคุณผู้ชมแต่ก็คือประมาณนี้มันคือการเอาเส้นราเมงเนี่ยแล้วทำด้วยน้ำที่คล้ายๆกับราดหน้าแล้วมาราดลงไปซึ่งวันนี้ผมจะลองทำแบบนั้นแต่นำมาราดบนเส้นเกี๊ยมอี๋ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยขิงครับสไตล์อาหารญี่ปุ่นเนาะไม่ได้ใส่กระเทียมนะครับใส่ขิงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกลิ่นของอาหารทะเลได้ดีนะครับขิงเริ่มหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่วัตถุดิบเครื่องทะเลลงไปครับวันนี้ก็จะมีกุ้งแชบวยนะอย่างที่บอกนะครับมาเพชรบุรีนี่จัดไปเลยครับกุ้งทะเลแล้วก็หมึกกล้วยครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็นำลงไปผัดได้เลย หลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยเครื่องต่อไปเป็นเห็ดหูหนูครับตัวผักนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตามชอบได้นะครับผมมาแล้วก็ตามด้วยนี่ครับผักกะหล่ำปีแล้วก็แครอทจะเห็นว่าผมไม่รอให้กุ้งหรือหมึกสุกนะครับเพราะเหตุผลว่าพวกอาหารทะเลเนี่ยเวลาสุกมากเกินไปก็จะหดเพราะฉะนั้นใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผักนะครับใส่หมึกใส่ผักตามกันได้เลยครับแบบนี้เลยปรุงรสครับผมอันดับแรกน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผมมาก็ไม่น้อยหรอกครับผมเพราะว่าให้ออกหวานๆก็อร่อยดีนะครับสาเกก็จะช่วยให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็ให้มีกลิ่นไอแบบสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะครับผมโชยุครับและก็นี่ครับน้ำซุปที่ทำจากหมึกแห้งง่ายๆเลยผู้ชมเอาหมึกแห้งไปต้มก็ได้เป็นน้ำซุปแบบนี้มาเลยถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำซุปที่ทำมาจากปลาแห้งวันนี้เราก็เลยประยุกต์ใช้น้ำซุปหมึกแห้งนะครับผมเดี๋ยวเดือดอีกครั้งนึงผมก็จะใส่น้ำผสมแป้งมันลงไปนะครับเพื่อให้มันมีความเหนียวโอเคเราก็ปิดไฟครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเกี๊ยวหมี่ที่เตรียมไว้แล้วแล้วก็มาราดลงไปครับผมเกี๊ยวหมี่ราดหน้าทะเลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่ารสชาติของน้ำราดนะครับจะมีกลิ่นไอของญี่ปุ่นคือกลิ่นจากโชยุแล้วก็สาเกอยู่นะครับซึ่งตัวสาเกแล้วก็ขิงที่เราใส่ลงไปเนี่ยเข้ากันได้ดีกับกลิ่นของอาหารทะเลมากๆเลยนะครับทำให้หอมอร่อยน่ารับประทานแล้วตัวน้ำที่เป็นซอสที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วเหนียวเนี่ยก็สามารถเกาะกับตัวเกี๊ยวหมี่ได้ดีและที่สำคัญเกี๊ยวหมี่ทำเองของที่นี่นะครับเส้นเขาจะนุ่มหนึบละลายในปากกินกับน้ำราดที่มีรสชาติเข้มข้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจานที่น่าเอาไปลองทำครับคุณผู้ชมบอกเลยผู้ชมว่าที่นี่นะครับเสน่ห์เลยต้องบอกว่าสำคัญที่สุดนอกจากอาหารที่มีหลากหลายแล้วนะครับแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยสืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นมากนะครับบางร้านนี่ก็อายุหลักร้อยปีแต่ผมประทับใจที่สุดคือชาวบ้านครับน่ารักมากและเป็นชุมชนที่ทุกคนสามัคคีกันทุกบ้านทุกร้านนะครับก็คือสนับสนุนอยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นมีการต้อนรับที่อบอุ่นมากเลยครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่วันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่ารายการฟู้ดเวิร์คจะพาไปเที่ยวหาของอร่อยๆชิมกันที่ไหนอีกนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บัดสีที่สุดคุกปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
4: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
5: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
1: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

0: มมติไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: ผมคิดว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเรื่องธรรมดาคือวัตถุดิบธรรมดาไปแล้วตอนนี้อย่างเช่นพอยปูกันนะครับคนใต้เนี่ยเขาชินแล้วกิโลละ120 บาท 5 ใบเองนะฮะแต่สำหรับผมมาทดใจฮะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันกว่า100 บาทแล้วนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบไทยดีๆขนาดนี้แล้วว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะ
1: ที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ
0: วัตถุดิบไทยคุณคิดว่าธรรมดาไปแล้วแต่สำหรับคนต่างชาติเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตกใจแล้วก็ประดับใจมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเมื่อไรเชฟฝีมือระดับท็อปๆเข้ามาผสมแล้วว่ามันจะอร่อยคุณแค่ไหนนะครับใครอยากจะพร้อมกับเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
2: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingbitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: มีการประชุมกันตรงนี้เลยใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าคุณพ่อก็บอกว่าลองทำดูไหมตอนยกมือทุกคนก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าเป็นตอนอายุ17ชีวิตวัยรุ่นจะหายไปไหมอยู่ๆกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยไหมเขาบอกว่าในสิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เอาสิ่งนี้ที่ตัวเองอยากทำก็คือชีวิตของเขาเลยเด็กหรือคนที่สนใจที่ยกมืออยากทำด้วยใจคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเขาเองอยากเป็นการที่อยากเป็นเนี่ยควรจะให้โอกาสไอเดียคนธรรมดาจะไม่มีไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบวัยรุ่นจะทำได้ก็คือเชิญเด็กๆมารวมตัวผู้ใหญ่ก็ตามมา
5: ดูให้รู้
6: ดูให้รู้รู้ให้เลือกวันนี้พามารู้จักโอป้าที่ญี่ปุ่นค่ะแต่เขาไม่ได้ขายหล่อเขาขายความสามารถล้วนๆเก่งเกินวัยรุ่นใหม่ไฟแรงอายุ17ก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนแล้วแม้แต่คนรุ่นใหญ่ยังต้องฟังความคิดเห็นของเขาและได้ออกสื่อในญี่ปุ่นมาแล้วนับไม่ถ้วนตามฟูจิเซนเซไปที่คาโงชิมะกันค่ะ
4: こんにちは。いや、嬉しいです。あの、会長ですか？はい、はい。はい、はい、はい。今、あの、会長になって何年目なんですか？
7: 今4年目になります。
4: 今20歳
7: です。
4: 20歳。
7: はい。
4: あ、いいですね。ということは前は高校生の時からこう。
7: 17歳の時からです
4: ね。弁当の17เรื่องจริงนะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ด้วยแล้วตามไปดูที่หมู่บ้านของท่านดีกว่าเดี๋ยวนะครับอายุ20นะ
6: เจอกันปุ๊บก็มีเรื่องให้เราอยากรู้อยากเห็นว่าคนอายุ17จะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้อย่างไรยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมเลยอยากรู้ก็ต้องตามไปดูถึงหมู่บ้านสิคะแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่างานในความรับผิดชอบก็ไม่เล็กสำหรับคนวัยนี้เลยนะคะ
4: นี่ก็คือในโซนที่ท่านดูแลอยู่นะครับในฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะนี่เป็นโซนที่เรียกว่าโทโซนะฮะนิโจเมะโทโซเบอร์2ครับจะมีโทโซ1 2 3ในอำเภอโทโซนะฮะก็จะมีหมู่บ้านโทโซเนี่ยมีโทโซ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยของท่านเนี่ยก็คือโทโซ2ครับไปดูข้างบนไงครับ
8: อะโคเนะโอฮากะคร
9: ับอะここは教会ですね
4: 教会
9: はい
6: เราก็จะ

0: จอเข้ากับลูกบ้านมากประสบการณ์หยุดคุยกันออกรถเลยล่ะค่ะ
1: บอกว่านะการที่มีนะระบบผู้ใหญ่บ้านแบบนี้นะฮะโดยทุกคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะดีมากๆเลยระบบเนี้ยจะมีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าดีมากที่มีเกิดมีคนมาจอดรถข้างบ้านก็ไม่มีใครมาช่วยแต่ถ้าเป็นระบบหมู่บ้านทุกคนจะได้มีการประชุมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองให้สวยแล้วก็นะความสะอาดก็จะดีขึ้นด้วยครับ
2: 町内会についていろいろ取材したタイにはないらしいんです
1: ท่านบอกว่าทั้งหมดนี้นะฮะจริงๆแล้วทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันหมดเลยนะจะมีความสนิทสนมมากใครไปไหนมาไหนก็รู้จักกันหมดเลยครับ
3: เซ
1: โซสเตชันของโซจิเตียนอะรุกะนะทุกท่านนะเป็นเวรกันมาทำความสะอาดกันเพื่อให้เมืองนี้สวยถามว่าคนไม่มาได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่มาก็ได้ถือว่าคนนั้นอาจจะยุ่งคนที่ว่างก็มาช่วยกันครับ
3: だから心強くはあるね。やっぱ若いっていうことだけでもほら。
1: การที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนวัยรุ่นนะฮะจะดีขนาดนี้ก็คือเราวางใจได้ที่มีคนมาช่วยดูแบบนี้แล้วอยู่ได้นานด้วยนะฮะแล้วเป็นกำลังใจให้กับคนฉลาดด้วยครับ
4: 回覧板が回ってきますので、回覧板見て。
1: ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกไคลำบังก็คือนะมันจะเป็นข้อมูลที่ทุกคนจะต้องรู้ก็ส่งมาให้หมู่บ้านนี้พอดูเสร็จแล้วก็ปั๊มบอกว่าฉันดูแล้วนะแล้วส่งให้บ้านข้างๆก็เป็นการฮะส่งสื่อซึ่งกันและกันเป็นแบบเขาเรียกไคลำบัง
2: ここがですね地域の公園とそして地域の集いの場です
1: ね。ああ、そうですか。これ。
2: はい。
1: なんで、まあ、ด้านหลังนี้ก็คือเป็นที่รวมตัวกันของหมู่บ้านนี้ครับจะมีอีเวนต์นะฮะแล้วก็มีการประชุมกันที่รวมตัวของหมู่บ้านของญี่ปุ่นเป็นยังไงไปดูกัน
5: คามิちょっと染めてらっしゃるんでね
2: 今ですか今ちょっとだけ染めてます
5: ねなんかほらこの前あれ清掃がありましたらね消した写真写すじゃん私は写さないで背中を見てください
2: 背中で大丈夫でしたはい
1: เมื่อสักครู่นี้นะคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาไม่กล้าออกทีวีเลยแต่ว่าเจอกับผู้ใหญ่บ้านทำให้เมืองนี้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ในเมืองนี้แต่ก่อนเนี่ยมีหมู่บ้านประมาณ150หลังคาเรือนแต่ตอนนี้เหลือแค่55หลังคาเรือนเท่านั้นฮะค่าดูแลเนี่ยอยู่ในราคาแค่4,000เยนฮะเดือนนึงอ่ะไม่กี่ร้อยเยนนะก็คือประเทศไทยก็คือไม่กี่สิบบาทอ่ะเขาอายุมากขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแรงนะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยมาช่วยหมู่บ้านครับ
2: ก็โซเซโซโนโตกิดัตตาริโตกะมาโซยฟูนะ
1: ได้เจอกับลูกบ้านกันเท่าไหร่ก็คือจะมีการรวมตัวกันทําความสะอาดกันลองคิดดูครับว่าถ้าไม่มีระบบเนี่ยนะฮะความสะอาดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบที่ทุกคนร่วมกันทําความสะอาดกันก็เลยทําให้หมู่บ้านสะอาดการรวมตัวกันอย่างเงี้ยก็ทําให้นะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทําฉันรู้สึกผิดนะถ้าไม่ทําก็รู้สึกเกรงใจนะอะไรเงี้ยก็ทําให้ทุกคนช่วยกันเป็นนิสัยในการทําใหดูแลความปลอดภัยของเมืองด้วยครับ
0: สังคมขับเคลื่อนไปด้วยแรงพลังของคนในชุมชนจริงๆค่ะและก็ไม่ได้มีแค่ในเมืองเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพของในเมืองแถวชินจูกุมาให้ดูด้วยว่าพลังของคนในชุมชนมีไปทุกที่ในญี่ปุ่นค่ะ
1: เทเบิล出して
2: そうですねテーブル出したりとかしてそうですこっちですね
1: ここだったんですか
2: ここです僕
1: และนี่ก็คือสถานที่ที่มารวมตัวแล้วตัดสินเลือกผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เลยในห้องนี้เลยครับ
2: そうですね。もともと僕の町内会っていうのはいわゆる輪番制っていって毎年役員が変わるんですよ。会長も全部。はい。
1: เล่าเหตุการณ์ตอนที่อายุ17ตอนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงในช่วงนั้นฮะหมู่บ้านนี้ทุกปีจะมีการคัดเลือกก็จะมีอยู่5อย่างคือ1นะทุกคนในหมู่บ้านนี้จะต้องมีการหมุนเวียนเป็นเวรกันนะ1ก็คือผู้ใหญ่บ้าน2หน้าที่คิดเงิน3เกี่ยวกับเรื่องพิมพ์ข้อมูลแล้วก็4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องดูแลภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดและ5ก็คือการดูแลเด็กทั้งหมดนี้ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนเวรไปเรื่อยๆแล้วในตระกูลคาเนโกะเนี่ยฮะจะต้องมาทําคุณพ่อก็บอกว่าลองทําดูมั้ยเธอลองทําดูมั้ยพูดเล่นๆนะฮะตอนนั้นคุณคาเนโกะเนี่ยก็อายุ17แล้วก็เลยพามาที่นี่ก็ในช่วงมีการประชุมกันตรงนี้เลยนะฮะสถานที่ตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่าใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะธรรมดาแล้วเป็นงานที่หนักนะไม่มีใครอยากมาและในตอนนั้นคุณพ่อพาคุณคาเนโกะมาในช่วงอายุ17ธรรมดาแล้วคนอายุ17ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งตรงนี้ได้ซ้ําไปแต่ได้มานั่งที่ตรงนี้แล้วก็มายกมือนะตอนยกมือทุกคนก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าจะมาเหรอเด็กอายุ17เนี่ยจะทําได้เหรอในใจคิดว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วยกมือแต่ก็คิดในใจอีกครึ่งนึงว่าน่าจะถูกปฏิเสธไม่น่าจะถูกคัดเลือกเพราะถูกมองว่าเป็นเด็กด้วยและยังเป็นนักเรียนอยู่เธอต้องเรียนหนังสือก่อนไม่ใช่เหรอแล้วจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงนะนึกว่าจะถูกปฏิเสธแต่ไม่ถูกปฏิเสธก็เลยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเลย

0: ก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะตอนนั้นรู้สึกยังไงท่านบอกว่าไม่ได้คิดว่ามันยากแต่คิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูแต่พอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยค่อยๆพัฒนากลายเป็นว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป็นผู้นำ
1: そうですねやっぱり僕自身が地域っていうものをよくより知ることによってこの
0: สิ่งที่ผู้สูงอายุไม่รู้เช่นไม่รู้จักมือถือไม่รู้จักพวกการเล่นเน็ตต่างๆนะผู้สูงอายุเล่นไม่เป็นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็กว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ใช้เวลาหน่อยครับท่านก็เลยใช้วิธีแบบไหนฮะทำยังไงให้เริ่มมีคนรู้จักก็คือการไปทักทายตามบ้านทุกบ้าน50หลังคาเรือน
1: 最初はやっぱり皆さん僕のこと知らない方の方が多かったので
0: ก็นะตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไปทักที่บ้านเนี่ยตอนนั้นน่ะแม้จะกดกิ่งกดอ่อนนะยังไม่กล้าเลยกดดีไหมไม่กดดีไหมกดดีไหมไม่กดดีไหมแล้วก็ไปทักทายแต่ละบ้านเลยว่าทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงกล้าทักคนมากขึ้นแล้วก็คนก็ได้รู้จักคุณคาเนโกะมากขึ้นก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
2: นึกออกกันไหมคะว่าต้องรับผิดชอบงานใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำแถมยังต้องไปเดินเคาะประตูคุยกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นจะต้องใช้ใจขนาดไหนแต่เขาก็ผ่านมาแล้วทำมาแล้ว4ปี2วาระเลยค่ะยกนิ้วให้เลย
1: 最近のお知らせだとそれこそこう家事だったり防犯だったりとか
0: งานของผู้ใหญ่บ้านทำไงครับเขาบอกว่าจะมีสื่อต่างๆข้อมูลที่แจ้งมาจากรัฐบาลเบื้องบนนะว่าจะต้องทำงี้ให้มาแจ้งกับคนในหมู่บ้านความปลอดภัยมีวัคซีนมีอะไรต่างๆมีการให้ร่วมมืออะไรต่างๆตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับจะมีการประชุมกันนะฮะท่านไม่เคยทำอะไรมาก่อนแล้วเป็นผู้ตามมาก่อนนะอยู่ๆจะเป็นผู้นำได้นะฮะไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยเตรียมกระดาษเตรียมสิ่งที่จะพูดมาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วค่อยเอามาอ่านแล้วมาอธิบายให้กับลูกบ้านว่าเป็นอย่างนี้ไปอันนี้คืออะไรนะฮะก็วางแผน
1: 長年続けられてきた地域のベテランの方が
0: คำถามว่าถ้าเกิดปัญหาจะแก้ยังไงและทำยังไงล่ะก็ท่านก็บอกว่าคำตอบก็คือมีรุ่นพี่หรือมีผู้ใหญ่บ้านรุ่นก่อนๆนะเราสามารถโทรไปถามได้แล้วก็ไปถามคนนู้นคนนี้แล้วก็เขาก็จะมีคนเก่งๆฮะที่เก่งกว่าเราเยอะแยะเลยครับไปถามครับ
2: อันนี้ดีมากนะคะไม่ใช่คิดว่าคนละรุ่นคนละเจเนเรชันจะคุยกันไม่รู้เรื่องการเปิดใจคุยจะสามารถนำทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของคนทั้งสองรุ่นมาจูนเข้าหากันเกิดประโยชน์ขึ้นอีกมหาศาลเลยล่ะค่ะ
1: そうですねやっぱり本当僕の人生が
0: เวลาท่านพูดมาเนี่ยฮะเห็นรอยยิ้มเห็นพลังไหมฮะเพราะว่าระลึกถึงเรื่องสมัยก่อนในตอนนั้นฮะตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ท่านเป็นเด็กม.ปลายนะมีงานให้ไปคุยกับเด็กมหาวิทยาลัยไปบรรยายต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัยเป็นร้อยคนตื่นเต้นมากแค่คุยต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่กี่คนก็ตื่นเต้นแล้วแต่มาคุยต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัย100คนนะฮะจะขนาดไหน
1: それこそその100人の前での講演があるし一番難しかったというか
0: สิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรก็คือในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นไม่กี่อาทิตย์แล้วให้ไปพูดต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัย90นาทีนะไม่ใช่ว่าแค่10 20นาทีนะนั่นก็คือความทรงจำที่ทั้งขมขื่นในแปลเป็นภาษาไทยนะทั้งขมแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่พลาดด้วยเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างรู้สึกยังไงนะฮะตอนแรกๆนะฮะคือมันค่อยๆมาครับท่านทำงานไปเรื่อยๆๆๆครับในช่วงนั้นเคยบอกว่าไม่ได้เป็นผู้นำแล้วก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ตามไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนไม่มีเพื่อนแต่เมื่อปีที่แล้วนะตอนที่ท่านอายุ19มันจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองคนที่อายุบรรลุนิติภาวะในช่วงอายุ20ของทุกคนในประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นมีการรวมตัวกันเพื่อนๆก็มาทักเอ้ยดูทีวีแล้วนะดูหนังสือพิมพ์แล้วนะโอ้มีคนดูผมเยอะเหมือนกันนะตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พอเริ่มฉันก็เก่งเหมือนกันนะเพิ่งมารู้ไม่นานนี่แหละครับ
1: มาแต่僕としてはですよねまあ
0: คำถามก็คือว่าตอนที่เขาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตอนอายุ17ชีวิตวัยรุ่นจะหายไปไหมอยู่ๆกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยไหมท่านตอบได้ดีมากครับบอกว่าในสิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เอาสิ่งนี้ที่ตัวเองอยากทำก็คือชีวิตของเขาเลยแล้วก็สนุกกับการได้ทำงานนี้เลยแล้วก็เป็นงานแบบเหมือนกับวัยรุ่นบวกกับผู้ใหญ่แล้วสนุกไปด้วยเลยครับ
2: สำหรับคนในวัยนี้และคิดถึงผู้อื่นได้ขนาดนี้รับรองว่าชีวิตยังพัฒนาไปได้อีกไกลและทำอะไรดีๆเพื่อสังคมได้อีกเยอะแน่นอนค่ะซึ่งการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่วัยห่างกันมากๆก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่คุณคาเนโกะทำได้ดีมากๆค่ะ
1: 僕がイワキリさんと言ってです
3: 。イワキリさん。私ももう

0: 70なんですけども、
1: はい、
0: ท
1: างผู้ใหญ่บ้านทำงานอะไรบ้างทางคุณอิวาคินิบอกว่ารู้ไหมว่าจะทำยังไงให้คนในหมู่บ้านมาร่วมมือกันไอเดียคนธรรมดาจะไม่มีไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบวัยรุ่นจะทำได้ก็คือเชิญเด็กๆมารวมตัวมีอีเวนต์อะไรต่างๆเมื่อเด็กมาผู้ใหญ่ก็ตามมาก็ทำให้เมมเบอร์ของการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีการร่วมมือกันเยอะมากนี่คือไอเดียเลยครับ
0: เ
1: ขาบอกมีเสน่ห์เสน่ห์ก็คือเมื่อเป็นวัยรุ่นนะฮะบางทีเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทำต่อเนื่องไม่ได้ถ้าทำต่อเนื่องไม่ได้จะดูแลหมู่บ้านไม่ได้พอไม่มีผู้ใหญ่บ้านก็จะลำบากทำให้นะเป็นการกระตุ้นให้คนชราหรือผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านวัยรุ่นไม่ก็เป็นจิตวิทยาทำให้ทุกคนมาร่วมมือกันมากขึ้น
0: そうですね。やはり会員が町内会の会員がこう今
1: การที่มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็จะมีการทำสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เป็นไอเดียใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการพัฒนาพวกดิจิตอลต่างๆแล้วก็เพิ่มคนตอนนี้ทางรัฐบาลต้องการให้เพิ่มลูกถ้ามีเด็กมากขึ้นก็จะทำให้เมืองพัฒนามากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้น

0: และอีกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณคาเนโกะเป็นคนที่รักความก้าวหน้าขนาดนี้ก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะเราขอคุยกับคุณพ่อสักครู่และท่านก็อนุญาตด้วยความเป็นมิตรจะว่าไปท่านน่าจะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆเลยนะคะ
1: ในหมู่บ้านน่ะคนที่อยากจะเป็นคนดูแลหมู่บ้านน่ะมันยากลำบากแล้วก็หนักคนไม่ค่อยอยากทำก็คิดว่าอยากจะให้คนวัยรุ่นได้ทำก็เลยถามลูกตัวเองแล้วลูกตัวเองบอกสนใจก็เลยลองเชิญไปดูครับ
2: そこで思ったのはまあもちろんその役割というのが
1: ทำไมคุณพ่อตัดสินใจให้เชิญลูกไปนะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดที่ผ่านมาคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้คนวัยรุ่นเลยที่อายุน้อยสุดคืออยู่ในวัย40ในยุคนี้ในการเปลี่ยนแปลงต้องมีวัยรุ่นหรือคนที่อายุน้อยมาเปลี่ยนแปลงเด็กหรือคนที่สนใจที่ยกมืออยากทำด้วยใจจะมีการพัฒนาด้วยตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสไม่ใช่ว่าเป็นดันให้เขาเป็นแต่เขาเองอยากเป็นการที่อยากเป็นเนี่ยควรจะให้โอกาส
2: そうですね最初はやはりどうしても
1: คุณพ่อบอกว่าในตอนแรกนะครับแค่2ครั้งเองนะในการที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการประชุมนะก็จะอยู่ด้วยแค่ครั้ง2ครั้งและหลังนั้นก็ทําเองแนะนําแค่ครั้ง2ครั้งหลังนั้นทําเองหมดเลย
2: 本当になんか親が子に教えるとかではなく
1: คิดว่าคุณลูกเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะในที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าตอนแรกนะก็คือเริ่มจากการร่วมมือมีอะไรก็ร่วมมือแต่ตอนนี้กลายเป็นคิดเองมุมมองก็จะกว้างกว่าแล้วก็ในปัจจุบันนี้เวลาคุยกันนะฮะไม่ได้คุยกันแบบพ่อลูกนะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนละเพราะข้อมูลที่คุยเป็นข้อมูลในการพัฒนาเมืองข้อมูลในการคุยแบบผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นการคุยแบบเด็กแล้วฮะ
2: 私はですねこれからやっぱりどう生きるかって大事な時代だと思うんです
1: ที่ผ่านมาคนก็อยากจะคิดว่าอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะชีวิตอะไรแต่ที่คิดมากกว่านั้นก็คือควรจะอยากจะใช้ชีวิตยังไงมากกว่าชีวิตที่จะเป็นในอนาคตการคบกับเพื่อนการใช้ชีวิตเนี่ยเอามาเป็นความฝันแล้วมาเป็นให้เป็นตัวตนของตัวเองน่าจะดีเลยครับ
0: คุณพ่อน่าจะเป็นไอดอลของคุณคาเนโกะอยู่เหมือนกันนะคะและทุกวันนี้แม้จะไม่ได้เข้าประชุมกรรมการหมู่บ้านด้วยแล้วแต่ก็ยังสนับสนุนลูกในทุกทางอยู่ค่ะดูให้รู้เราแวะกินอาหารกลางวันกันก่อนที่ช่วงค่ำนี้ผู้ใหญ่บ้านคาเนโกะจะต้องไปประชุมรวมกับกรรมการหมู่บ้านใกล้เคียงในเมืองคาโงชิมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้ท่านทำอะไรครับไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอายุ20แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นงานที่ซัพพอร์ตนะครับรัฐบาลครับยุคตัวอย่างที่ผ่านมานั้นเด็กทุกคนอาจจะยุ่งกันแล้วในหมู่บ้านไม่เห็นกันก็ใช้ภาพหรือการถ่ายวิดีโอไว้นะเด็กคนไหนชอบเป็นโนเด็กคนไหนชอบกีตาร์เด็กคนไหนชอบเต้นอะไรเงี้ยก็มาถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็เพื่อแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันอ๋อเด็กบ้านนี้เป็นอย่างนี้เด็กบ้านนี้จะได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งไม่เคยใช้วิธีแบบนี้มาก่อนเลยที่ผ่านมาเป็นแบบคุยกันเฉยๆมาเจอกันเฉยๆแต่ทีนี้มันเป็นแบบมันต้องเป็นดิจิตอลมากขึ้นซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยครับแล้วไม่พอนะไปช่วยไม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้แล้วนะจะไปช่วยในพื้นที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ช่วยเหลือด้วยไปให้ไอเดียไปสอนไปอะไรแล้วก็เป็นรายได้ด้วยครับดูให้รู
0: ้และกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ที่เราได้ตามมาสังเกตการในช่วงหัวค่ำคือการประชุมรวมกับหมู่บ้านอื่นๆค่ะคุณคาเนโกะอายุน้อยที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจะได้เป็นผู้นำหลักๆของการประชุมเลยนะคะ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะดูแค่ว่าทุ่ม26นาทีนี่คือเวลาที่ดึกนะครับผู้ใหญ่บ้านวัยรุ่นยังทำงานอยู่ครับวันนี้บอกว่ามีการรวมตัวระหว่างผู้ใหญ่และก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลมารวมตัวกันเข้าไปดูข้างในครับมาดูกันข้างในประชุมอย่างดุเดือดเลยฮะผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยคิดไม่ออกนะว่าเป็นคนที่เงียบๆแต่กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกข้างหน้านี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาบอกเลยว่าเราจะทำยังไงให้ลูกบ้านปลอดภัยกันเพราะลูกบ้านบางทีเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องความปลอดภัยแต่การร่วมมือกันทำให้ในเมืองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการทิ้งขยะไม่มีการจอดรถขวางทางแล้วก็มีระบบว่าจะทำไงให้ลูกบ้านร่วมมือก็คือการจะมีการมัจจุริก็คือการจัดประเพณีให้เด็กๆมาร่วมด้วยพอเด็กมาร่วมผู้ใหญ่ก็มาด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่มีมุมมองแบบวัยรุ่นน่ะอาจจะมีมุมมองที่มากกว่าผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในวัยกลางคนนี่คือกลุ่มนะผู้ใหญ่บ้านอีกเมืองนึงอีกอำเภอนึงแล้ววันนี้ ู้ใหญ่บ้านของเราถูกเชิญมาเป็นเกสแล้วให้มาสอนวิธีการระบบของหมู่บ้านของที่นี่ทำยังไงแล้วทุกคนมานั่งฟังกัน
3: คุณว่าคุณ
1: ไ
3: คเนโกะซังการะยาริยาซ
1: ีเดซิโอเรื่องราวเป็นนี้ฮะก็คือทางหมู่บ้านนี้ฮะต้องการผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนสำคัญโดยรู้จักอย่างไหนฮะรู้จักจากรัฐบาลรัฐบาลของเราอยู่ข้างหลังนี้ครับที่ใส่หน้ากากนะฮะนั่นคือรัฐบาลเขาแจ้งมาว่าถ้าใช้วิธีแบบน้องคนนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากมากครับ
3: 今まではいい伝えで先輩から言われてたんだけどもやっぱり
1: ที่ผ่านมานะในช่วงโควิดทุกคนก็มีการสื่อสารกันโดยการพูดกันเฉยๆพูดกันเฉยๆนะฮะแต่ที่มากกว่านั้นคือจะลืมกันเยอะทำไงไม่ให้ลืมก็คือทำข้อมูลแบบนี้ดังนั้นข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นไอเดียใหม่นะซึ่งรัฐบาลเขาแนะนำว่าตรงนี้สำคัญครับ
3: こういうことを話し合ってくださいねということを書いているので、
1: はい。เรื่องราวเนี่ยที่ผ่านมาการบริหารของหมู่บ้านต่างๆเก่งอยู่แล้วแล้วดีอยู่แล้วนะฮะแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าต้องการเพิ่มระดับความรู้เพิ่มระดับความสามารถให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ในปีหน้าอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแล้วทำยังไงข้อมูลเนี่ยจะมีไม่พอแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมาแชร์เพิ่มข้อมูลให้เห็นเป็นข้อเป็นตัวหนังสือด้วยแล้วก็เพิ่มไอเดียด้วย
4: それはやっぱり僕が会長になって一番苦労したのが
1: ตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยท่านอยากจะทำอะไรไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็เลยคิดว่าถ้าทำข้อมูลแบบนี้คนต่อไปคนรุ่นหลังหรือลูกบ้านหรือคนที่มีหน้าที่ต่างๆจะเข้าใจหมดเลยก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเลยทำอันนี้ขึ้นมาครับ
0: นี่คือการทำและเห็นผลดีแล้วจึงนำมาส่งต่อถ่ายทอดออกไปอีกและน่าดีใจว่าคนทุกรุ่นกลมกลืนรับฟังกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ
5: 構成町の構成だとかっていうことでもですね。
1: วัยรุ่นเนี่ยจะทำงานแล้วคิดแล้วทำได้เร็วอย่างท่านเองเนี่ยอยากทำแบบนี้มานานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามีงานอย่างอื่นแล้วก็มีอย่างอื่นทำก็เลยทำไม่ได้แล้วพอเห็นก็วัยรุ่นทำตัวเองก็เลยต้องคิดว่าต้องทำจริงๆให้มากขึ้นแบบนี้どうですか皆さんから今度逆に皆さんはあの若者とお仕事するとどうですかってあの皆さんからも聞きたいです。ตอนนี้ก็ถามว่านะทุกคนทำงานกับวัยรุ่นเป็นไงทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นอยู่ที่นี่นะทุกคนคือวัยรุ่นโอ้อย่างนั้นเลย
4: でせっかく今回この磯で一緒に取り組みをしているのでせっかくなら磯の方々にもちょっと出演いただいて
0: สุดท้ายตลอดระยะเวลา4ปีที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่คุณคาเนโกะได้เรียนรู้ก็คือการทำงานเป็นทีมโดยดึงความถนัดของแต่ละคนออกมารวมเป็นพลังที่แข็งแกร่งและการจะทำให้คนหมู่มากยอมมารวมตัวกันเพื่อช่วยงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและนั่นล่ะค่ะคือหน้าที่หนึ่งของผู้ใหญ่บ้านหน้ามนคนนี้ปรบมือให้ดังๆเลยนะคะ
6: ดูให้รู
0: ้และอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะความเข้มแข็งของชุมชนในญี่ปุ่นที่มีคนยกมือเป็นอาสาสมัครมาทำงานดูแลชุมชนมีอยู่ในทุกที่แม้แต่ละแวกใกล้ๆกับชิโตกุก็มีค่ะ
1: นี่คือการรวมตัวของเขตหรือหมู่บ้านนะครับก็คือว่าคนที่นี่ทั้งหมดนี้เป็นวอลันเทียร์กันหมดเลยพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรคืออยากจะให้คนที่อยู่แถวนี้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยกันก็นะฮะวันนี้จะออกไปเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยหรือป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันอาชญากรรมอะไรต่างๆครับอาจจะดูคนอาจจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าหรืออาจจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็มีการวางของอะไรแปลกๆหรือว่าทิ้งขยะผิดวันหรือเปล่าเห็นไหมครับว่านี่คือการ

0: ขยะผิดวันเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะโทรไปบริษัทขยะให้มาเอาครับถ้าไม่โทรไปที่บริษัทขยะเนี่ยก็จะเป็นที่สะสมขยะคนอื่นเอ้าที่นี่ทิ้งได้ก็มาทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งไม่มีใครมาเก็บก็จะกลายเป็นว่าเป็นที่สะสมการทิ้งขยะเธอทำกลุ่มเนี้ยนะฮะมา4ปีแล้วบอกว่าเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หมดเลยก็เลยอยากให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองแบบนี้มาเรื่อยๆคำถามว่ามีแบบนี้กันเยอะไหมสำหรับที่ผมเห็นเนี่ยมีเยอะมากแค่ชินจูกุมีอยู่200หมู่บ้านมีหมดเลยครับ
1: พอเดินกันทั่วแล้วก็เอาอุปกรณ์มาเก็บบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กของชุมชนค่ะข้าวของทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างดีรอการนำกลับมาใช้ใหม่ในทุกๆเดือนค่ะ
0: ส่วนใหญ่นะในสวนสาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีตู้แบบนี้เพื่อเอาไว้ป้องกันความปลอดภัยเหตุร้ายอะไรต่างๆครับและนี่ก็คือที่ฉีดน้ำโดยใช้เครื่องยนต์ถ้ามีเครื่องยนต์ก็สามารถปั๊มน้ำได้สำหรับช่วงที่ต้องการน้ำด่วน
1: งานทางวัฒนธรรมชุมชนก็มีด้วยค่ะอย่างงานแห่ศาลเจ้าที่มีในทุกฤดูร้อนชุมชนนี้ล่ะค่ะที่เป็นคนร่วมไม้ร่วมมือกันจัดขึ้นและคนในชุมชนก็มาช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนด้วยนะคะ
0: และเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ากระดาษพวกนี้นะครับหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงคนที่บริจาคครับนี่คือนะเงินบริจาคของคนในละแวกนี้นะครับนี่ฮะ 50,000 เยนแล้วก็ 10,000 เยนแล้วก็ 5,000 เยนอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะขนาดผู้ใหญ่บ้านยังมีการช่วยแจกให้กับทุกคนเลยนะฮะ
1: ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ก็ล้วนต้องเสียสละกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแบบคุณคาเนโกะก็คงจะพัฒนาอะไรๆไปได้อีกไกลรอดูผลงานของเขาต่อไปกันค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: มาแล้วโอ้รถขึ้นแบบขบวนเดียวนะโอ้ไปเลยยกมือขอโทษได้เลยได้เลยได้เลย

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน6ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: เช่นเคยนะคะร่วมเปิดประเด็น

0: ข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
1: จากน้ำท่วมนำไปสู่ปมความขัดแย้งระดับประชาชนแล้วนำไปสู่การตั้งคำถามว่าใครจะเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจหรือใครมีอำนาจตัดสินใจกันแน่ผมกำลังพูดถึงจุดที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง3พื้นที่ครับกรุงเทพมหานครปทุมธานีและจังหวัดนครนายกจุดนั้นน้ำเยอะมากนะครับหลายพื้นที่ชาวบ้านเองก็บอกว่ารับน้ำไม่ไหวแล้วต้องระบายลงสู่พื้นที่ที่ถัดไปแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่จะต้องอยู่ถัดไปรับน้ำต่อก็บอกว่าน้ำก็ยังท่วมอยู่ก็ยังสูงอยู่รับไม่ไหวแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆไล่เรียงกันไปในแต่ละจุดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่นครนายกชาวองครักษ์เขาบอกว่ารับน้ำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมานานแล้วจนเริ่มส่งกลิ่นเน่าเสียครับก่อนที่จะมีการเจรจาร่วมกันของทุกฝ่ายและสุดท้ายก็ยอมให้กรมทางหลวงหรือกระสอบทรายหน้ามสว.องครักษ์ออกเพื่อจะระบายน้ำออกไปบางส่วนครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้าไปปรับพื้นที่ริมทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์เพื่อเปิดทางน้ำครับจากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกน้ำก็จะถูกระบายลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์หลังจากที่น้ำจุดนี้ล้นเข้าท่วมผิวการจราจรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดคูริมทางและจำเป็นต้องรื้อเกาะกลางถนนบางจุดนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้เปิดช่องให้น้ำไหลครับส่งผลให้ระดับน้ำบนผิวการจราจรลดลงคือตามข่าวบอกว่าลงเล็กน้อยนะครับเหลือประมาณ 20-30 ซมโอ้โหแต่30ซมนี่มันคือ1ไม้บรรทัดนะคุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะครับรถเล็กมอเตอร์ไซค์ต้องจอดเข็นเอาเลยส่วนรถใหญ่ยังพอสัญจรกันไปได้ก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นเพื่อป้องกันน้ำขึ้นมาบนถนนและให้รถสามารถสัญจรได้แต่ชาวบ้านที่ตำบลคลองใหญ่เขาบอกว่าแนวกระสอบทรายทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกจากชุมชนได้ครับและทำให้มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องนานกว่า10วันแล้วจึงมีการรื้อกระสอบทรายออกก่อนที่กรมทางหลวงจะเข้ามาปรับแนวและเปิดทางระบายน้ำชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่8ซึ่งมีประมาณ 30-40 หลังคาเรือนคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับนี่ถูกน้ำท่วมหมดเลยอันนี้บางจุดเนี่ยมีรายงานว่าสูง2เมตรมิดหัวนะครับชาวบ้านอยู่ไม่ได้ครับต้องอพยพออกจากบ้านขณะที่น้ำที่มันท่วมขังเป็นเวลานานมันก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงไม่มีห้องน้ำใช้งานจึงต้องการให้เร่งระบายน้ำและสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือครับ
2: ผมอยากได้รถส้วมอ่ะรถห้องน้ำอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยบางทีอ่ะมันปวดท้องไม่เหมือนกันบางคนอยู่ตรงนี้บางทีต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปศูนย์แพทย์เพราะศูนย์แพทย์เขาเปิดเขาสูงฝั่งนู้นศูนย์แพทย์มหาลัยแห้งแก๊กไม่มีเลยน้ำแต่ฝั่งนี้ซึ่งมันมองกันแค่นี้แค่ข้ามสะพานน่ะผมก็งงเหมือนกันว่าทุกทีตั้งแต่เล็กยันโตมาเนี่ยผมเห็นทุกทีคลองเนี่ยเขาสามารถระบายได้พอมาก็ว่าเจริญขึ้นมาตั้งตอนนี้ก็ตั้งไอ้นี่แล้วประตูน้ำกันชิบหายกันจนหมดเลยพอมาปุ๊บกูไม่เปิดที่อย่างอ่ะน้ำก็ไปไหนก็ขังดิครับทำไมไม่ปล่อยเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเขาปล่อยกันมันก็ไม่ท่วมเหมือนอย่างนี้ไม่อย่างนี้เลย
1: นี่ก็จะเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะครับเข้าห้องน้ำอะไรก็ยากลำบากนะครับต้องขับรถออกไปข้างนอกครับส่วนพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งบริเวณพื้นที่มสว.องครักษ์แม้ว่าจากการสังเกตระดับน้ำคือไม่ได้ท่วมสูงเหมือนกับชุมชนฝั่งตำบลคลองใหญ่แต่ถ้าทีมข่าวเข้าไปสำรวจในชุมชนเนี่ยเราพบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นกันนะครับอย่างที่ตำบลองครักษ์ยังมีน้ำท่วมแบบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าครั้งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยและน้ำท่วมขังนานกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2554อีกครับ
3: อันนี้69หนักกว่าพี
4: ่หนักกว่าใช่ไหม
3: ครับ
4: คือมันท่วมขังนานด้วย
3: นานด้วยและเยอะด้วย
4: แล้วตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างอยากให้มีการระบายน้ำอะไรเงี้ย
3: อยากให้น้ำลดพี่มันลำบาก
4: ตอนนี้มันกระทบความเป็นอยู่เราอะไร
3: ใช่ครับพี่เป็นอยู่ทั่วหมดเวลาสัญจรก็ลำบากครับ
4: ครับคืออยากให้มีการสูบน้ำหรือว่าทำยังไงบ้าง
3: อยากให้น้ำลดดีกว่า
4: เพราะก่อนหน้าปี54ย้อนไปมันท่วมนานขนาดนี้ไหมครับ
3: ไม่นานครับพี่

0: ไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์เนาะพี่เนาะ54อ่ะ2อาทิตย์อ่ะพี่
1: แต่อันเนี้ยมัน
0: น่าดูแล้วน่าจะนาน
1: น่าจะนาน
0: ครับพี
1: ่ซึ่งกระสอบทรายที่มานี่เอาอยู่มั้ยครับเนี่ย
0: ไม่น่าจะเอาอยู่อ่ะถ้ามาอีกเนี่ยฝนมาอีกแล้วพี
1: ่แล้วนี่ก็คือมันล้นขึ้นไปบนบ้านยังตอนนี
0: ้ก็ข้างในผมมาท่วมหมดแล้วชายคลองอ่ะพี่เหลือหลังนี้หลังเดียวที่ยังไม่ท่วมตอน54มันไม่ขึ้นถึงนี่นะพี
1: ่ตอนนี้ก็คือเข้าบ้านเลย
0: ใช่พี่เข้าบ้านเลย
2: เนี่ยครับ54หลายคนบอกหนักแล้วชาวบ้านสะท้อนบอกว่า54ท่วมแป๊บๆ2อาทิตย์น้ำก็ลงแล้วและยังไม่เข้าบ้านหนักขนาดนี้แต่ปรากฏว่าปีนี้69หนักกว่าปี54อีกนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับลองไปฟังเสียงทางด้านของหน่วยงานที่รับผิดชอบกันหน่อยครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกระบุว่ากรมทางหลวงไม่มีการปิดถนนนะครับแต่มีการจัดการจราจรให้รถเล็กสามารถใช้เส้นทางเลียบคลองแล้วก็ถนนโลคอลโรดส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังคงใช้ถนนสายหลักได้พร้อมกับบอกว่าจะมีการเร่งเปิดทางน้ำแล้วก็ปรับโครงสร้างริมทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ต่อไปส่วนกรณีที่ชาวบ้านไปรื้อกระสอบทรายนายสราวุธยืนยันบอกว่าไม่มีการดำเนินคดีกับประชาชนแล้วก็เห็นว่าทุกฝ่ายได้รับผลกระทบจึงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
3: วันนี้เราก็ดำเนินการนะครับเปิดฟุตบาทข้างทางบริเวณริมคลองเนี่ยเพื่อเร่งการระบายน้ำให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เบี่ยงเลนไปใช้เลนสวนฝั่งโน้นนะครับก็จะลดปัญหาทั้งผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมทางไปด้วยกันครับตอนนี้ผมมองว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแล้วนะครับเราควรจะต้องหาทางออกร่วมกันแล้วก็ผ่านมาไปด้วยกันให้ได้ให้ดีที่สุดทุกคนนะครับคงไม่ได้มีอะไร
2: ด้านนายอำเภอองครักษ์ครับระบุแบบนี้บอกว่าขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านนาเนี่ยไหลผ่านพื้นที่ตำบลสายมูลแล้วก็ตำบลบางปรากฏเข้าสู่คลองใหญ่แล้วก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ตำบลองครักษ์แล้วตอนนี้มันก็ส่งผลกระทบหลายจุดเลยนะครับเบื้องต้นในอำเภอได้มีการประสานไปยังกรมทางหลวงกรมชลประทานตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยจัดการเรื่องของการจราจรควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งด้วยพอฟังเสียงประชาชนแบบนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านนะคุณผู้ชมฝั่งนึงเนี่ยท่วมเกิน2อาทิตย์ไปแล้วแต่อีกฝั่งนึงพอไปดูปุ๊บปรากฏว่าน้ำแห้งไม่มีเลยสิ่งที่น่าสนใจคือพื้นที่นครนายกเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนยังตกหนักอยู่แล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะครับ
4: ค่ะเส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีความจำเป็นที่จะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครปทุมธานีแล้วก็ไปที่นครนายกนะคะคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะผลกระทบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีประชาชนหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ติดกันก็คือที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตอนนี้มีปัญหาก็คือน้ำท่วมขังนะคะทางจังหวัดเนี่ยต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะที่อำเภอหนองเสือค่ะหลังจากที่มีการผันน้ำไปทางองคลักษ์ไม่ได้ต้องระบายลงคลองหกวาสายล่างลดน้ำที่ท่วมชุมชนนานกว่า2สัปดาห์เช่นเดียวกันส่วนที่อำเภอคลองหลวงค่ะมีการเคลียร์ปัญหากับชาวบ้านแล้วนะคะเดินหน้าระบายน้ำลงคลอง3ด้วยค่ะลองไปดูพื้นที่นะคะคุณผู้ชมมีการไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะหมู่บ้านพฤกษา12ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะมีชาวบ้านอยู่กันกว่า 3,000 หลังคาเรือนนะคะน้ำยังท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่10แม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าการระบายออกสู่คลอง3และบึงด้านหลังหมู่บ้านทำได้ช้าเนื่องจากคลอง3มีระดับน้ำสูงเต็มตลิ่งนะคะเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งระบายลงคลอง3ค่ะเพราะว่าเป็นทางหลักในการระบายน้ำรวมไปถึงระบายลงคลองระพีพัฒน์ขณะที่พื้นที่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่รังสิตบึงยี่โถถึงธัญบุรียังมีการเดินเครื่องสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับมีการวางบิ๊กแบ็กตามแนวคลองป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชนส่วนทางด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ก็ยืนยันยังไม่มีนโยบายเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตนครนายกเนื่องจากระดับน้ำในปทุมธานียังอยู่ในภาวะวิกฤตส่วนน้ำจากนครนายกประสานให้ระบายผ่านคลอง13และ

0: คลองรังสิตไปยังแม่น้ำบางปะกงก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทย
1: ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางนั้นครับตอนนี้เราไปช่วยทางองคลักษ์เนี่ยโดยการเปิดลงคลอง13ครับ
2: คลอง13เป็นคลองระพีพัฒน์ใช่ไหมครับ
1: คลองระพีพัฒน์ใต้คลอง13บนเนี่ยมันผ่าน13สายกลางเรียกว่าปล่อยลงไป13สายกลางแล้วไป13สายล่างก็จะไปออกแสนแสบไปออกไปลงไปทางคลองพระองค์ไปออกชายทะเลครับฝั่งอ่าวไทยการที่จะเอาน้ำเข้ามาเติมเนี่ยไม่มีความมั่นใจดีกว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รับแต่ว่ากังวลว่าคือถ้ามาเติมซึ่งของเดิมก็ยังไม่ยังเคลียร์ไม่ได้ยังถือว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแต่ผมคิดว่าคนปทุมก็ไม่ถ้าเกิดคิดว่ามันเขาสภาวะปกติคิดว่าเขาก็น่าจะยอมแหละครับแต่ตอนนี้คือทางฝั่งนี้ก็ยังไม่ดีอะครับมันก็ถ้าเกิดแบ่งมาทางนี้ก็อาจจะผมก็พยายามออกแนวดิ่งก็คือช่วยองคลักษ์ก็คือไปข้างล่างก่อน
0: ขณะที่อีกฝ้าของจังหวัดนะคะที่ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือชาวบ้านบางชุมชนต้องอยู่กับน้ำท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์บางจุดน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นะคะต้องใช้เรือพายบางคนบอกว่าต้องพายเรือออกมาหาอาหารนอกจากนี้น้ำที่เริ่มเน่าเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปลิงควายจำนวนมากด้วยค่ะปลิงควายมันมากับน้ำนะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าคือเห็นแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก็เรียกร้องให้เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนค่ะ
3: มาติดตั้งแล้วเมื่อวานนะครับก็เริ่มดูดได้เมื่อคืนนะครับวันนี้ก็เลยไปดูก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มลดไปสัก 30% แล้วแต่น้ำก็ยังเน่าเสียอยู่จำนวนมากนะครับก็เร่งดำเนินการคุยกับทีมงานคนที่ดูแลเครื่องสูบน้ำแล้วก็คาดว่าภายใน2วันน้ำก็น่าจะเริ่มแห้งก็จะเห็นผลการดำเนินการที่ช่วยเหลือชาวบ้านครับแล้วก
0: ็สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอหนองเสือขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานจังหวัดนครนายกนะคะเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในพื้นที่รอยต่อระหว่างหนองเสือและก็องครักษ์ขณะเดียวกันก็เตรียมพิจารณาผันน้ำจากพื้นที่สารครุที่ท่วมหนักที่สุดในอำเภอหนองเสือค่ะเพราะว่ารับน้ำมาจากนครนายกและสระบุรีแล้วก็จะมีการเร่งดึงน้ำจากคลอง14มาลงคลอง13ก่อนที่จะผันต่อไปยังคลอง6วาสายล่างเนื่องจากยังไม่สามารถระบายไปทางองครักษ์ได้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าหลายชุมชนตอนนี้ต้องอยู่กับน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำท่วมขังอะค่ะดูจากสีของน้ำสิคะคุณผู้ชมคือมันชัดเจนมากนะคะว่ามันเน่าเสียแล้วก็น้ำเน่าเสียแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบเชื้อโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะคะ
4: ครับพอน้ำมันท่วมขังสูงแบบนี้พอกลิ่นมันมีมาแล้วด้วยเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำมันมีประเด็นน่าสนใจคือจังหวัดที่เขาเป็นพื้นที่รอยต่อกันนครนายกปทุมธานีกรุงเทพมหานครระบายน้ำไปจุดไหนก็เจอปัญหาเพราะว่าน้ำมันท่วมขังสูงอยู่ไงครับพอระบายไปชาวบ้านบางพื้นที่เขาก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะว่าจุดเขาก็ท่วมสูงด้วยเหมือนกันประเด็นนี้กำลังถูกจับตานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเวลานี้มันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ต้องรับมือกับน้ำที่จะระบายออกมาอย่างในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครปทุมธานีเรื่องนี้รองผู้ว่ากทม.ระบุบอกว่าทั้งสองพื้นที่ณเวลานี้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันครับพื้นที่3จังหวัดที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะครับถ้าไปดูทั้งจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีน้ำท่วมขังในพื้นที่มานานแล้ว9วันครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องแบบนี้บอกว่าอยากให้เปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายไปยังคลองรังสิตแล้วก็ระบายไปยังคลอง6วาสายล่างแต่การระบายน้ำในลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะปัจจุบันเนี่ยน้ำในคลองรังสิตมีมากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าระบายมีการเปิดประตูอย่างที่ชาวบ้านเนี่ยร้องขอก็อาจจะไปกระทบกับชาวบ้านริมสองฝั่งคลองได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำคลอง2ที่พอระบายแล้วมันไปกระทบกับพื้นที่เขตสายไหมของกรุงเทพมหานครและการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทั้ง2จุดนี้เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาคัดค้านนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าระบายมาจุดนี้ก็ท่วมเหมือนกัน กลายเป็นว่าต้องเป็นพื้นที่รับน้ำ

0: แล้วก็ท่วมหนักไปอีกนะครับส่วนจุดที่ยังมีปัญหาก็คือประตูระบายน้ำคลอง12 13ครับหากมีการเปิดประตูระบายน้ำจุดนี้ชาวบ้านบอกว่ามันย่อมกระทบกับคลอง6วาสายล่างแล้วก็กระทบพื้นที่เขตคลอง3วาเขตหนองจอกซึ่ง2เขตนี้ชาวบ้านบอกน้ำมันท่วมอยู่แล้วยังไม่ลดเลยถ้าเกิดระบายมาอีกชาวบ้านบอกก็ได้รับผลกระทบหนักไปอีกครับมีรายงานเข้ามาบอกว่าประเด็นเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจริงๆมีการพูดคุยกันระหว่าง2พื้นที่แล้วซึ่งการพูดคุยกันเนี่ยก็บอกว่าจะมีการปรับการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านบนและจะไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านล่างมากนักครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองผู้ว่ากทม.ระบุบอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครก็ต้องดูระดับน้ำในพื้นที่ทั้งสองฝั่งด้วยครับ
1: มาตลอดระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังถือว่าดีเราจะมีล่วงหน้าแล้วมีการบริหารน้ำโดยหลายหน่วยงานก็กรมชลประทานก็ประสานงานปล่อยมาเวลาปล่อยมาก็จะเห็นภาพอยู่ว่าปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทลงมาเท่าไหร่จะถึงบางชายถึงมาสามโคกเท่าไหร่แล้วก็ติดตามและคาดการณ์ด้วยน้ำจะสูงเท่าไหร่ก่อนนี้เราเปิดประตูที่คลองสองขึ้นมานะเพื่อช่วยระบายน้ำจากข้างบนลงมาได้คือถ้าเราคุมน้ำลาดพร้าวได้ดีตอนนี้เริ่มดีแล้ว ก็เปิดประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้ลงได้ดีครับ
0: พอเราดูแบบนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเรื่องระบายน้ำมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคุณผู้ชมเริ่มจากความขัดแย้งระดับชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำก่อนทีนี้มันก็ลามไปจนถึงเรื่องของการตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องของการระบายน้ำแม้ว่าการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในลำดับบังคับบัญชาสูงสุดก็ตามแต่การระบายน้ำเราจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควรนะครับมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับเขาเห็นบอกว่าควรจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในระดับสูงกว่าหรือบุคคลที่นายกมอบหมายเพราะผู้ว่าแต่ละจังหวัดมีอำนาจเท่ากันตัดสินใจเรื่องนี้โดยลำพังไม่ได้และที่สำคัญก็คือต้องมีข้อมูลในเชิงเทคนิคประกอบการตัดสินใจเรื่องการระบายน้ำด้วยครับ
2: ระหว่างเขตจังหวัดเนี่ยแน่นอนนะครับทางมหาดไทยต้องลงมา
3: ครับ
2: เพราะว่าผู้ว่ากับผู้ว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันเนี่ย
3: ครับ
2: นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องฟังข้อมูลเทคนิคอ่ะก็คือประเด็นแรกเลยคือกรมชลประทานเนี่ยคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าเพิ่มขึ้นอีก10เซน20เซนจะเกิดอะไรถ้าเปิดแล้วน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ทางบนลดลงแต่ทางล่างหนักขึ้นเนี่ยมันจะเอาข้อมูลมากลางอ่ะตอนนี้มันข้อมูลมันไม่มีไง
0: แล้วพอถามว่าบุคคลที่มีอำนาจมากกว่าผู้ว่ามีไหมเป็นใครที่ต้องมารับผิดชอบบุคคลที่นายกมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็คือนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับถูกมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องของการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมภาคกลางซึ่งก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะคลี่คลายได้มากกว่านี้ด้วยครับ
4: ครับสำหรับจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่ามันมีถนนสายหลักถ้าเราดูกราฟิกตัวแรกที่เราเห็นเป็นเส้นทางน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยคุณผู้ชมตรงนั้นจะมีถนนสาย305รังสิตนครนายกอยู่ริมคลองเลยครับคุณผู้ชมเป็นเส้นทางที่คนจะใช้เดินทางไปจังหวัดนครนายกอัปเดตกันหน่อยนะครับแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงก็มีการโพสต์ใน Facebook ซึ่งจริงๆโพสต์อัปเดตตลอดจริง
5: ๆ
4: ล่าสุดเมื่อคืนนี้อัปเดตมาแล้วนะครับน้ำยังท่วมอยู่เส้นนี้คุณผู้ชมเส้นเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนถึงนครนายกเลยนะครับระดับน้ำยังสูงอยู่นะครับเฉลี่ยประมาณ 17-27 ซมดังนั้นก็จะสัญจรได้ยากลำบากมากนะครับผู้ที่จะเดินทางทั้งมุ่งหน้านครนายกและกรุงเทพแนะนำให้ไปใช้ทางหลวงหมายเลข33แทนก็คือหินกองนครนายกแต่ถ้าจำเป็นต้องผ่านเส้นนี้จริงๆนะครับท่องไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้แขวงทางหลวงเขียนนะไปนครนายกชิดซ้ายเข้ากรุงเทพชิดขวาน้ำจะต่ำสุดแต่ต่ำสุดที่ว่าคือ17เซนติเมตรคุณผู้ชมลองประเมินดูว่ารถเราไหวไหม
0: ครับ
4: 17เซนติเมตรไปนครนายกชิดซ้ายเข้ากรุงเทพชิดขวาอันนี้คือคัมภีร์วิถีรอด ถ้าจะผ่านเส้นทางนี้ในวันนี้นะครับ ในวันนี้นะครับนี่อัปเดต
5: คุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลได้นะคะแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการถ่ายภาพเป็นเหมือนกับเป็นภาพ bird eye view
4: ครับ
5: เป็นเหมือนมุมสูงให้เห็นนะคะว่าถนนแต่ละเลนเนี่ยค่ะมีระดับน้ำสูงขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมเมื่อ6ชั่วโมงก่อนเนี่ยมีการรายงานอัปเดตนะคะเนี่ยค่ะในลักษณะแบบนี้

0: ี้ถ้าจะเข้ากรุงเทพคุณผู้ชมถ้าอยู่ทางซ้ายสุดเนี่ย1ไม้บรรทัด
1: ครับ
0: 25เซนแต่ถ้าอยู่ขวาสุด17เซนอย่างที่คุณเชอสารบอกไป
2: ชิดขวา
0: ชิดขวา
1: ครับ
0: นะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดจะไปนครนายกเนี่ยค่ะชิดขวามันสูง
2: ใช่
0: ต้องชิดซ้ายที่17เซน
2: นี่
0: ใช่มั้ยคะ
2: ต้องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าประเมินรถด้วยนะคือ17ซมยี่สิบเจ็ดซมแต่ว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อสูงต่ำไม่เหมือนกันเนาะท่อไอเสียเอ่ยอะไรเอ่ยลองประเมินกันดู
0: ค่ะต้องอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลปทุมธานีมีรายงานว่าฝนตกค่อนข้างหนักนะคะอย่างพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานครนะคะสายไหมที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะถนนเส้นหลักๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุดปรากฏว่าฝนตกลงมาสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมบางหมู่บ้านบางชุมชนมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเพิ่มเติมแล้วนะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อเห็นว่าเช้าวันนี้ในเวลานี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะครับในกรุงเทพมหานครครับไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีนี่ก็หนักมากๆจริงๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างสถานการณ์หนักมากครับหนักที่ว่าคือหลายจุดน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรแล้วถนนที่จะเข้าออกบ้านสร้างถูกตัดขาด 100% ถูกตัดขาดแล้วทั้งหมดนะครับส่วนในตัวเมืองปราจีนบุรีล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วครับตอนนี้น้ำไปบ้านสร้างหมดแล้วไงครับคุณผู้ชมเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับจะเห็นว่ามีสภาพน้ำท่วมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและเส้นทางชุมชนต่างๆเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ30เซนติเมตรส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปกว่า50เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังตามถนนในที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟนะครับซึ่งมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้นำอาหารปรุงสุกถุงยังชีพน้ำดื่มยารักษาโรคลำเลียงด้วยรถยกสูงและเรือยนต์เข้าไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่พักพิงเนื่องจากหลายจุดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะครับทีนี้อย่างที่เกริ่นไปครับน้ำจากเมืองปราจีนบุรีที่ลดลงไปแล้วมันก็จะไหลลงไปสู่อำเภอบ้านสร้างแล้วที่บ้านสร้างก็มีน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบอีกทางหนึ่งด้วยทำให้ตอนนี้บ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่รับน้ำหนักเลยครับหลายจุดถูกน้ำล้อมมีระดับน้ำสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคุณผู้ชมลองดูจากภาพสิครับเนี่ยน้ำมันสูงมากจนมองไม่เห็นถนนแล้วถ้าไม่มีแนวเสาไฟฟ้านี่ไม่รู้เลยว่าถนนอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วเชี่ยวด้วยนะครับไหลเชี่ยวด้วยการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจังหวัดประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรในหลายเส้นทางนะครับเส้นเข้าออกเมืองบ้านสร้างเนี่ยตัดไปเลยนะครับเพราะว่าอัปเดตล่าสุดจากสภ.บ้านสร้างคือ 100% เข้าออกไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วครับนอกจากนี้สาย3481ปราจีนบุรีบางขนากสาย3076รวมถึงสาย5050 4002 4049ถนนภายในหมู่บ้านต่างๆถูกตัดขาดเยอะมากนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือเข้าไปให้ถึงชุมชนเพื่อที่จะเร่งอพยพประชาชนออกมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและเด็กนำอาหารนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากจะออกจากพื้นที่ก็มีครับ
3: ก็เขาไม่ยอมออกอ่ะเขาไปไม่ไหวให้เขาออกก็เขาไม่ยอมออกอ่ะ
2: คือเคสนี้นะครับบางครอบครัวเขาไม่ประสงค์ที่จะอพยพออกจากบ้านเพราะกังวลเรื่องผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วบางคนก็เป็นผู้สูงอายุด้วยถึงขั้นที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมนายกฤตกสมพันธ์หรือว่านายกอุซึ่งเป็นนายกอบจปราจีนบุรีต้องเข้าไปพูดคุยขอร้องจนสามารถอพยพเคลื่อนย้ายออกมาได้ทั้งหมดนะครับซึ่งการอพยพเองก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับต้องนั่งเรือฝากกระแสน้ำออกมาต่อรถบรรทุกก่อนจะเดินทางกว่า40กิโลเมตรไปยังถึงศูนย์พักพิงครับที่โรงเรียนศรีรักษะบำรุงที่ตำบล บางแตนอำเภอ

0: บ้านสร้างที่อบจ.ปราจีนบุรีใช้เป็นศูนย์พักพิงของชาวบ้านที่ตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตอยู่ที่นั่นชั่วคราวนะครับส่วนแนวทางในการระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านสร้างกันบ้างครับโอ้โหมันจะเป็นความท้าทายมากนะครับน้ำก็จะไหลลงไปสู่ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและจะไหลออกสู่อ่าวไทยซึ่งขณะนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงได้เปิดบานระบายน้ำนะครับเป็นบานประตูระบายน้ำเขื่อนทดน้ำบางปะกงทั้ง5ช่องยกบานขึ้นระดับสูงสุดแล้วครับเพื่อที่จะเปิดให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างเต็มที่แต่ข้อจำกัดในพื้นที่ท้ายน้ำนะบ้านสร้างเสร็จแล้วนี่บางปะกงฉะเชิงเทรานะครับพื้นที่ท้ายน้ำก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางปะกงก็ยังมีน้ำสูงนะครับคุณผู้ชมลองดูจากภาพมุมสูงเนี่ยแม่น้ำบางปะกงกับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมันแทบจะเป็นพื้นที่เสมอกันมีน้ำแบบปริ่มเท่ากันเลยนะครับเป็นภาพมุมสูงจากคุณธาดาใจยศเดชากุลซึ่งบินพารามอเตอร์ไปสำรวจบริเวณบางน้ำเปรี้ยวผ่านบางขนากเลียบแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงบางคล้าพบว่าพื้นที่ริมน้ำถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนสวนพื้นที่การเกษตรบ่อกุ้งบ่อปลาทั่วหมดเลยครับหลายจุดระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงครับแยกไม่ออกเลยหลายจุดทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงมาสู่บางปะกงและจะต้องนำน้ำออกสู่อ่าวไทยก็คงจะต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยไม่เช่นนั้นฉะเชิงเทราก็น่าจะรับบทหนักเหมือนกันเพราะว่าน้ำจากบ้านสร้างก็จะมาอีกนะครับ
1: ค่ะเรื่องของการระบายน้ำฉะเชิงเทราน้ำที่มันค้างอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแนวทางต่างๆนี่ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะคุณนิตยาจะมาอัปเดตถึงการระบายน้ำที่เราเห็นอยู่นะคะว่ามันมีมากขนาดไหนว่าจะมีแนวทางยังไงนะคะคุณผู้ชมมาดูลุ่มน้ำภาคกลางกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมฝนระลอกใหม่ที่กำลังมาเนี่ยค่ะหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้นะคะแม้ว่าน้ำมันจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ว่านิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาทบอกว่ายังไม่กล้าจะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าน้ำจะมาอีกแล้วมันจะสูงขึ้นอีกอะค่ะพื้นที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะลดลงไปประมาณ15เซนติเมตรทำให้ถนนบางส่วนภายในหมู่บ้านเริ่มที่จะโผล่พ้นน้ำชาวบ้านบางส่วนค่ะใช้รถไถนาเดินทางเข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของตัวเองพร้อมกับถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยื่นขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐแต่ว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะส่วนใหญ่ยืนยันว่ายังไม่กล้าย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยในระยะนี้เนื่องจากไม่ไว้วางใจในสถานการณ์น้ำแล้วก็กังวลด้วยนะคะว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่อาจส่งผลทำให้น้ำสูงขึ้นอีกจึงขออาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพหรือว่าเพิงพักชั่วคราวริมถนนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: แล้วกลัวไหมฝนจะเข้าอีกแล้วเนี่ย
3: ก็กลัวนะ
2: ครับเคยท่วมสูงสุดประมาณไหนที่นี่ยืนอยู่ตรงนี
3: ้โอ้โหถ้าตรงนี้คือท่วมหัวยาย
2: มิดหัวเลย
3: มิดหัว
2: ปีที่แล้วใช่ไหมหรือว่าปีไหน
3: ปี54
2: ปี54อ๋อปี54นี่คือมิดหัวเลย
3: ใช่ใช
2: ่ครับผมตอนนี้ก็คือเข้ามาดูบ้านเฉย
3: เข้ามาดูบ้านจ้ะ
2: ยังไม่ได้เตรียมกลับ
3: ยัง
2: ไม่ไว้ใจสถานการณ
3: ์ไม่ไว้ใจสถานการณ์
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ไปก่อน
2: ครับผมแล้วตอนนี้มีอุปสรรคปัญหาเจอความยากลำบากอะไรบ้างอยู่บนถนน
3: เดินเข้าเดินออกคือลำบากเรือก็ใช้ไม่ได้รถก็วิ่งไม่ได
1: ้ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายเครื่องนะคะไปติดตั้งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองเอาไว้ด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ริมแม่น้ำและมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังสะสมเมื่อมีฝนตกหนักลงมานะคะขณะเดียวกันบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสำคัญมีรถสูบน้ำเคลื่อนที่เข้ามาสแตนบายด้วยค่ะสแตนบายที่จุดสูบน้ำใต้สะพานอ่างทองเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่สามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงตลอดแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของระบบสูบน้ำและคันกั้นน้ำเดิมค่ะให้พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ
0: มาถึงคำถามสำ

0: คัญที่กรมอุตุเตือนว่าในช่วงนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งมันจะหนักเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางรองศาสตราจารย์สีตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ในรายการ Turning Point ทางสื่อออนไลน์ของไทย PBS นะครับอาจารย์ประเมินว่าช่วง 5-7 ตุลาคมอากาศจะแปรปรวนแต่จะเป็นลักษณะอากาศของช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวกรุงเทพไม่น่ากังวลอาจจะมีฝนตกหนักบ้างแต่จะไม่ตกแช่ครับ
1: เอาเป็นว่าง่ายๆก็คืออากาศมันจะแปรปรวนมันอาจจะมีฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนที่เราเพิ่งมีลูกเห็บไปอันนี้ทางอุตุเขาบอกว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักแต่ว่าไม่ได้ตกแช่ก็ไม่น่าจะถึงแบบร้อยมิลของกรุงเทพเนี่ยไม่ก็คือจริงๆรวมๆอ่ะไม่น่ามีอะไรแบบสาหัสเพียงแต่ว่าจริงๆที่อาจารย์เป็นกังวลอ่ะคืออาจารย์กังวลฝนที่มันจะไปลงแถบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถบนครสวรรค์กำแพงเพชรอะไรตรงนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: แต่ว่ากันตามตรงนะคุณผู้ชมหลายพื้นที่ของกรุงเทพตอนนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงไปแล้วฝนไม่ตกแช่แต่บางทีตก10นาทีอ่ะเจิ่งถนนแล้วหลายที่แถวหน้าบ้านผมแถวบางเขตนี่ก็เหมือนกัน
2: ครับ
0: เนาะอาจจะแบบดินมันอุ้มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องตกแช่แต่มันก็เจิ่งได้ง่ายๆเหมือนกันในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้นะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอาจารย์สีตางใช้คำว่าอาจจะอ่วมๆตึงๆแน่นๆนองนองคุณผู้ชมตีความเอาเองนะแต่ประเมินว่ามันไม่น่าจะนำไปสู่เหตุร้ายแรงอะไรที่น่ากังวลมากโอ้แต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมอยู่ในพื้นที่แล้วน้ำท่วมอยู่อ่วมๆตึงๆแน่นๆนองๆเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันมั้ย
2: คือดิฉันอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงรู้มั้ยคะคุณผู้ชมอ่วมๆตึงๆแน่นๆนองๆรู้สึกอึดอัดตกลงจะยังไงนองมาเลยจะได้รู้ว่าเราจะต้องรับมือกับมันยังไง
3: ครับ
2: พอมันตึงๆปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนนะ
0: ครับ
2: คือเราต้องเหมือนกับสแตนบายแล้วก็เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าคือนอนไม่หลับเอาเข้าจริงคนกรุงเนี่ยค่ะเมื่อเจอน้ำท่วมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ฝนฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกลงมาบางคนถึงขั้นอยู่ไม่สุขเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าพูดคุยกันได้นะคะ
3: ครับนี่พอพูดถึงว่าเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ยากลำบากเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกมานะบอกว่าตอนนี้ชัยนาทฝนตกหนักมากเลยแล้วก็ตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคุณผู้ชมพอพูดถึงจังหวัดชัยนาทเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแม้ตัวเลขยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังบางคนน้ำท่วมสูงก็เลยต้องอาศัยอยู่ที่เต็นท์ครับย้ายออกจากบ้านมาอยู่ที่เต็นท์ริมทางก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ปรากฏว่าย้ายมาอยู่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดไม่ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมเพราะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเสียหลักขี่เข้ามาพุ่งชนเต็นท์ของชาวบ้านที่เขากำลังนอนพักอาศัยอยู่ริมทางให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับมาจากไหนไม่รู
2: ้
3: เต็นท์ชาวบ้านเขาอยู่ริมทางแบบนี้ครับชนเข้าไปเลยคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมีผู้ชายเนี่ยขี่มาด้วยความเร็วคือเขาไปพุ่งชนป้ายสะท้อนสีส้มบนถนนคันคลองมหาราชบริเวณสี่แยกบางโพหมู่2ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บนเต็นท์ที่พักชั่วคราวช่วงน้ำท่วมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:36 นาทีของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งการชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าลักษณะของผู้ขับขี่ไม่มีการเบรกเลยแล้วก็เลยทำให้ชนเข้ากับเต็นท์อย่างแรงหลังจากนั้นปรากฏว่ารถคันดังกล่าวก็ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของนางสาววรรธนาเย็นนาทีเจ้าของรถแล้วก็เต็นท์หลังดังกล่าวด้วยจากนั้นเนี่ยชายคนดังกล่าวไม่ได้ลงมาดูนะครับพอชนเสร็จปุ๊บไม่แสดงความรับผิดชอบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูบริเวณจุดเกิดเหตุไปพูดคุยกับคุณวรรธนาเจ้าของรถซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยจอดรถไว้ข้างเต็นท์โดยมีน้องชายเนี่ยไปนอนบนแคร่ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง2เมตรเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุโชคดีครับที่รถเนี่ยมันไม่กระเด็นไปชนกับน้องชายที่กำลังนอนหลับอยู่ไม่อย่างนั้นเธอบอกว่าอาจจะเกิดเรื่องสลดขึ้น
4: ไปตรงนี้เลย
3: ทีนี้เมื่อเกิดเหตุแล้วก็เลยลองไปสำรวจพบว่ารถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับทางด้านของเจ้าของรถเขาฝากบอกแบบนี้ฝากไปถึงชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุนะครับบอกว่าถ้าเกิดติดต่อมาขอโทษก็จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าไม่ติดต่อมายืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความแล้วก็รวมไปถึงติดสืบหาตัวให้มารับผิดชอบตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
5: ลักษณะมาด้วยความเร็วแต่ถ้าลงมาหาหนูเนี่ยลงมาแบบมาจับพี่ผมไม่เห็นหรือว่ายังไงก็เราก็อาจจะไม่เอาเรื่องก็ได
6: ้
5: ถ้าลงมาขอโทษเราเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างลำบาก
6: ตอนนี้ถ้าเกิดเขาดูข่าวแล้วเขาอยากกลับมารับผิดชอบเราจะว่าไงบ้าง
5: ก็คุยกันได้ค่ะคำขอโทษสักคำก็ชื่นใจและเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำ
6: แ
5: ค่นั้นเองค่ะ
3: แค่มาขอโทษก็จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดยังเงียบอยู่จะไปแจ้งความแล้วนะครับคือจุดนี้ที่ต้องย้ำเตือนกันเพราะว่าบนถนนคันคลองมหาราชเนี่ยความยาวประมาณสัก20กิโลเมตรตอนนี้มีประชาชนที่เขาหนีน้ำท่วมเนี่ยขึ้นมาพักอาศัยชั่วคราวกว่า750ครอบครัวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่จะขับรถผ่านเส้นทางบริเวณนี้ระยะทาง20กิโลเมตรทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงกลางคืนถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
0: คุณผู้ชมตอนนี้เกษตรกรกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับอย่างชาวนาในพื้นที่2ตำบลของอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาเองก็เริ่มถูกน้ำท่วมแล้วเหมือนกันหลังจากที่น้ำในคลองเจ้าเจ็ดสูงขึ้นต่อเนื่องชาวนาเขากังวลนะครับว่าข้าวยังไม่ทันจะเก็บเกี่ยวก็น่าจะเสียหายนับพันไร่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นทะเบียนไม่ทันครับนาข้าวที่เขียวชะอุ่มที่กำลังออกรวงในพื้นที่ตำบลชายนาและตำบลมารวิชัยอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมแบบนี้แล้วครับบางแปลงชาวนาก็ต้องนำบิ๊กแบ็กมาอุดท่อระบายน้ำเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้านาหลังจากระดับน้ำในคลองเจ้าเจ็ดยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตอนนี้มีนาข้าวถูกน้ำท่วมแล้วไม่ต่ำกว่า200ไร่และยังมีนาข้าวอีกจำนวนมากที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าข้าวส่วนใหญ่ยังเขียวนะครับและอยู่ในช่วงออกรวงระยะน้ำนมจึงต้องรออีกสักประมาณ20วันถึง1เดือนถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าหากน้ำยังสูงขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ความเสียหายมันจะเป็นวงกว้างเลยครับก็ทำให้บางส่วนตัดสินใจพยายามไปดูนะครับว่าอันไหนพอจะเร่งเกี่ยวได้บ้างก็จะเกี่ยวข้าวหนีน้ำขณะที่หลายคนพอไปดูแล้วโอ้โหยังเกี่ยวไม่ได้เพราะข้าวยังไม่แก่เต็มที่หากเกี่ยวตอนนี้กระทบแน่นอนนะครับขาดทุนแน่นอนชาวนาในพื้นที่ซึ่งทำนาประมาณ60ไร่คนหนึ่งบอกว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมนาข้าวแล้วแต่ข้าวยังอายุไม่ถึง60วันและไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ทำให้กังวลว่าหากข้าวเสียหายอาจไม่ได้รับการชดเชยครับ
7: หากน้ำมาก็เสียหายเลย
8: จมแน่นอน
9: จมแน่นอนตอนนี้ยังไม่จมตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศภัยพิบัติหมายความว่าจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐแต่ถ้ามองถึงว่าเราพยายามที่จะขึ้นทะเบียนในเมื่อพื้นที่นี้ยังไม่ประกาศภัยพิบัติเขาก็บอกขึ้นไม่ได้อ้าวพอรอให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะทำอะไรได้ในตอนนั้น
0: ชาวนาอีกคนในพื้นที่ก็บอกนักข่าวว่าทำนา50ไร่ครับแล้วก็ยอมรับว่าข้าวในแปลงมันยังเขียวและยังอยู่ในช่วงน้ำนมถ้าเร่งเกี่ยวตอนนี้จะได้ผลผลิตและราคาที่ไม่เต็มที่แน่ๆแต่ระดับน้ำก็กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคาดว่า 1-2 วันนี้น้ำอาจจะท่วมนาแล้วครับ
10: ก็กังวลอยู่นะเห็นว่าแถบเหนือก็จะปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกเมื่อไรจะหยุดปล่อยสักทีทำไมภาคอื่นไม่เป็นอะไรไงถึงได้ปล่อยลงมาแต่ภาคกลางภาคอยุธยาอย่างเดียวภาคดันภาคอื่นทำไมไม่เอาไปมั่งเรา
7: แล้วข้าวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะ
10: อีก20กว่าวัน
7: แล้วจะทันไหมฮะ
10: ก็กังวลอยู่นะก็กังวลอยู่ว่าจะไม่ทันน้ำ
7: ข้าวนี่มีอายุกี่วันแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ปลูกมา
10: ตอนนี้ยังไม่ถึง60วัน
7: แล้วไปขึ้นทะเบียนยังฮะ
10: ไม่ได้ขึ้นครับ
0: นี่ครับก็พื้นที่แห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมลองดูจากตัวรวงข้าวจะเห็นว่ามันยังเขียวๆอยู่เลยนะครับชาวนาเขาก็บอกว่าแบบนี้ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยคือ2ตำบลในพื้นที่ที่สะท้อนตรงกันนะครับว่าข้าวยังเกี่ยวไม่ได้ต้องรออีกไม่ใช่แบบวัน2วันด้วยนะครับอีกหลายสัปดาห์ถึงจะเกี่ยวได้ดังนั้นชาวนาบอกว่าก็ พยายามจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยงหน่อยและชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ชัดเจนเพื่อที่คนที่ได้รับความเสียหายจะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือและเงินชดเชยได้อย่างทั่วถึงนะคร
2: ับ ค่ะสินค้าเกษตรหลายชนิดแล้วนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเมื่อวานแล้วก็รายงานไป

นะคะทุเรียนเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ 20,000 ไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันนี้เนี่ยมีการรายงานข้าวเนี่ยก็ต้องพยายามดูแลแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้อย่างมันสับปะหลังที่

0: ที่หนึ่งนะคะจนได้รับผลกระทบนายกก็ย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบ single command โดยระบุนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งแต่ว่ามีการมอบหมายภารกิจงานอย่างเป็นระบบพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาขัดแย้งก็อาจจะเป็นเรื่องภายในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมจะต้องเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อยค่ะ
1: ภายใต้กฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายมันเป็นการประกาศพื้นที่ประสบภัยเพราะฉะนั้นอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับถ้าภาพรวมของประเทศก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือตัวผมถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเขาสามารถสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้หมดนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายเลยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้บัญชาการสถานการณ์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นายเอกนิติระบุนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ยอมรับถึงปัญหาที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เห็นเนี่ยค่ะคุณเอกนิติบอกว่าเห็นว่ามีการทำงานแบบต่างคนต่างทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะได้สั่งการให้บูรณาการแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการขับเคลื่อนการทำงานนะคะส่วนทางด้านในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้บูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบสนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังบำรุงประสานการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาประชาชนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะส่วนการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการอัปเดตนะคะบอกว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 1,56,000 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมากที่สุดค่ะ 459,000 ครัวเรือนสมุทรปราการนะคะ 149,000 ครัวเรือนปทุมธานี 130,000 ครัวเรือนและฉะเชิงเทราอีกกว่า 42,500 ครัวเรือนทางปภ.เนี่ยค่ะขอให้ประชาชนตรวจสอบพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องก่อนที่จะเลือกพื้นที่ประสบภัยเพราะถ้าเลือกพื้นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงระบบจะไม่สามารถยืนยันคำร้องได้นะคะคุณผู้ชมก็ย้ำสำหรับคนที่เตรียมจะยื่นขอเงินเยียวยาด้วยนะคะทางรัฐลองเข้าไปก่อนแต่ว่าบางคนก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถยื่นเยียวยาได
2: ้ครับล่าสุดมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมสมมติว่าบ้านอยู่กันแบบ 3-4 คนแล้วถ้า 3-4 คนนั้นยื่นหมดเลยทุกคนระบบปัดตกทุกคน
3: ครับ
2: ปัดตกทุกคนซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเออจริงๆควรจะให้สัก1คนเข้าใจว่าระบบออกแบบมาเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนเพราะอยู่บ้านเดียวกัน
3: ครับ
2: แต่ก็ควรจะให้สักคนนึงดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยื่นไปแล้วมันปฏิเสธมาเนี่ยคุณผู้ชมในระแอปนะครับลองถามคนในบ้านว่าได้ยื่นไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นยื่นไปด้วยแล้วโดนปฏิเสธหมดทั้งบ้านให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกในส่วนนี้แล้วก็ยื่นคนเดียวอันนี้จะแก้ปัญหาได้นะคร
3: ับ หรือบางคนไม่สะดวกผ่านแอปก็ไปยื่นที่สำนักงานเขตหรือว่าที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าในโทรศัพท์เนี่ยบางคนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับแต่ตัวเลข 1,50,000 ครัวเรือนที่มีการลงทะเบียนไปนี่ก็เป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจริงๆบางคนออกไปทำงานไม่ได้ก็ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันณเวลานี้หลายคนบอกว่าได้รับผลกระทบจากสินค้าที่มันแพงขึ้นจากน้ำท่วมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของราคาผักบางชนิดเนี่ยเขาบอกว่าราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวครับเนื่องจากแหล่งผลิตเสียหายแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือปลายสัปดาห์นี้มันจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งก็จะเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคผักมากขึ้นต้องจับตาต่อนะครับว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่ครับ ผักสดหลายรายการนะครับในตลาดห้วยขวางเขตดินแดงตอนนี้จากการไปสำรวจมันแพงขึ้นครับหลังจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0: พอไปสัมภาษณ์พ่อค้าผักสดในตลาดเนี่ยเขาเปิดเผยแบบนี้เขาบอกว่ารับผักส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็นครนายกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยทำให้ต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาเพิ่มเติมแต่ทีนี้พอไปหาจากแหล่งอื่นมามันก็มีเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันครับที่บอกว่าแพงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูราคาผักในตลาดณเวลานี้กันหน่อยมันส่งผลทำให้ราคาผักบางชนิดเนี่ยปรับขึ้นกว่าเท่าตัวเช่นอะไรบ้างกวางตุ้งตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทไปแล้วครับผักบุ้งจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ70บาทและผักชีที่หลายคนบอกว่าเอาบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายข้าวแกงเนี่ยผักชีนี่เขาใช้ทุกวันนะคุณผู้ชมตอนนี้กิโลกรัมอ่ะอยู่ที่180บาทไปแล้วนะครับแต่ราคานี้เนี่ยผู้ค้าเขาย้ำแบบนี้นะบอกว่าแม้จะขึ้นราคาผักแต่กำไรเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยขณะเดียวกันสภาพอากาศช่วงนี้ก็ยังทำให้ผักเนี่ยช้ำเสียหายต้องมีการคัดผักบางส่วนทิ้งไปขณะที่เทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยซ้ำเติมราคาผักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ผู้บริโภครายย่อยเนี่ยโอดควรกันกับปัจจัยของการที่ว่าน้ำท่วมแล้วทำไมของมันแพงบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็จะคิดว่าพ่อค้าในส่วนนี้นะเหมือนทำกำไรมากมายอะไรประมาณนั้นครับกำไรมันก็อยู่ที่ประมาณ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเราทำได้ประมาณนั้นอยู่ความเป็นพื้นจากค่าขนส่งจากแรงงานเด็กพวกอะไรเหล่านี้นะมันเป็นปัจจัยที่เราต้องแบกรับอยู่แล้วก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายนะครับของต้นทุนวัตถุดิบมันสูงขึ้น
0: เช่นเดียวกับราคาไข่ไก่ครับที่ปรับสูงขึ้นนะครับแม้ว่าสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มแต่แม่ค้าเนี่ยเขาสะท้อนบอกว่ารับไข่ไก่มาจากฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฟาร์มเนี่ยปรับราคาขึ้นมาแล้ว2ครั้งรวมแผงละ6บาทครับโดยฟาร์มเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและมีไก่ตายด้วยครับก็เลยทำให้แม่ค้าเขาบอกว่าต้องขึ้นราคาหน้าแผง6บาทเท่ากันโดยไข่ไก่เบอร์3เนี่ยอยู่ที่แผงละ138บาทเบอร์2อยู่ที่ราคา142บาทส่วนเบอร์1เนี่ยอยู่ที่ราคา146บาทและเบอร์0ครับอยู่ที่ราคา155บาทนอกจากนี้ปริมาณไข่ไก่ที่ฟาร์มจัดส่งให้ก็ยังลดลงครับก็เลยทำให้บางช่วงเนี่ยมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมถ้าซื้อเบอร์0 155บาทต่อแผงเนี่ยค่ะตกฟองละประมาณ5บาท16สตางค์แล้วนะคือถ้าซื้อยกแผงนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อแบบสักประมาณ10ฟองหรือว่า20ฟองเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งก็จะจ่ายแพงขึ้นไปอีกนะคะคุณผู้ชมนี่คือเป็นราคาที่หลายๆคนบอกว่ามันแพงขึ้นทั้งไข่แล้วก็ผักนะส่วนที่พิจิตรค่ะคุณผู้ชมตลาดสดเทศบาล2เทศบาลเมืองพิจิตรนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าผักสดหลายชนิดปรับราคาเท่าตัวเลยค่ะที่พิจิตรนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจากเดิมราคา30บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นเป็น70บาทต่อกิโลกรัมชะอมคุณผู้ชมกรัมละ10บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้กรัมละ30บาทใบโหระพาคุณผู้ชมจากกิโลกรัมละ40บาทปรับขึ้นเป็น120บาทต่อกิโลกรัมบางท่านอาจจะคิดว่าไม่ใส่ได้ไหมล่ะใบโหระพาแต่ว่ากับข้าวบางรายการมันไม่ใส่ไม่ได้นะ
3: กลิ่นมันจะเปลี่ยนไปเลย
2: มันเหมือนไม่ครบใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากปริมาณผลผลิตในแหล่งปลูกใหญ่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะประกอบกับภาระต้นทุนค่าขนส่งค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นอย่างน้ำมันดีเซลนะคะทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระและจำเป็นต้องปรับราคาพืชผักผลไม้เพื่อความอยู่รอดค่ะ
4: เหลือ20เป็น50แล้ว
5: ครับผม
4: ถั่วฝักยาว30เป็น70แล้ว
5: ครับผมแล้วตอนนี้มีกำลังซื้อชาวบ้านเป็นไงบ้างครับมีคนมาซื้อเยอะไหมครับ
4: ก็มีนะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วเขาผักเขาตายหมดผักเขาเสียหมดนะก็ไม่มีกินก็พอขายดี
5: ครับ
4: ราคาแพงแต่ขายดีนะ
5: ครับ
2: ส ่วนที่พิษณุโลกนะคะผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกก็พบนะคะว่าราคาขายผักเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าต้นทุนราคาผักมันสูงขึ้นจากน้ำมันแพงก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าลูกค้ากำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแม่ค้าก็เลยต้องขายผักทุกอย่างในราคาเท่าเดิม10บาท20บาทเหมือนเดิมนะเป็นกำๆนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดจะไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยใบกะเพราอ่ะกิโลกรัมละ190บาทแพงมากนะคะที่จังหวัดระยองอ่ะคุณผู้ชมที่ไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างพูดคุยกันมาได้นะคะ
3: ครับ
2: คืออย่างบ้านดิฉันเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยเขาปลูก
3: ครับ
2: ยังมีแบบปลูกอยู่ที่หน้าบ้านข้างๆบ้านบ้างบางทีก็แม่จะผัดก็ต้องไปเก็บมาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่ถ้าเป็นแบบร้านพวกอาหารตามสั่งอ่ะอันนี้เขาจำเป็น
3: ใช่เขาจำเป็นต้องใช้อ่ะอย่างถ้าลูกค้ามาสั่งผัดกะเพรายังไงก็ต้องใส่ใช่ไห
6: ม
3: หรือผมสามารถบอกแม่ค้าได้ไหมเออช่วงนี้ไม่ต้องใส่กะเพราเยอะก็ได้ใส่หมูสับให้ผมเพิ่มอีกนิดนึง
2: หรือแม่ค้า
3: แม่ค้ายิ่งไม่ยอมเลยหรือเปล่า
2: แม่ค้าบอกคุณเชอร์สันว่าขอใส่ใบกะเพราสองใบได้ไ
3: ห
2: ม
3: เออแต่เพิ่มหมูสับให้ผมหน่อยก็ไม่ได้อีกถ้าเกิดกะเพราหมูสับไข่ดาวอย่างเงี้ยไข่ก็แพง
2: อ้าวแต่ว่ากะเพรา190บาทตอนนี้หมูสับอาจจะอยู่ที่ประมาณ180บาทต่อกิโลกร
3: ั
2: ม
3: แต่ตอนนี้หมูขึ้นหรือยังนะ
2: หมูอาจจะถูกกว่าผักหรือเปล่าตอนนี้
3: เนาะตอนนี้หมูยังเงียบๆอยู่นะราคาหมูเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข่ดาวอันนี้ไข่ก็แพงอีก
2: ค่ะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญนะคะเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคม9วัน9คืนเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นที่รับน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีการเชื่อมโยงผักไปนะคะกำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนแล้วก็ติดป้ายราคาให้ชัดเจนโดยราคาขายส่งผักบางรายการเนี่ยค่ะทางกรมการค้าภายในบอกว่าเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยมีราคาแพงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สะท้อนนะคะว่าปริมาณผักเนี่ยเข้าสู่ตลาดเริ่มมีมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดตอนนี้เนี่ยไปเจอกับราคาสินค้าอะไรที่รู้สึกเอ๊ะมันแพงจังเลยช่วงนี้บ้างพูดคุยกับเราได้นะคะ
0: ครับคุณนีโอที่รับชมผ่านไลฟ์คุณนีโอเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าผักก็แพงไข่ก็แพงตอนนี้ข้าวน้ำท่วมอีกจับตาเลยข้าวอาจจะแพงด้วยหรือเปล่า
3: ใช่ข้าวฤดูการผลิตปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะยังไงคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าคือผักในรั้วบ้านก็ถูกน้ำท่วมผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ที่จะใช้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ก็ถูกทั่วเหมือนกันก
0: ็
3: จำเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดอยู่ดีแล้วช่วงนี้ที่ตลาดก็ผักแพงอีกนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ผักไปแล้วมาดูเนื้อสัตว์กันบ้างอย่างปลาครับพื้นที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีฟาร์มเลี้ยงปลานิลเยอะนะครับคุณผู้ชมทีนี้เจอสถานการณ์น้ำท่วมก็จะมีชาวประมงเกษตรกรบางส่วนนะครับเขาเร่งจับปลานิลจริงๆก่อนที่จะถึงกำหนดจับด้วยนะครับแล้วก็มีการเอาไปขายก่อนนะครับซึ่งทางคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางบางส่วนเองเขาตัดสินใจลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปรับซื้อมานำไปขายต่อที่จังหวัดสุรินทร์คนไปเลือกซื้อกันคึกคักเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านไปเลือกซื้อปลานิลราคาถูกจากนายกิตติยะวิจัยชาวตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เขาเป็นพ่อค้าคนกลางครับไปซื้อปลานิลที่ถูกน้ำท่วมและต้องรีบจับขายในพื้นที่อำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราและในพื้นที่ปราจีนบุรีเอามาขายต่อราคาเริ่มต้นตัวละ10บาท20บาทก็มี30บาทก็มาตัวใหญ่หน่อย35ครับก็แล้วแต่ขนาดของปลานิล นะครับเพื่อให้ประชาชนและพี่น้องคนในพื้นที่ได้ซื้อปลานิลเอาไปประกอบอาหารกันนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยระบายปลาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกน้ำท่วมด้วยครับ
7: หมดไหม
8: หมดครับ
7: ภายประมาณ2หรือ3ชั่วโมงหมดครับ
8: หมด
7: ตอบรับดีครับ
8: ขณะ
7: ด
8: ี
7: กระแสกำลังมาครับช่วงนี
8: ้เมื่อมานี้เนี่ยที่เห็นในสายตาคิดว่าขายดีไหม
7: ก็ตอบโจทย์ดีครับ
8: ตอบที่อ
7: ย
8: ู่
7: คร
8: ับ
7: พ่อแม่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือดีแน่มากเลยครับแล้วก็มาเลือกซื้อมาถูกกันครับ
8: แล้วถ้าเกิดว่าขายดีแล้ววันไหนเราจะมาอีก
7: ก็อาจจะหลังน้ำลงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมมาจากแถวสันติเซาทางปราจีนบุรีเลยนะครับช่วงนี้เป็นน้ำท่วมเราก็เลยต้องจับปลาออกก่อนน้ำจะมา
3: พ่อค้าขายปลานิลบอกว่าปกติตนเองก็จะไปซื้อปลานิลในพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราอยู่แล้วครับทีนี้พอมีสถานการณ์น้ำท่วมหลายบ่อถูกน้ำท่วมบางบ่อก็เสี่ยงที่จะท่วมเกษตรกรในพื้นที่จึง

0: รีบจับปลาขึ้นมาก่อนกำหนดเพราะกลัวจะถูกน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวปลาไปหมดนะครับพ่อค้าคนกลางอย่างตนเองจึงไปซื้อมาประมาณ 1,200 กิโลกรัมเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมขาดทุนไม่มากขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะได้รับประทานปลานิลในราคาที่ประหยัดลงหน่อยนะครับหลังจากนี้บอกว่าจะกลับไปรับซื้อปลาในพื้นที่อีกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นในอีกมุมนึงของสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: ตั้งแต่ต้นรายการเราไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมทั่วทุกภาคแล้วนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้หลายจุดยังวิกฤตหลายจุดน้ำยังท่วมขังอยู่บางส่วนเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกระลอกใหม่คุณผู้ชมรายงานเข้ามาว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งไปบอกว่าช่วงวันที่ต้องเฝ้าระวังก็คือวันที่4-7ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่ด้วยแต่จริงๆต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าช่วงวันที่จะพีคที่สุดคือวันที่5-6ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้และวันนี้6ตุลาคมยังคงเป็นวันที่จะมีฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่นะครับถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการแจ้งเตือน3พื้นที่คือพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกคุณผู้ชมอยู่จังหวัดเหล่านี้หรือไม่ต้องเฝ้าระวังกันเพราะกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มฝนค่อนข้างตกแบบกระจายถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือครับพื้นที่6จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าวันนี้จะเจอกับสถานการณ์ฝนที่ค่อนข้างตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือลักษณะของฝนตกจะเป็นฝนตกแบบกระจายและตกทั้งวันด้วยนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางเนี่ยคุณผู้ชมรายงานเข้ามาว่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงณเวลานี้บางพื้นที่อย่างจังหวัดชัยนาทฝนยังไม่หยุดเลยนะครับพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำก็คือพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะปริมณฑลในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักคาดการว่าจะมีฝนตกทั้งวันต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ60-70%ของพื้นที่นะครับนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางแล้วอีก1จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกยังหนักอยู่ครับ4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองน้ำในพื้นที่ยังระบายไปไหนไม่ได้แต่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เน้นย้ำนะครับว่า4จังหวัดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่จะตกหนักในพื้นที่กันด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ใน3ภาคนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักวันที่พีคที่สุดจะอยู่ในวันนี้ก็คือ6ตุลาคมครับนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สอดคล้องกับกรมชลประทานครับที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการจัดการระบายน้ำใช่ไหมครับมีการเน้นย้ำประกาศให้6จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้แต่อย่างที่บอกว่าพีคที่สุดมันจะอยู่ช่วง5-6ตุลาคมนี้แหละครับ6จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างไล่เรียงกันแบบนี้คือในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์หนักที่สุดเพราะอะไรจุดนี้เป็นจุดรับน้ํา C2 ครับเป็นจุดรับน้ํา C2 ถ้าเกิดว่ามวลน้ําจากเหนือตอนบนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักระบายลงมาจุดรับน้ํา C2 จะเป็นจุดรับน้ําหลักจากนั้นก็จะระบายเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยานอกจากพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วอีก1จังหวัดต้องเฝ้าระวังก็คืออุทัยธานีถามว่าอุทัยธานีทำไมถึงต้องเฝ้าระวังเพราะมีแม่น้ำสะแกกลังครับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีแม่น้ำสะแกกลังมีเรื่องของการระบายน้ำและมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอุทัยธานีแน่นอนว่าวันนี้จังหวัดที่2ก็คืออุทัยธานีที่กรมชลประทานบอกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไล่เรียงกันมานครสวรรค์แล้วอุทัยธานีแล้วจังหวัดต่อไปคือนี่ครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทเป็นพื้นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยาพอมีการระบายน้ำจากจุด C2 ลงมามีฝนตกลงมาในพื้นที่แน่นอนว่าชัยนาทณเวลานี้จากการเช็คตัวเลขล่าสุดของการระบายน้ำยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีการเพิ่มการระบายน้ำแต่ชัยนาทวันนี้เจอกับฝนตกหนักใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าต้องเฝ้าระวังต่อไปว่าปริมาณน้ำที่จะเพิ่มเข้ามาในเขื่อนจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยหรือไม่นอกจากชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วพระนครศรีอยุธยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยารวมไปถึงฝนที่ตกลงมาและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการระบายน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยาบางอำเภอได้รับผลกระทบจากเรื่องของการระบายน้ำด้วยนี่คือ6จังหวัดที่เป็นข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับย้ำเตือนกันแบบนี้ว่า6

0: จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังช่วงที่ฝนจะตกหนักพีคที่สุดในวันนี้ก็คือ6ตุลาคมและยังมีข้อมูลของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 40-70 เซนติเมตรปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ6จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงบางคนบอกว่าบางบ้านอาจจะเตรียมเอาของลงมาแล้วอาจจะต้องพิจารณากันใหม่เพราะวันนี้ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคสุดยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้กลุ่มฝนจะตกที่ไหนบ้างชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของเรดาร์อากาศกันต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนว่าเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้กลุ่มฝนนะครับค่อนข้างที่จะพีคที่สุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครลักษณะของฝนจะเป็นกลุ่มฝนที่ตกกระจายตัวลักษณะแบบนี้ครับนอกจากกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมลองดูในพื้นที่ของปริมณฑลพื้นที่ของปริมณฑลเนี่ยหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังที่กรมอุตุเน้นย้ำก็คือพื้นที่ของสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังลักษณะของฝนที่จะเป็นฝนตกแบบค่อนข้างกระจายนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดในช่วงของเช้าวันนี้และกรมอุตุยังเน้นย้ำแบบนี้ว่าลักษณะของฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและมีแนวโน้มของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเช้าวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมกำลังจะออกไปทำงานจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงตอนเย็นจะเดินทางกลับบ้านก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการแจ้งเตือนว่าจะเจอกับฝนตกหนักนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงของวันที่พีคที่สุดคือ6ตุลาคมส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่กรมอุตุบอกว่า 4-7 ตุลาคมนี้ฝนตกระลอกใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับส่วนแต่ละพื้นที่อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิกันต่อนะครับดูในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้อุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายเนี่ยอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสครับไปต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ของพื้นที่นะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกในบางแห่งด้วยนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่ของสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับ4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตก4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงากระบี่แล้วก็ตรังครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: หกนาฬิกาแปดนาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าประท้วงรัฐบาลต่อเนื่องนะครับให้เร่งแก้ไขหลากหลายปัญหาในระบบการศึกษานะครับจนถึงตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกุมไปแล้วหลายพันคนแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วมากกว่า 1,800 คนเลยนะครับคุณจารุพร
2: จำนวนก็มากขึ้นเรื่อยๆตามวันที่มีการประท้วงนะคะขณะเดียวกันโรงเรียนมัธยมหลายร้อยแห่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะด้านสื่อท้องถิ่นเองก็มีการรายงานนะคะว่าล่าสุดค่ะมีเด็กวัย15ปีสูญเสียมือหนึ่งข้างระหว่างการประท้วงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ

0: ำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาประท้วงในเมืองซาทรูวิลชานกรุงปารีสค่ะโดยมีรายงานการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงโดยมีการจุดพลุไฟและใช้ระเบิดควันขณะที่ตำรวจเองก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมค่ะส่วนที่กรุงปารีสนะคะนักเรียนมัธยมปลายรวมตัวกันปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประท้วงสภาพการศึกษาที่ย่ำแย่ค่ะโดยหนึ่งในนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมระบุนะคะว่านักเรียนจะประท้วงต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพวกเขาค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาท่ามกลางความไม่พอใจต่อปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องของตารางเรียนที่แน่นเกินไปห้องเรียนที่แออัดเกินไปอาคารเรียนที่สุดโทรมการขาดแคลนบุคลากรครูงบประมาณไม่เพียงพอค่ะโรงเรียนสุดโทรมไปจนถึงห้องเรียนที่ร้อนจัดในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนขณะเดียวกันที่เมืองลองส์ทางตอนเหนือของประเทศมีรายงานเด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจนสูญเสียมือหนึ่งข้างระหว่างเข้าร่วมการประท้วงค่ะโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าเด็กถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองใกล้เคียงแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าเด็กชายเนี่ยอาจจะไปหยิบระเบิดสลายการชุมนุมของตำรวจขึ้นมาก่อนเกิดการระเบิดขึ้นในมือค่ะขณะที่ทางการระบุว่าเหตุเกิดหลังจากตำรวจถูกผู้ประท้วงหลายร้อยคนคว้างก้อนหินแล้วก็ดอกไม้ไฟเข้าใส่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะด้านของกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็กล่าวหาตำรวจว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะต่อผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนขณะที่ทางการกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของตำรวจหลายกรณีรวมไปถึงกรณีเด็กวัย16ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาจากกระสุนยางด้วยค่ะด้านของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเองก็ระบุนะคะว่าเมื่อวานนี้มีโรงเรียนมัธยมมากกว่า400แห่งจากทั้งหมดราวๆ 3,700 แห่งปิดเรียนบางส่วนหรือว่าทั้งหมดค่ะเนื่องจากการประท้วงขณะที่นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะก็มีโรงเรียนอย่างน้อย24แห่งถูกเผาหรือว่าทำลายค่ะกระทรวงยุติธรรมระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมแล้วกว่า 5,000 คนโดยร้อยละ87เป็นเยาวชนและมีผู้ถูกดำเนินคดีมากกว่า 1,800 คนการประท้วงก็เริ่มต้นขึ้นจากข้อเรียกร้องอย่างที่บอกไปมีทั้งเรื่องของปัญหาขาดแคลนครูนะคะภาระการเรียนที่มากเกินไปแล้วก็อาคารเรียนที่สุดโทรมก่อนที่จะขยายวงไปทั่วประเทศค่ะขณะที่นักเรียนเองก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าประท้วงต่อจนกว่ารัฐบาลจะตอบข้อสนองต่อข้อเรียกร้องนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโรงเรียนมันก็จะมีทั้งแห่งที่มีทรัพยากรเพียงพอแล้วก็ที่ทั้งมีไม่เพียงพอด้วยคือโรงเรียนที่มีทรัพยากรไม่พร้อมหรือว่าไม่พอก็คือไม่พอจริงๆนะคะอย่างอาคารเรียนหลายแห่งเองก็เก่าแก่ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนเองก็ไม่พอกับจำนวนนักเรียนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้รวมไปถึงบุคลากรสนับสนุนในด้านต่างๆอาจจะเป็นพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษที่ก็มีไม่เพียงพอเหมือนกันอย่างเด็กบางคนที่มาเข้าร่วมการประท้วงก็มาจากโรงเรียนที่มีทรัพยากรเพียงพอแต่ก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการประท้วงในครั้งนี้เพราะว่าอยากจะแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยนะคะ
1: ที่ต้องติดตามกันวันนี้ก็ทางผู้นำกลุ่มสหภาพแรงงาน CGT ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อฝรั่งเศสนะครับว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมของนักเรียนมัธยมด้วยซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับก็เดี๋ยววันนี้ดูว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางใดนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
3: ผู้นำสเปนประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากที่เผชิญแรงกดดันอย่างหนักทั้งจากประชาชนที่ลุกฮือประท้วงวิกฤตที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วก็จากรัฐสภาที่ปฏิเสธมาตรการที่รัฐบาลเสนอเพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวนะคะ
0: ก็ถือเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าผลสำรวจความเห็นเกือบทุกสำนักนะคะก็ชี้ว่าพรรคของเขาเนี่ยมีคะแนนตามหลังพรรคสายอนุรักษ์นิยมอยู่ค่ะประชาชนหลายพันคนรวมตัวประท้วงตามท้องถนนในบาร์เซโลนาของสเปนเพื่อประท้วงวิกฤตที่อยู่อาศัยที่กำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆค่ะภาพการประท้วงเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศนะคะโดยชนวนเหตุก็มาจากกรณีหญิงสูงอายุวัย87ปีค่ะซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายด้วยถูกขับไล่ออกจากที่พักที่เธออาศัยมานานกว่า70ปีเนื่องจากเธอไม่สามารถรับภาระค่าเช่าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกระทันหันได้ เช่นเดียวกับในกรุงมาดริดที่กลุ่มผู้ประท้วงยังคงปักหลักค้างแรมใจกลางเมืองนับเป็นวันที่10แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงยังคงเดินหน้าชุมนุมต่อไปนะคะแม้ว่าในวันเดียวกันเปโดซันเชสนายกรัฐมนตรีสเปนจะออกมาประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดแล้วก็ตามค่ะโดยจะมีขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่มีวาระต้องจัดเลือกตั้งทั่วไปภายในเดือนสิงหาคมปี2027การตัดสินใจของผู้นำสเปนก็มีขึ้นหลังจากร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับผู้เช่าและแก้ปัญหาค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นถูกปัดตกจากการลงมติคัดค้านของพรรคฝ่ายขวาค่ะซึ่งผลการลงมติดังกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายของซานเชสไม่ได้ครองเสียงข้างมากอีกต่อไปผู้นำสเปนมีการกล่าวผ่านโทรทัศน์นะคะว่าเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆให้ได้มากขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างกว่าเดิมพร้อมเสริมว่าเป้าหมายของเขาคือการคว้าเสียงข้างมากฝ่ายก้าวหน้าในรัฐสภาค่ะแต่ประเด็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่ปัญหาเดียวในการบริหารของซานเชสในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากพรรคของเขาเนี่ยยังคงพัวพันกับคดีทุจริตมากมายรวมถึงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาค่าครองชีพแล้วก็ปัญหาผู้อพยพค่ะโดยระหว่างแถลงผู้นำสเปนก็ยอมรับนะคะว่ารัฐบาลทำผิดพลาดแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมดที่วางเอาไว้และยังคงมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะในประเด็นความเหลื่อมล้ำการบริการสาธารณะและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยค่ะขณะที่ด้านของอัลเบรโตนูเยสเฟโฮค่ะผู้นำพรรคฝ่ายค้านหลักของสเปนก็ออกมาร้องขอต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ปฏิเสธรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายสายกลางชุดปัจจุบันและก็เปิดทางให้พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคสายอนุรักษ์นิยมของเขาในเข้ามาบริหารประเทศซานเชสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2018นะคะพรรคสังคมนิยมของเขาได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ2ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ค่ะโดยแม้ว่าพรรคประชาชนจะชนะได้ที่นั่งมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นครองเสียงข้างมากซานเชสจึงยังคงรักษาอำนาจไว้ได้หลังจากทำข้อตกลงกับพรรคฝ่ายซ้ายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรอื่นๆโดยการเลือกตั้งก่อนกำหนดครั้งนี้ก็ถือเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับซานเชสเหมือนกันนะคะเนื่องจากพรรคสังคมนิยมของเขาเนี่ยมีคะแนนตามหลังในผลสำรวจความคิดเห็นเกือบทุกสำนักเลยค่ะซึ่งหากว่าพ่ายแพ้ก็จะหมายถึงจุดจบ1ในไม่กี่รัฐบาลฝ่ายซ้ายที่เหลืออยู่ของยุโรปนะคะในช่วงเวลาที่ฝ่ายขวาจัดกำลังได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั่วภูมิภาคค่ะจริงๆคะแนนนิยมของซานเชสแล้วก็พรรครัฐบาลในชุดปัจจุบันอาจจะใช้คำว่ากำลังเผชิญกับสภาวะที่ตกต่ำแล้วก็ถูกกดดันอย่างหนักก็ได้นะคะโดยจากดัชนีชี้วัดความนิยมผู้นำยุโรปของยูโกฟเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เนี่ยซานเชสมีคะแนนนิยมสุทธินะคะอยู่ที่-35ค่ะซึ่งแปลได้ว่ามีผู้ที่ไม่ชอบมากกว่าผู้ที่ชอบอย่างมีนัยยะสำคัญปัญหาปัจจัยต่างๆที่ทำให้คะแนนนิยมลดพวบอย่างนี้ที่เราบอกไปก็ปัญหาค่าครองชีพที่อยู่อาศัยไหนจะเรื่องของการข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไปจนถึงปัญหาเรื่องผู้อพยพถ้าเกิดว่าจำกันได้กรณีล่าสุดก็เกิดขึ้นที่เมืองเซอุตาที่มีคลื่นผู้อพยพจำนวนมากที่ทะลักเข้ามานะคะ
1: แต่มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันถ้าสเปนเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่เข้ามาการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพจากที่อยู่อาศัยเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงในระยะยาวก็น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวรอดูว่านโยบายแต่ละพรรคจะออกมายังไงด้วยน
0: ะ
2: ครับในยุโรปนี่มีหลายประเด็นเลยนะครับนอกจากสเปนเป็นเรื่องของการเลือกตั้งถ้าไปดูที่โรมาเนียตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการส่งทีมกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเรือสินค้าลำหนึ่งที่เกิดไฟไหม้แล้วก็อับปางนอกชายฝั่งของประเทศนะครับมีการยืนยันบอกว่าช่วยลูกเรือได้แล้ว11คนและก็ขนาดนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนด้วยนะครับ
0: ทางการโรมาเนียก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างแน่ชัดนะคะแต่ผู้นำยูเครนออกมาอ้างแล้วนะคะว่าเรือดำดังกล่าวเนี่ยถูกโดนรัสเซียโจมตีหลังจากที่เพิ่งแวะจอดที่ยูเครนมาก่อนหน้านี้ค่ะวิดีโอจากกระทรวงมหาดไทยโรมาเนียเผยให้เห็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยโรมาเนียค่ะโรยตัวลงเรือกู้ภัยขณะปฏิบัติภารกิจหลังจากเกิดเหตุเรือสินค้าไฟไหม้และจมลงในทะเลดำนอกน่านน้ำของโรมาเนียกระทรวงมหาดไทยโรมาเนียระบุนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรือสินค้าที่มีชื่อว่ารอยัลมัมมาดอฟค่ะซึ่งเกิดเพลิงไหม้ก่อนที่จะจมลงขณะที่หน่วยงานทางทะเลของโรมาเนียยืนยันนะคะว่าสามารถช่วยเหลือลูกเรือมาได้11คน

0: านวลาดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียพร้อมยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและสูญหายอีก1คนซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่โรมาเนียยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตรวม2คนด้วยกันค่ะขณะที่ทางการโรมาเนียเองก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างเป็นทางการขณะที่รัสเซียก็ยังไม่มีความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียก็รายงานว่ามีการกองทัพได้มีการโจมตีเรือสินค้า2ลำไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยเรือลำที่เกิดเหตุติดธงชาติเซนเคสและเนวิสแล้วก็กำลังเดินทางไปยังเมืองราเวนนาของอิตาลีโดยก่อนเกิดเหตุเรือลำนี้ก็เพิ่งแวะจอดที่เมืองอิสมาอิลของยูเครนไปนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลดำซึ่งนับตั้งแต่สงครามรัสเซียเริ่มขึ้นโรมาเนียเองซึ่งเป็นสมาชิกของนาโตก็เผชิญทั้งเหตุโดรนรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าและก็ทุ่นระเบิดที่ลอยมาตามทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญด้านการค้าแล้วก็พลังงานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีหรือว่าความเห็นอะไรนะคะรวมไปถึงก่อนหน้านี้เองก็ทางการรัสเซียกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็มีการรายงานว่าได้มีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน2ลำในก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็ต้องรอทางการโรมาเนียแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: เพราะว่าพื้นที่ทะเลดำเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดมาตลอดตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมที่รักงานปาร์ตี้รักการเฉลิมฉลองหรือไม่บางคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าบรรยากาศมันอาจจะดูวุ่นวายเกินไปนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะค่อนข้างชื่นชอบปาร์ตี้ได้เจอคนได้เยอะได้พูดคุยกับคนนู้นคนนี้มีงานที่ไหนก็อาจจะต้องแวะไปสักหน่อยนะครับและหนึ่งในภูมิภาคที่ผู้คนรักการเฉลิมฉลองมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแถบเอเชียใต้ใช่ไหมครับ
0: เวลาที่เราชมสื่อบันเทิงจากอินเดียหรือว่าปากีสถานเนี่ยรู้เลยว่าคนที่นั่นชอบเต้นกันนะคะขนาดอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ยังจะมีการลุกขึ้นมาเต้นตามเพลงประกอบกันเลยนะคะซึ่งแต่ตอนนี้บรรดาคนรักปาร์ตี้ทั้งหลายที่ปากีสถานเองก็กำลังคลั่งไคล้กับคนดังคนนึงที่มักจะมาโผล่ตามงานเฉลิมฉลองต่างๆอยู่จริงๆจะบอกว่าเป็นคนก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องลองไปชมกันว่าเป็นอะไรกันแน่ค่ะแค่เดินโผล่ออกมาตัวใหญ่ๆทุกคนก็พร้อมใจกันส่งเสียงเฮลุกขึ้นเต้นแล้วนะคะเหมือนพอได้เห็นแล้วอยู่ๆร่างกายมีพลังขึ้นมาอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับเจ้ากอริลลายักษ์ตัวนี้ที่มักจะโผล่ไปตามงานปาร์ตี้หลายแห่งทั่วเมืองลาฮอร์เมืองใหญ่อันดับ2ของปากีสถานนะคะจนกลายเป็นที่คลั่งไคล้ของบรรดาคนรักงานปาร์ตี้ค่ะแถมกลายเป็นกระแสโด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์ด้วยนะคะทางด้านของคุณชายเยนซาฮู CEO ของบริษัทผลิตชุดกอริลลาบอกนะคะว่าได้ไอเดียนี้มาจากใน Instagram ค่ะเห็นว่าเป็นกระแสอยู่ในอินเดียเลยจะลองมาทำในลาฮอร์บ้างเพิ่งสั่งชุดไปเมื่อเดือนเมษายนค่ะจากนั้นก็มาใส่ไปงานปาร์ตี้แบบนี้แล้วก็โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์วันแรกเนี่ยก็มีผู้เข้าชมหลายร้านครั้งแล้วนะคะแถมมีคนทักอินบ็อกซ์เข้ามามากกว่า 1,000 ข้อความสอบถามราคาชุดสั่งอย่างไรจองคิวอย่างไรหลังจากนั้นก็เลยทำธุรกิจนี้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นค่ะมาฝั่งผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้กันบ้างนักศึกษาคนนี้ที่เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองของมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเจ้ากอริลลายักษ์เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศของงานอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ก็คือค่อนข้างน่าเบื่อค่ะแต่พอกอริลลาปรากฏตัวขึ้นอยู่ๆทุกคนก็มีพลังเหลือล้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานขึ้นมามากๆเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าได้รับ energy ดีๆมาจากกอริลลาก็ได้คือกอริลลาพอโผล่เข้างานมาปุ๊บคือดีดเลยคนในงานพอเห็นปุ๊บก็เลยดีดตามบ้านเราอาจจะมีเอาไปเป็นไอเดียตามบ้างก็ได้แต่ก็ต้องดูกันด้วยว่าตัวชุดสัตว์ที่จะมาใส่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรดี
2: กอริลลามันตัวใหญ่เนาะแล้วพูดถึงคนในงานถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้ก็อาจจะโอ้ว้าวอะไรแบบนี้แต่พอเห็นกอริลลาเต้นยังไงอ่ะก็ต้องเต้นสิไม่เต้นจะอยู่ยังไงไหวใช่ไหม
1: ครับไม่ติดถ้าเกิดว่าเจ้าของงานแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีแบบกอริลลาเข้ามาเต้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบนั่งอยู่แล้วแบบมาเซอร์ไพรส์เนี่ยผมก็ไม่อยู่นะวิ่งเข้ามาผมก็วิ่งหนีเหมือนกันนะ
0: ตัวใครตัวมันนะ
3: คุณระวังเผื่อเขาเปิดประตูมาเต้นข้าง
1: ๆไม่มีใช่ไหม
2: สองสาย
1: ไม่มีเน
2: า
1: ะโอเคก็เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมคะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ในช่วงต้นนะคะว่าวันนี้เนี่ยค่ะต้องจับตาการระบายน้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่มวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังระบายลงมานะคะหลายพื้นที่ตามที่เรารายงานไปเนี่ยค่ะน้ำท่วมค่อนข้างจะหนักนะคะบางจุดเนี่ยเกินกว่า2เมตรและหลายอำเภอกำลังกระทบหนักด้วยนะคะเราไปวิเคราะห์สถานการณ์กับ

0: คุณนิตยานะคะว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะไปดูแนวโน้มที่ฉะเชิงเทราเป็นยังไงนะคะ
1: วันนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มของฉะเชิงเทรานะคะก็ถือว่ากำลังเผชิญกับน้ำขึ้นนะคะเพราะมวลน้ำมหาศาลที่อยู่ปราจีนบุรีกำลังทยอยไหลลงมาพื้นที่วันนี้พรุ่งนี้โอ้โหศึกหนักเลยค่ะต้องบอกว่าเตือนกันเลยนะคะคนฉะเชิงเทราตอนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราขนาดนี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตและขอประกาศเตือนพื้นที่ชาว8ริ้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำขนาดใหญ่ด้วยขณะที่ข้อมูลล่าสุดในเวลานี้จากสธนช.พบว่านะคะหลายอำเภออย่างเช่นพนมสารคามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวน้ำล้นตลิ่งสูงมากคำถามสำคัญที่ชาวบ้านอยากจะรู้ก็คือน้ำมหาศาลพวกนี้กำลังจะไปอุปสรรคคืออะไรและเมื่อไหร่น้ำจะลดวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพกันชัดๆค่ะมาดูภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2B นะคะจากจิสดาเผยให้เห็นมวลน้ำมหาศาลนะคะกว่า 500,000 ไร่ที่ท่วมขังเป็นวงกว้างในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะนี่คือมวลน้ำที่กำลังจะไหลลงไปที่ฉะเชิงเทรานะคะถือว่านะคะกินพื้นที่ตั้งแต่อำเภอนาดีกบิลบุรีประจันตคามไปจนถึงอำเภอบ้านสร้างนะคะแล้วก็ศรีมโหสถค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะคะมวลน้ำมหาศาลกำลังไหลบ่าลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วก็กำลังประชิดชายขอบในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทำให้อำเภอพนมสารคามนะคะราชสารและบางค้านะคะเป็นสัญญาณเตือนภัยอย่างชัดเจนว่ามวลน้ำระลอกใหญ่นี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปท่วมที่แม่น้ำบางปะกงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะชวนคุณผู้ชมมาดูแผนที่เส้นทางน้ำกันนะคะว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในภาพจะเห็นว่าเส้นทางเดินน้ำชัดเจนมากเนื่องจากว่ามวลน้ำจากฉะเชิงเทราลับพนะหนักอยู่ตอนนี้ถูกบีบมา2เส้นทางหลักก็คือแม่น้ำบางปะกงมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกรวมถึงแม่น้ำจากปราจีนบุรีนะคะในลุ่มน้ำตอนล่างจากเส้นข้างล่างนี้ค่ะเส้นน้ำหลายเส้นนั้นมันไหลมารวมกันค่ะซึ่งมวลน้ำนี้จะค่อยๆพุ่งเข้าท่วมตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยน้ำยังล้นตลิ่งล่าสุด 1.55 เมตรนะคะสายรองอย่างคลองท่าลาดมวลน้ำจากฝั่งสระแก้วคลองพระสะทึงคลองพระปงไหลลงมาสมทบที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่เข้าสู่เส้นทางคลองท่าลาดทำให้ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจะรับน้ำเต็มค่ะเต็มกำลังเลยน้ำยังล้นตลิ่งอยู่ที่1เมตรเป้าหมายต่อไปนี้นะคะ2สายนี้จะไหลไปรวมกันที่อำเภอบางคล้าก่อนจะไหลผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทราผ่านอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงเพื่อหาทางระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยค่ะอุปสรรคสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้นะคะถือว่าวิกฤตก็คือการเผชิญกับปรากฏการณ์น้ำที่มีลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับแซนด์วิชนะคะด้านบนมีมวลน้ำเหนือหลากลงมาสมทบไม่หยุดแต่ด้านล่างที่ปากแม่น้ำอ่าวไทยกลับเจอปัญหาภาวะน้ำหนุนสูงโดยเฉพาะในช่วงค่ำถึงดึกน้ำทะเลจะดันกลับเข้ามาในแม่น้ำบางปะกงทำให้มวลน้ำนั้นจะชะงักการระบายน้ำนะคะออกไปได้ยากแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งสำหรับพื้นที่อย่างที่เกาะขนุนและบางขนาดในระยะ 1-2 วันนี้ระดับน้ำจะยังไม่ลดง่ายๆและมีแนวโน้มทรงตัวไปจนถึงระยะอีกหลายวันแล้วค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นสาเหตุเนื่องจากว่ามวลน้ำทางต้นทางยังคงไหลมาเติมต่อเนื่องสังเกตได้จากสถานีวัดน้ำนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหลายจุดค่ะที่จะได้รับผลกระทบนะคะเพิ่มขึ้นทั้งระดับน้ำนะคะที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดในเวลานี้นะคะอีกอย่างหนึ่งน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไข3ข้อนี้นะคะที่อาจจะลดนะคะแต่ว่าน้ำต้นทางนะคะอย่างเช่นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเริ่มลดลงการระบายก็เริ่มลดลงนะคะน้ำทะเลก็ลงซึ่งเป็นนาทีทองที่กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆจะเดินเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้มากที่สุดตามสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังมีฝนตกมาเติมไม่มากแต่ว่าการสะสมน้ำของพื้นที่ถ้าตกนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้ท่วมได้ค่ะหากน้ำยังท่วมขังนานการระบายช้าเราต้องมองทะลุไปถึงปมปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะในเรื่องของการจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงมันมีคอขวดหลายจุดที่ติดล็อกนะคะอยู่3ประการก็คือคอขวดทางด้านของภูมิศาสตร์ก็คือที่คลองท่าลาดเป็นพื้นที่ที่เกาะขนุนอำเภอพนมสารเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนช่องทางรางระบายน้ำเดียวที่จะต้องรับน้ำจากอ่าง
2: เก็บน้ำสี่ยัดอ่างเก็บน้ำระบมและน้ำจากสระแก้วเมื่อน้ำทั้งสายนะคะไหลบ่ามาพร้อมกันที่ท่าลาดจะเป็นคอขวดที่รับน้ำไม่ไหวทำให้น้ำไหลทะลัก

0: ป่าออกนอกคลองทันทีส่วนที่สองก็คือเขื่อนทดน้ำบางปะกงค่ะดูเหมือนเขื่อนทดน้ำบางปะกงในระยะนี้อาจจะรับน้ำเหนือแทบจะไม่ไหวเนื่องจากว่าน้ำนั้นมันหลากเข้ามานะคะแล้วก็ตรงบริเวณประตูระบายน้ำโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ปิดกั้นลำน้ำเดิมทำให้กระแสน้ำนั้นไหลช้าลงเกิดการตกตะกอนในพื้นที่ตื้นเขินด้วยส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำในรอบนี้ไหลลงทะเลไม่รวดเร็วเหมือนแม่น้ำในอดีตนะคะส่วนที่3ก็คือผังเมือง EC ค่ะลุกเข้าพื้นที่แก้มลิงชะเชิงเทราคือพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านของภาคตะวันออกนะคะถือว่าเรียกว่า EC ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีการทับถมดินสร้างถนนเส้นทางใหม่นิคมอุตสาหกรรมและก็หมู่บ้านจัดสรรนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็บล็อกเส้นทางน้ำแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำนั้นเป็นจุดคอขวดแล้วก็บางจุดนั้นทับพื้นที่แก้มลิงดั้งเดิมด้วยทำให้ไม่มีที่ระบายจึงต้องเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะและมวลน้ำเหนือเหล่านี้จะเดินทางผ่านคอขวดมาได้ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นปลายทางถือว่าการผลักดันน้ำออกสู่อ่าวไทยนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดและที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดานะคะจะเห็นว่ามวลน้ำขุ่นๆนะคะตั้งแต่พื้นที่ทางด้านของฝั่งตะวันตกนะคะทางด้านของสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือแม้แต่ทางด้านของกรุงเทพมหานครและอ่าวไทยเห็นเป็นสีส้มๆนี่แหละค่ะก็คือน้ำเหนือไหลมาอยู่บริเวณตรงบริเวณนี้แหละค่ะทำให้หลายจังหวัดทั้งสมุทรปราการนะคะไปจนถึงชลบุรีนั้นมีปรากฏการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือบทสรุปของวิกฤตน้ำเหนือที่แม้สุดท้ายน้ำจะถูกดันลงสู่ทะเลได้สำเร็จแต่ว่าความบอบช้ำที่เกิดขึ้นนะคะของเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านคือจุดใหญ่เชิงโครงสร้างนะคะที่ภาครัฐจะต้องเร่งทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อไม่ให้ลุ่มน้ำบางปะกงจะต้องรับบทหนักอีกต่อไปค่ะดังนั้นปรากฏการณ์นะคะน้ำที่ท่วมในระยะเวลาต่อจากนี้ดิฉันอยากจะให้เฝ้าจับตาค่ะคนปราจีนบุรีกับคนฉะเชิงเทรากำลังรับศึกหนักมากกว่าภาคอื่นๆและวันนี้ฉะเชิงเทราน่าจับตามมากที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมมาสำรวจเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะจุดของเคหะร่มเกล้าน้ำท่วมขังมานานเกือบ10วันเมื่อวานนี้เห็นสัญญาณที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายจุดน้ำเริ่มลดแล้วเกือบจะปกติชาวชุมชนในการเคหะร่มเกล้าผู้พักอาศัยโดยรอบก็เข้าไปสำรวจแล้วก็ทำความสะอาดทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครับสภาพหลังจากน้ำลดลงจะเห็นว่าขยะปริมาณมากที่คาดว่ามาจากที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบเมื่อเผชิญกับน้ำท่วมขังมานานหลายวันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเน่าเหม็นขยะมากองรวมกันแบบนี้ครับน้ำลดแล้วแต่ขยะนี่แหละยังเป็นปัญหาใหญ่เยอะมากจริงๆนะครับระดับน้ำที่ลดลงผู้พักอาศัยหลายคนที่รถจมน้ำก็ต้องนำช่างเนี่ยเข้ามาสำรวจความเสียหายหลายคันจากการสำรวจเนี่ยคาดว่าเครื่องยนต์น่าจะเสียหายหนักค่าซ่อมแซมหลักหมื่นบาทซึ่งบางคนบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินที่ไหนมาซ่อมรถจากน้ำท่วมครับ
3: ไม่อยู่ครับ20,000ไม่อยู่เป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วหมดสิ้นแล้วค่าห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ยเจ้าของห้องถ้าได้เห็นก็ขอโทษด้วยนะขอเวลานิดนึงขอเวลาผมหายใจนิดนึงอีก 4-5 วันโดนทุกทิศทุกทางเหมือนกันสงสารหลายๆคนโอ้โหโดนหนักกว่าผมมาเราเข้าใจ
2: ขณะที่ชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4หรือว่าช่วงซอย48จนถึง62ตอนนี้สามารถเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยเข้ามาดูบ้านแล้วก็ทรัพย์สินพากันมาเก็บขยะแล้วก็เริ่มทำความสะอาดแล้วบางส่วนหนึ่งในชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทย PBS เมื่อวานนี้บอกว่าหลังจากน้ำลดลงก็รีบเข้ามาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ครับเพราะกลัวว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้อาจจะเสียหายหนักมากกว่านี้ได้ครับ
4: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้
5: แย่
4: วันนี้ลดวันแรกก็เลยแล้วทำรีบทำก่อนเดี๋ยวจะไปขายของกันเดี๋ยวไม่มีเวลาขายของอยู่ตลาดใกล้ๆตลาดเชียงไกล
5: แล้วน
4: ี่
5: ขายไม่ได้
4: ม
5: ากี่วันแล้ว
4: ยังไม่ได้ขายเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ให้ลูกออกข้างนอกขายเช่นนอกครับ
5: แล้วอย่างนี้บ้านเราเสียหายที่อะไรบ้างที่แบบหนักๆที่ทำเยอะๆ
4: โอ้โหที่นอนพัดลมแล้วก็ข้าวสาร ครับข้าวสารเนี่ยเสียเยอะ300เหลือโยมา100หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
2: มาดูแนวทางเรื่องของการจัดการพื้นที่หลังจากน้ำลดกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานก็ร่วมประชุมวางแผนฟื้นฟูมีทั้งกองทัพไทยกรมบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยบอกว่าจะมีการแบ่งการปฏิบัติการเป็น4พื้นที่หลักโดยศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแฟลตเอื้ออาทรโซน4โซน6โซน9โซน10โซน12และก็ชุมชนหลังคาขาวกรุงเทพมหานครและกองทัพไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบครับส่วนพื้นที่ด้านทางทิศตะวันออกตอนบนโซน3โซน5โซน7โซน11หลังคาเขียวจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนด้านทิศตะวันตกตอนล่างชุมชนลำนายใสชุมชนริมคลองจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทิศตะวันตกตอนบนหรือว่าชุมชนหลังคาแดงจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบของสำนักโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลครับ
6: มองภาพของการบริหารจัดการผมถือว่ามันแห้งแล้วเหตุผลคือพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องขับรถเข้ามาได้เห็นยังครับมาทำงานได้ร้านค้าเปิดเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังไม่ระดับน้ำถ้าพูดถึงบางพื้นที่เช่นตอนที่อยู่ที่ลึกที่สุดก็ยังอยู่ประมาณเลยเท้าขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งผมถือว่ามันใช้ชีวิตได้ปกติโดยเพราะชุมชนริมคลองซึ่งได้ผลกระทบชัดเจนแล้วก็ทุกคนนึกเข้าใจถึงการช่วยเหลือและการปฏิบัติของกองทัพครับเพราะฉะนั้นถ้าสูบถ้าคำถามว่าสูบลงไปแล้วมั่นใจแค่ไหนทุกส่วนและการตอบเลยมั่นใจครับ
2: น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่ท่วมขังอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง8เครื่องเพื่อเป็นการสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งพลโทชยพนัทยืนยันบอกว่าแม้จะยังมีฝนตกลงมาก็จะไม่ทำให้น้ำเนี่ยกลับมาท่วมสูงเหมือนเดิมอีกเพราะว่าศักยภาพเครื่องสูบเนี่ยสามารถดำเนินการได้ดีแล้วก็คาดว่าน้ำที่ท่วมขังจะลดลงเป็นปกติในวันนี้ครับ
7: จากเคหะร่มเกล้ามาดูอีกหนึ่งเคหะที่ก็หนักไม่แพ้กันครับก็คือเคหะคลองจันเขตบางกะปิภาพที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือขยะที่ถูกใส่ถุงใหญ่ๆนะครับแล้วมากองรวมกันไว้ริมทางครับเพื่อที่จะรอการเก็บแล้วก็นำไปกำจัดหลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็อาจจะยังมีบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นอยู่นะครับชาวบ้านตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดร้านค้ากันแล้วหลังจากที่ปิดกิจการไปชั่วคราวจากสถานการณ์น้ำท่วมติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินนะครับรายงานสดมาจากในพื้นที่ครับเชิญครับ
8: กับคุณเฉอสารคุณสิริมาและคุณพัชรชัยครับถ้าเปรียบเทียบกับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับวันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสิ้นเชิงบรรยากาศที่เคหะคลองจันนี้ค่อนข้างที่จะเกือบจะ 100% แล้วนะครับที่สถานการณ์น้ำท่วมนั้นเกือบจะแห้งแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดความกังวลก็คือการมีฝนตกระลอกใหม่ที่ชาวบ้านที่นี่กังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการหารายได้ครับกองขยะจำนวนมากถูกมัดรวมเป็นถุงขนาดใหญ่นะครับนำมาวางเรียงอยู่ริมทางกินพื้นที่ผิวการจราจรภายในเคหะคลองจันเขตบางกะปิเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บและนำไปกำจัดหลังระดับน้ำที่เคยท่วมขังในพื้นที่ลดลงจนสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งขณะที่ชาวบ้านนะครับต้องเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเวลาหลายวันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาชาวเคหะคลองจันทร์ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายอยู่ภายในแฟลตนะครับเริ่มทยอยออกมาจัดเตรียมสินค้าและเปิดร้านบางคนบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเปิดร้านหลังต้องหยุดขายจากสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าจะมีความกังวลนะครับว่าฝนอาจตกลงมาอีกระลอกนะครับแต่จำเป็นต้องกลับมาเปิดร้านเพราะหากหยุดขายก็จะไม่มีรายได้มาดูแลครอบครัวรวมถึงต้องหารายได้เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านพักและยานพาหนะครับ
9: แต่ก็ยังไงคิดต้องไปต่อพี
10: ่เนี่ยอย่างพี่อยู่คนเดียวแบบนี้เรียบร้อยต้องมีเงินจะไป
9: เคร
10: ีย
9: ดเลยพ
10: ี่ใช่นี่ทั้งบ้านทั้งรถโอ้โห
9: เหรอ
10: เดี๋ยวมันตั้งแต่โควิดมาน้องที่ดูดิมีอะไรขึ้นอ่ะตั้งแต่โควิดมาก็ประคองอ่ะแล้วเนี่ยวันนี้มันเป็นแบบนี้เรา
9: ปฏิบัติแรกแล้วพ
10: ี่ใช่ครับวันแรกก็เมื่อกี้โทรรหัสของเลยโทรไปแล้ว โทรไปสั่งหมูบอกหยุดก่อนนะน้องก็บอกทำไงได้ผมสั่งของหมดแล้วนั้นผมก็เสียดิเนี่ยเมื่อจะน้ำท่วมพี่เจ๊ก็ได้ขายอีกไหมก็ต้องทิ้งอีก
9: แต่พี่
10: ก
9: ็
10: ต้องวัดอีกวันนี้ถ้าตรงนี้เป็นอย่างนี้พี่ต้องหยุดอ่ะ
8: เสียงสะท้อนจากชาวแฟลตคลองจันทน์สะท้อนถึงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับโดยยอมรับว่ารุนแรงกว่าที่เคยประสบมาและทำให้ได้เรียนรู้ทั้งวิธีรับมือกับสถานการณ์รวมถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านเสนอว่าภาครัฐควรจัดระบบการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนประชาชนให้ชัดเจนโดยควรมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่สามารถให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลที่หลากหลายหรือไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดความสับสนและกระทบต่อความน่าเชื่อถือในช่วงเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับ
11: วันนั้นก็พูดคุยกันนายกว่าให้ตั้งคนมาชัดเจนคนเดียวคือเราจะอยู่กับน้ำกี่วันหนึ่งสองหรือสาม
9: อธิบายคนเป็นคนเดียว
11: แล้วให้มีคนของรัฐขอคนเดียวพอให้อย่างบอกเลยแกล้งจันน้ำท่วมหนึ่งสองหรือเจ็ดเป็นข้าศึกนี่ไม่รู้คนนู้นกูจะหาแสงคนนี้ก็จะหาแสงทุกคนอยากหาแสงมันไม่ใช่
8: สำหรับเคหะคลองจันมีอาคารพักอาศัยทั้งหมด30อาคารนะครับมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 4,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างหลังระดับน้ำลดนะครับชาวบ้านเริ่มทยอยทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนหลังน้ำลดเพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติครับกับทั้ง3ท่านคุณผู้ชมครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกลงมาและลอก2นะครับแต่การบริหารจัดการน้ำณเวลานี้แม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังบางจุดนะครับแต่ว่าเจ้าที่ก็ใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องนะครับคอยที่จะสูบน้ำระบายอยู่คลองข้างเคียงกับ
7: คุณมากครับคุณชาติชายครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะว่าหลายพื้นที่เนี่ยค่ะยังมีความกังวลเกี่ยวกับฝนที่จะตกลงมานะคะขณะที่บางพื้นที่เข้าสู่การฟื้นฟูนะคะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมติดตามสถานีประชาชนสัญจรนะคะกู้คืนชีวิตหลังน้ำท่วมโดยศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะคะทีมงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังจากน้ำลดไปรับฟังปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตฮีลใจคลายเครียดนะคะแล้วก็เชื่อมต่อความช่วยเหลือถึงประชาชนวันนี้วันที่6ตุลาคมค่ะจะเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่ฉะเชิงเทราวันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะตามที่คุณนิตยารายงานไปเพราะว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะมีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะและวันพุธที่7ตุลาคมค่ะจะไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็วันที่8ตุลาคมที่นครนายกนะคะและปิดท้ายวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปเปิดเตาทำกับข้าวเลี้ยงผู้ประสบภัยแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าจะไปทำที่ไหนนะคะคุณผู้ชม2จังหวัดส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือและสอบถามข้อมูลได้กับศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะคะเบอร์โทรศัพท์027902111หรือว่า027902630ทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ
2: ปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมไปดูและก็อุดหนุนสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองตางุ่นอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะครับเขารวมกลุ่มกันทำเครื่องแกงคุณภาพครับเครื่องแกงคุณภาพที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องเทศและก็สมุนไพรกว่า20ชนิดเลยครับเนี่ยครับดูหน้าตาเมนูแกงเผ็ดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเช้านี้น่ารับประทานไหมครับหลายคนกำลังหาเมนูกันอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับทำมาจากน้ำพริกแกงเผ็ดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตางุ่นอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของกลุ่มที่นำวัตถุดิบสมุนไพรเครื่องเทศกว่า20ชนิดมาทำเป็นเครื่องแกงครับวัตถุดิบสำคัญที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือกระต่ายจามครับเขาบอกว่ากระต่ายจามเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นที่นำมาใส่เพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีครับ
12: ที่เด็ดของเขาเลยคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะใช้ตัวนี้นี่เรียกว่ากระต่ายจาม
13: ค่ะ
12: เป็น
13: สมุนไพรพื้นบ้านแล้วค่ะ
12: ขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหม
13: คะ
12: คุณผู้ชมสงสัยว่าต้นมันเป็นยังไงอันนี้ไปถอนมาให้ดูแล้วอันนี้ถอนมาสดๆเลยนะคะก ็คือจะให้พวกผลช่วงหน้า

0: ฝน
1: ค่ะก็จะเกิดขึ้นตอนเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วเขาจะออกดอกพฤศจิกาค่ะปีนึงก็จะมีครั้งเดียวค่ะออกดอกแล้วเราก็เก็บไว
0: ้มีสรรพคุณช่วยอะไรบ้างคะ

0: เข้ากันจนได้เนื้อที่เนียนแล้วก็ละเอียดที่สุดแล้วก็เขาบอกว่าจะได้เป็นพริกแกงเผ็ดแบบนี้คุณผู้ชมในถุงแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครสนใจเขาบอกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยสามารถเก็บรับประทานได้นานนับเดือนเลยแต่ย้ำแบบนี้ว่าต้องแช่เย็นเอาไว้นะครับถ้าเกิดแช่เย็นก็จะอยู่ได้นานหน่อยส่วนราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่20บาทไปจนถึง100บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดครับจะมีการจำหน่ายทั้งในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถไปซื้อขายออนไลน์กันได้ออนไลน์ก็มีขายเหมือนกันและที่สำคัญได้รับมาตรฐานอย.ด้วยนะครับ
1: ขายที่ตลาดนายอาร์มค่ะแล้วก็ร้านค้าใกล้เคียงหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งขายออนไลน์แล้วก็มีร้านค้าที่ก็เป็นพ่อค้าค่ะเขาขายแกงอ่ะค่ะก็สั่งมาจากเมืองชนบ้างค่ะ
2: ก็แบบขายส่งด้วย
1: ค่ะ
2: ขายส่งด้วยแล้วก็ขายปลีกด้วย
1: ค่ะ
2: แต่ละเดือนยอดขายอยู่ที่ประมาณกี่กิโลคะตรงนี
1: ้ประมาณ100กว่าโลได้ค่ะ
2: 100กว่าโล
1: ค่ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเจ้าประจำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะแล้วก็มีเจ้าใหม่ที่เราไปแกงตามงานเราแบบเรารับงานด้วยค่ะ
0: ซึ่งการรวมกลุ่มแปลรูปพริกแกงของที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าทำให้กลุ่มแม่บ้านที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้นำผลผลิตสมุนไพรเนี่ยมาจำหน่ายให้กับแม่บ้านที่นี่และก็ยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ด้วยนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คุณสรรเสนีเนี่ยคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปนะก็ไม่รู้ว่านอกจากขายพริกแกงแล้วคุณสรรเสนีเขาฝากขายตัวเองด้วย เขาบอกว่าคุณสรรเสนีผู้สื่อข่าวสาวสวยจากรายการทุกที่ทั่วไทย
3: อันนี้คือเขียนมาในบทเลยเหรอ
0: เขียนมาในบท
3: อู้
0: ผมก็ไม่กล้าข้ามซะด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าในบทก็มีทำไมไม่อ่าน
4: บก.คนไหนตรวจข่าวนี้ทำไมไม่ตัด
0: อ้าวตัดไม่ได้เพราะหลักฐานมันประจักษ
3: ์เป็นข้อเท็จจริง
0: อยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชม คุณสรรเสนีผู้สื่อข่าวสาวสวยจากรายการทุกที่ทั่วไทย ลงพื้นที่ไปพิสูจน์รสชาติความอร่อยด้วยตัวเองนะครับ เขาบอกว่าพริกแกงที่นี่เนี่ยหอมเด็ดเผ็ดร้อน เป็นเครื่องแกงรสจันที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากไปลองแบบคุณสรรเสนีนะก็สามารถไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเลย0808322850 0808322850ไม่แน่ใจว่าพริกแกงกับคุณสรรเสนีเนี่ยอะไรจะร้อนแรงกว่ากัน
4: ตอบยากจริงๆคุณผู้ชมแต่รู้แล้วว่าเช้านี้เนี่ยเมนูที่เราจะรับประทานกันเป็นเมนูอะไรดี
0: ครับ
4: เดี๋ยวลอกเมนูเมื่อสักครู่เลย
3: เนาะ
4: นะ
3: พริกแกงผัดพริกแกงเนาะ
0: ครับ
3: ครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์นะครับเราเริ่มกันที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์
3: ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะไทยเราไม่ได้แชมป์
5: เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าไทยทำดีที่สุดแล้วนะครับมีโอกาสด้วยที่จะคว้าแชมป์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้จุดโทษไปต้องบอกว่าโอ้อุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่านักเตะสำคัญของเราอย่างเจชนาทิพย์ก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่งนักเตะก็ต้องเหลืออีก10คนในช่วงท้ายครึ่งหลังด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับทีมชาติไทยสู้เต็มที่แม้ต้องเหลือผู้เล่น10คนครับก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษพลาดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับผลแรกไปอย่างน่าเสียดายครับ
6: This is the first ever FIFA
5: ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับดิวิชั่น1รอบชิงชนะเลิศครับแข่งที่สนามเกโลล่าบุงกาโนประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียท่ามกลางแฟนบอลเจ้าถิ่นครับที่เข้าชมเกมกว่า 70,000 คนซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาที80ของครึ่งหลังเมื่อนิโคลัสมิเกลสันครับไปทำฟาวล์ใส่โอเล่โรเมนี่ศูนย์หน้าชาวอินโดนีเซียล้มลงหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะโดนผู้ตัดสินครับแจกใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้ไทยต้องเหลือ10คนแล้วก็จากจังหวะฟรีคิกต่อเนื่องเดียวกันนี้เองครับอินโดนีเซียมาได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0เมื่อลูกยิงของดีมเจนส์ไปฉลับตัวอิกลาสสันหล่นครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแต่ว่าอิกลาสเองครับก็ตามแก้ตัวได้ทันควันเมื่อเป็นคนทำประตูตีเสมอครับให้ไทยไล่มาเป็น 1-1 นาที87จบเวลาปกติยังไม่มีผู้ชนะต้องแข่งกันต่อช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและในนาที111ครับไทยที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่ากลับเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่อนันต์ยอดสังวาลจ่ายให้กับพีระดลฉ่ำรัศมียิงเข้าไปแต่ว่าถัดมาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นครับอินโดนีเซียได้ประตูไล่ตีเสมอเป็น2-2จากเอลคานแบ็กกอตจบ120นาทียังไม่มีผู้ชนะทำให้ต้องมาโดนจุดโทษตัดสินกันผลปรากฏว่าสหรัฐอยู่เย็นครับมือสังหารคนที่3ของไทยยิงพลาดไปชนเสาก่อนที่ณัฐพงษ์สายระยาคนต่อมาครับจะยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตู ส่งผลให้ไทยแพ้ไปในช่วงของการโดนจุดโทษ2ประตูต่อ4จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ครับพลาดชูถ้วยฟีฟ่าอาเซียนครับที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก

0: ไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าก็ยังได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันปลอบใจครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น16,500,000 บาทโดยโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยครับอยู่ที่ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไปต่อกันที่ฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับที่จังหวัดชลบุรีทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในกลุ่ม F ก่อนจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับไล่ถล่มเอาชนะภูฏานไปขาดลอย4-0โดยได้ประตูจากฝีเท้าของกวินธิดากิขุนทศจันทิมายะอือทิติรัตน์สำโรงและพรณภัทรพลับใหญ่ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับเลบานอนเอาชนะมาเก๊าไป6-0ซึ่งนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับมาเก๊าวันพฤหัสที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นสำหรับรายการนี้ครับจะเอาทีมที่คว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนจะเป็นเจ้าภาพเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อเฟ้นหา4ทีมที่มีผลงานดีที่สุดครับคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลก U17 นะครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก U17 ต่อไปครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าเสียดายเพราะว่าเป็นวันเกิดของเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินด้วยนะครับเขาเองก็หวังว่าจะคว้าแชมป์เพื่อมาฉลองวันเกิดตัวเองแต่ว่าสุดท้ายเล่นไม่ครบนะครับเพราะว่าเจ็บซะก่อนนะครับ
1: เพราะสุดท้ายเหลือ10คนเนาะแล้วก็ไปดวลกันจุดโทษแต่หลายคนก็บอกว่าเสียดายเหมือนกัน
0: ใช่นะครับแต่ว่าแฟนอาเซียนส่วนใหญ่ก็ยังยกให้ไทยเป็นแชมป์อาเซียนนะเพราะว่าอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงของพวกเขาเนี่ยไม่มีคนที่เกิดในอินโดนีเซียสักคนนึงนะครับของไทยเนี่ยก็คือจะมีแบบนักเตะลูกครึ่งใช่ไหมครับมีพ่อหรือแม่เป็นแบบคนไทยแต่ว่าของอินโดนีเซียเขาไปเอาพวกเนเธอร์แลนด์ที่แบบมีคุณปู่คุณย่าเป็นคนอินโดนีเซียแล้วก็เหมือนกับโอนสัญชาติมาเล่นให้นะครับก็ต้องบอกว่าเจอกันเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะรอไม่นานนะครับเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยโชคชะตานะครับจับมาเจอกันอยู่ในสายเดียวกันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในเดือนมกราคมปีหน้าด้วยก็หวังว่าไทยจะแก้มือเอาชนะอินโดนีเซียได้ในรายการนั้น
2: ค่ะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานในสนามเนี่ยคือโอ้โหคึกคักมากๆนะคะเพราะว่าต้องยอมรับคนอินโดนีเซียเนี่ยเขานิยมชมชอบแล้วก็ชอบดูฟุตบอลกันมากแล้วก็บรรยากาศการเชียร์เนี่ยต้องยอมรับว่าคือเขาเชียร์กันแบบดุดันและยิ่งชนะเมื่อวานเนี่ยฉันเชื่อเลยว่าบรรยากาศในเมืองของเขาต้องคึกคักมากอินโดเวียดนามเนี่ยคือถ้าหากว่าเขาชนะไทยได้เนี่ยเขาจะมาขิงกันเขาจะไปมาขิงกันในโลกออนไลน์
0: ครับผม
2: โดยเฉพาะแบบถ้าเกิดชนะไทยได้เนี่ยถือว่าเขาก็มีความสุขแล้ว
0: ใช่นะเพราะว่าไทยเองก็ถือเป็นเป้าหมายที่หลายชาติอยากเอาชนะนะและเมื่อวานนี้บรรยากาศเขาบอกว่าคล้ายๆกับเวียดนามเลยชนะไทยได้คว้าแชมป์เสร็จปุ๊บโหมอเตอร์ไซค์วิ่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองปีแตกลั่นถนน
1: แล้วเสียงเชียร์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกโรล่าบุงกาโน่เนี่ยถ้าใครยังจำกันได้ชื่อสนามเก่าของเขาคือเสนายันซึ่งไทยเนี่ยเคยบุกไปเอาชนะเขาถึงถิ่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เผาสนามมันขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติไทยไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องให้กำลังใจกันครับสำหรับนักกีฬาเทควันโดอย่างพัชรกันนะครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานศพให้กับคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็เพื่อนนักกีฬาเนี่ยไปให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะครับทัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำเพื่อนนักกีฬาครับเดินทางไปร่วมงานศพและให้กำลังใจพัชรกันพูนเกิดที่สูญเสียคุณพ่อไประหว่างที่แข่งขันเอเชียนเกมครับที่วัดป่าเกตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทีมงานสตาฟโค้ชและบรรดานักกีฬาทีมชาติเดินทางมาให้กำลังใจและร่วมงานศพคุณพ่อของนางสาวพัชรกันพูนเกิดนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยน้องอิมพัชรกันเผยว่าเสร็จจากงานศพของคุณพ่อแล้วครับในปีนี้ก็ยังเหลือภารกิจลงแข่งขันในกีฬาเอเชียIndoor and Martial Arts Game ครับซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเธอเองก็ตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดขณะที่โค้ชเชก็บอกว่าอิมครับแม้จะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งแต่ตนก็รักและดูแลเหมือนเป็นลูกสาวของตัวเองซึ่งความเป็นอยู่ในแคมป์ทีมชาติต่อจากนี้ครับก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ขณะที่การแข่งขันแมตช์ต่อไปตอนนี้ก็มีแผนเตรียมเอาไว้รับรองแล้วครับ
3: ก็ให้กำลังใจก็พ่อเสียครับอิมครับคือทั้งทีมมาก็คุณบิ๊กมาแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนมาก็ให้กำลังใจดองครับก็ตั้งแต่ที่โอซาก้าครับผมก็ให้อุ้มผมบอกว่าโอเคน่าจะพ่ออายุใกล้ใกล้ผมครับซึ่งผมก็มันพ่อคนหนึ่งอ่ะผมก็พยายามจะดูแลก็เสียใจจริงๆแต่ก็ต้องสู้ๆ
4: ตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งรายการค่ะเป็นแมตช์มาเชียร์อาร์ตค่ะที่ซาอุค่ะรุ่น46ค่ะ
5: ลงไป46
4: ใช่
5: แล้วปีหน้าว่าจะทำอะไรบ้าง
4: ปีหน้าก็ ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ

0: ค่อยๆทีละแมตช์ค่ะ
1: 4 6 4 9
0: ก็ตามที่โค้ชวางไว้ค่ะหนูก็
2: สำหรับอิมพัชรกันต์พูนเกิดครับและก็บรรดานักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยจะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันอีกครั้งครับในวันที่15ตุลาคมเพื่อเตรียมลงแข่งขันในรายการ Asian Indoor and Martial Arts ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ
3: ส่งกำลังใจให้กับน้องอิมนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อก็ต้องภูมิใจที่ลูกสาวสามารถคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่ผ่านมาได้ด้วย
4: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารเธออยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เธอเดินทางไปแข่งขันเนี่ยคุณพ่อก็เดินทางไปส่งด้วยนะครับแล้วก็หลังจากส่งลูกสาวไปแข่งเสร็จปุ๊บ2วันเท่านั้นเองก็มีอาการเหมือนกับเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองนะครับก็ให้กำลังใจเธอกันต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทยก็คือเรื่องของกอล์ฟหญิงโปรจีนนะครับอัธยาทิติกุลคว้าแชมป์มาครองได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับของตัวเองด้วยนะครับโปรจีนอัธยาทิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการที่11ให้กับตัวเองได้สำเร็จหลังคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพครับแข่งที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายโปรจีโน่ครับหรือว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟหญิงมือ2ของโลกออกรอบด้วยการเป็นผู้นำครับโดยมีคะแนนนำห่างคู่แข่งที่ตามมาเป็นอันดับ2มากถึง3สโตรกแต่ว่าแฟนๆกอล์ฟชาวไทยเองก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยครับเพราะว่าโปรจีนครับมาพลาดท่าตีตกน้ำในหลุมที่16ทำให้เธอเสียไป2คะแนนนะครับและก็ทำให้แต้มเนี่ยหล่นมาเท่ากับยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้แต่ว่าใน2หลุมสุดท้ายครับอัธยากลับมาแก้ตัวได้ทันควันเมื่อเก็บเบอร์ดี้ได้ต่อเนื่องจนจบการแข่งขันด้วยอันดับ1ครับสกอร์รวม21อันเดอร์พาเอาชนะยุนอีนาไป3สโตรกด้วยกันส่งผลให้โปรจีนอัธยาครับคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์ใบที่4ในปีนี้และก็เป็นแชมป์ใบที่11ตลอดการเล่นกอล์ฟอาชีพรับเงินรางวัลจากการแข่งขันไป 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ15ล้านบาทครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจครับซึ่งการคว้าแชมป์รายการนี้ของโปรจีนครับยังส่งผลให้เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่6และก็เป็นคนแรกของไทยครับที่ทำเงินรางวัลรวมตลอดการเล่นกอล์ฟอาชีพทะลุหลัก20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า670ล้านบาทจากการลงแข่งขันไปทั้งหมด101รายการนะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการแข่งขันที่ฮาวายครับแชมป์เองก็ต้องมาระบำฮาวายนะครับก็โชว์ลีลาท่าทางกันท่าทางเธออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แนะนำว่าให้คว้าแชมป์รายการนี้บ่อยๆนะจะได้ซ้อมเต้นฮาวายต่อเนื่องก็สำหรับโปรจีนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อยู่2-3รายการด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือเธอเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับที่คว้าแชมป์เยอะสุดเนี่ยอันดับ2อันดับ1เนี่ยคือโปรเมเอเรียทำไป12รายการเหลืออีกแค่รายการเดียวเท่านั้นก็จะเท่ารุ่นพี่แล้วอีก1อันก็คือเรื่องของคว้าเงินรางวัลสูงสุดนะครับตอนนี้เธอทำไปทะลุหลัก20ล้านดอลลาร์อันดับ1เนี่ยตอนนี้เขาทำไปทั้งหมดประมาณ22ล้านเหลือแค่2ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับอีกไม่กี่รายการก็น่าจะเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลรวมสูงสุดในโลกนะครับก็ลุ้นกันต่อไป
5: ค่ะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพความงดงามของเกาะเหลาเหลียงอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นเกาะอีกแห่งหนึ่งอยู่ในทะเลอันดามันที่มีความงดงามมากๆนะครับสามารถเดินทางไปเที่ยวแบบ one day trip ได้แล้วใกล้ๆกันก็จะมีเกาะกระดานด้วยสามารถไปท่องเที่ยวกันได้และกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นคาดว่าปลายปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวคึกคักนะครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
7: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
6: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
8: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
9: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
6: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
1: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
0: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
2: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
0: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
3: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
4: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
3: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
4: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
5: คิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
4: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
6: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
4: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
7: 17กันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซียอาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสวาคิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ